ช่วยแนะนำทางวิทยุนี่ได้ประโยชน์เผื่อคนไหนอยากสนใจอยากนั่งอยากปฏิบัติก็จะได้ฟังบางทีบางคนไม่รู้จักวัดนะทำการทำงานมันเข้าวัดไม่ได้หรอกอยู่ใกล้วัดแต่ไม่มีเวลามาวัดเนี่ยอันนี้พอได้ยินทางนี้ก็อาจจะมีเวลาปฏิบัติได้แล้วก็ไปวัดเองพอจิตใจได้ฝึกแล้วก็เข้าวัดเองแฟนรายการของเราตาบอดก็ฟังเยอะประโยชน์คนพิการตาบอดก็เคยมาที่วัดฟังกันคือพวกนี้นอนดึกเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับจะไปฟังกรรมฟังธรรมะกันถ้าใครไม่ฟังสู้คนตาบอดไม่ได้นะโยมนะถ้าใครไม่สนใจธรรมะสู้คนตาบอดไม่ได้นะคนตาบอดเขายังสนใจธรรมะเลยอิ่มอะไรไม่เท่าก็อิ่มศีลอิ่มธรรมอิ่มบุญหรอกผลอิ่มบุญเนี่ยอิ่มจิตอิ่มใจไม่เบื่ออยู่ได้ถ้าใครจะไปเที่ยวประชาก็ดีที่มันเป็นประชาใหญ่สามสี่หมู่บ้านมาเผามาฝังที่นั่นเป็นป่าใหญ่เลยที่สงบมากตอนนี้น้องพระน้องชายไปปักไปทุดงอยู่ที่นั่นก็เป็นที่วิเวกดีกะว่าจะชวนญาติโยมไปฝึกกันแต่ที่นั่นก็ประชาผีดุเหมือนกันคือทำให้คนเข้าวัดได้คือไอ้ผีที่นั่นน่ะกลัวมันจะอยากได้บุญด้วยโยมแค่มันทำให้คนเนี่ยมาวัดกันมานั่งสมาธิกันคนถ้าคนไหนมาป่าช้าเนี่ยไม่เคารพพระเนี่ยไม่ถอดหมวกเคียนหัวเนี่ยกลับไปบ้านปวดหัวเลยปวดหัวมันจะแตกกินยาก็ไม่หายต้องมาหาพระที่ป่าช้ามาขอเข้ามาขมาจึงหายปวดพระก็จับนั่งสมาธิไปพอนั่งสมาธิก็หายมันเลยเป็นอันว่าผีมันช่วยให้คนมานั่งกรรมฐานแต่คนมานั่งกันเยอะเพราะว่าหมู่บ้านมันหลายหลังคามีตั้ง4ผู้ใหญ่บ้านน่ะกำนัน1จะไปฝึกปัญญาได้ดีโยมมันภาวนาทั้งคืนน่ะมันตื่นทั้งคืนคนไหนขี้เจ้าคนไหนขี้เกียจนะต้องไปนั่งประชาดีขยันภาวนาไปอยู่บ้านนั่งนิดหน่อยก็เลิกละ5 นาที10 นาทีก็เลิกพอไปงั้นนอนภาวนาทั้งคืนน่ะประมาทไม่ได้ก็เลยกลายเป็นบุญกุศลมากขึ้นไม่เป็นไรแล้วภาวนาไว้ผีไม่ทำคนภาวนาหรอกจะมาก็ขอส่วนบุญเท่านั้นแหละคนที่จะเห็นผีมันต้องมีญาณคนมันต้องมีตาว่างคนไม่เห็นผีง่ายๆหรอกไอ้ที่ชลบุรีนะชลบุรีเขาคราวที่ตมาปาไปน่ะคนหนึ่งนั่งไปบอกตกกลางคืนมีคนจีนน่ะมานั่งถือตาทำก๋วยเตี๋ยวทำข้าวต้มอ่ะแล้วก็ถือตะเกียบด้วยมายืนถืออยู่งั้นเนี่ยพอรุ่งเช้าก็บอกเขาเห็นเหมือนคนก็ไม่กลัวหรอกบอกมันไม่ใช่ผีเนี่ยมันเหมือนคนจริงอย่างเงี้ยมาถือชามก๋วยเตี๋ยวแล้วถือตะเกียบด้วยครับแต่ไม่มีไอ้เนื้อในหรอกไม่มีแต่ชามเปล่าแสดงว่าหิวแล้วมาขอส่วนบุญอ่ะแสดงว่าหิวไม่ได้กินอ่ะคนเอาไปฝังเอาไว้นานไม่กลัวบอกมันเหมือนคนไม่เหมือนผีบอกต้องเหมือนผีแล้วกลัวว่างั้นเห็นเหมือนมีเนื้อมีหนังอย่างนี้แต่โดยมากผีเนี่ยมันหลอกอยู่ที่ใจมันตรงแต่งมากตัวเองพอไปนั่งประชาแล้วนั่งนอนมานี่มาอะไรมันหลอกตัวเองแต่ความจริงพอจิตมันสงบแล้วไม่มีผีเลยตอนไม่สงบเนี่ยมันมาเรื่อยเนี่ยมันปรุงแต่งหลอกตัวเองผีมันอยู่ที่จิตนะมันหลอกตัวเองพอเราทำจิตสงบแล้วผีหายหมดพอสมาธิเกิดผีไม่มีหรอกคนที่กลัวผีนี่คือคนไม่มีสมาธิ

0: ปรุงแต่งหลอกตัวเองจะมาในรูปนั้นรูปนี้อะไรมันวาดภาพหน้าตาโบ๋เบ๋ยังไงมันก็เลยกลัวแต่พอจิตมันเป็นสมาธิแล้วมันก็หายหมดผีไม่กลัวเอาละธรรมาก็ได้บรรยายมาพอสมควรกับเวลาก็ขอพุทธิการบรรยายไว้จะเพียงเท่านี้ขอให้พระภิกษุสามเณรที่ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดนี้และก็ญาติโยมทุกท่านทั้งอุบาสิกาอุบาสกผู้ชายอุบาสิกาผู้หญิงที่มีศรัทธาเรื่องใสในการประพฤติปฏิบัติฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอให้ดวงจิตของพวกท่านนี้จงตั้งมั่นอยู่ในความดีที่จะแสวงหาความสุขสงบซึ่งเป็นศีลธรรมนำให้เกิดสติปัญญาส่องแสงสว่างเพื่อทางพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานดังที่พวกเราปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ที่ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดบ้านแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนัก เพราะนั่นคือน้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
0: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอด

0: ให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
1: พอสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเพิ่นก็ติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ซื้อไว้ในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
2: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
3: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอด

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จก็คงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาพชานุรักษ์ พื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ดูแลสุขอนามัยปลอดภัยโรคท้องร่วง
2: โอ้ยปวดท้องจังหมอกันคะช่วยนวดด้วยทั้งคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวถ่ายเหลวตั้ง4ครั้งแล้วอ่ะสงสัยจะเป็นโรคท้องร่วงแน่ๆเลย
1: ใจเย็นๆครับคุณนวดเดี๋ยวหมอให้ดื่มเกลือแร่ ORS ก่อนเพื่อชดเชยการเสียน้ำแต่จะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเพราะจะได้ถ่ายเชื้อโรคออกจากท้องให้หมดจริงๆแล้วน้ำเกลือแร่ทำเองได้นะครับแค่ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณ1ขวดน้ำปลากรมผสมกับเกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเขย่าให้เข้ากันใช้ดื่มบ่อยๆแทนการดื่มน้ำและเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารควรกินอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายเช่นโจ๊กข้าวต้มปลาต้มหรือเนื้อสัตว์ต้มเปื่อยก็ได้ต่อไปคุณนุชต้องดูแลสุขอนามัยในการกินให้มากๆเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่ทานอาหารสุกๆดิบๆเพราะอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนผักผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆให้สะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนรับประทานและหลังเข้าห้องน้ำต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับดูแลสุขอนามัยในการรับประทานกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆห่างไกลโรคอุจจาระร่วง
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับถึงเวลาที่แขกของโรงแรมคุณจะกลับประเทศแล้วนะครับเขาจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแล้วควรจะพูดว่าอย่างไรล่ะครับผมว่าน่าจะขอบคุณเขาที่มาพักกับเราขอบคุณก็คือ thank you คงทราบแล้วใช่ไหมครับ thank you แล้วจะพูดว่าอย่างไรต่อครับผมว่าน่าจะใช้คำว่า thank you for staying with us ผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งครับ thank you for staying with usความหมายก็คือขอบคุณที่กรุณามาพักกับเราฟังแล้วสุภาพมากนะครับ Thank you for staying with us แถมอีกประโยคนึงครับหวังว่าท่านจะกลับมาอีกครั้งจะพูดว่าอย่างไรครับ I hope ผมหวังว่า You come back คุณกลับมา Again soon อีกครั้งหนึ่งในไม่ช้านี้I hope you come back again soon. ผมหวังว่าท่านจะกลับมาพักกับเราในไม่ช้านี้ทวนอีกครั้งหนึ่งครับ Thank you for staying with us. ขอขอบคุณที่กรุณามาพักกับเรา Thank you for staying with us. และ I hope you come back again soon. ผมหวังว่าท่านจะกลับมาพักกับเราในไม่ช้านี้ I hope you come back again soon. ผมแอนดรูว์ บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาสิสอนใจเต่าใหญ่ไข่กรบเต่าตัวใหญ่ไข่แล้วกรบหลบมิดชิดรอยสักนิดก็ไม่เหลือให้เห็นเหมือนคนที่ทำผิดไว้มิดเม้นปิดซ่อนเร้นไม่มีใครได้รู้เลยเพื่อนรู้ไหมคะว่าเต่าใหญ่ไข่กรบหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหมายถึงคนที่ทำการสำคัญแล้วกบเกลื่อนปิดบังอย่างมิดชิดจนคนอื่นไม่เห็นร่องรอยเลยค่ะ

มนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

0: นิทานธรรมเรื่องเจ้าชายชิงราชบัลลังก์กาลครั้งหนึ่งมีพระราชายิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งมีอำมาตย์ผู้ชาญฉลาดเป็นที่ปรึกษาพระราชาต้องการยกทัพไปตีเมืองชายแดนที่มั่งคั่งแม้อำมาตย์จะทัดทานอย่างไรก็ไม่สำเร็จ
1: เราตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องตีเมืองนี้ให้ได้เพราะถ้าเมืองอื่นๆแถบชายแดนนั้นรวมตัวกันขึ้นอาจจะเป็นอันตรายต่อเมืองของเรา
2: สงครามไม่เคยเป็นผลดีต่อใครการรบราฆ่าฟันย่อมสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวเมืองทั้งเมืองของเราและเมืองของเขา
1: ท่านอำมาตย์ท่านมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแต่การตัดสินใจเป็นของข้าพระราชาผู้ปกครองเมืองดังนั้นครั้งนี้ข้าจะตัดสินใจเอง
0: ในที่สุดพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ก็กรีธาทัพไปโจมตีเมืองชายแดนแห่งนั้นและได้ชัยชนะจับเจ้าเมืองไว้ได้ส่วนโอรสเจ้าเมืองเจ้าชายฉัตตะซึ่งอายุยังน้อยเจ้าเมืองได้ให้นายทหารคนสนิทพาหนีออกมาได
3: ้ข้าเป็นห่วงบ้านเมืองและพระบิดาเหลือเกินข้าอยากกลับไปเจ้าไม่เข้าใจข้าเหรอข้าเป็นเจ้าชายมีหน้าที่ต่อบ้านเมืองเช่นกันหนีมาอย่างนี้มันน่าละอายนัก
4: พระบิดาถูกจับเมืองของพระองค์ตกเป็นของพระราชายิ่งใหญ่พระองค์นั้นแล้วเวลานี้เจ้าชายยังทรงพระยาวนักรอเวลาเถิดพระเจ้าค่ะวันหนึ่งเจ้าชายจะกลับไปกู้บ้านเมืองของพระองค์เมื่อทรงพร้อม
3: จริงสิข้ายังไม่ได้เรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างข้าจะเชื่อเจ้าไปกันเถอะต่อไปนี้ข้าจะเรียนวิชาทุกแขนงเพื่อรอวันชิงบัลลังก์คืน
4: งั้นข้าพระองค์จะส่งเสด็จที่สำนักของพระอาจารย์ข้าพระองค์จะแยกเดินทางไปสืบข่าวบ้านเมืองของเราแล้วจึงพบกันที่ภาคกลางหลังจากนี้3ปีนะพะยะค่ะ
3: ตกลงตามนี
0: ้เจ้าชายฉัตตะเดินทางไปเรียนวิชาต่างๆทั้งด้านศิลปศาสตร์การปกครองและการรบจนแตกฉานจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังจุดนัดพบในภาคกลางระหว่างการเดินทางเจ้าชายฉัตตะไม่เว้นที่จะเรียนวิชาต่างๆเพิ่มเติมจนได้พบกลุ่มนักบวชที่มีความรู้สูงเจ้าชายเกิดความเลื่อมใสจึงบวชอยู่ที่ป่าในภาคกลางนั่นเองกล่าวถึงพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เมื่อตีเมืองของเจ้าชายฉัตตะได้ก็ริบทรัพย์สมบัติทั้งหมดมาไว้ที่เมืองของพระองค์เองและส่งกองทัพไปประจำที่เมืองของเจ้าชายฉัตตะ
1: ว่ายังไงเจ้าทำงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
5: พะยะค่ะเวลานี้สั่งให้ฝังสมบัติที่ยึดมาทั้งหมดไว้ในอุทยานแล้วและเจ้าหน้าที่ที่ส่งไปปกครองเมืองชายแดนก็รักษาการอยู่เรียบร้อยปกติดีทุกประการพะยะค่ะ

0: อย่าให้เจ้าหน้าที่ของเราข่มเหงชาวเมืองด้วยนะ
1: เจ้าออกไปได้แล้ว
2: พยัคฆ์
1: เห็นไหมล่ะท่านอำมาตย์ไม่มีอะไรยากลำบากสักนิดเวลานี้ข้าก็ร่ำรวยมีสมบัติมากมายแถมเมืองขึ้นที่มั่งคั่งอีกเมืองทุกอย่างลงตัวเป็นปกติสุข
0: ข้าพระองค์ไม่คิดเช่นนั้นเพราะสมบัติที่เราได้มานั้นไม่ใช่ของเรานะพระเจ้าค่ะ
1: เป็นของเราสิมันเป็นของเราและจะปลอดภัยอยู่ในอุทยานไม่มีใครรู้หรอกว่าข้าซ่อนไว้ที่นั่น
3: ต่อมานักบวชฉัตตะพร้อมด้วยนักบวชในกลุ่มก็เดินทางมาถึงอุทยานของพระราชา

0: พระราชาทรงเลื่อมใสมากด้วยเป็นนักบวชที่ทรงความรู้ถามเรื่องใดก็สามารถตอบได้คล่องแคล่วชัดเจนดังนั้นพระราชาจึงนิมนต์ให้พำนักในอุทยานนั่นเองนักบวชฉัตตะเล่าให้นักบวชทั้งสองฟังว่าตนตั้งใจจะกู้บ้านเมืองคืนก่อนอื่นต้องร่ายมนต์หาที่ซ่อนสมบัติของพระองค์ก่อนนักบวชอีกสองรูปก็รับว่าจะช่วยเหลือ
1: แต่เจ้าชายคงไม่คิดจะทำสงครามหรอกนะ
2: เมื่อพบสมบัติของพระองค์แล้วจะทำอย่างไรต่อไป
0: พอร่ายเวทมนต์ก็แลเห็นว่าสมบัติซ่อนอยู่ภายในอุทยานนั่นเองนักบวชฉัตตะนำสมบัติออกจากที่ซ่อนทั้งหมดและเอาหญ้าใส่ลงไปแทนจากนั้นก็เสด็จหนีไปพร้อมกับนักบวชในกลุ่มและสมบัติที่หาพบนักบวชฉัตตะได้พบนายทหารและวางแผนการร่วมกัน
3: ชาวเมืองต้องการพระองค์และทุกคนพร้อมที่จะให้เจ้าชายกลับคืนสู่บัลลังก์พยัคฆ
1: ์เราจะเดินทางสู่เมืองของเราและฟื้นฟูทุกอย่างขึ้นมาใหม่หากชาวเมืองยอมรับในตัวเราคงจะไม่มีการเสียเลือดเนื้อเป็นแน
0: ่ระหว่างที่เจ้าชายฉัตตะศึกออกมารับตำแหน่งเจ้าเมืองพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ก็พบว่าสมบัติที่ฝังไว้อันตรธานไปหมดเหลือไว้เพียงหญ้า
3: หญ้าหญ้าทั้งนั้นสมบัติของข้าหายไปไหน
4: ขอเดชะนักบวชที่มาพำนักที่นี่ก็หายไปด้วยพะยะค่ะสันนิษฐานว่าอาจเป็นผู้ขโมยสมบัติไปพะยะค่ะ
3: เป็นนักบวชใช้เงินทองด้วยหรือแล้วทำไมนักบวชถึงขโมยนั่นอาจจะไม่ใช่นักบวชจริงๆดูเถอะหญ้าหญ้ามีแต่หญ้าทั้งนั้นสมบัติของข้ามันเอาไปเกลี้ยงเลย
5: พระองค์บ่นเพ้อถึงสมบัติซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นหญ้าแล้วแต่พระองค์อย่าลืมสิว่าสมบัติเหล่านั้นหาใช่ของพระองค์ไม่เป็นสมบัติของชายแดนที่พระองค์ไปริดเข้ามาต่างหากนักบวชฉัตตะก็คือเจ้าชายฉัตตะโอรสของเจ้าเมืองคนก่อนแห่งเมืองชายแดนเจ้าชายมีสิทธินำทรัพย์สินของตนไปไม่ใช่หรือขอพระองค์อย่าเสียพระทัยไปเลยและอย่ารบราฆ่าฟันเพื่อทรัพย์สมบัติเหล่านั้นอีกเลยพะยะค่ะ
0: พระราชาทรงโศกเศร้าอยู่นานแต่แล้วด้วยคำเตือนของอมาตย์ผู้นี้พระองค์ก็ค่อยๆเข้าพระทัยในที่สุดว่าสมบัติเหล่านั้นเป็นเพียงของนอกกายที่นำมาซึ่งความทุกข์ไม่มีสิ้นสุดหากไม่ขวนขวายอยากได้ก็ไม่เกิดทุกข์ฝ่ายเจ้าชายฉัตตะก็นำทรัพย์สมบัติกลับไปและขึ้นครองเมืองโดยความเห็นชอบของประชาชนทั้งหลายพระราชาไม่ได้มารุกรานอีกเลยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสงครามระหว่างสองเมืองก็สิ้นสุดชาวเมืองอยู่เป็นสุขสงบต่อไปอีกนานแสนนานนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทรัพย์สมบัติอันใดที่ไม่ใช่ของของเราแม้จะไขว่คว้าสักปานใดก็ไม่สามารถเอามาไว้ในครอบครองได
6: ้นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

นเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนให้ป่วยการจากผมเด็กชายชัยมงคลกิมเมียชั้นป.6โรงเรียนพระแม่สกุลสงเคราะห์ครับ

อดมหันต์ไม่หมั่นเพียรเรียนหนังสือเติบโตไปเปรียบกระบือคืองอเขลาในโลกกว้างร้างคนสนใจเราดูเหมือนเงาเตือนสติให้ตรีตรองจากแด่ผู้เยาว์ของชูศักดิ์สุขรัตนันจากหนูเด็กหญิงพุทธสุดาวานิชดีโรงเรียนราชินีอ่านค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กสหหรือไม่ใช่กสหกสหนี้ก็ไม่มีเพราะว่ากสห

ใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล100%น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนเท่านั้น

เมื่อข้าพเจ้าแต่งงานก็ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของราษฎรทุกขณะทรงคิดถึงแต่ประโยชน์ของประชาชนทรงสอนข้าพเจ้าและลูกๆทุกอย่างเช่นสอนถึงประโยชน์ของป่าชายเลนว่าป่าชายเลนนี่ต้องระวังให้ดีเป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์น้ำพวกกุ้งหอยปูปลาที่ยังเป็นตัวเล็กตัวน้อยได้อาศัยอยู่ที่ป่าชายเลนนี้จนกว่าจะเติบโตแข็งแรงฉะนั้นคุณค่าของป่าชายเลนมีมากต้องช่วยกันเก็บรักษาไว้ให้ดีก็ขอให้ทางรัฐบาลช่วยด้วยขอให้ทุกท่านช่วยด้วยต่อมาข้าพเจ้าก็นำมาถ่ายทอดสู่ประชาชนให้ช่วยกันรักษาป่ารักษาแหล่งน้ำรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่สาวๆจน75เนี่ยท่านและอีกอย่างขอวอนทางรัฐบาลและขอวอนทางทุกท่านหมดเลยว่าขอให้ช่วยกันรักษาแม่น้ำต่างๆไว้ด้วยโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาก็ขอให้คนทางกรุงเทพช่วยกันรักษาเพราะว่าแต่ก่อนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเรียกว่าแหล่งอาหารที่ยอดของคนทั้งหลายและขอให้ช่วยกันประหยัดแหล่งน้ำจืดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นแหล่งน้ำจืดให้ใช้น้ำ

0: ยังรู้คุณค่าตอนข้าพเจ้าเด็กๆนี่ยังเห็นชาวบ้านเขาที่เขาอยู่ในเรือขายข้าวเนี่ยเขาตักน้ำเจ้าพระยามาแล้วเขาก็รับประทานก็รับประทานไปอย่างนั้นเลยเพราะน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนั้นสะอาดมากเดี๋ยวนี้คงแย่แล้วที่แย่ที่สุดคือพันปลาตายไปแย่แล้วสูญสิ้นซึ่งพันปลาขอวอนให้ท่านช่วยกันหันกลับมารักษาสิ่งแวดล้อมเช่นป่าเช่นแม่น้ำลำธารต่างๆข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่มาให้พรและให้กำลังใจในวันนี้ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่านเช่นเดียวกันไม่ว่าประเทศของเราจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจอย่างไรหรือต้องเผชิญอุปสรรคหนักหนาสาหัสสาการเพียงไหนขอให้คนไทยรวมกำลังใจที่จะช่วยกันฝ่าฟันไปเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินไทยเพื่อความผาสุกของราษฎรไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันเราก็ชาติเดียวกันเปรียบเสมือนอยู่ในเรือลำเดียวกันถ้าต่างคนต่างพายไปคนละทางเรือก็ไม่ไปถึงไหนเรือชาติอื่นเขาก็แซงหน้าเรากันไปแต่ถ้าเราช่วยกันพายไปในทิศทางเดียวกันเรือของประเทศไทยก็จะแล่นฉิวเพราะฝีมือของคนไทยไม่เป็นรองใครเลยขอให้พรทุกประการที่ท่านทั้งหลายให้แก่ข้าพเจ้าในวันนี้จงตอบสนองทุกท่านขอให้ประชาชนชาวไทยมีความรักใคร่ปรองดองกันจับมือกันเดินไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแต่ก็ไม่ละเลยที่จะช่วยกันทนุถนอมแผ่นดินไทยให้คงอยู่ด้วยความเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ให้สมกับคำโบราณที่ว่าในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าวถ้าเรากินใช้แต่พอสมควรไม่มากเกินไปทรัพยากรไทยก็จะมีเหลือไว้เจือจุนถึงลูกถึงหลานไม่สร้างพิษภัยให้แก่ชาวโลกด้วยข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่รับฟังข้าพเจ้ามาเป็นเวลานานขอให้ทุกท่านเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ
1: พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11สิงหาคม2550

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันธรรมโนที่พระสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ภะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขบรรดาหมู่ญาติของคุณโยมถนอมเหมหงษาซึ่งได้มรณะไปตามอายุไข4 8 13ปีซึ่ง

ได้มรณะไปอย่างสงบการทำบุญก็ทำตามประเพณีแต่การจัดสวดอภิธรรมโยมสนอมก็เป็นคนดีที่มีศีลธรรมที่เหลือสมบัติชิ้นสุดท้ายเอาไว้ให้ลูกหลานได้เป็นนุสติคือการระลึกถึงแต่ความดีที่ท่านได้ทิ้งไว้ให้แก่ลูกหลานก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ตอนเป็นมนุษย์ก็เป็นบุคคลที่ใฝ่หาความรู้เรื่องศีลธรรมแล้วก็คุณธรรมแล้วก็จริยธรรมธรรมที่เป็นทางสงบธรรมที่เป็นทางเจริญการตายจากกันนั้นถือว่าเป็นการลากันครั้งสุดท้าย การลากันครั้งสุดท้ายนั่นก็คือการลากันไปที่ตัวเองจะไปที่ตัวเองจะไปนี่ก็มีสุคติกับทุคติทางสองแพร่ง มนุษย์ที่ไปกันทุกวันก็คือไปทางทุคติกับสุคติทางที่จะไปสุคติคือการดำรงคุณธรรมตั้งแต่ตอนยังไม่ตายก็คือการรู้จักการให้ทานให้ทั้งภายในภายนอกให้ทั้งทรัพย์ให้ทั้งจิตใจเรียกว่าสร้างแต่ทานบารมีเช่นโบราณประเพณีก็ถือว่าการตักบาตรทำบุญทุกเช้าค่ำทุกเช้าสวดมนต์ทุกวันทุกค่ำแล้วก็อยู่ในครอบครัวก็อภัยให้กันไม่ทะเลาะกันแล้วก็ไม่พยาบาทกันก็เป็นการให้ทานทุกวันทางดีอันนี้ก็คือการเป็นผู้ให้การเป็นผู้เสียสละคนที่ให้ที่เสียสละนี่ก็ย่อมมีความสุขในการอยู่กับสังคมอยู่อย่างผู้เสียสละก็ไม่ค่อยคับแค้นใจ คนที่จะนินทาให้ร้ายก็เป็นคนไม่ดีคนที่ส่วนมากก็จะเป็นคนสรรเสริญมากกว่าเพราะว่าท่านเป็นผู้ให้การให้ทานนี้ชนะมารพระพุทธเจ้าทรงชนะมารชนะศัตรูวันที่จะตรัสรู้นั้นมารทั้งหลายมาขับให้พระพุทธเจ้าลงจากบัลลังก์แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่นึกอะไรนึกถึงทานบารมีที่ตัวเองสะสมบารมีมาอสีอสงไขยเรียกว่าให้มาก็นึกถึงทานบารมีก่อนแล้วก็นึกไปถึงศีลบารมีก็ถึงว่าตัวเองบริสุทธิ์กายวาจาใจแล้วก็นึกถึงการสะสมบารมีด้วยการ สะสมมาตั้งแต่ขันติสัจจะมาจนถึงสุดท้ายคือเมตตาอุเบกขาแต่เบื้องต้นต้องนึกถึงทานก่อนพระองค์ก็ทรงชนะมารการระลึกถึงทานบารมีจึงกลายเป็นน้ำทิพย์เป็นน้ำใจที่มีบารมีหลั่งไหลลงมากลายเป็นแม่ธรณีบีบมวยผมให้ชนะมารไปได้นี่คือฐานที่พระองค์ทรงทำมาเป็นนิจศีลเป็นนิจศีลก็เป็นนิจกรรมฉะนั้นคนเราการที่จะมีบารมีก็ต้องสะสมบารมีด้วยการให้ตั้งแต่ยังไม่ตายพอตายแล้วเนี่ยเราไม่มีโอกาสจะกลับมาให้ได้ก็ต้องให้ก่อนตายอะไรจะให้ก็ให้ก่อนแล้วก็การรักษาศีลก็เราก็ต้องสมาทานอุโบสถการถืออุโบสถเนี่ยเป็นการทางไปสวรรค์ทางไปนิพพานหรืออย่างน้อยก็ถือศีล5เป็นกำลังใจ
การให้ทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิสมาธิในที่นี้ก็เรียกว่าเจือไปด้วยปัญญาไม่ใช่สมาธินั่งแล้วตัวแข็ง7วัน15วันแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้เรื่องสมาธิอย่างนั้นก็ไม่ใช่สมาธิถูกทางเป็นสมาธิที่ไม่ใช่ทางสมาธิจะต้องรู้จักขันธ์ 5รู้จักทุกข์รู้จักสุขรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบุญรู้จักบาปเรียกว่าสมาธิก็ที่อุปัชฌายะสอนให้แก่ผู้บวชเนี่ยเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาหรือพิจารณารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับรูปเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์แตกดับคือให้เห็นธรรมประกอบการที่เรามีธรรมอันนี้ก็เรียกว่าไปสู่สุคติเมื่อเจริญเป็นเนืองนิดทุกวันทุกวันจนว่าพอแก่แล้วเนี่ยคนเราก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งอายุมากแล้วเนี่ยเวลาเจ็บก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากตัวสติตัวสติสัมปชัญญะเท่านั้นเนี่ยคนเราพอเจ็บไข้ได้ป่วยแก่เนี่ยตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยจะเป็นองค์ธรรมทั้งศีลทั้งทานทั้งภาวนามาอยู่ที่ตัวสติรวมกันก็จะทำให้ใจสงบพอใจสงบแล้วก็จะเบิกบานพอเบิกบานก็จะพิจารณาอะไรก็เห็นตามความจริงดังนั้นจึงว่าทางสตินี่คือเป็นทางมรรค8คือทางสำเร็จของผู้เดินทางหรือผู้ปฏิบัติทางทุกขตินี่คือทางที่คนไปไม่สงบเพราะคนไปไม่สงบนี่ก็คือก่อนที่จะตายเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนชอบไม่สงบคนชอบกระเลิกเคหาเป็นคนวุ่นวายชอบพูดที่เรื่องให้คนอื่นเขาเกลียดกันโกรธกันหรือพูดแต่เรื่องที่ไม่เป็นมงคลไร้สาระจะกินอะไรก็กินแบบงมงายใช้อะไรก็ใช้แบบงมงายไม่มีหลักธรรมอยู่ชีวิตอย่างโลกเต็มตัวไม่เคยพิจารณาธรรมเกิดแก่เจ็บตายไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลเป็นเนืองนิดไม่เคยภาวนาเป็นเนืองนิดพวกนี้ก็จะโกรธเกลียดกันเป็นเนืองนิดอิจฉาริษยากันเป็นเนืองนิดพวกนี้ก็เป็นว่าจิตใจฟุ้งซ่านไม่มีสมาธินั่งไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้หลับตาไม่ลงพอหลับตาแล้วก็ใจก็คิดไปเรื่องที่ตัวเองเคยทำไว้มันก็ไม่สงบเพราะจิตพวกนี้ก็จะว้าวุ่นตั้งแต่หนุ่มสาวไปยันแก่และยันเจ็บแล้วพอเราจะตายจิตพวกนี้ก็จะเป็นอดีตเป็นนิมิตกรรมนิมิตพวกนี้ก็จะมาหลอกหลอนใจทำให้ตัวเองเนี่ยได้ยินสิ่งที่คนพูดไม่ดีทั้งข้างนอกข้างในแล้วก็เห็นภาพไม่ดีที่เป็นภาพหลอกหลอนตัวเองใจก็จะเร่าร้อนเหมือนอยู่ในกองเพลิงแล้วเมื่อลมก็หยาบพอดับจิตก็ไปสู่ทุกขติก็เรียกว่ามีอารมณ์ที่ไม่ดีจิตที่เศร้าหมองเป็นทุกขติฉะนั้นคนเราก็มีสองทางไปทั้งทุกข์และสุขแต่ที่จะไปสุขก็คือต้องสร้างไว้ก่อนเหมือนอย่างคุณโยมถนอมเนี่ยโยมถนอมต้องสร้างสุขไว้ในใจก่อนสร้างศรัทธาสร้างฐานทางศีลไว้ให้พออันนี้จะเป็นราชรถหรือเป็นทิพย์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นแก่ตัวเองแล้วสะสมจนพออารมณ์อันนี้มีสติสมบูรณ์เวลาจะดับจิตโยมถนอมก็จะเห็นอารมณ์ดีจิตก็จะดีพอจิตดีร่างกายก็ดีแล้วก็จะไม่หายใจหยาบทุรนทุรายจะไปอย่างสงบเพราะอาการของคนไปสู่สุคติเนี่ยจะไปอย่างสงบตอนจะตายจิตจะเป็นหนึ่งจิตจะดีแต่คนที่จะไปทุกขติเนี่ยอาการตายจะต้องไม่สงบจะต้องทุรนทุรายกระสับกระส่ายควบคุมสติไม่ได้ก็เรียกสติแตกก็ทุกคนจะต้องได้รับผลกับได้รับผลจะถึงเวลาตายแล้วทุกคนก็จะเห็นจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าสิ่งอันนี้จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราทุกคน
จะช้าหรือเร็วไม่เกิน80ปีไม่เกิน100ปีก็ต้องเจอทุกขสัตว์อันนี้ฉะนั้นถ้าเราศึกษาซะก่อนแล้วเราก็จะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่บางคนเนี่ยพูดถึงเรื่องความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเขาก็ถือว่าเขาต้องตายแต่เขาก็ไม่กลัวแล้วก็ถึงความเจ็บเขาก็ไม่กลัวความเจ็บเพราะเจ็บนี่เขาก็เอาอารมณ์กรรมฐานเนี่ยไปจับเวทนาอันนี้ไปพิจารณาเวทนาอันนี้จิตของเขาก็จะว่างจิตเขาก็จะสงบเขาก็จะสู้เวทนาก็จะแพ้ไปอันนี้คือเรื่องการปฏิบัติของบุคคลที่ทำใจเป็นดังนั้นเรื่องการไปสู่ที่ชอบที่ตัวเองทำไว้เนี่ยเรียกว่าไปสู่ที่ชอบที่ว่าเขาบอกว่าไปที่ชอบที่ชอบเถิดเมื่อตายแล้วก็ขอให้ไปที่ชอบที่ชอบเถิดไม่มีใครบังคับได้ว่าจงไปที่เราชอบไม่ได้คนที่ให้เนี่ยชอบอย่างไรจะให้คนที่ตายชอบอย่างนั้นไม่ได้เราก็ต้องให้พรว่าจงไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดอย่างโยมถนอมเนี่ยโยมถนอมก็ต้องไปสู่ที่ชอบของโยมถนอมโยมถนอมชอบสวดมนต์ไหว้พระโยมถนอมชอบทำจิตใจให้สงบจิตใจของโยมถนอมก็ต้องไปทางที่ชอบของตัวเองถ้าเกิดโยมถนอมเป็นคนชอบตีไก่กัดปลาชอบติดม้าติดมวยหรือชอบเล่นการพนันชอบดื่มน้ำเมาชอบวุ่นวายใช้ชีวิตที่ไม่สงบเวลาตายแล้วเราจะบอกว่าโยมถนอมไปสู่สุคติเถอะนะจงไปที่ชอบที่ชอบของเราแต่โยมถนอมไม่ไปหรอกเพราะโยมถนอมมีภวังคจิตหรือมีส่วนลึกในใจเก็บไว้ที่ไม่ดีก็จะเอาสิ่งที่ชอบเคยทำไว้นะไปดังนั้นอาการคนตายจึงต่างกันบางคนนี่ที่ว่าตีไก่แล้วก็เอามือมาชนกันก็มีอย่างเงี้ยตีกัดปลาก็เวลาจะตายก็เอานิ้วมาบิดกันอย่างเงี้ยจนเล็บนิดแตกเลือดเนี่ยต้องจับมือผูกติดเตียงไว้ไม่ให้เอาเล็บชนกันบอกถามว่าทำไมพ่อต้องทำงั้นว่าปลามันกัดกันกำลังเข้ากัดกันบอกปลากำลังกัดกันบางคนก็บอกว่าทำไมต้องเอามือชนกันบอกว่าไก่มันกำลังตีกันอันนี้คือนิมิตที่เห็นเองแล้วก็ทำเองโดยที่มีพลังพวกนี้จะมีพลังฮะพลังกรรมมีพลังที่คนเอาไม่อยู่คือคนที่สุพรรณเป็นโจรปล้นฆ่าคนแล้วก็ออกจากคุกมาก็มาป่วยก็นึกฆ่าคนเนี่ยมันก็มีกรรมถ้าไม่ได้กลับมาบวชไม่ได้กลับมาปฏิบัติธรรมเนี่ยกรรมก็จะให้ผลแกก็ไม่รู้ธรรมะธรรมโมเขาเป็นโจรแล้วก็ออกมาก็เป็นคนธรรมดาผลที่สุดก็เจ็บเป็นโรคปอดเวลาจะตายเนี่ยทรมานลูกหลานมากผลที่สุดแล้วเนี่ยนิมิตก็เกิดกับคนเนี้ยเกิดขึ้นก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยไปหนีตำรวจไปขึ้นรถไปเมืองอุตรดิตถ์หนีเข้าป่าแล้วก็ไปเอางัวมาฆ่าไปสู้กับผู้ร้ายสู้กับตำรวจเขาก็จะเล่าเรื่องทั้งหมดทั้งที่ตัวเองเนี่ยฮะนอนแบบว่าลุกไม่ขึ้นแล้วแต่พอลานิมิตอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะลุกขึ้นมาพูดได้โดยที่ธรรมดาลูกสาวต้องพยุงลุกนั่งเวลาจะลุกเนี่ยต้องคนป่วยเนี่ยต้องค่อยๆพยุงแล้วเวลาจะเอาวางก็ต้องค่อยๆวางแต่เวลาเป็นขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องมีใครจับลุกนั่งเองได้นอนเองได้เขาไม่รู้ตัวก็แสดงอาการเสร็จแล้วก็ลงนอนแล้วก็ดับจิตไปเลยเพราะว่าเขาไม่เคยได้ทำบุญแล้วก็จะตายก็ยังบอกกับภรรยามึงมีผัวใหม่กูจะแช่งมึงอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นนั่นเป็นนี้ยังหวงภรรยาแล้วก็ไอ้ไม้ที่เผามันไม่มีก็ต้องเอาต้นงิ้วไปเผาไม้มันหาไม่ได้ก็ต้นงิ้วไปช่วยเผา
ไปทับศพ

ดังนั้นจึงว่าจิตของคนเราเนี่ยเป็นใหญ่ทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจทั้งหมดถ้าจิตเราเนี่ยมีพลังกุศลมันก็จะไปทางกุศลถ้าพลังอกุศลก็ไปอกุศลดังนั้นการที่เราเกิดมาเนี่ยก็ต้องเดินไปทางสายเอกทางสายเอกก็คือทางที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือไปสู่การประพฤติปฏิบัติทำใจให้สงบเพราะถ้าเราทำใจไม่ได้แล้วเนี่ยใครก็ช่วยเราไม่ได้เหมือนโยมถนอมเนี่ยการมีเวทนาอย่างโยมถนอมเนี่ยถ้าพูดกันแล้วคนที่เป็นถุงลมพองเนี่ยอาตมาเคยไปเห็นผู้หญิงสูบบุหรี่ที่โรงพยาบาลเป็นญาติของพระแต่ทีนี้พระองค์นั้นก็สึกไปแล้วมาบวชชั่วคราวก็พรรษาสองพรรษาก็ป่วยก็นิมนต์ไปเยี่ยมโยมเราก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล เขาขอบมากขอบเหมือนกับคนที่ใช้สัตว์ให้เหนื่อยจริงๆนะฮะเหมือนไอ้ที่เขาใช้งัวใช้ควายสมัยก่อนนะแล้วมันเหนื่อยมากเนี่ยหอบตัวโยนเขาก็หอบมากผู้หญิงคนนี้เขาสูบบุหรี่สูบเขาไม่เลิกเขาเลิกไม่ได้แล้วพอถึงใกล้จะตายเขาเป็นถุงลมพองก็หอบต้องออกซิเจนออกซิเจนมันก็ช่วยได้เดี๋ยวก็หอบเขาป่วยแล้วเขาออกมาเขาก็สูบบุหรี่เขาเลิกไม่ได้ผลที่สุดเขาก็ตายด้วยโรคทรมานด้วยถุงลมป่องเขาไม่มีสมาธิเลยนี่เราไปดูแล้วเราจะบอกกรรมฐานก็บอกไม่ได้เพราะเขาไม่มีพื้นฐานเลยจะบอกให้พุทโธก็ไม่ได้จะบอกให้ดูลมหายใจก็ไม่ได้ก็เพียงแต่ให้กำลังใจว่าโยมทำใจสบายนะให้นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจให้นึกถึงพระธรรมไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์ไว้ที่ใจนึกอย่างนี้จะได้สงบบ้างเขาก็ฟังก็สงบพักเดียวแต่เดี๋ยวเขาก็หอบอีกก็ดูแล้วคนเราเนี่ยพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ไม่มีอะไรจะพึ่งได้หมอก็ช่วยไม่ได้เขาทรมานมากแต่ยังโยมถนอมอย่างที่ลูกชายเล่าให้ฟังว่าโยมถนอมเนี่ยเป็นโรคถุงลมป่องก็จริงพองก็จริงแต่ว่าไม่ทุรนทุรายไม่แสดงอาการเหนื่อยหอบนี่ถือว่าโยมถนอมนี่ควบคุมสติได้ดีมากรู้จักควบคุมจิตตัวเองได้ดีนี่ไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายถ้าเรื่องทำจิตนี่ถือว่ายอมรับเลยว่าเป็นเรื่องทำได้ยากเพราะเวลาป่วยเนี่ยเราจะรู้เลยแต่มาเวลาป่วยไปอยู่โรงพยาบาลแล้วป่วยเนี่ยมันทุกข์ทรมานที่สุดเลยไม่มีอะไรจะทุกข์เท่ากับเราเวลาเจ็บป่วยถึงว่าคนเราไม่ป่วยมันก็ไม่ตายอ่ะทนไม่ได้มันจึงได้ตายเราทนไหวก็ออกจากโรงพยาบาลได้แต่ทนไม่ได้เราก็ต้องตายดังนั้นจึงว่าคนเราไม่รู้จักความทุกข์ตรงนี้ก็ไม่รู้หรอกว่าเราต้องพึ่งตัวเองมากกว่านี้เราต้องศึกษามากกว่านี้เราใช่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เรากำลังแข็งแรงเราก็สนุกสนานไปกับกายที่มันยังแข็งแรงแต่ว่าเราเจ็บโครมอะไรเราจะรู้สึกว่ามันทุกข์จริงๆถ้าไม่หายก็ตายถ้าหายก็เอามีชีวิตต่อไปฉะนั้นคนเราจึงไม่ค่อยได้มีเวลาปฏิบัติธรรมเพราะไม่เห็นทุกข์ตรงนี้เพราะไม่เห็นทุกข์เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายก็คิดว่าตัวเองยังไม่เจ็บตัวเองยังไม่แก่ก็เลยยังไม่คิดทำไมคนเราจึงเข้าวัดตอนแก่นะพออายุ60-70ทำไมจึงเข้าวัดก็เพราะเห็นว่าแก่แล้วก็ไม่มีอะไรดีแล้วใช้มาหมดตาก็ใช้มาหมดหูก็ใช้มาหมดผมก็ใช้มาหมดหนังก็ใช้มาหมดร่างกายแล้วก็ใช้หมดจิตใจก็ใช้มาหมดใช้อยู่กับลูกกับหลานกับบ้านเรือนจนไม่มีอะไรเหลือที่สบายใจเป็นที่พึ่งทางใจก็จึงได้เข้าวัดพอเข้าวัดนี่ก็ถือว่าเป็นบั้นปลายชีวิตเป็นทางสุดท้ายเราจะไปว่าคนแก่เข้าวัดไม่ได้นะพอถึงเวลาแล้วเราก็เหมือนกันมันก็คิดได้พอๆกันแต่ถ้าแก่คิดไม่ได้ก็ถือว่าก็ทางคนละทางก็เรียกว่าไปทางทุคติฮะถ้าแก่คิดได้ก็ไปสุคติดังนั้นจึงว่า บุญที่เราทำเนี่ยท่านบอกไม่จำเป็นต้องทำทีเดียวเป็นหมื่นเป็นแสนขอให้ทำทุกวันเป็นนิจกรรมเนี่ยตักบาตรเนี่ยเราไม่ต้องให้ทิ้งเป็นร้อยองค์หรอกก็ตักแค่องค์เดียวก็ทุกวันก็ถือว่า
ตลอดชีวิตก็เป็นบุญมากมายเป็นนิจกรรมความคิดก็เหมือนกันเราคิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าเนี่ยคิดอยู่เรื่อยๆคิดนึกถึงท่านอยู่เรื่อยคุณของท่านนึกคุณของท่านเป็นอย่างไรเงี้ยนึกถึงคุณพุทธเจ้าเป็นอย่างไรคำสอนเป็นอย่างไรพระอรหันต์เป็นอย่างไรถ้าเรานึกบ่อยๆเราก็จะเป็นคุณอนันต์โทษก็จะหมดไปดังนั้นเรื่องการที่เรามีจิตใจที่รู้จักคำสอนพุทธเจ้ารู้จักคำว่าสติแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องฝึกเพราะคนเราเนี่ยอ่อนแอแล้วก็ทุกข์มากยังเด็กๆนี่ทำไมเด็กๆจึงพูดไม่รู้เรื่องทำไมเด็กจึงอ่อนแอเวลาเป็นอะไรเด็กจึงร้องไอ้เด็กนี่เมื่อก่อนมันก็เป็นผู้ใหญ่มาก่อน

พูดไม่รู้เรื่องทำไมเด็กจึงอ่อนแอเวลาเป็นอะไรเด็กจึงร้องไอ้เด็กนี่มันก่อนมันก็เป็นผู้ใหญ่มาก่อนมันตายมามันก็มาเป็นเด็กใหม่สติมันยังอ่อนก็ยังเด็กอยู่แต่พอโตขึ้นแล้วสติเขาก็เข้มแข็งพอ20ไปแล้วเขาก็เข้มแข็งเขาก็ควบคุมตัวเองได้แต่ถ้าว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจะรักษาสติตัวนี้ไว้ได้พออายุมากเขาก็อ่อนแออีกอายุ50 60 70 80เขาก็อ่อนแออีกก็บางทีเหมือนยิ่งกับเด็กบางคนคนแก่นี่ยิ่งกับเด็กพอหลงแล้วก็กินก็ไม่รู้ว่ากินนอนก็ไม่รู้ว่านอนเล่นอุจจาระปัสสาวะตัวเองหลงอันนี้เรียกว่าสติกลับมาเป็นเด็กเรียกว่าตัวแก่แต่ใจเป็นเด็กตัวแก่แต่ใจไม่แก่ก็กลับมาเป็นเด็กเด็กเด็กเด็กถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถือว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นบุคคลที่มีค่าแต่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเท่านั้นเองพอแก่ก็หมดหลักหมดค่าใช้อะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะละเราตกอยู่ในความหลงความประมาทเพราะตอนหนุ่มสาวเราไม่ได้สนใจเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่ได้สนใจเรื่องสติไม่ฝึกไม่ยอมฝึกไม่ยอมบวชไม่ยอมเรียนไม่ยอมถือศีลไม่ยอมปฏิบัติธรรมพอแก่ก็กลายเป็นเด็กใหม่ก็พวกนี้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดก็เมื่อกลับมาเกิดมันก็ต้องเป็นคนมีสติอ่อนอีกก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาชาติหนึ่งก็ไม่ได้อะไรออกกลับไปแต่ยังยมถนอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มาฝึกสติได้แล้วฝึกสติกลับไปถ้าชีวิตนี้ยังไม่ถึงนิพพานแกก็ยังมีสติกลับไปได้มากขึ้นดังนั้นถึงว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าหน้าที่ของเราควรจะได้อะไรไปบ้างทานควรได้ไปสมบูรณ์ศีลก็ควรจะได้ไปสมบูรณ์สมาธิก็ควรจะได้ไปคนที่ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเนี่ยบุคคลพวกนี้เขาเรียกว่าขาดความสงบไม่ค่อยเคยภาวนาไม่เคยภาวนาการภาวนาเนี่ยทำให้เราลึกซึ้งในธรรมของพุทธเจ้าการทำใจให้สงบเนี่ยจะเหมือนกับคนที่เข้าใจเหมือนกับเป็นศิลปะอันหนึ่งหรือเป็นศาสตร์อันหนึ่งพอเราทำสมาธิเป็นแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้งยังไงเราก็เข้าใจแต่คนเราไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติเนี่ยคำสอนพุทธเจ้าไม่ลึกซึ้งอ่ะแต่ก็ไม่อยากฟังไม่เข้าใจมันไม่เข้าหูอ่ะมันไม่ซึ้งใจอ่ะจึงว่าเราจึงเห็นว่าวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยเขาจึงได้ฟังเพลงสนุกคนแก่จึงได้ฟังเพลงไม่รู้เรื่องเนี่ยวัยหนุ่มวัยสาวเขาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกของคนที่เขาไม่ลึกซึ้งในเรื่องของความสงบนั่นเองแต่เราจะไปคิดนะว่าคนเราเนี่ยจะต้องรอให้แก่ก่อนต้องรอให้เจ็บให้ตายก่อนถึงก็มาฟังยังโยมถนอมเนี่ยแกรู้ว่าสวดตามประเพณีแค่3วันพอแล้วที่จริงแกไม่ต้องสวดให้แกก็ได้นะงานศพโยมถนอมเนี่ยไม่ต้องจัดก็ได้ถ้าตามหลักของพุทธเจ้าไม่ต้องจัดก็ได้จะถูกหรือผิดแต่ก็ไม่ผิดด้วยถ้าจัดเนี่ยมันก็เป็นประเพณีนะเป็นประเพณีที่พวกเราทำกันที่หลังทำที่หลังพุทธเจ้านิพพานนะทำตามกันเองทำตามปุญญาตยายจัดสวดจัดอะไรเนี่ยเป็นประเพณีของพระไม่ใช่เพณีของพุทธเจ้าถ้าประเพณีพุทธเจ้าทำไงพระพุทธเจ้าก็พอตายแล้วก็เอาไปทิ้งป่าช้าเท่านั้นเองเอาไปเผาเท่านั้นเองก็แล้วก็ไม่ทำอะไรมีอย่างมากก็ให้พระเนี่ยไปพิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานก็ไม่สวดไม่อะไรประเพณีพุทธเจ้าทำไมจึงไม่สวดก็รู้ว่าคนตายนั้นฟังไม่รู้เรื่องแล้วท่านรู้ว่าคนตายนั้นไปที่ตัวเองสะสมไปแล้วท่านจึงรู้ว่าแต่ละคนที่มาเกิดเนี่ยที่ตายไปเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไปตามคตินิมิต

0: ของตัวเองไม่ใช่ว่าพระจะสวดให้พระจะบังสกุลให้แล้วคนนั้นจะไปสวรรค์ไม่ใช่อย่างนั้นยังคนเมาเนี่ยเอามาสวดสัก3เดือนก็ไม่ไปเพราะว่าเมาเนี่ยตายไปแล้วไอ้ความรู้สึกนั้นมันก็ติดไปแล้วใครจะมากลับทำบุญกุศลให้แค่ไหนมันก็ไม่สั่งเมาเพราะมันเมาตายอย่างเงี้ยแต่นั้นพระพุทธเจ้าถึงว่าบริสุทธิ์ที่ใจก็หมายถึงว่ามันได้ตั้งแต่ยังไม่ตายได้ตั้งแต่ยังไม่ตายฉะนั้นถึงว่าการสวดนี่ก็ถือว่าเป็นประเพณีฉะนั้นถ้าจะฟังอะไรเนี่ยก็ฟังตั้งแต่ยังไม่ตายจะฟังเทศก็ฟังให้รู้เรื่องตั้งแต่ยังไม่ตายจะฟังสวดก็ฟังตั้งแต่ยังไม่ตายแต่ที่จริงแล้วฟังสวดเนี่ยก็เป็นอนิสงส์ในการทำให้สงบเพลิดเพลินในอารมณ์ธรรมแต่ที่จริงเท่าสวดเองได้เนี่ยก็จะลึกซึ้งไปกว่านั้นถึงว่าสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเป็นการส่งพระไตรปิฎกเพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกเพื่อจะได้จิตใจเราจะได้เลิกละความหลงผิดเท่านั้นเองทุกอย่างนี่คือต้องการให้เลิกละความหลงผิดเข้าใจผิดในตัวตนเราเพราะโดยมากเราจะยึดว่าเราไม่แก่เราไม่เจ็บเราไม่ตายเรายังหนุ่มเรายังสาวเรายังมีโน่นเรายังมีนี่เรายังเป็นโน่นยังเป็นนี่คือเรายังมีตัวตนว่าเรายังเป็นนั่นเป็นนี่เรายังสมมติตัวเองให้เป็นเจ้าของโลกอยู่ดังนั้นเมื่อเราฟังสวดหรือประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งสมมตินี้ได้ว่าทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยไม่มีอะไรมีแก่นเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกอันนี้ไม่ใช่แก่นเลยเป็นของที่แตกดับได้ทุกเวลาและเจ็บปวดได้ทุกเวลาและทุกทรมานได้ตลอดเวลาคือจะสวดก็ดีจะปฏิจะทำอะไรก็ดีเพื่อให้เห็นความจริงของขันธ์5ของร่างกายนี่เองฉะนั้นเรียกว่าสมัยก่อนพุทธเจ้าเขาถวายศพพุทธเจ้าก็ไปทิ้งป่าช้าเอาไปทิ้งป่าช้าแล้วก็ให้พระไปพิจารณาพอพระเข้าไปถูกป่าช้าพระก็เป็นพระอรหันต์ด้วยการพิจารณาตรงนั้นก็ได้นิสงมากเลยคนนั้นได้นิสงมากฉะนั้นจึงว่าประเพณีที่สวดอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยก็มาจากพุทธเจ้านิพพานแล้วนิพพานแล้วนี่ก็ยังไม่ได้มีการสวดมาสวดกันเมื่อพอคนไทยเข้ามาถึงพุทธศาสนาคนไทยก็เลยว่าอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ประเสริฐสามารถจะฟังสวดแล้วเนี่ยจะทดแทนบุญคุณเข้าป้อนน้ำนมบิดามารดาได้พระพุทธเจ้าไปเทศให้มันพุทธมารดาฟังต้อง3เดือนพุทธมารดาก็สำเร็จเป็นโสดาบันพระอินทร์เทวดาทั้งหลายก็สำเร็จโสดาบันมั่งเป็นพระอรหันต์แสนโกฏจักรวาลน่ะเทวดานับไม่ถ้วนบรรลุเป็นพระอรหันต์จากการที่พุทธเจ้าแสดงเรื่องอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ไม่ใช่สวดนะว่ากุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลพุทธเจ้าแสดงเรื่องจิตเจตสิกให้ฟังพุทธเจ้าเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานให้ฟังว่าจิตคืออะไรเจตสิกคืออะไรรูปคืออะไรนิพพานคืออะไรให้เทวดาฟังเทวดาเข้าใจขันธ์5ขันธ์1ขันธ์2ขันธ์3ขันธ์5พุทธเจ้าพอเทวดาเข้าใจในเรื่องว่าขันธ์นี่คือสมมุติทั้งนั้นแม้แต่เทวดาก็ไม่มั่นคงเทวดาจะอยู่ทึกหมื่นปีร้านปีเทวดาก็ล้วนแต่ขันธ์สมมุติไม่ของไม่เที่ยงไม่มั่นคงเพราะเทวดาก็ยึดว่าตัวเองนี่เป็นทิพย์พอเทวดาเข้าใจด้วยธรรมะพุทธเจ้าแสดงเจ็ดคัมภีร์จบแล้วเนี่ยเช่นปัญจขันธารูปขันโตเวทนาขันโตสัญญาขันโตท่านสมมุติให้รู้เรื่องของขันธ์ 5ทั้งหมดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเป็นธรรมสมมุติทั้งหมดพอแสดงธรรมแล้วเทวดาก็ฉลาดหมดเลยแต่ก่อนเทวดาโง่นะฮะเทวดาที่หลงก็คือโง่ไม่รู้เรื่องอภิธรรมพอพุทธเจ้าแสดงจบเจ็ดคัมภีร์เทวดาก็เป็นพระอรหันต์กันเทวดาก็เป็นพระอรหันต์ไม่ต้องบวชก็ไปนิพพานกันได้เลยดังนั้นเมื่อพุทธเจ้าแสดงให้ธรรมทำไมจึงไปแสดงให้เทวดาฟังรู้ว่ามนุษย์ฟังไม่รู้เรื่องแสดงไงก็ไม่รู้เรื่องมนุษย์เนี่ยเนี่ยสวดมาต้อง 2,000 กว่าปีแล้วมนุษย์ยังไม่รู้เรื่องเลยอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยสวดในเมืองไทยสวดมาเถอะ2เป็นพันปีมนุษย์ยังไม่เคยได้รู้เรื่องอภิธรรมสักอย่างเดียวดังนั้นถือว่า พระพุทธเจ้าจึงไปเลือกสวดให้เทวดาฟังเพราะเทวดาเนี่ยเข้าใจเรื่องจิตเข้าใจเรื่องเจตสิกเข้าใจเรื่องรูปเข้าใจเรื่องนิพพานแต่มนุษย์เนี่ยไม่เข้าใจเรื่องเจตสิกรูปนิพพานได้เร็วเท่ากับเทวดาแล้วก็ไม่สามารถจะปรงพระไตรลักษณญาณได้เร็วเพราะเทวดานี่ล้วนแต่บริสุทธิ์มากดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เมื่อมาประสวดงานศพนี่คนก็เลยตั้งอกตั้งใจฟังวันนี้จะมีพระมาสวดอภิธรรมจิตใจก็อยู่กับอภิธรรมก็ทำให้จิตใจพวกเจ้าของเจ้าภาพเนี่ยขวนขวายไปในทางบุญกุศลไอ้ความเศร้าโศกเสียใจก็เบาลงเพราะจิตไปอยู่กับพระการฟังสวดกันบางคนก็สวดตั้ง7วันอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วที่จริงเราก็เพียงแต่เปลือกคงจะรู้แค่ผิวเผินของอภิธรรมผมไม่รู้ซึ้งอะไรของอภิธรรมเท่าไหร่แต่ถ้าจะรู้อภิธรรมเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องฝึกให้เห็นจิตตัวเองนั่งสมาธิดูรูปดูกายกับจิตเมื่อเรารู้กายกับจิตแล้วเราจึงจะรู้เรื่องอภิธรรมอภิธรรมนี่เป็นธรรมดับทุกข์ธรรมพ้นทุกข์ธรรมบริสุทธิ์ธรรมสูงสุดฉะนั้นพอตอนหลังก็มาสวดกันเป็นประเพณีในงานศพแต่คนทั้งหลายก็นึกว่าให้คนตายฟังบางงานเนี่ยจะมาไปเทศทางภาคตะวันออกเนี่ยจะมาไม่ไปเทศเลยทุกวันนี้จะมาไม่ไปเทศงานศพก็ไปฟังเขาสวดไปบอกไปขอฟังสวดเพราะคนในงานศพนั่นพอพระสวดอภิธรรมแล้วก็นั่งกินไอ้กระจี้กันนะฮะบางคนก็นั่งกินอาหารบางคนก็คุยกันธุรกิจกันเขาไม่มีการฟังอภิธรรมรู้เรื่องเลยแสดงว่าพุทธศาสนาเรานี่มันเป็นเพียงแต่พิธีกรรมเท่านั้นเองคนไม่สงบแล้วก็เป็นภาคตะวันออกที่เป็นอย่างนั้นหมดแล้วพอเลิกงานก็ตั้งวงเล่นปอกเด้งกันอะไรเงี้ยเล่นกินเหล้าเล่นเนี่ยแสดงว่าคำว่าดับทุกข์เนี่ยมันหายไปหมดแล้วก็เป็นอย่างนั้นเราจึงว่าการที่เรามาฟังสวดเนี่ยที่จริงแล้วคนตายเนี่ยต้องฟังตั้งแต่อย่างเป็นยังไงคนตายนี่ก็เหมือนถอนขอนไม้แล้วยังคุณถนอมเนี่ยยมถนอมเนี่ยก็เหมือนขอนไม้ขอนหนึ่งร่างไร้วิญญาณแล้วไม่รับรู้แล้วเพราะยมถนอมเนี่ยรู้ตั้งแต่ยังไม่ตายถ้าฉลาดยมถนอมต้องฉลาดตั้งแต่ยังไม่ตายจะฟังเทศฟังธรรมยมถนอมเนี่ยรู้ตั้งแต่ยังไม่ตายแต่ตายแล้วเนี่ยเขางานนี่คือคนเป็นฟังลูกหลานฟังลูกหลานต้องเข้าใจถ้าลูกหลานไม่ฟังแล้วไปยกอุทิศให้แกโยมถนอมโยมถนอมก็บอกว่าถ้าแกรู้แกก็บอกไอ้พวกนี้มันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้เรานี่อุตส่าห์ให้สวด3วันเพื่อจะให้มันรู้มันก็ไม่รู้มันก็ยังงมงายกันต่อไปอันนั้นจึงว่าเราฟังอภิธรรมเจตคัมภีร์เนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะที่ลึกซึ้งคือว่ากุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลกุศลเนี่ยก็มีจิตที่เป็นกามาวจรมีตาเห็นรูปชอบใจอย่างเช่นเรามาไหว้พระเนี่ยเราชอบใจมาฟังเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยจุดธูปเทียนเอาดอกไม้มาบูชาได้กลิ่นธูปกลิ่นเทียนกลิ่นดอกไม้ได้เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเข้ามาในวัดวาเนี่ยเรียกกามาวจรกุศลจิตจิตก็เป็นกุศลทันทีว่าจะมาในงานสวดมาฟังธรรมอย่างเงี้ยแล้วก็จิตพวกนี้ถ้าดับไปแล้วก็เป็นสุคติกามาวจรจิตที่เป็นกุศลแต่ว่าถ้าเราก็เจริญให้มากขึ้นให้เป็นอุเบกขาซะทำใจให้สงบเสียดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกให้สงบให้วางเฉยก็เป็นปฐมฌานวิตกวิจารก็เป็นปฐมฌานก็เป็นองค์ธรรมพอพิจารณาไปแล้วเขาเรียกว่ากุศลธรรมานี่ท่านแสดงให้เทวดาฟังไปตั้งแต่ปฐมฌานไปถึงจตุตถฌานไปจนถึงนิพพานเทวดาก็ฟังกันอย่างนั้นอกุศลธรรมาในธรรมที่เป็นทางดับทางที่เป็นทุกข์จิตที่เศร้าหมองจิตคนเราเนี่ยมีความกังวลแล้วก็มีทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นถือว่าตัวเองรู้ดีตัวเองคิดดีตัวเองทำดีแล้วก็ตัวเองทำถูกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เชื่อความคิดผู้เป็นบัณฑิตแล้วก็ตัวเองก็มีตัวตนมีความโกรธมีความพยาบาทมีความริษยาเห็นอะไรก็เป็นอกุศลได้ยินเสียงบางทีได้ยินตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยใจเขาเศร้าหมองใจเขาไม่สงบนี่เป็นฝ่ายอกุศลธรรมา
1: ฉะนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยถ้ามนุษย์ทั้งหลายเข้าใจนะฮะปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยรู้เรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ก็จะฟังสวดครั้งหนึ่งจะเข้าใจมากคือผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเวลาพระสวดเนี่ยเขาจะระดับญาณตัวเองเขาฟังเรื่องทั้งหมดที่พระสวดเนี่ยจิตเขาจะไปเข้าไปรู้ตรงนั้นว่าสวดเรื่องอะไรจิตเขาจะสงบแล้วเขาก็จะไม่วุ่นวายจะไม่นั่งคุยไม่ลอกแลกไม่วอกแวกเขาก็จะหลับตาลืมตาก็จิตเขาก็จะคล้อยตามเข้าใจธรรมอันนั้นถ้าไม่เข้าใจทำไงดีไม่เข้าใจก็ต้องไปดูตัวแปรพิธามแปรอะไรแล้วก็ต้องไปดูอรรถอธิบายดูดีกาว่าในอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยเราฟังสวดกับมันแต่ผู้พิจารณาเนี่ยเราควรรู้ได้ไหมเราก็ต้องเอามาศึกษากันศึกษาพอเรารู้แล้วเนี่ยไม่ลึกซึ้งเราก็พยายามฝึกไปพอจิตของเราสงบแล้วเนี่ยก็ถึงอภิธรรมอาตมาอาจจะพูดยากเกินไปสำหรับโยมที่ฟังนะฮะเอานี้ก็ขออธิบายส่วนเรื่องอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เพียงย่อๆเดี๋ยวพระท่านก็จะสวดให้โยมฟังก็ขอให้ทุกคนจงศรัทธาในการฟังว่านี่แหละคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีเหตุผลลึกซึ้งและธรรมอันนี้เป็นธรรมพิเศษธรรมที่พุทธเจ้าแสดงให้พุทธมารดาฟังบนดาวดึงส์พุทธมารดานี่ก็สำเร็จฟังสำเร็จด้วยการฟังแล้วก็ไปอยู่ชั้นดุสิตเป็นอริยภูมิคือเป็นโสดาบันไม่กลับมาเกิดแล้วอันนี้สงฆ์การที่เป็นแม่ของพุทธเจ้าเนี่ยก็จะไปนิพพานบนชั้นสุทาวาสพรหมฉะนั้นอันนี้สงฆ์ด้วยการฟังก็คือฟังแล้วให้เกิดสติฟังแล้วให้เกิดสมาธิฟังแล้วเกิดปัญญาฟังแล้วให้มีความซาบซึ้งในธรรมเหมือนกันอย่างสมัยพุทธเจ้าเนี่ยกบมันมาฟังพระสวดพระไตรปิฎกขอบสระมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรขึ้นมาฟังโดดขึ้นมาบนขอบสระพระเขาสวดพระไตรปิฎกทุกวันสมัยก่อนเขาต้องสาธยายให้จบพระก็มานั่งสวดกบมันก็มาฟังแล้วเสียงมันเพราะดีมันรู้สึกไอ้กบเนี่ยมันก็เคยเป็นมนุษย์มนุษย์เกินทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์เพราะไปเบียดเบียนสัตว์ฟังไปเพลินไอ้โคงัวเนี่ยมันก็เดินมากินหญ้าก็ไปเหยียบเอากบตายกบมันไม่ได้โดดหนีมันเพลินเสียงพระสวดพระไตรปิฎกไอ้จิตที่มันสงบพอตายไปแล้วก็ไปเป็นเทวดาพระเข้าฌานไปถามไปพบพระมาลัยพระโมคคัลลาไปถามว่าทำไมจึงมาเป็นเทวดาที่มีอนุภาพรุ่งเรืองสว่างสวยวิมานที่ได้มาจากบุญอะไรเขาบอกเขาอายเขาบอกไม่ได้หรอกเขาอายอายอะไรมาก็เป็นเทวดากบเป็นเทวดากบก็ฟังพระสวดเท่านั้นก็ไม่ได้ทำบุญอะไรจิตใจก็สงบก็เลยมาเป็นเทวดาพระบอกว่าบุญเนี่ยไม่ใช่เล็กน้อยก็ฟังจนได้เป็นเทวดาแล้วกลับมาบอกพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกบุญเนี่ยถึงจะเป็นบุญเล็กน้อยก็ไม่เล็กน้อยผู้ใดสงบแล้วก็ย่อมมีพลังอย่างนั้นแต่นั้นจึงว่าพุทธศาสนาเนี่ยถึงว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนั่นก็เป็นกามาวจรถ้าหูได้ยินเสียงได้จิตสงบเมื่อตายไปแล้วเนี่ยมันก็ไปเป็นเทวดาตายเห็นรูปพอเราจำได้พระพุทธเจ้าหรือรูปพระอรหันต์เนี่ยพอจะตายจิตตาเราเกิดนิมิตเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าสว่างสวยมาอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยในใจเนี่ยก็ไปสู่สุคติถ้าเห็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเห็นน่าเกลียดน่ากลัวนั่นก็ทุกขติดังนั้นถึงว่าที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่จนโตไปยันแก่ยันตายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดนึกทั้งหมดเนี่ยจะมันจะไปรวมเป็นจุดเดียวคือวันตายบุญก็จะไปรวมอยู่จุดเดียวคือวันตายบาปก็จะไปรวมอยู่จุดเดียวคือวันตายมันจะไปรวมหมดมันจะไปแสดงเหมือนกับละครลงใหญ่แสดงจบเรื่องวันนี้วันสุดท้ายคือแสดงจบวันนี้เลยรู้ดีรู้ชั่วเลยวันนี้ฉะนั้นจึงว่าการที่เราจะรู้วันตายเนี่ยมันก็สายจะแล้วถ้าคนทำบุญกุศลไว้พอก็ไปจบตรงบุญกุศลทีนี้ถ้าคนทำบาปมันก็ไม่ได้มีโอกาสแก้ตัวไปเห็นแล้วมันก็มีแต่เรื่องน่าเกลียดน่ากลัวฉะนั้นเราจึงต้องกำจัด นิวรณธรรมอันนี้คือความสงสัยอันนี้คือความวุ่นวายนี้

0: กันมาเจริญธรรมให้ทานเสียเป็นนิจทานให้รักษาศีลเสียเจริญภาวนาเสียเข้าวัดเข้าวาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้รู้หลักธรรมคำสอนพระเจ้าเราก็จะตัดความกังวลสงสัยแล้วพลังวันสุดท้ายของการดับจิตมัธยมถนอมเนี่ยก็จะไปรวมหมดเลยจิตนั้นจึงจะสบายจึงจะไปสู่สุคติไม่ใช่ว่าไปสวรรค์กันได้ทุกคนนะสวรรค์ในพุทธเจ้าจะเปรียบเหมือนสองเขาโคเท่านั้นเองคนไปสวรรค์ไม่มีแค่สองคนนั่นเองคนเป็นล้านๆคนไปสวรรค์แค่สองคนเพราะไปแต่เพราะคนทำจิตตอนจะดับไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกสมาธิจะไปได้ยังไงเรียกว่าสวรรค์นี่ไปยากแต่ก็ไปได้คนนั้นต้องฝึกก่อนต้องรู้เรื่องของธรรมะก่อนดังนั้นจึงที่เราทุกคนที่ว่าคนแก่เข้าวัดก็เข้าไปเถอะแต่หารู้ไหมคนแก่เนี่ยเดี๋ยวก็ไปเป็นเด็กไปเป็นหนุ่มใหม่เป็นสาวใหม่พอตายปุ๊บไปเป็นเทวดานี่ก็เป็นหนุ่มใหม่เป็นสาวใหม่แล้วมันไม่มาแก่แล้วกลับไปรุ่งเรืองเลยคนเราก็ทนแค่ตอนหมดลมท่านนั่นเองพอหมดลมแล้วก็ไปแล้วทุกข์ทั้งหลายก็หมดแล้วยังยมถนอมนี่ก็เจ็บปวดตอนยังไม่มีลมเนี่ยพอหมดลมยมถนอมเอาไฟไปเผาก็ไม่เจ็บไม่ปวดเลยแต่เรื่องจิตทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราจะต้องรู้เรื่องของจิตใจเราต้องฝึกเพราะจิตจะเป็นผู้นำเราไปสู่ทุกทางเลยเราเป็นคนชาวพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าให้รู้แล้วเราจะได้หายสงสัยว่าบุญเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราบาปเนี่ยอยู่ที่ใจเราสวรรค์ก็อยู่ที่ใจเรานรกก็อยู่ที่ใจเรานิพพานก็อยู่ที่ใจเราแต่มันอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงมันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราไม่นำมาประพฤติปฏิบัติมันก็สงสัยอยู่อย่างนั้นเองมันต้องเห็นภายในไม่ใช่เห็นภายนอกสวรรค์เนี่ยมันต้องเกิดภายในก่อนนรกก็ต้องเกิดภายในก่อนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยต้องเป็นปัจจตังเห็นเฉพาะภายในก่อนถ้าคนไหนสร้างขึ้นมามันก็จะเห็นของตัวเองแล้วมันจึงจะเป็นของข้างนอกจึงจะบอกได้แต่ถ้าเราไม่สร้างเพราะเกิดขึ้นข้างในแล้วเราก็จะไม่มีอะไรเลยอาตมาก็ได้บรรยายมาแล้วพอสมควรกับเวลาขอโมทนาบุญกุศลของคุณโยมทุกคนที่มาฟังธรรมแล้วก็มาสวดมาฟังสวดบุญอันนี้ก็ขออุทิศให้เป็นพระปัจจัยส่งกำลังใจให้กระโยมถนอมเหมหงษาก็ขออยู่ที่ใดก็ให้อนุโมทนาถ้าไปเป็นเทวดาเขาก็ดีใจว่าพวกเราทำบุญให้แล้วจะไปเกิดในที่ใดก็ขอให้รับรู้ว่าพวกเราตั้งใจทำบุญกุศลธรรมะก็สมควรเกราเขายุติไว้ตะเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: อดทนจนบวชมาได้ถึงวันนี
2: ้การบวชครั้งนี้ถือจะไม่ได้รับรางวัลยกย่องอะไรบุญนั้นก็ได้ไม่ต่างกันบุญนั้นประมาณไม่ได้ว่ามีมากน้อยอย่างไรพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุญนั้นจะประมาณในค่าของแก้วแหวนเงินทองนั้นน้อยกว่าเพราะมาเปรียบบุญไม่ได้คนที่ไม่ได้รับรางวัลก็จะเสียใจก็ถือว่าเราก็ได้รัตนตรัยหรือว่าได้อริยทรัพย์ ทรัพย์ภายในที่ติดตัวไปที่พุทธเจ้าทรงให้กับพระราหุลพระราหุลไปขอสมบัติกับพุทธเจ้าอายุ8ขวบพระพุทธเจ้าทรงออกบวชไม่ได้บอกใครไม่ได้สละราชสมบัติไม่ได้มอบสมบัติให้ใครก็หมายถึงสมบัติยังติดตัวไปในพระพุทธเจ้าอยู่ชาวโลกยังคิดอย่างนั้นพิมพาก็กลัวว่าสมบัติจะตกคนอื่นก็เลยบอกกับลูกว่าเสด็จพ่อเธอมาแล้วให้ไปขอสมบัติต่อพ่อพระราหุลก็เข้าไปพอไปเจอพ่อเนี่ย7ปีไม่เคยพบพ่อหน้าพ่อเลยพอเข้าไปก็ความดีใจที่ลูกพบพ่อเนี่ยก็เกลือกกลิ้งเขาคุกคลีอยู่บนตักพระพุทธเจ้าโดยการลืมขอราชสมบัติพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้วาระว่าลูกตัวเอง

เนี่ยควรจะเป็นอย่างไร ก็บอกราหุลเธอจะอย่าเอาสมบัติภายนอกเลยนะพ่อจะยกสมบัติภายในเอาติดตัวไปได้สมบัติภายนอกในบ้านเมืองนั้นก็ไม่มั่นคงนั้นเราจะยกอริยทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นสมบัติไปถึงพระนิพพานก็ให้พระสารีบุตรบวชเป็นสามเณรตั้งแต่8ขวบพอบวชเสร็จแล้วพระสราหุลก็ไม่ตั้งใจเอาอะไรก็วันหนึ่งก็ศึกษาธรรมะพุทธเจ้าท่องไม่ได้กรวดในกำมือตัวเองท่องพระไตรปิฎกศึกษาธรรมะจนจบแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปนิพพานเพียงอายุ50ปีก็ไปนิพพานอายุน้อยกว่าพ่อตัวเองเพราะเป็นชีวิตสุดท้ายของการมาเกิดเพราะนั้นอริยทรัพย์เนี่ยทรัพย์ภายในเนี่ยติดตัวไปได้แล้วก็เป็นทรัพย์ประเสริฐกว่าแก้วแหวนเงินทองเพราะนั้นพวกเราก็ขอให้ดีใจว่าการบวชวันนี้ไม่ได้เฉพาะเราคนเดียวพ่อแม่พี่น้องเนี่ยพลอยดีใจพลอยอนุโมทนาก็ขอให้สามเณรทุกคนจงรักษาความดีใจของตัวเองและพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเอาไว้เมื่อกลับไปอยู่บ้านก็ขอให้ประพฤติตัวปฏิบัติตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีของพ่อแม่หรือญาติพี่น้องก็ขอจะได้ทำอะไรให้ครอบครัวเดือดร้อนอย่าให้แกคนอื่นเดือดร้อนขอให้รู้ว่าเรามาบรรพชาเนี่ยเป็นคนรู้แล้วเข้าถึงธรรมะแล้วต่อไปเราจะทำเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาไม่รู้เรื่องก็ขอให้นึกว่าเรามาบวชเนี่ยเราได้เริ่มรู้อะไรหลายๆอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้อบรมขอให้สะกิดเตือนใจตัวเองไว้ว่าจะทำอะไรอย่างก่อนนั้นก็ให้นึกว่าเราเคยมาบวชเรียนแล้วกับพ่อแม่ก็ต้องเคารพอย่างที่เราได้พูดกันแล้วที่เขายะแสงใช่ไหมพูดกันแล้วว่าความกตัญญูนั้นมีความสำคัญต่อหน้าที่ของเราคนที่กตัญญูนั้นคือคนฉลาดคนที่อกตัญญูนั้นคือเด็กโง่และไม่มีความเจริญเราก็ต้องรักษาอริยทรัพย์อันนี้ไปจนตลอดชีวิตตามใดที่เรายังมีพ่อมีแม่อยู่มีปู่ย่าตายายอยู่เราก็ต้องเคารพบูชากราบไหว้ตลอดชีวิตของเราอย่าไปคิดดูถูกลบหลู่ท่านไม่ได้ไปนี้ก็ขอให้เราเอาบุญไปให้ท่าน บุญที่เอาไปนั้นก็บอกแล้วทำปฏิบัติตัวปฏิบัติตัวให้เข้าถึงความเชื่อฟังการกตัญญูฉะนั้นการมาบวชเรียนนี่ไม่เสียเปล่าอะไรเลยแต่ว่าใครจะมีภูมิปัญญารับธรรมะไปได้มากน้อยแค่ไหนตามแต่กำลังสติปัญญาตัวเองฉะนั้นผลที่การมาบวชนี่ก็จะเป็นเครื่องวัดต่อไปตอนนี้หนึ่งเดือนเรามาวัดผลที่นี่แล้วต่อไปก็จะไปวัดผลที่การไปใช้ชีวิตเป็นคารวาสนั่นจะรู้ว่าเราได้นำธรรมะไปใช้ได้แค่ไหนแล้วก็ขอว่าถ้าเราทำได้ก็ขอให้ทำนะขอให้มีนิสัยทำไปเช่นว่าอย่างน้อยก่อนจะนอนก็กราบพระกับหมอนก็ยังดียังมีนิสัยตื่นมาก็กราบพระก่อนที่จะไปโรงเรียนก็ยังดีจะไปมาลาไหว้จะไปโรงเรียนก็ไหว้พ่อไหว้แม่กลับมาก็ไหว้พ่อไหว้แม่เจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยกมือไหว้สวัสดีตอนเช้าตอนเย็นก็ยังถือว่ามีนิสัยมีความเจริญที่ตัวเองฝึกไปแล้วการพูดจาภาษีแล้วก็อย่าพูดจาหยาบคายให้เกรงใจคนอื่นเขาบ้างว่าเราพูดนั้นน่ะพูดตามใจตัวเองแต่คนอื่นก็อาจจะไม่ถูกหูก็ได้นี่เรามาบวชเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรวบรวมธรรมะเนี่ยเอาไปใช้กับชีวิตเป็นคารวาสของเราธรรมะจึงคุ้มครองเราให้เจริญตลอดชีวิตจะไม่ตกต่ำเลยนะดังนั้นทุนที่ให้ไปเนี่ยเขาที่จริงมันไม่เพียงพอหรอกเพียงให้กำลังใจเพื่อจะได้มีความมนะอดทนศึกษาเล่าเรียนในฐานะที่ให้ทุนเนี่ยก็ให้สำหรับคนที่ได้โอกาสเช่นพ่อแม่ไม่มีก็จึงจะให้แต่คนที่มีพ่อแม่ก็จะเสียใจเพราะตนเองยังมีโอกาสมากกว่าคนที่ได้ทุนแต่ทุกคนก็ขอให้ตั้งใจไปศึกษาเล่าเรียนนะวิชาความรู้นี่เป็นแสงสว่าง
เราคิดดูทีเราขี้เกียจเรียนเนี่ยเราขี้เกียจเรียนเนี่ยฐานะของเราเป็นอะไรก็ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาต้องไปเป็นกรรมกรแบกหามไปยืนยามไปลำบากแต่คนเรียนเนี่ยก็ความการศึกษาเนี่ยทำให้เราไม่ลำบากเลยเพื่อนรุ่นเดียวกันเรียนไอ้คนหนึ่งเรียนจบปริญญาตรีคนหนึ่งเรียนจบปริญญาโทคนเรียนเรียนจบด็อกเตอร์ไอ้คนหนึ่งเรียนจบแค่ม.3 ม.6แล้วก็ออกจากโรงเรียนไปเที่ยวไปเล่นและที่สุดก็มาเจอกันเจอกันก็ต่างวัยต่างก็ความรู้ซะแล้วไอ้คนหนึ่งมายืนยามที่บริษัทนั้นไอ้คนหนึ่งมาเป็นผู้จัดการไอ้คนหนึ่งมาเป็นเจ้าของไอ้คนหนึ่งมาเป็นผู้ตรวจการไอ้เพื่อนกันมาเป็นยามเป็นยามทำไมล่ะก็เรียนเก่งแต่ไม่อยากเรียนก็ต้องเป็นยามแล้วก็พอเกิดลูกเกิดเต้ามาก็ลำบากลูกก็ลำบากครอบครัวก็ลำบากแต่ไอ้เพื่อนที่ขยันเรียนเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของโรงงานเพราะอะไรการศึกษามีโอกาสเท่ากันแต่ว่าไอ้ความตั้งใจที่จะเรียนให้จบมันไม่มีฉะนั้นขอให้คิดว่าถ้าเราไม่ยังลำบากในอนาคตขอให้เรียนให้จบให้มีการศึกษาที่ดีแล้วพ่อแม่ก็จะได้ไม่เป็นภาระไม่ลำบากใจจะภูมิใจมากถ้าเราจะตักจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่คือเรียนให้จบนะเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของพ่อแม่การศึกษานี่ถือว่าเป็นดวงประทีปดวงปัญญาที่จะพาเราไปสู่ความเจริญประเทศเราจะเจริญได้ต้องมีการศึกษาที่ดีถือสามเณรมาเนี่ย200กว่ารูปเนี่ยถ้ามีการศึกษาที่ดีคิดว่าจบไปแล้วคงจะมีประโยชน์ต่อครอบครัวต่อบ้านเมืองต่อประเทศชาติอย่างมากเลยขอให้เป็นให้เท่านี้ต่อละปีเนี่ยถ้ามีการศึกษาที่สำเร็จไปได้ก็คือว่าก็ช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างดีเลยฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจและอย่างหนึ่งการไปคบมิตรเนี่ยก็ขอให้คบคนที่เรียนเก่งคนที่ฉลาดคนที่กตัญญูคนไหนไม่กตัญญูรู้คุณคนไหนที่ไม่ศึกษาเราเรียนไม่คิดจะเรียนเราก็อย่าไปคบอย่าไปเดินตามและอีกอย่างหนึ่งอบายมุขเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยให้กลัวไว้อย่าลองนะอย่าลองคนไหนลองแล้วเสียคนเลยเนี่ยตอนนี้ยังไปไว้ที่เขายะแสงอยู่เนี่ยเด็กๆเนี่ยแค่ม.3เท่านั้นเนี่ยพอไปลองเขาเนี่ยต้องออกจากโรงเรียนเลยต้องดรอปโรงเรียนเลยเรียนไม่ได้เลยพอกินยาเสพติดแล้วกลายเป็นเด็กกระล่อนเลยเด็กโกหกเลยเด็กหนีพ่อแม่เลยทั้งที่ฐานะดีก็ปล่อยตัวเองไปอยู่ในสลัมมอมแมมเลยเพราะนั้นขออย่าให้เข้าใกล้สิ่งเหล่านี้ยาเสพติดนี่ถือให้กลัวไปเลยนะยิ่งกับอสรพิษร้ายอีกจะทำอันตรายหมดอนาคตเราเลยหมดอนาคตทั้งตัวเราหมดอนาคตทั้งพ่อแม่จะเสียใจอย่างมากอะไรไม่ร้ายเท่ากับยาเสพติดเลยนะขอให้ระวังอย่าไปลองก็ให้ระวังจะกินน้ำกินอะไรก็ให้ระวังจะคบเพื่อนเนี่ยในโรงเรียนระวังว่าให้มองดูว่าให้นี่มันมียาเสพติดหรือเปล่ายามาหรือเปล่ายาบ้าหรือเปล่าถ้ามีให้หนีเลยอย่าเข้าไปใกล้ถ้าเข้าไปแล้วนั่นถือว่าอนาคตเราหมดแน่เลยไม่ตายก็ติดคุกแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นยาเสพติดนี่เป็นยาที่ทำลายอนาคตของเยาวชนของชาติอย่างใหญ่หลวงเลยขอให้กลัวไว้ระวังไว้แล้วก็ฝากไว้กับพ่อแม่ด้วยที่มารับลูกวันนี้นะโยมนะจะคิดว่าลูกบวชแล้วคงเอาตัวเองรอดแล้วคงจะเป็นเด็กดีแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเด็กเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะนี่ก็ไว้ใจไม่ได้โยมต้องมันดูแลเอาใจใส่อย่าทิ้งเขาโยมให้ดูว่าเขาคบใครโยมต้องดูว่าลูกเราคบใครไปโรงเรียนนึกไปสอนสองว่าคบเพื่อนคนไหนถ้าลูกเรารู้ว่าลูกเราคบคนไม่ดีรู้แล้วลูกเราเสียคนแล้วฉะนั้นต้องระวังอย่าให้ลูกเราคบคนที่ไม่ดีต้องกีดกันต้องชี้แจงถ้าชี้แจงไม่เชื่อก็ต้องบอกครูบาอาจารย์ให้ช่วยขอร้องว่าลูกเราเนี่ยเริ่มคบเด็กที่ไม่ดีฉะนั้นถ้าเราถ้าการคบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นเอาละคนดียังไงคนเก่งไงแต่ลองคบคนไม่ดีก็จะต้องเปลี่ยนไปฉะนั้นก็ให้ระวังฝากไว้กับพ่อแม่ด้วยว่าจงดูแลลูกที่กลับไปเนี่ยอย่าให้คบคนไม่ดียาเสพติดไม่ต้องระวัง
พวกนี้เขาจะแอบเขาจะแล้วพวกยาเสพติดจะอยู่กลุ่มชุมชนแออัดพวกสลัมพวกชุมชนแออัดพวกเด็กไม่เรียนหนังสือเนี่ยหนีโรงเรียนอะไรพวกนี้จะอยู่กับพวกนั้นอยู่ตามสลัมอยู่ตามห้องน้ำถ้าจะหนีโรงเรียนก็ไปกินกันตามห้องน้ำไปหลังโรงเรียนไปตามหลังบ้านตามสลัมบ้านไหนที่มีชุมชนแออัดนั่นให้ระวังเด็กพวกนั้นการแต่งเนื้อแต่งตัวจะต่างกันเด็กพวกนี้จะมอมแมมที่สกปรกผอมโซหน้าตาสูบซีดไม่รื่นเริงพวกนี้เศร้าหมองให้รู้เลยว่าถ้าลูกเราเป็นงั้นเริ่มมีพฤติกรรมที่ติดยาเสพติดแล้วคือถ้าไปก้าวใกล้เด็กพวกนั้นก็ให้ระวังอันตรายหมดอนาคตไปโยมชาตินี้ไม่ได้อะไรเลยนะเพราะจะมาประสบพบหลายคนแล้วในวัดนี้มากันเรื่อยเลยแล้วก็แก้ไม่ค่อยได้แก้ไม่ได้เอามาบวชแล้วก็ได้บ้างไม่ใช่ทุกคนโยมฉะนั้นตอนนี้สังคมไทยเราเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงเรื่องยาเสพติดแต่ถ้าเรามาบวชอย่างนี้กันทุกปีทุกปีก็คงจะรอดพ้นโยมเด็กคนหนึ่งมาบวชแค่3วันโกรธพี่เลี้ยงกลับบ้านพอกลับไปเนี่ยแม่เอากลับมาแล้วไปเข้ายาเสพติดซะแล้วแม่ก็เสียใจมากเลยบอกเสียใจที่สุดเลยไม่อยากทำงานอยากขายบ้านอยากขายเรือนเอามาบวชเนรได้3วันหนีกลับบ้านศึกแม่ก็ตามใจที่ไหนไปเข้าดงยาเสพติดซะแล้วเด็กกำลังรุ่นม.3แม่ก็หมดความหวังเลยพึ่งลูกคนเดียวไม่ได้แล้วเขาขอฝากไว้นะทั้งเรียนเลยทั้งญาติโยมด้วยก็ขอให้ไปดูแลกันให้ดีตอนนี้อาตมาพระเนรเอามาดูแลแล้วโยมกลับก็เอาคืนโยมไปนะจะดีไม่ดีจะมาว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้นะโยมนะนะโยมเอาไปโยมก็เอาไปขัดเกลาต่อไปนะตอนนี้พระท่านก็มาขัดเกลามาซักให้เรียบมาพับให้เรียบแล้วตอนนี้โยมกลับไปโยมก็เอาไปดูแลให้ดีว่าลูกหลานโยมเป็นเช่นไรก็อย่าไปพูดอะไรสิ่งใดที่ไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรให้เขาโกรธให้เขาไม่สบายใจบางคนมึงถึงใช้คำพูดไม่ได้พอทำอะไรไม่ถูกเนี่ยมึงไปบวชมาไม่เห็นดีอะไรเลยอะไรเงี้ยว่าไปจึงเป็นครูบาอาจารย์อบรมเสียเปล่ากันเด็กเขามีความคิดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราควรจะสานต่อว่าตรงนี้ไม่ถูกนะลูกนะตรงนี้ไม่ถูกนะร้านนะทำอย่างนี้นะเนี่ยก็สานต่อพอเขาทำไม่ถูกเราด่าเลยด่ามาถึงวัดตังกฐานเลยด่ามาถึงอาจารย์เลย มึงไปอบรมทั้งเดือนคุณนึกว่าจะดีไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้เราไม่มีปัญญาเราต้องสร้างปัญญาให้เด็กต้องพูดจาเขาดีๆต้องตอบก่อนขอให้ถูกว่าคนนั้นเขายังเด็กอยู่โยมเขาก็รู้แค่นี้เนี่ยอาตมาสอบภูมิปัญญาเขาแล้วเขาไม่ใช่รู้หมดหรอกโยมภูมิปัญญาเขาไม่ใช่เหมือนยังคนโตโยมอาตมาสอบเขาแล้วว่าภูมิปัญญาเขายังเด็กทุกคนแต่ก็ดีอย่างที่ว่าเขาไม่ได้มาบวชมาเลยอย่าคิดว่าเขามาบวชแล้วจะรู้หมดมันพักไม่ได้ละเท่านั้นกันศึกมันก็ยังเป็น

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถตรงกับวันหยุดราชการของญาติโยมก็ได้มีโอกาสได้มาตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมการที่เราได้มีโอกาสได้เข้าวัดก็นับว่าเป็นลาภอันหนึ่งเป็นโชคอันหนึ่งเป็นบุญเป็นวาสนาอันหนึ่งที่เราได้มาต่อทุนซึ่งเป็นพื้นฐานของศีลธรรมซึ่งถ้าเรา

ได้ทำกุศลแล้วจิตใจของเราก็ไม่มีพื้นเรียกว่าทุนไม่พอคือบางคนก็เรียกว่ามีทุนน้อยถ้าเราไม่ได้ให้ทานรักษาศีลทุนนั้นๆก็หมดไปกำลังบุญกุศลนี่เป็นกำลังอันหนึ่งที่จะเป็นกำลังสำคัญยิ่งใหญ่ที่จะนำบุคคลไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางคือความสุขสงบได้ถ้าเราขาดทานจะแล้วขาดการเสียสละจะแล้วความตนีก็มาครอบงำใจเราทำให้เรายึดว่าทรัพย์นี่เป็นของเราทั้งหมดร่างกายนี่เป็นของเราลูกหลานครอบครัวสมบัติมนุษย์นี่เราก็นึกว่าเป็นของเราเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องนำติดตัวเอาไปในส่วนหนึ่งเมื่อความยึดถือว่าเป็นของเรามันก็ทำให้เราหลงไม่รู้จักความจริงเป็นสัจจะได้การให้ทานนี่ทำให้บุคคลเราเนี่ยสลัดความตนีนี่ความคิดที่ดีว่าตายแล้วจะเอาไปได้ถ้าคนไม่ให้ทานเนี่ยมันมีความคิดที่นึกว่าเราเป็นมนุษย์เราก็ถือว่าเป็นของเราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องความตายว่าจะเอาอะไรไปบางทีก็ทำให้เรามีความตนีเนี่ยคิดผิดไปก็มีบางคนคิดผิดไปถึงว่าตายแล้วช่างมันเถอะชาตินี้ให้มีความสุขก็แล้วกันตายแล้วก็ไม่มีอะไรบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีเหตุก็ไม่มีผลก็ไม่มีตายแล้วก็เป็นขี้เถ้ากองฟอนไปถือว่าไม่มีอะไรเป็นของเราแต่ว่าที่เราเป็นอยู่นี่เนี่ยของเราถือจะแสวงหาความสุขแต่โลกอย่างเดียวการเป็นบุคคลที่ให้ทานไม่คิดอย่างนั้นหรอกคนที่ให้ทานไม่เป็นจะคิดอย่างนี้คนที่ให้ทานเป็นตระความตนีได้จะเกิดปัญญาเห็นว่าบุญมีผลของทานที่ให้แล้วมีที่จะนำติดตัวไปในภพหน้าหรือว่านำจิตใจของเราเนี่ยให้ผ่องใสเบิกบานได้ทั้งปัจจุบันนี้ผลทานก็ให้ความสุขให้ความดีใจให้ความอิ่มใจให้ความร่ำรวยในทางจิตใจได้ไปชาติหน้าก็เป็นผลตามสนองเราก็เชื่อตามพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านก็สอนคนให้ตามลำดับตามแต่ศรัทธาของคนตอนนี้ศรัทธาของคนเราเนี่ยมีหลายระดับระดับศรัทธาที่ยังน้อยอยู่ก็เรียกว่าปุถุชนผู้ให้ทานแล้วยังมีความตนีอยู่แต่ก็ยังให้อยู่ให้ทานที่ยังสละความโลภไม่ได้แต่ก็ยังสละได้อยู่นิดหน่อยยังสละไม่หมดฉะนั้นการให้ทานบุคคลที่ให้นั่นคือหมายถึงทำใจด้วยความตนีไม่มีแล้วก็ทำใจให้ปราศจากเครื่องเศร้าหมองใจด้วยทำใจให้ปองใสในการให้แต่ผู้รับก็เป็นผู้มีเป็นผู้รับก็หมายถึงว่าผู้มีสมาธิหรือผู้มีศีลบริสุทธิ์ผู้ทำใจผ่องเป็นผู้ทำใจผ่องใสเบิกบานด้วยผลทานของเราก็ประณีตบริสุทธิ์แล้วให้ทานของพระอริยเจ้าหมายถึงให้ทานกับคนที่เจริญกรรมฐานผู้ที่เจริญสมถะภาวนาผู้ให้ก็เจริญสมถะภาวนาวิปัสสนากรรมฐานผู้รับก็เจริญสมถะภาวนาวิปัสสนากรรมฐานผู้ให้ก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์ให้ก็เกิดปัญญาผู้รับก็มีปัญญารับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทานอันนี้ก็ถือว่าประเสริฐเป็นทานของอริยเจ้าแล้วก็มองเห็นว่าสมบัติที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นของเราที่จะนำติดตัวไปในภพหน้าได้การให้ทานได้ทำให้เราสละความหลงผิดได้ทำให้เราไม่ลืมตัวทำให้เราไม่หลงตัวแล้วก็นึกถึงว่าเราตายเราก็ยังมีสมบัติติดตัวไปเป็นคู่ไม่ประมาทคนเราบางทีมันนึกไม่ได้นึกตอนเป็นไม่ได้นึกบางทีปุ๊บปั๊บแล้วจึงได้นึกแต่มันไม่ทันเป็นนึกก็ตอนที่เราจะหมดลมแล้วมันไม่ทันทานศีลภาวนาเนี่ยต้องนึกตั้งแต่กำลังกายกำลังใจดีๆอย่าไปรอวันตายวันเจ็บไม่ได้
ฉะนั้นคนที่ให้ทานเนี่ยจึงเป็นคนที่เตรียมตะเบียงตัวเองไว้ได้พอเพียงไม่ประมาทรักษาศีลเป็นการเจริญจิตใจตัวเองให้บริสุทธิ์เป็นคนที่ไม่หวั่นไหวสามารถที่อยู่กับสังคมได้สามารถที่จะต่อสู้กับทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราได้ศีลจึงทำให้ใจของเราเนี่ยปกติสงบเย็นเหมือนน้ำที่มันใสไม่มีคลื่นกระทบนั่นเองหรือไม่มีลมมาปั่นน้ำนั่นเองทำให้เงียบสงบหรือเรียบร้อยได้ฉะนั้นเรื่องจิตใจของคนเราเนี่ยก็ต้องหาที่พึ่งทางใจต้องปฏิบัติอะไรที่มันยังขาดอยู่เราก็ต้องเตรียมทำทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาถ้าใจเรายังไม่สงบเราก็ต้องหัดภาวนาแต่ถ้าสงบแล้วก็ไม่ต้องภาวนากินก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบคิดนึกก็สบายใจอันนั้นไม่ต้องภาวนาถือว่ามันเป็นปกติแล้วแต่ถ้าเรายังไม่สงบเราก็ต้องหัดภาวนาภาวนาจนกว่าใจมันจะเย็นลงสงบลงมันดีขึ้นกว่าเดิมนึงภาวนานี่เป็นเครื่องกำจัดทุกข์ทั้งปวงในใจเราได้คนเราถ้าไม่ได้ปฏิบัติมันจะไม่ฉลาดในพระรัตนตรัยจะไม่เข้าใจจะไม่เชื่อมั่นในพระศาสนาพุทธการเรียนกรรมฐานการเรียนภาวนาเนี่ยมันจะเข้าใจในพุทธศาสนามากจะสิ้นความสงสัยในศาสนาพุทธจะศรัทธาในพุทธเจ้ามากเลยจะศรัทธาในคำสอนของท่านว่าสอนไว้จริงทุกอย่างปฏิบัติตามแล้วได้ผลหมดทุกอย่างเชื่อว่าพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐเลิศจริงๆเป็นสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแจ้งใจในโลกรู้บุญรู้บาปรู้สวรรค์รู้นิพพานรู้ทุกอย่างที่ท่านสอนไว้ในจริงทุกอย่างแล้วเราปฏิบัติตามเจริญสมาธิตามท่านเราก็เห็นผลจากสมาธิเราก็เชื่อว่าธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนถูกต้องทุกอย่างเลยถ้าคนคว้าปฏิบัติตามเราจะเห็นจริงเลยว่ามันสุขทุกข์อยู่ที่ใจสงบอยู่ที่ใจเราพิสูจน์ได้ในชาตินี้เลยเชื่อมั่นเลยว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเป็นสัจจะจริงๆแต่ท่านก็สอนไม่ได้หวังอะไรสอนให้ทุกคนได้รู้จักช่วยตัวเองเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องหาทางดับทุกข์ทางใจไม่งั้นทุกข์นี่มันจะตามติดในใจของเราไปทุกวันทุกคืนพระสงฆ์เจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติแล้วก็ละสังโยชน์ได้ละกิเลสได้พระสงฆ์ไม่ไปด่าไม่ทะเลาะกับใครไม่ไปแสดงความโลภโมโทโสกับใครไม่ไปมีบ้านไม่ไปมีเรือนปฏิบัติมักน้อยสันโดษสามารถบรรลุโสดาบันสกิทาคาอนาคาเป็นอรหันต์หมดกิเลสได้เหมือนกันเราก็เห็นคุณพระสงฆ์นี่ปฏิบัติได้จริงเราก็หมดความสงสัยในรัตนตรัยอันนี้ทำให้เราศรัทธาที่จะเข้าวัดศรัทธาที่จะทำความดีศรัทธาที่จะยกตนเองให้พ้นจากความทุกข์ยุ่งยากลำบากใจเมื่อเราศรัทธาในรัตนตรัยแล้วเราก็มั่นคงรู้แล้วว่าทางนี้เป็นทางเดินที่ไปสู่ทางสิ้นทุกข์ได้ทางที่ทำให้ใจของเราสงบเรียบร้อยได้การที่เรามั่นใจอย่างนี้ทำให้เราทำอะไรได้มักได้ผลหรือว่าจะลงทุนนั่งสมาธิก็นั่งจริงๆจังๆไม่สงสัยแต่ถ้าเราไม่มั่นใจนั่งแล้วก็ลองเลยมันก็สงบไม่ได้ก็เป็นนิวรณ์รบกวนจิตใจก็เราให้ปรุงซ่านอยู่ตลอดเวลาคนเราถ้าปรุงซ่านไม่สงบแล้วก็ไม่มีความสุขและชีวิตนี่เอาเรื่องเก่ามาคิดใหม่เรื่องที่ยังไม่ถึงก็กังวลอีกก็ตกอยู่ในอารมณ์นี้เองเรื่องที่แล้วมาเราก็ยังไม่ยอมเลิกแล้วเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไปเอามาคิดมานึกจนเป็นกายเดือดร้อนไปฉะนั้นพอปฏิบัติดับทุกข์นี่คือดับอดีตอนาคตเรื่องเก่าๆแล้วก็แล้วไปเถอะเรื่องใหม่ยังไม่ถึงก็อย่าไปคิดกังวลมันเอาปัจจุบันเป็นหลักพุทธเจ้าท่านตัดสินใจภาวนาอย่างนั้นท่านบอกว่าเอาตัดสินใจปฏิบัติคือกำหนดลมให้ใจเข้าออกเอาใจปักแน่ๆเลยว่าทางนี้ทางสงบแน่นอนยึดหลักสงบได้เลยแค่นี้สบายใจอั
อานาปานุสติพิจารณาลมหายใจอยู่ตลอดเวลาจิตก็ตั้งมั่นได้เป็นเอตคตาไม่สงสัยพอมันสงบแล้วมันจะสงสัยยังไงได้ล่ะถ้าสงสัยมันก็ไม่สงบพอมันสงบแล้วมันก็ไม่สงสัยฉะนั้นการที่เรามาเข้าวัดเนี่ยเราต้องการให้จิตใจของเราเนี่ยมีที่พึ่งมีที่เกาะอย่างดีมีเรื่องราวอะไรต่างๆเราก็จะได้พึ่งตัวเองพึ่งคือการตั้งสติพึ่งคือการฝึกสมาธิพึ่งคือการทำใจให้มั่นคงนั่นเองตัดความลังเลสงสัยในศาสนาคำสอนได้แล้วก็เป็นพุทธะได้พุทธะก็อยู่ที่ใจเบิกบานนั่นเองศาสนาก็อยู่ที่การสอนตัวเองให้ทำดีนั่นเองธรรมะก็คือการทำใจของเราปฏิบัติตามได้ไอ้เรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่อยู่ที่ใครเลยนะเราก็ให้ตัดความสงสัยไปได้ถึงเราจะสงสัยว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นรกนิพพานเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นบาปสงสัยมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรแต่สงสัยเราให้คนกว้าก็แล้วกันให้เรามาทำสมาธิดูใจเราพอทำสมาธิดูใจเราจะเห็นบุญเองบุญอีตรงที่เรามันสงบแล้วใจเราก็ปลื้มมันเองใจเราดีใจเราสงบใจเราปลื้มอยู่ตลอดวันถ้าใจเราเศร้าหมองนั่นมันก็เป็นบาปเรายกจิตใจของเราให้มันผ่องใสได้มันก็พ้นบาปได้อันนี้ที่เรามาวัดกันก็ต้องการมาปฏิบัติกันจะได้มีคุณธรรมเป็นที่ตั้งของใจเราไว้บ้างเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งแล้วท่านบอกว่ามาบุคคลที่ได้ยากก็คือการได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยากเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยากที่จะได้คบกับคนดีได้คบกับคนสัตว์ปรุษผู้นำเราไม่ให้ทำบาปเกิดแล้วไม่ใช่ว่าเกิดยากด้วยเกิดแล้วเจอคนดีก็ยากเจอคนมีศีลมีธรรมที่นำเราไปสวรรค์นิพพานก็ยากแล้วยากอย่างนั้นแต่ว่าแล้วจะได้ปฏิบัติให้รู้ในธรรมะคำสอนพุทธเจ้าสติปัฏฐาน4อิทธิบาททั้ง4มรรคมีองค์8โพชฌงค์7ให้ปฏิบัติตัวเองเข้าไปสู่หลักธรรมอย่างนี้ก็ยากอีกกว่าเราจะไปรู้มรรคองค์8โพชฌงค์7อริยสัจ4เนี่ยก็ยากที่บุคคลจะเข้าไปรู้ลึกซึ้งไปปฏิบัติตามได้แต่ที่สุดท้ายก็ยากที่เราจะเข้ามาได้เข้าถึงมรรคผลที่จะนำตนเองให้พ้นจากนรกได้เนี่ยฉะนั้นเราก็โชคดีแล้วที่ว่าของยากๆที่มนุษย์ไม่สามารถจะเข้าถึงได้พวกเราก็เข้าถึงได้อย่างน้อยก็ได้ปฏิบัติธรรมเข้ามานับถือในคำสอนของพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามแล้วก็ได้คบคนดีถ้าบอกคบคนที่ไม่ดีเนี่ยมันเขาพาเราให้ไปหลงผิดให้ทำเห็นผิดให้ทำอะไรผิดๆไปทุกอย่างกว่าจะรู้ตัวก็ยากบางทีก็ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองทำผิดแต่ถ้าเราคบคนดีเนี่ยเขาชี้โทษให้เราเลยว่าอันนี้บาปนะอันนี้ไม่ใช่ถูกนะอย่าไปคิดนะคิดให้เป็นบุญเป็นกุศลเราก็เลยเข้าถึงกันได้อันนี้เราก็ต้องพยายามนึกว่าเรามาวัดแล้วก็เอาวัดไปเอาวัดใจไปเอาไปทำเอาไปปฏิบัติให้จิตใจของเราเนี่ยมันเย็นลงไปบ้างบางคนบอกมาบ้านมาวัดอยู่บ้านใจร้อนแม่ก็ใจร้อนพ่อก็ใจร้อนไอ้ลูกสาวก็ใจร้อนแม่พ่อพาลูกสาวใจร้อนมาไว้วัดก่อนมันวัยรุ่นร้อนกว่าเขามาอยู่วัดได้3วันพออยู่วัดได้3วันใจเย็นเลยใจเย็นกลับไปบ้านไปอยู่บ้านได้3วัน3วันมาอยู่วัด3วันกลับไปบ้านมันเย็น3วันแม่บอกเออดีนะลูกสาวมาอยู่วัดได้เย็นได้เย็นใจเย็นดีก็ชอบใจสงสัยลูกสาวจะไม่ร้อนแล้ววันที่2ก็ยังเย็นพอวันที่3ก็เย็นวันที่4ร้อนเลยคนนี้
แม่บอกเอ๊ะแกไปอยู่วัด3วันกลับมาบ้านก็เย็นได้3วันกลายเป็นคนใจร้อนอีกแล้วขับรถขับลาอะไรก็ฉุนเฉียวไอ้ความรักของพ่อแม่นะรักจนใจร้อนห่วงลูกจนใจร้อนห่วงเมียจนใจร้อนห่วงสามีจนใจร้อนห่วงการงานจะผิดพลาดมันเลยกลายเป็นคนใจร้อนโดยไม่ใช่เหตุเพราะไอ้ความห่วงความกังวลเนี่ยมันทำให้กลายเป็นคนคิดมากเลยคิดจนเป็นประสาทตึงเครียดคิดจนนอนไม่หลับไอ้ร้อนพ่อแม่ร้อนไม่พอถ่ายความร้อนมาให้กับลูกอีกลูกก็กลายเป็นคนใจร้อนอีกอันนี้เราไม่จะแก้ไงก็เอามาวัดเอามาวัดมาอยู่ได้3วันก็เย็น3วันแต่มาไม่บ่อยมันดีไปเองแต่ก็ยังดีเมื่อก่อนสังคมก็ไม่ยอมรับเมื่อวัดเป็นสถานที่จะอบรมคนให้ดีได้เดี๋ยวนี้สังคมก็ยอมรับใครมีทุกข์ก็พามาที่วัดพามาให้ใจเย็นก็เห็นคุณแล้วว่าถ้ามาอยู่วัดนานๆก็คงจะเย็นขึ้นพ่อแม่ก็จะได้เอาลูกนี่เป็นหลักว่าแสดงว่าเอาลูกนี่มาทดลองไอ้พ่อแม่นี่คงยังไม่กล้ามาเอาลูกมาลองก่อนถ้าลูกเย็นได้ไอ้พ่อแม่ก็จะเย็นตามแต่ถ้าอย่างนี้ไม่มีปัญหาถ้าครอบครัวเกิดสนใจธรรมะระบบอย่างนี้ทดสอบอย่างนี้ได้ครอบครัวนี้ก็จะแก้ปัญหาสังคมตัวเองได้เพราะสามารถเอาลูกมาวัดได้แหละพ่อแม่ก็ตามมาแหละต่อไปมันก็จะต้องเย็นกว่านี้ดีก็หาทางออกอย่างอื่นนอนกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันก็ขัดคอกันพูดเอางานเอาการจริงแต่งานการไม่ลงเอยกันฉะนั้นวิธีการปฏิบัติเนี่ยจึงทำให้เราเนี่ยใจเย็นลงสงบลงเป็นการเป็นที่พึ่งบ้านสุดท้ายของเราได้เป็นที่พึ่งเบื้องต้นได้ด้วยท่ามกลางได้ด้วยต้นชีวิตก็พึ่งได้ท่ามกลางชีวิตก็พึ่งได้แก่เท่าจะตายไปก็พึ่งได้ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยมีระเบียบมีวินัยมีเหตุมีผลมีการไตร่ตรองตัวเองพิจารณาตัวเองไม่มองคนอื่นผิดไม่มองคนอื่นเลวมองตัวเองผิดมองตนเองเลวมองตัวเองทำไม่ถูกบุคคลนั้นเลยที่ทำให้ตนเองใจเย็นลงคนเรามามองตัวเองละมึงเอากระจกมาส่องหน้าตัวเองเนี่ยมันเป็นสิวเป็นป้ามันบกพร่องตรงไหนก็เห็นแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วเราก็ใจร้อนมองตัวเองไม่ออกไปมองตัวคนโน้นทำไม่ถูกใจมองคนนี้ไม่ถูกใจเมื่อไรเราก็แก้ตัวเองไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราก็สุขไม่ได้มีแต่ทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เราก็อยากจะมีความสุขบางคนมีเงินมีทองแล้วยังไม่มีความสุขก็เพราะว่ามันสงบไม่ได้ใจมันยังไม่ปกติใจมันยังไม่เย็นพวกเรามีครอบครัวเราก็ต้องพยายามมีครอบครัวที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเราก็รู้ว่ามันเรื่องของใจทั้งนั้นเราก็ต้องมาแก้ใจกันบ้างบางคนมาตัวคนเดียวสามีไม่มาลูกไม่มาเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาเราว่าตัวของเราเนี่ยเรามีกรรมมันจึงทำอะไรไม่สมหวังจะนำใครมาวัดเขาก็ไม่มาตามเราก็สร้างบารมีของเราไปให้พอกันแล้วกันไปข้างหน้าเราจะได้มีพลังจิตใจของเราที่ปรารถนาอะไรก็สมหวังบางทีภรรยาไม่มาลูกไม่มาสามีมาคนเดียวเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาเรานึกว่าเป็นกรรมของเราเราทำกรรมดีของเราก็แล้วกันทำศีลทำสมาธิให้ดีปฏิบัติให้ใจเย็นแล้วเราก็ช่วยตัวเองต่อไปเราปรารถนาอะไรเราก็จะได้สมหวังจะได้พบแต่มิตรดีคนดีที่ทำอะไรเป็นไปตามด้วยกันเดี๋ยวก็พร้อมกันน่ะแต่ถ้าเราเข้าวัดพร้อมกันนั้นมันก็ยิ่งดีแสดงว่าเราก็มีบารมีที่นำกันได้สามีก็นำภรรยาได้ภรรยาก็นำสามีได้ช่วยกันดับทุกข์ในครอบครัวกันได้อันนี้ก็เป็นบุญนึงอย่างหนึ่งที่เราพร้อมใจที่นำกันเข้าวัดได้อันนี้ธรรมะจึงเป็นเครื่องสงบใจนะยิ่งเราได้ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยจะเห็นบุญเป็นกุศลโทษที่มันมีอยู่มันก็

ละไปหมดถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราใจเย็นไม่ได้นะโยมถ้าต้องการให้ใจเย็นต้องการให้ใจดีขึ้นมาเนี่ยต้องการได้อะไรอะไรที่เราปรารถนาเนี่ยเราก็ต้องทำสมาธิให้เป็นภาวนาให้เป็นเราไม่ขยันสวดมนต์ไม่ขยันภาวนาไม่ขยันปฏิบัติธรรมเราจะอยากได้โน่นอยากได้นี่มันไม่ควรเพราะเราบุญเรายังไม่มีพอแต่ถ้าเราปรารถนาและปฏิบัติตามเนี่ยมันจะได้ผลเห็นคุณในชาตินี้เลยพอเข้าใจไหมโยมก็ไม่มีอะไรหรอกธรรมะก็เหลือเรื่องที่ทำใจให้ดีเท่านั้นเองอะไรที่มันยังไม่

อะไรที่มันยังไม่สงบมันยังจับไม่ถูกก็พยายามเพียรไปเพียรจับอารมณ์ตัวเองไปหักข้ามไปหยุดยั้งชั่งใจไปมันก็ค่อยเย็นลงไปเองดีไปเองนะครับมันก็เข้าล็อกของเขาเองพอเข้าล็อกของเขาแล้วตอนนี้เราก็สบายใจแล้วอะไรมันก็ดีไปเองกรรมฐานในระยมนะกรรมฐานเนี่ยคนมาพูดไม่รู้เรื่องนะมาใหม่ๆนี่พูดก็ไม่รู้เรื่องเลยความคิดของคนสมัยนี้นิยมนะฟุ้งซ่านมากจนเป็นโรคจิตโรคประสาทหมอก็ช่วยไม่ได้พูดกับพระไม่รู้เรื่องอยู่พอมาอยู่วัดนานๆหายได้คุมสติอารมณ์ตัวเองได้แสดงว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยมันวุ่นวายมากแต่คุมไม่อยู่อยากร้องไห้ก็ร้องไห้อยากด่าใครก็อยากด่าอยากพูดก็พูดไม่มีเบรกเลยเพราะมันมีสิ่งแวดล้อมที่มันไม่อบอุ่นมันก็เลยคิดได้อย่างเดียวแต่ดับคิดไม่ได้มาคุยกับพระนี่คุยกันคนละทางแต่พอมายึดธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นทางเดียวทางสงบกลายเป็นคนมีสติดีสมาธิดีมีความคิดความอ่านดีได้ธรรมะนี่มีที่เป็นที่พึ่งอย่างนี้นะถ้าเราไม่เป็นเราก็อย่าไปทำใจของเราไปซะก่อนจะเข้าวัดจนถึงจิตใจเราเอาอะไรไม่อยู่นี่แย่เลยคุมใจตัวเองไม่ได้นี่ใครๆก็ช่วยไม่ได้นะเดี๋ยวนี้สังคมทุกวันนี้มีปัญหาเยอะโรคประสาทมากคนคิดมากบางคนบอกคิดจะนอนไม่หลับแสดงว่าการผ่อนคลายชีวิตไม่มีหรือเอาจริงเอาจังก็ชีวิตมากไปก็เลยกลายเป็นคนตึงเครียดกลายเป็นประสาทนอนไม่หลับคิดมากแต่พอมหาธรรมะแล้วพระท่านก็บอกไม่ให้คิดให้ปล่อยวางเป็นพอปล่อยวางไปก็เลยกลายเป็นคนใจเย็นก็เท่านั้นเองโยมพอเข้ามาจริงๆปัญหาก็จบแต่ถ้าไม่เข้ามามันก็อยู่แค่นั้นเองแก้อะไรไม่ตกเช่นผมบังภูเขาพอเข้าถึงศาสนาแล้วก็หยุดกันเท่านี้เองช่วยได้ธรรมะนี่ช่วยได้เพราะว่าความสุขนั้นไม่ได้เกิดจากการกินนอนอย่างเดียวความสุขที่เกิดจากจิตใจนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นพื้นฐานที่จะต้องรองรับชีวิตของเราถ้าชีวิตของเราไม่สงบเสียแล้วก็คงไม่พบความสุขความสงบเท่านั้นแหละที่จะเป็นบ่อเกิดให้เกิดความสุขสงบมากเท่าไรก็สุขมากเท่านั้นสงบน้อยก็สุขน้อยถ้าไม่สงบก็ไม่มีความสุขถ้ามีทุกข์มากถ้ามีความคิดนึกวุ่นวายมากก็ทุกข์มากถ้ามีความคิดวุ่นวายน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่วุ่นวายจิตใจก็สงบสุขอันนี้ขึ้นอยู่กับใจของเราที่เราจะน้อมรับปฏิบัติเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าไปเป็นเครื่องกันกรองจิตใจของเราให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้ทันใจของเราที่ว่าสมาธิอย่างไรสมาธิคือการฝึกจิตให้อยู่นิ่งนานๆให้เฉยนานๆให้ปล่อยวางนานๆให้ตัดอดีตที่เป็นเรื่องเก่าๆนานๆให้ตัดอนาคตที่เรื่องยังไม่ควรคิดที่ยังไม่ถึงนานๆเมื่อทำจิตของเราให้เป็นสมาธิเพ่งอยู่กับกายใจของเราตั้งไว้อันหนึ่งอันเดียวแล้วนั่นแหละเราจะเกิดความสุขสงบจึงคิดว่าเราจะมีความสุขทางด้านจิตใจดังนั้นจึงว่าการที่ฝึกจิตใจนั้นเราต้องการให้เกิดความสงบทางด้านจิตใจถ้าเราไม่มีความสงบเสียแล้วมันก็ไม่เข้าถึงหลักของสมาธิการที่เราไม่มีสมาธินั่นแหละจึงชื่อว่าทำทุกข์ให้แก่ใจเราทำทุกข์ให้แก่กายเราคิดมากก็ทุกข์มาก

0: วุ่นวายมากเดือดร้อนจิตใจมากไม่พบความสุขสงบในใจของเราฉะนั้นการเข้าวัดจึงว่าเรามาแสวงหาธรรมะธรรมะคือทำใจของเราให้ดีทำใจของเราให้ผ่องใสเบิกบานคือตัดทุกข์ออกจากใจให้ความวุ่นวายขุ่นมัวเศร้าหมองที่มันเป็นเครื่องลอยลัดเครื่องทิ่มแทงจิตใจเครื่องทำให้ใจของเรานั้นเป็นทุกข์กังวลเราก็ต้องพยายามปรงพยายามปล่อยละวางทำใจให้ว่างทำใจให้สงบอันนี้นะชื่อว่าเราทำใจเป็นถ้าเรามาหาธรรมะมาวัดแล้วเราทำใจสงบไม่ได้เราก็ยังไม่ได้อะไรยังไม่พบของจริงยังไม่พบของดีที่เราเป็นนักบุญแต่ยังทำใจไม่ได้อันนี้เราต้องเพียรพยายามทำให้เกิดขึ้นกับเราเพียรทำศีลให้เกิดขึ้นเพียรทำสมาธิทำใจให้สงบนานๆจะเป็นการภาวนาอะไรก็ได้พุทโธก็ได้หรือเราภาวนาอะไรที่มันให้ใจไม่คิดถึงเรื่องที่ไม่ดีก็แล้วกันคือเมื่อเราน้อมรับสิ่งที่ดีเข้าไว้ในใจเนี่ยความเห็นความรู้อะไรมันก็จะเกิดขึ้นความเห็นความรู้อันนี้มันจะทำให้เราฉลาดขึ้นให้มองถึงกรรมดีแล้วก็ให้คิดที่จะละกรรมชั่วคิดจะทำความดีให้กับตัวเองก็เรียกว่าเป็นคนไม่ประมาทเป็นคนที่หาทางที่ถูกต้องอันใดละที่เราจะทำให้เราเกิดบุญเกิดกุศลให้มากเราก็จะเปลี่ยนธรรมนั้นให้เกิดขึ้นแก่เราถ้าเราไม่มีเวลาที่จะเข้าวัดเราก็มีเวลาที่เราจะสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านเราเป็นการหัดฝึกอย่าไปกลัวใจตัวเองบางคนบอกอยู่บ้านแล้วนั่งสมาธิไม่ได้ไปอยู่วัดแล้วมันปล่อยวางเป็นก็นั่งได้พอกลับไปบ้านมันก็หงุดหงิดหงุดหงิดอีกเพราะมันเห็นมันรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยปล่อยวางไม่เป็นอย่าไปท้อถอยต้องทำ อยู่บ้านก็ทำใจให้เหมือนอยู่วัดอยู่วัดก็ทำใจให้ดีกลับไปบ้านเราก็พยายามภาวนาให้เป็นภาวนาจนใจนั้นไม่หงุดหงิดไม่เร่าร้อนนั่นแหละจึงจะเจอความสุขสงบในชีวิตครองเรือนของเราคนเราเกิดมาแสวงหาความสุขเนี่ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกเพราะเราไม่ได้แสวงหาที่ตัวเราไม่แสวงหาที่ใจเราเราไม่ได้สนใจธรรมะเราจึงไม่พบความสุขในชีวิตนี้คนที่วิ่งหาความสุขโดยมากก็วิ่งหาไปทางภายนอกไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปเต้นไปรำไปเที่ยวดูที่ต่างๆไปทะเลไปน้ำตกที่ไหนลื่นเริงเราก็จะไปไอ้ความสุขแบบนั้นมันเป็นเพียงผ่อนคลายเปลี่ยนจากอารมณ์เดิมไปสู่อารมณ์ใหม่เท่ากับไปสร้างสมอารมณ์ความจำที่มันเห็นรู้ที่เป็นความคิดที่มากขึ้นเท่านั้นเองแต่พอกลับมาบ้านแล้วมันก็ทุกข์ต่ออีกแต่ถ้าหากว่าเราจะดับทุกข์ไม่ใช่ไปดับอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นมันก็มีได้ชั่วครั้งชั่วครู่ชั่วยามไม่ใช่เราเอาอย่างนั้นมาเป็นวิธีดับทุกข์วิธีดับทุกข์ของพุทธเจ้าคือวิธีดูอยู่ที่ตัวเราถ้าใจเราไม่สงบแล้วไปไหนก็ไม่สงบเมื่อใจเราไปไหนไม่สงบแล้วมันก็ไม่ไปไหนก็ไม่มีความสุขท่านบอกว่าธรรมะที่จะทำให้จิตใจของเราสุขสงบได้ทั้งหมดต้องมาดับที่ตัวเรามามองที่ตัวเรามาพิจารณาที่ตัวเราเห็นถูกผิดที่ตัวเราคนเราพอได้ปฏิบัติกรรมฐานแล้วมันจะมองเห็นความสุขสงบที่ตัวเราถ้าไม่ได้มาปฏิบัติกรรมฐานนี่มองเห็นไม่ได้มันเลยไปหมดมันมองข้ามศีลธรรมไปหมดจิตใจของเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับธรรมะใจของเราเนี่ยมันหลงมันลืมมันไปเกาะอยู่กับสิ่งวัตถุรูปเสียงกลิ่นรสลาภยศสรรเสริญข้างนอกหมดมันไม่รู้ว่าไอ้สิ่งพวกนั้นมันทำให้เรากังวลมากเหลือเกิน ทำให้เราหนักอกหนักใจเมื่อได้มาก็ดีใจเมื่ออะไรมันผิดพลาดก็หนักอกหนักใจเสียใจอยู่ทุกวันฉะนั้นการแสวงหาความสุขของพวกเราจงมาแสวงหาที่ตัวตนเราเถอะแสวงหาที่ใจของเราแสวงหาที่ความสงบที่ใจเราแล้วเราก็จะได้พบสมหวังในชีวิตของเราศีลยังไม่มีพยายามสมาทานศีลสมาธิยังไม่มีพยายามฝึกให้เกิดขึ้นปัญญายังไม่เห็นไม่รู้เรื่องของความจริงก็พยายามพิจารณาเห็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายให้มากขึ้นให้มามองรู้เท่าทันใจตัวเองให้มากขึ้นคนเราพอมามองรู้เท่าทันความคิดของตัวเองว่าอะไรมันดีมันชั่วเมื่อนั้นเราจะเข้าใจแก้ตัวเองได้ด้วยว่าเกิดปัญญาเกิดญาณเกิดทัศนะเห็นรู้ที่ใจของเรายิ่งรู้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะรู้ธรรมะเนี่ยรู้น้อยไม่ดีธรรมะรู้มากดีรู้ศีลรู้สมาธิมีปัญญารู้เท่าทันใจตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งดีมากเท่านั้นแต่ถ้ารู้น้อยไม่ดีธรรมะคือรู้น้อยก็คือปฏิบัติน้อยนั่นเองรู้มากก็คือปฏิบัติมากนั่นเองผู้ที่ปฏิบัติมากนั้นรู้ดีรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกแล้วก็นำความรู้นั้นมาใช้ปรับปรุงแก้ไขใจตัวเองอันนี้ถึงว่าเข้าถึงความดับดับแปลว่านิพพานก็คือไม่เป็นคนผ่านคือไม่เป็นคนวุ่นวายนั่นเองกลายเป็นคนไม่วุ่นวายได้นั่นเรียกว่านิพพานมันก็สุขสงบที่ใจเราอันนี้เราก็ต้องพยายามเอาใจของเราเนี่ยมาเป็นที่ตั้งไว้ฝึกให้มันได้ให้มันเห็นให้มันรู้เราจะได้ชมเชยใจของเราว่าโอ้เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาไม่เสียทีที่เกิดมาแล้วเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนพุทธเจ้าตายเราก็ไม่ไปนรกสุขคติย่อมหวังได้ที่ใจของเรารู้ว่าปัจจุบันนี้ใจของเราทุกน้อยกว่าสุขเรียกว่าสุขน้อยกว่าทุกหรือว่าทุกน้อยกว่าสุขนี่เราก็รู้เลยทีนี้เมื่อเรามาพิจารณาใจเราว่าปัจจุบันนี้เราสุขมากกว่าทุกเพราะทุกเราสามารถจะแก้ได้ทันทีความโกรธเกิดขึ้นความไม่สบายใจเกิดขึ้นเราจะรู้ทันดับทันเราก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันดับไปนั้นคือตัวทุกข์แต่ที่เรารู้เท่าทันนี่คือตัวสงบสุขเมื่อเราปฏิบัติธรรมมันก็จะอยู่ในฐานะที่ใจสูงขึ้นใจดีขึ้นไม่ตกต่ำฉะนั้นการที่เรามาวัดนี่เราก็ต้องพยายามเอาใจของเราเนี่ยมาปฏิบัติเอามาเห็นมารู้ธรรมะของพุทธเจ้าแล้วเราจะได้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยไปต่อไปเราก็รู้จักดับทุกข์ที่ใจเราได้ดีแจ้งชัดมากขึ้นอะไรที่จะมาแผ่วผ่านให้ใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวเราก็รู้ว่าเฮาหาธรรมะธรรมะเป็นที่พึ่งได้พอมาสนใจเรื่องศีลสมาธิเนี่ยมันก็หยุดกันเรื่องทุกข์ต่างๆมันก็ปลงวางได้ก็กลายเป็นคนใจดีคนใจเฉยคนใจเบิกบานชื่อว่ามีสุขมากกว่ามีทุกข์ฉะนั้นเราจึงว่าชีวิตนี้เราแสวงหาความสุขก็ต้องแสวงหาธรรมะนั่นเองแสวงหาความสงบนั่นเองความสงบที่จะได้ก็ต้องเจริญสมาธินั่นเองเจริญสมาธิฉะนั้นทุกข์ที่จะดับได้ก็ต้องเจริญสมาธิให้มากขึ้นเข้าถึงมีปัญญาดับได้นั่นเองฉะนั้นญาติโยมก็พอจะเข้าใจแล้วว่าเราเข้ามาฝึกมาปฏิบัติกันนี้มันได้ผลได้ผลมากที่ทำให้ใจของเราสบายได้ทำให้ใจของเรามีความสุขเบิกบานได้ถึงเราจะมีเงินมีทองเราก็คงไม่สงบใจได้เราคงไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้แต่เราไม่มีเงินทองแต่เรามาทำใจของเราให้สงบมันก็มีความสุขได้ฉะนั้นก็ต้องฝากไว้กับญาติโยมว่าเรามาทำบุญมาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนามาสร้างบารมีเพิ่มกำลังของเราให้มากขึ้นเราจะได้เป็นสุขทั้งกายทั้งใจที่เข้ามาวัดเนี่ยเอาทุกข์ออกนะโยมไม่ใช่เอาทุกข์ไปใส่ตัวนะมาวัดนี่ต้องทำใจดีใจดีเหมือนพระมาเอาทุกข์ออกไม่ใช่เอาทุกข์ไปใส่ใจจนถึงก็ไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุข คือเอามาทุกมาทิ้งทิ้งไว้วัดสังฆทานนั่นเนี่ยกลับไปบ้านให้บอกว่าทิ้งทุกไปหมดแล้วมีแต่ความสุขกายสบายใจตัดละกังวลได้ไม่ใช่มาวัดแล้วแบกทุกไปทุกอย่างนี่ไม่ได้ไม่เป็นโอกาสไม่เป็นบุญของเราไม่เป็นลาภของเรามาเข้าแล้วโน่นก็ไม่ถูกใจนี่ก็ไม่ถูกใจโอ้โหอย่างนี้ก็เราก็เหมือนมาแบกทุกทั้งกระสอบเลยอันนี้เกินน้ำหนักตัวเองอยู่บ้าน50กิโลมาถึงวัดสังฆทานเอาสัก100กิโลเลยแบกไม่ไหวเลยทุกอยู่บ้านสัก50กิโลมาถึงวัดเอาแบ่งเอาไปเหลือ10กิโลพอมาให้ตัวเบาเกินไปพอรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสุขอะไรคือดีคือชั่วอะไรคือบุญคือบาปรู้ไปท่านนี้ก็พอแล้วดูใจตัวเองอันนี้เข้าวัดก็ต้องอย่างนั้นนะโยมนะเข้าวัดมาบับมาบำบัดทุกข์มารู้จักทุกข์มันรู้จักมันแล้วจึงจะละได้ไม่รู้จักมันทุกข์ไม่ดับทุกข์นี่ต้องรู้ต้องเห็นเหมือนกับหมอน่ะจะตรวจโรคได้ต้องเห็นเชื้อโรคต้องค้นโรคได้จึงจะรักให้ยาถูกต้องถ้าหมอค้นโรคไม่ได้คนเชื้อโรคไม่ได้หมอไม่สามารถจะวางยาถูกฉะนั้นทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเรานี่ก็เหมือนกันเราต้องรู้จักหน้าตาลักษณะของมันมันคิดอะไรมันกังวลอะไรแล้วก็ไปตามดูรู้เห็นเหตุอันนั้นที่มันเกิดอยู่บ่อยๆเมื่อรู้จักเหตุแล้วมันก็จะดับเป็นผลได้ผลก็คือนิโรธสัจคือทุกข์ทั้งหลายก็จะดับด้วยการรู้เอามรรคเข้าไปรู้ไปรู้สติสติเข้าไปกำหนดจิตตัวเองเมื่อรู้จิตตัวเองแล้วก็ปล่อยวางได้สบายใจได้โอ้มันก็คิดอย่างนี้เนี่ยคิดอยู่มันยังค่ำเนี่ยไม่เห็นมันหยุดคิดสักทีเราจะไปกับมันแล้วเราอยู่กับธรรมะดีกว่าอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับพุทโธสบายใจดีกว่าโธธรรมโมสังโฆอยู่อย่างนี้ดีกว่าอย่าไปคิดอะไรมันมากเลยอย่าไปอยากคุยเลยคุยเดี๋ยวมันฟุ้งซ่านสมาธิไม่เกิดเอาพุทโธให้ได้ก่อนแล้วก็สบายใจเข้ามาวัดอย่างนี้ก็ได้กำไรออกไปแล้วก็มาปลงตกเหมือนก็โยมทานอาหารเห็นไหมอยู่บ้านโยมไม่กล้าทานหรอกจะเอาทองหยิบฝอยทองมาปนกับแกงนี่โยมไม่กล้าหรอกเสียดายเหลือเกินโหอุตส่าห์ประดิษฐ์ประดอยไว้อย่างดีจะมารวมกันทีเดียวเนี่ยมันเสียดายทำไม่ลงแต่มานี่อะไรก็ปนกันหมดเป็นไงโยมมันก็อิ่มเท่ากันนั่นแหละมันกลับมีความสุขได้ที่เราปลงตกอยู่บ้านเนี่ยมันขยะขยงไปหมดอะไรๆมันก็ไม่ถูกใจถ้าทำอย่างนี้เราปลงไม่ตกแต่พอมาที่นี่มันสบายพอปลงตกละวางได้มันก็เป็นสุขสิมันก็สงบเราก็นึกถึงพุทธเจ้าเลยคนนี้ใช่ไหมนึกถึงพุทธเจ้าโอ้โหพระพุทธเจ้าเป็นอะไรเป็นชาติอันประเสริฐท่านอยู่ในวงตระกูลของกษัตริย์กินเดินนั่งนอนท่านก็มีสุภชาติอย่างดีหมายถึงว่าท่านมีแต่ความปราณีตอาหารบางท่านก็ถูกปลนเปลยอย่างดีด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสแต่พอเวลามาบิณฑบาตอยู่กับชาวบ้านอยู่กับคนยากจนน่ะแม้อาหารอินเดียนี่ถ้าโยมไปเห็นเลยจะน่าดูเลยนะชนบทเนี่ยไปบิณฑบาตตามบ้านแมวบ้านกะเหรี่ยงเนี่ยนะว่าอาหารกินยากนะโยมนะกะเหรี่ยงนี่กินยากที่สุดแต่อินเดียกินยากเลยคนไทยบางคนกินไม่ลงเพราะมันไม่ใช่อาหารของเราอย่างไอ้ข้าวยาคูไอ้พวกอะไรพวกกวนพวกอะไรเละเนี่ยอาตมาโอ้ไปเจอแล้วแหมนึกถึงพุทธเจ้าทันทีเลยแหมพุทธเจ้าลงตกพุทธเจ้าก็ต้องฉันของชาวบ้านโดยที่ตัดปรงทีแรกท่านก็ฉันไม่ไหวสยะสยแยงจะอาเจียนออกแต่พอพิจารณาแล้วว่าในธาตุในกายเราเนี่ยมันก็เป็นปฏิกูลแต่ท่านก็ฉันโดยปฏิกูลเข้าไปก็อิ่มพลังท่านก็ฉันได้ตลอดพุทธเจ้าก็จึงคุกคลีอยู่กับชาวบ้านตลอดเวลาบ้านไหนก็เป็นบ้านเป็นอาหารของท่านฉันได้หมดเมื่อเป็นอย่างนี้เรามาอยู่วัดเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะได้นึกถึงพุทธเจ้าโอ้เราทำได้แล้วขั้นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ไม่ใช่เราไปยกตัวเทียมพุทธเจ้านะหมายถึงขั้นพระพุทธเจ้ากินง่ายๆแล้วพุทธเจ้ารสฐานะจักรสัตว์มาฉันข้าวชาวบ้านได้นี่เราก็เริ่มทานอาหารทุกอย่างได้ปนกันแล้วก็นอนกับดินนอนกับคนไม้ทำได้แล้ว เป็นธุดงค์แล้วเป็นพระมหากัสสปกัสสปแล้วกัสสปะแล้วธุดงค์ได้ฉันข้าวมือเดียวเป็นธุดงค์ฉันในภาชนะเดียวเป็นธุดงค์2ข้ออยู่โคนไม้เป็นธุดงค์3ข้อเนี่ยถือผ้า3ผืนเป็นธุดงค์4ข้อโยมถือไม่ได้นะถือพระถือได้โยมคฤหัสถือไม่ได้ถ้าผืน3ผืนแล้วแย่เลยต้องอยู่กันห่างๆเลยแต่พระถือได้พระท่านมีอุบายถือธุดงค์3ข้อท่านผลัดกันได้เอาสบงทำเป็นเวลาท่านห่มจีวรเนี่ยพอจีวรมันเปื้อนแล้วท่านก็เอาจีวรเนี่ยซักเอาสังคติห่มพอเวลาสบงเปื้อนท่านก็ถอดสบงซักถอดยังไงโยมมีสบงตัวเดียวโยมคงนึกไม่ดีอ่ะถ้าได้พระท่านก็เอาจีวรน่ะมาจีบก็นุ่งแทนสบงพักหนึ่งพอซักสบงตากเรียบร้อยแห้งแล้วก็เอาสบงมานุ่งอันนี้ก็ซักจีวรสังกติพระเปลี่ยนมุนเวียนอย่างนี้อยู่ได้3ผืนธุดงค์เป็นอย่างนั้นแล้วก็อยู่ได้ทั้งปีอยู่เจนผ้าเนี่ยธรรมดาเนี่ยท่านให้ปะแล้วปะอีกนะพระนนท์เนี่ยเป็นยอดของผู้นำในการนุ่งห่มพระนนท์ในนุ่งผ้าเนี่ยจนเก่าขาดแล้วพอขาดแล้วก็ออกมาปะแล้วปะอีกจนปะไม่อยู่เลยจีวรของพระอนนท์เนี่ยดูสิเป็นอุปถากพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระที่ลูกกษัตริย์นะเคยอยู่ในที่สกุลที่ดีกลับมานุ่งผ้าปะอาตมามาเห็นอะไรฤาษีเมื่อเช้าเนี่ยปะขาดก็ลุ่งกระลิ่งเลยนึกถึงพระอนนท์โอ้โหทำตัวสันโดษแต่ทำตัวสันโดษดีแต่ว่าบางทีใจก็ไม่สันโดษพอทำรักษาโรคเราแล้วขอ12บาทค่าครูคือไอ้ร่างกายเนี่ยทำสันโดษแต่ว่าไอ้ใจไม่สันโดษจะเอาเงินเราซะแล้วสิก็ไม่รู้ว่าพระไม่มีเงินตอนนี้พระอานนท์ในนุ่งผ้าจนขาดหมดพอขาดหมดแล้วก็ปะไม่อยู่ก็เอาไปทำจีวรมันเป็นเอาไปทำไปเย็บไปสองชั้นไปสองชั้นเป็นสังกติได้พอสองชั้นขาดก็สามชั้นพอสามชั้นก็สี่ชั้นพุทธเจ้าให้ทำผ้านุ่งได้ถึงสี่ชั้นผ้าสังกติในสี่ชั้นแต่จีวรได้แค่สองชั้นคือคงจะหนักแน่ถ้าสี่ชั้นคงจะหนักมากพระสมัยก่อนนี่ต้องปะจีวรทั้งสี่ชั้นนะโยมสังกติเนี่ยสมัยนี้ยังไม่ทันขาดเลยเปลี่ยนใหม่แล้วคือโยมค่อยเปลี่ยนให้พระกลัวจะเก่าไปเห็นที่พระจีวรขาดอุ้ยพระทุเรศนุ่งจีวรขาดนิดหน่อยเปลี่ยนฮะแต่สมัยก่อนพระอนนท์ถือปฏิฐานอย่างนั้นชาวแผ่นดินมาเห็นโอ้โหพระอนนท์ในทำไมนุ่งผ้าขาดขอถวายจีวรขายกายหนึ่งท่านก็ไปถวายพุทธเจ้าถวายอีกแปดกายถวายพุทธเจ้าท่านมาห่มตวงหนึ่งมาถวายอีกจึงเอาไปถวายคนอื่นท่านเอาแต่เพียงชุดเดียวแต่ท่านบอกว่าพุทธเจ้าว่าขออย่าได้ถวายประทานของดีให้กระหม่อมฉันกระหม่อมฉันเป็นอุปถากเนี่ยเหมือนเป็นเลขาเหมือนกันแต่ไม่ขอเอาของดีขอเอาของที่พุทธเจ้าทิ้งแล้วนั่นแหละอย่าประทานของดีให้กระหม่อมฉันกลัวข้อละหานินทาคนจะติเตียนว่าอุปถากหวังลาภมาเข้าใกล้พุทธเจ้าเราจะมาดูดเอาลาบไปกลัวจะเป็นเหลือบน่ะกลัวก็จะหาว่าเป็นเหลือบเป็นปริงดูดเลือดก็ไม่เอาพระนนท์จะใช้ผ้าเก่าๆดูสิคนที่เขาตัดได้ทั้งที่เป็นลูกกษัตริย์มาบวชแต่ได้จับไปดินก็เลื่อมใสให้จีวรพระนนท์พระนนท์ก็เอาแค่เท่านั้นก็ถามว่าพระอนนท์เวลาจีวรของท่านขาดในเย็บได้ถึง4ชั้นแล้วต่อไปทำอะไรถ้าเย็บไม่ได้ก็ไปทำม่านกั้นมั่งเอาไปทำผ้าปูนอนบ้างถ้าปูนอนขาดทำไงปูนอนขาดก็ทำผ้าปูนั่งขาดทำไงก็เอาไปทำผ้าคีริ้วเช็ดเท้าถ้าผ้าคีริ้วขาดทำไงเอาไปโขลกสุดท้ายไม่ทิ้งเลยนะผ้าของจีวรมันเอาไปโขลกโขลกทำไงโขลกทำกระดินแล้วก็ไปยากุฏิไม่ให้รั่วนี่จีวรของพระอนนท์ห่มดูที่โยมสมัยนี้ไม่มีแล้วโยมพระไม่มีทำได้เลย
1: อาตมาเองก็ยังทำไม่ได้เพราะผมปะมาเขาก็มาเปลี่ยนแล้วก็ก่อนอยู่แรกๆที่นี่ก็ปะ

0: บ่อยๆคือคนเรามองพระไม่ออกมองพระไม่ออกคอยจะไปสร้างพระแบบประเภทให้ผิดรูปผิดทางอยู่เรื่อยฉะนั้นจึงว่าเรามารู้เรื่องของพระสมัยก่อนนะต้องมีคุณสันโดษถึงขนาดนี้นะพระพุทธศาสนาจึงเจริญเนี่ยเพราะอะไรเพราะทุกคนเสียสละหมดเลยแม้แต่เป็นอุปถากเสียสละแล้วใครๆก็เสียสละหมดใช่ไหมผู้ที่จะมีลาภได้มากแต่ก็ไม่เอาพอเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีสมัยนี้แหมคอยติดต่อกันไปเลยนะไปองค์ที่จัดพัดเนี่ยคอยติดต่อเลยว่าจะนิมนต์ไปบ้านไหนแย่งกันเลยบางวัดนั่นนะแย่งกันกิจนิมนต์พระก็มีอะไรมีอะไรนะเขาเรียกมีพวกเหมือนกันอะมีเส้นเหมือนกันนะเหมือนกันไปมีเส้นเหมือนกันถ้าไม่มีเส้นเราอดเหมือนกันไม่ได้มาติกามาสกุลหรอกแต่มีเส้นเราได้ไปเรื่อยเลยอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะว่าเรามาอยู่วัดเนี่ยเราต้องตั้งคุณสันโดษของเรานิยมก็อยู่ดีกินดีขนาดนี้แล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าลำบากกับเราพระเจ้าลำบากกับเราหลายเท่าท่านต้องเดินวันละ15กิโลเพื่อไปโปรดบุคคลเพียงบุคคลเดียวท่านก็ไปนะไปรับบิณฑบาตไปสอนให้เขารู้จักอริยสัจ4พระเจ้าไม่สอนขายสอนเพื่ออะไรสอนให้คนรู้จักอริยสัจ4รู้จักว่าเหตุที่เกิดของทุกข์น่ะที่ใจมันทุกข์น่ะไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องของตัวเองทำตัวเองอะไรที่มันทำตัวเองเราบอกเพราะความอยากปรารถนามากเกินกว่าที่ตัวเราได้มาคือได้กว่าที่เราต้องการได้รูปนี้แล้วได้เสียงนี้แล้วได้กลิ่นนี้เราอยากได้มากกว่านั้นนั่นแหละคือตัวทุกข์พระเจ้าอุตส่าห์เดินไปสอนคนให้เห็นทุกข์15กิโลต่อคนเนี่ยบางทีได้หมู่บ้านบางทีได้2คนพ่อแม่ลูกสาวมันเกลียดสิก็มีอย่างเงี้ยไปสอนพ่อแม่ได้เห็นอริยสัจ4แต่ลูกสาวโกรธแม่มันตอนตรงกันข้ามกับความรู้สึกของตัวเองลูกสาวชอบสวยชอบงามจนพุทธเจ้าไปสอนความเปื้อนมันก็เลยโกรธพุทธเจ้าแต่พ่อแม่พงตกก็พ่อแม่ก็เลยเอาธรรมะได้พระพุทธเจ้าต้องลำบากมากฉันเพียงมือเดียวเดินต้องเท่าไหร่40กว่าปี45ปีพุทธเจ้าต้องใช้เวลาเผยแผ่พุทธศาสนาต้อง40กว่าปีต้องเดินถึงวันละเดินถึง7แคว้นประเทศไทยเรานี่ยังได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง7ส่วนในประเทศไทยเราได้ส่วนเดียว7แคว้นของอินเดียนี่ใหญ่กว่านี้มากมายคือเราได้ส่วนเดียวของเขานะ7แคว้นเนี่ยเราได้แค่ส่วนเดียว7เสี้ยวเดียวของเขาประชากรของเขาก็ต้องหลายร้อยล้านของเราแค่40กว่าล้านอำเภอตำบลหนึ่งเขาใหญ่กว่าอำเภอเราอำเภอหนึ่งเขาใหญ่กว่าจังหวัดเราจังหวัดหนึ่งเขาใหญ่กว่าประเทศเรารัฐหนึ่งเขาใหญ่กว่าประเทศเรารัฐหนึ่งเขามี70ล้าน40ล้านพุทธเจ้าจึงต้องใช้เวลาถึง40กว่าปีกว่าจะโปรยคนอินเดียให้รู้จักแต่พุทธเจ้าเราท่านมีบารมีนะท่านไปที่ไหนเทวดาก็รักคนก็รักเพราะว่าพอไปพูดกับพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็ยอมถือรัตนะตายทิ้งไอ้พวกพิธีกรรมต่างๆพวกถือผีถือเจ้าถือทรงถือบงสวงถืออะไรถือปฏิวะถือนารายณ์อะไรเนี่ยพอพระพุทธเจ้าไปพวกนี้ก็ทิ้งหมดเลยไม่เอาเลยไอ้ศิวลึงศิวะอะไรเนี่ยนารายณ์สิบกรอะไรเนี่ยทิ้งเอาแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตนะตรัยแล้วก็เข้าถึงรัตนะตรัยเจ็ดแฟนนี่พระเจ้าแผ่นดินก็ถือพุทธหมดเลยสมัยนั้นรุ่งเรืองไม่ใช่ถึงพระเจ้าอโศกนะ200กว่าปีพระศาสนารุ่งเรืองมามากจนถึงเมืองไทยเราอันนี้เราก็ต้องทำความดีใจว่าพวกเรามาบวชตามยุคลบาทของพุทธเจ้าเนคมะนาลีเนคมะบรรพชาเนี่ยคือออกบวช ด้วยกันบวชศีล5ศีล8บวชถือพรหมจรรย์เอาละธรรมเทศนานี่ก็เห็นสมควรคือเวลาก็ขอให้ญาติโยมทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมจงมีความสุขสมหวังในชีวิตที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเถิด
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ทุกนาทีที่เวลาเดินหน้านั้นอายุสั้นเข้าไปใกล้ตายแน่ด้วยความตายคล้ายเงาตามเราแจตายเที่ยงแท้แก่ทุกคนสนใจดูลมหายใจเข้าหรือออกบอกไม่ได้เราจะตายขณะไหนเราไม่รู้เรียนจากผลคนตายก่อนสอนเป็นครูจงเป็นผู้ทำกุศลช่วยตนเอง

สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของโทนพรามวาสุกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในรายการชีวประวัติพุทธอุบาสกโทนพรามเป็นอุบาสกผู้ได้บรรลุมรรคผลชั้นที่3มีความรู้ความสามารถดีได้เป็นอาจารย์สั่งสอนศิษยานุศิษย์มากมายและทำหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในการห้ามการทะเลาะวิวาทระหว่างบรรดากษัตริย์และพราหมณ์เจ้าเมืองทั้งหลายที่ต่างมีความมุ่งหมายจะมาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยท่านได้พูดให้บรรดากษัตริย์และพราหมณ์เหล่านั้นยอมรับฟังเหตุผลทั้งพร้อมที่จะปฏิบัติตามจึงทำให้สงครามชิงพระบรมสารีริกธาตุไม่เกิดขึ้นชีวประวัติของโทนพรามอุบาสกมีกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีและในอรรถกถาคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีความว่าโทนพรามเป็นผู้ชำนาญวิชาไตรเพศและได้สั่งสอนบรรดาศิษย์มาเป็นจำนวนมากมายเหลือขนาดนักมีผู้กล่าวว่าในภาคพื้นชมพูทวีปก็หมายถึงประเทศอินเดียโบราณบุคคลที่เกิดขึ้นในเรือนของผู้มีตระกูลโดยมากที่ไม่เป็นศิษย์ของโทนพรามไม่มีเลยส่วนมากจะได้เป็นศิษย์ของโทนพรามโทนพรามในวันที่จะสอนศิลปะวิทยาแก่มานพ500คนท่านจึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่อาบน้ำชำระร่างกายแล้วนุ่งผ้าราคา 100,000 กหาปณะห่มผ้าราคา500กหาปณะครองได้ยันสวมรองเท้าสายแดงมีมานพ500คนเป็นบริวารห้อมล้อมการที่โทนพรามจะได้พบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าและเกิดความเชื่อและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีเรื่องบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตตรนิกายจตุกนิบาตแห่งจักรวรรดิในโทนสูตรซึ่งว่าด้วยโทนพรามกราบทูลถามปัญหาความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จพระพุทธดำเนินทางไกลอยู่ในระหว่างเมืองอุกกัฏฐาทางไกลอยู่ในระหว่างพรมแดนของเมืองอุกกัฏฐากับเมืองเสตัพพยะเช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าโทนพรามได้เห็นรูปจักคือรูปกงจักพร้อมด้วยกำ 1,000 ซี่มีกงและดุมบริบูรณ์ด้วยลักษณะการพร้อมสับในรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นโทนพรามได้แลเห็นแล้วทำให้ประหลาดใจที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจึงคิดว่ารอยเท้าเช่นนี้ชะรอยจะไม่ใช่รอยเท้าของมนุษย์เป็นแน่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากทางไปทรงแวะ

เข้าประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งโดยพระองค์ทรงคูบัลลังก์ตั้งพระกายให้ตรงดำรงพระสติอันเป็นเครื่องกำหนดไว้จำเพาะหน้าโทนพราหมณ์ผู้เดินตามรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าดูผุดผ่องหน้าเลื่อมใสมีพระอินทรีย์สงบมีพระทัยสงบพูดถึงซึ่งความฝึกฝนและความสงบอย่างยอดเยี่ยมผู้ได้ฝึกฝนพระองค์แล้วผู้ได้คุ้มครองพระองค์แล้วผู้มีพระอินทรีย์อันสงบแล้วผู้ไม่กระทำความชั่วในที่ไหนๆประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งครั้นแล้วโทนพราหมณ์จึงเข้าไปเฝ้ากราบทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาหรือถ้อยคำที่โทนพราหมณ์ได้ใช้เรียกพระนามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านผู้เจริญนี่ก็แสดงให้เห็นว่าโทนพราหมณ์คงยังไม่รู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าคงเข้าใจแต่เพียงว่าเป็นสมณะหรือเป็นนักบวชท่านใดท่านหนึ่งโทนพราหมณ์จึงได้เอ่ยพระนามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์ตถาคตไม่ได้เป็นเทวดาโทนพราหมณ์กราบทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นคนทันหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าตถาคตไม่ใช่เป็นคนทันโทนพราหมณ์ถามว่าท่านผู้เจริญเป็นยักษ์ใช่ไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าตถาคตไม่ใช่เป็นยักษ์โทนพราหมณ์จึงกราบทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นมนุษย์หรือเปล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าตถาคตไม่ใช่มนุษย์โทนพราหมณ์เมื่อได้ฟังคำตอบของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตอบปฏิเสธทั้งหมดเช่นนี้ก็คงจะมีความสงสัยอึดอัดใจเพราะว่าในลักษณะทั้งหมดที่ได้กราบทูลถามไปแล้วน่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่โทนพราหมณ์จึงกราบทูลถามอีกว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าถามว่าท่านเป็นเทวดาหรือเป็นคนทันเป็นยักษ์หรือว่าเป็นมนุษย์หรือท่านผู้เจริญก็ตอบว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นถ้าเช่นนั้นท่านผู้เจริญเป็นอะไรแน่ล่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์ตถาคตจะพึงเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะอาสวะคือกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานเหล่าใดที่ละไม่ได้อาสวะเหล่านั้นตถาคตละได้แล้วได้ตัดรากขาดแล้วได้ทำให้เหมือนตาลยอดด้วนได้ทำไม่ให้มีในภายหลังและได้ทำไม่ให้เกิดอีกต่อไปแล้วดูก่อนพราหมณ์ดอกอุบลดอกปทุมและดอกปุณทริกคือบัวขาวก็ดีเกิดขึ้นในน้ำเจริญเติบโตในน้ำแต่ขึ้นมาตั้งพ้นน้ำแล้วก็ไม่มีน้ำติดอยู่ชั้นใดตถาคตเกิดในโลกเจริญเติบใหญ่ขึ้นมาในโลกแต่ตถาคตอยู่เหนือโลกไม่ติดอยู่ในโลกฉะนั้นดูก่อนพราหมณ์ท่านจงจำตถาคตไว้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาคือทำคำประพันธ์เหล่านี้ว่าตถาคตจะพึงได้กำเนิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันผู้เหาะเหินไปในอากาศได้ด้วยอาสวะใดตถาคตจะพึงได้อัตภาพยักษ์และอัตภาพมนุษย์ด้วยอาสวะใดอาสวะเหล่านั้นของตถาคตหมดสิ้นไปแล้วตถาคตทำลายทำให้ขาดสายแล้วดูก่อนพราหมณ์ดอกบัวย่อมขึ้นมาพ้นน้ำแล้วไม่มีน้ำติดอยู่ชั้นใดตถาคตก็ไม่ติดอยู่กับโลกฉะนั้นเพราะฉะนั้นตถาคตจึงชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายความในโทนสูตรไว้เพื่อให้เข้าใจความหมายของเรื่องบางตอนและคำบางคำดังนี้คำว่า

เมืองอุกัฏฐาเป็นชื่อเมืองที่บุคคลทั้งหลายต้องรีบสร้างทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อให้ทันอุดมฤกษ์กลางคืนจึงต้องจุดคบเพลิงคำว่าอุกกาแปลว่าคบเพลิงส่วนเมืองเสตัพพยะเป็นเมืองที่บังเกิดขึ้นของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตกาลคำว่าเดินทางไกลคือในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าเมื่อเราเดินทางไปนี้โทนพรามจะได้เห็นรอยเท้าของเราแล้วเขาจะตามรอยเท้าไปและเขาจะถามปัญหาต่อเราเราจะแสดงสัจธรรมคือหลักสัจจะคือความจริงหรือธรรมที่แท้จริงให้เขาฟังเขาจะได้สำเร็จสามัญผลคือผลที่เสมอกันสามประการเขาจะสรรเสริญคุณของเราด้วยคำสรรเสริญชื่อโทนคัจฉิตะแปลว่าการบรรลือของโทนพราหมณ์ 12,000 บทและเมื่อเราปรินิพพานแล้วเขาจะได้ระงับความวุ่นวายใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในชมพูทวีปทั้งสิ้นแล้วจะได้เป็นผู้แบ่งอัตถิธาตุของเราพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นอย่างนี้จึงได้เสด็จพระพุทธดำเนินไปตามทางนั้นฝ่ายโทนพราหมณ์มีมานพ500คนเป็นบริวารก็ได้เดินทางไปตามทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเหมือนกันมีคำถามไว้ในสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำเนินไปนั้นรอยพระบาทปรากฏในสถานที่ที่ทรงเหยียบไว้อย่างนั้นเสมอหรือมีคำตอบว่าไม่มีรอยพระบาทปรากฏอย่างนั้นเสมอดอกมีคำถามว่าเพราะเหตุไรมีคำตอบว่าเพราะรอยพระบาทละเอียดพระองค์ทรงมีพระกำลังมากและเพราะจะทรงอนุเคราะห์แก่มหาชนจริงอยู่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีพระชวีละเอียดคือมีผิวละเอียดสถานที่ที่พระองค์ทรงเหยียบย่อมเป็นเหมือนสถานที่ปุยนุ่นตั้งอยู่รอยพระบาทจึงไม่ปรากฏเหมือนม้าสินทบที่มีฝีเท้าเร็วดังลมมีกำลังเหยียบบนใบบัวได้ก็ไม่ปรากฏรอยเหยียบชั้นใดสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเหยียบก็ไม่ปรากฏรอยพระบาทเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้มีพระกำลังมากฉะนั้นหมู่มหาชนที่เดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายไปข้างหลังเมื่อมหาชนเห็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าก็ไม่อาจจะเดินเหยียบทับไปได้จำต้องเดินเลี่ยงไปเพราะฉะนั้นรอยพระบาทใดพึงมีในสถานที่ที่ทรงเหยียบแล้วรอยพระบาทนั้นก็พลันหายไปทันทีส่วนโทนพราหมณ์เห็นรอยพระบาทได้ด้วยพระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานไว้คือพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะทรงแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทแก่ผู้ใดก็ทรงอธิษฐานปรารภถึงผู้นั้นว่าบุคคลผู้โน้นจงเห็นเพราะฉะนั้นโทนพราหมณ์จึงได้เห็นด้วยอำนาจอธิษฐานของพระบรมศาสดาเหมือนมาคันธียพราหมณ์คือรอยพระบาทถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอธิษฐานให้เห็นแล้วก็จะไม่มีใครเห็นเลยถ้าพระองค์พึงปรารถนาจะโปรดท่านผู้ใดก็จะทรงอธิษฐานรอยพระบาทให้ท่านผู้นั้นได้เห็นเมื่อโทนพราหมณ์ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจบลงในครั้งนั้นเขาได้สำเร็จผล3ประการคือพระอนาคามีผลหมายถึงผลที่ได้รับจากการละสังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกมัดใจสัตว์ได้แก่กามราคะและปฏิฆะด้วยอนาคามีมรรคแล้วกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าด้วยพระคาถา 12,000 คำซึ่งก็นับว่าเป็นการกล่าวสรรเสริญเชิดชูพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการใหญ่ทีเดียวชีวประวัติของโทนพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปเนื่องในการระงับความทะเลาะวิวาทของบรรดากษัตริย์และเจ้านครทั้งหลายและกระทำหน้าที่เป็นคนกลางแบ่งพระบรมสารีริกธาตุดังมีเรื่องบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์ทีฆนิกายมหาวรรคแห่งม
ปรินิพพานสูตรความว่าครั้นการถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูพระราชาแห่งแคว้นมคธได้ทรงสดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานในเมืองกุสินาราพระองค์จึงทรงส่งราชทูตไปหาพวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกษัตริย์แม้เราก็เป็นกษัตริย์เราควรจะได้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างจะได้ทำราชถูกและการฉลองพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกกษัตริย์พิชวีเมืองเวสาลีพวกกษัตริย์สากยะเมืองกบิลพัทยังได้ทรงอ้างถึงความเป็นพระญาติกับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคือนอกจากจะอ้างว่าเป็นกษัตริย์ต้องการอยากจะได้ส่วนแบ่งแล้วเนี่ยยังอ้างถึงความเป็นพระญาติกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้เกิดความหนักแน่นในการที่จะได้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจากกษัตริย์มัลละเมืองกุสินาราด้วยพวกกษัตริย์ทูลีเมืองอลกัปปะพวกกษัตริย์โกริยะเมืองรามคามพราหมณ์ผู้ครองเมืองเวสทีปกะและพวกกษัตริย์มัลละเมืองปาวาได้ทรงสดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานในเมืองกุสินาราจึงทรงส่งราชทูตไปหาพวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกษัตริย์แม้เราก็เป็นกษัตริย์เราควรจะได้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างจะได้กระทำพระสถูปและการฉลองพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบรรดากษัตริย์และพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วพวกเจ้าเมืองกุสินาราได้ตรัสกับคณะราชทูตเหล่านั้นเป็นการปฏิเสธว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรินิพพานในบ้านเมืองของพวกเราพวกเราจะไม่ให้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ก็เป็นคำปฏิเสธเด็ดขาดที่พวกกษัตริย์มัลละเมืองกุสินาราไม่ต้องการจะให้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าแก่บรรดากษัตริย์และพราหมณ์เจ้าเมืองทั้งหลายที่มาขอส่วนแบ่งเลยซึ่งใครๆก็คงจะคิดทำนองเดียวกับกษัตริย์มัลละเมืองกุสินาราเพราะว่าพระบรมศาสดาเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดของชาวพุทธเมื่อพระองค์เสด็จมาเสด็จดับขันธปรินิพพานในเมืองกุสินารานี่ถ้าคิดอย่างเผินๆแล้วก็ดูเหมือนหนึ่งว่าพระบรมศาสดาต้องการจะยกพระบรมอธิธาตุทั้งหมดนี้ให้แก่กษัตริย์เมืองกุสินารานี่จึงได้ตรัสปฏิเสธไม่ยอมที่จะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่บรรดากษัตริย์และเจ้าเมืองทั้งหลายที่มาขอนั้นท่านพวกเจ้ามาละเมืองกุสินาราตรัสดังนี้แล้วโทนพราหมณ์ได้พูดกับคณะราชทูตเหล่านั้นว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายขอพวกท่านจงฟังธรรมอันเอกของข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงเป็นผู้กล่าวสรรเสริญขันติคือความอดทนการจะสัมประหารกันคือการสู้รบกันเพราะส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นอุดมบุคคลหรือบุคคลสูงสุดเช่นนี้ไม่ดีเลยขอพวกเราทั้งปวงจงยินยอมพร้อมใจกันยินดีแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเถิดขอให้พระสถูปจงแพร่หลายไปในทิศทั้งหลายชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักขุมีอยู่มากนี่ก็เป็นถ้อยคำที่โทนพราหมณ์ได้นำเอามากล่าวเพื่อขัดตาทัพไม่ต้องการที่จะให้บรรดากษัตริย์และพราหมณ์เจ้าเมืองทั้งหลายต้องเกิดการสับประยุทธ์กันขึ้นเพราะการที่จะมาสู้รบกันในสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานเนี่ยนับว่าเป็นการที่ไม่ดีเลยหรือถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าหาความดีไม่ได้จากบุคคลที่นับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมสั่งสอนเอาไว้เป็นจำนวนมากมายเพื่อเตือนใจพุทธบริษัทนี้
ให้เป็นคนดีให้ชาวพุทธได้มีความสำนึกความรู้สึกในทางที่ดีที่ชอบให้เป็นคนมีเหตุมีผลว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเรื่องนี้ถือว่าเป็นหลักสำคัญในการเรียนรู้คำสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งคือเรื่องหลักเหตุและผลเพราะบุคคลเราถ้าเรียนอะไรไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วเนี่ยจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องการเรียนก็ดูเหมือนหนึ่งว่าจะสูญเปล่าไปการใช้หลักเหตุผลเป็นการตัดสินเป็นการพิสูจน์นั้นถือว่าเป็นการใช้สติปัญญาพิจารณาถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลดูเหมือนหนึ่งว่าเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีความนึกคิดอะไรที่จะเปลี่ยนรู้ในเรื่องวิชาการเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนธรรมะคำสั่งสอนเอาไว้นี้ก็เพื่อต้องการที่จะให้ชาวพุทธที่เป็นพุทธบุตรนั้นมีความรู้ความเข้าใจในความเป็นไปของการดำเนินชีวิตการประพฤติปฏิบัติการจะเลือกสรรธรรมะเอามาประพฤติและเมื่อเรียนรู้แล้วนี่ก็จะต้องลงมือปฏิบัติด้วยไม่ใช่แต่เพียงอวดอ้างการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่ปฏิบัติได้วันสองวันแล้วก็มาอวดอ้างถึงคุณวิเศษหลักความจริงในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้สอนตัวเองให้มากแล้วมาให้อวดอุตริมนุสธรรมด้วยให้ทำดีแต่ไม่ให้อวดดีฉะนั้นการที่โทนพรามได้มากล่าวถึงธรรมะคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวสรรเสริญเรื่องขันติคือความอดทนเอาไว้นั้นเพื่อต้องการที่จะไม่ให้บรรดากษัตริย์และเจ้าเมืองทั้งหลายขาดขันติธรรมแล้วเกิดการสู้รบกันขึ้นในเมืองที่พระบรมศาสดาเสด็จมาปรินิพพานและการที่โทนพราหมณ์จะได้กล่าวกับคณะราชทูตดังนี้มีข้อความในอรรถกถาคัมภีร์สุมังคลวิลาสินีซึ่งเป็นอรรถกถาที่ขยายความพระบาลีคัมภีร์ทีฆนิกายมหาวรรคได้พรรณนาถึงบรรดากษัตริย์และพราหมณ์เจ้าเมืองทั้งหลายที่จะส่งคณะราชทูตมานี่ไม่ใช่ส่งมาเฉพาะทูตเท่านั้นเพราะว่ากษัตริย์ทั้งหลายเหล่านั้นยังมีการตระเตรียมยกกองทัพไปด้วยคือไม่ได้ไปเฉพาะราชทูตอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงส่งราชทูตและพระราชสารไปยังเมืองกุสินาราแล้วจึงรับสั่งให้ตระเตรียมจตุรงคเสนาคือกองทัพมีกำลัง4เหล่าได้แก่เหล่าช้างเหล่าม้าเหล่ารถและเหล่าราบนี่เป็นกองทัพที่พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงตระเตรียมไปด้วยและนอกจากนั้นพระองค์ยังได้เสด็จตามไปในภายหลังด้วยทรงพระราชดำริว่าถ้าหากพวกกษัตริย์ในเมืองกุสินารายอมแบ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุให้โดยดีก็เป็นการดีแต่ถ้าหากพวกเขาไม่ยอมแบ่งให้เราก็จะบุกเอาด้วยกำลังของพลโยธินคือของนักรบหรือทหารนำเอามาให้จงได้นี่คือความดำริในพระทัยของพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ส่งราชทูตไปขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วนอกจากที่พระองค์จะทรงได้โดยดีก็แล้วกันไปจะไม่เกิดเหตุร้ายขึ้นแต่ถ้าหากว่าเจ้ามัลละกษัตริย์เมืองกุสินาราไม่ยอมทรงแบ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุให้นี่ก็จะต้องเกิดสู้รบกันขึ้นนี่เป็นการเตรียมการของกษัตริย์เมืองต่างๆตามที่ได้เล่ามานี่ก็เป็นพระเจ้าอาชาติศัตรูแห่งแคว้นมคธรัฐท่านผู้ฟังยังมีกษัตริย์เมืองอื่นๆที่ได้ตระเตรียมการเช่นเดียวกับพระเจ้าอาชาติศัตรูอีกแต่เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วก็จะนำมาเล่าในวันนี้ไม่ได้ต้องให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปก็แล้วกันวันนี้ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังบริเวลาเพียงนี้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของโทนพราหมณ์อุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่เล่าไปแล้วในวันก่อน
เรื่องในตอน

แล้วที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาได้นำข้อความในอรรถกถาคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีที่ขยายความพระบาลีคัมภีร์ทีฆนิกายมหาวรรคอันว่าด้วยเรื่องบรรดากษัตริย์ทั้งหลายและพราหมณ์เจ้าเมืองได้ส่งราชทูตไปขอพระบรมอัฐิธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งการส่งราชทูตและบรรณาการไปของบรรดากษัตริย์และพราหมณ์เจ้าเมืองเหล่านั้นไม่ใช่ไปเฉพาะราชทูตเท่านั้นยังมีการเตรียมกองทัพไปด้วยเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ทรงส่งราชทูตและพระราชสารไปยังเมืองกุสินาราแล้วจึงรับสั่งให้เตรียมจตุรงคเสนาคือกองทัพที่มีกำลังสี่เหล่าได้แก่เหล่าช้างเหล่าม้าเหล่ารถเหล่าราบและพระองค์เสด็จตามไปภายหลังด้วยทรงพระดำริว่าถ้าหากพวกกษัตริย์ในเมืองกุสินารายอมแบ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุให้โดยดีก็เป็นการดีไปแต่ถ้าหากพวกเขาไม่แบ่งให้เราก็จะบุกเอาด้วยกำลังของพลโยธินคือทหารนำเอามาให้จงได้แม้กษัตริย์ทั้งหลายในเมืองต่างๆมีกษัตริย์ริชวีเมืองเวสาลีเป็นต้นครั้นทรงส่งราชทูตไปแล้วก็ทรงยกจตุรงคเสนาติดตามไปในเบื้องหลังดังที่พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงกระทำแล้วคือไม่ว่ากษัตริย์และเจ้าเมืองทั้งหลายต่างก็ส่งคณะราชทูตไปแล้วก็มีกองทัพติดตามไปด้วยมีคำถามว่าบรรดากษัตริย์เหล่านั้นกษัตริย์มลละเมืองปาวาซึ่งมีอาณาเขตอยู่ในระยะใกล้กว่ากษัตริย์ทั้งหลายทั้งหมดโดยเมืองปาวาอยู่ห่างจากเมืองกุสินาราเพียง3ขาวุธหรือประมาณ300เส้นแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าเมืองปาวาแล้วก็ยังเสด็จไปเมืองกุสินาราเมื่อเป็นฉะนั้นเพราะเหตุไรพวกกษัตริย์มลละเมืองปาวาจึงไม่เสด็จไปเมืองกุสินาราก่อนกษัตริย์พระองค์อื่นตอบว่าเพราะเหตุว่าพวกกษัตริย์มัลละแห่งเมืองปาวามีบริวารมากเมื่อทรงกระทำกิจการกับบริวารที่มากย่อมอึดอาดชักช้าจึงเสด็จมาถึงทีหลังครั้นพวกกษัตริย์และพราหมณ์เจ้าเมืองเหล่านั้นทั้งหมดต่างยกกองทัพไปถึงเมืองกุสินาราพร้อมกันแล้วโดยรวมเป็นกองทัพได้7กองทัพจาก7เมืองด้วยกันมีเจ้าเมืองเป็นจอมทัพเมื่อกองทัพต่างๆมาพร้อมกันแล้วก็เข้าล้อมเมืองกุสินาราไว้อย่างแน่นหนาน่าสะพึงกลัวยิ่งนักและจอมทัพเหล่านั้นได้ทรงส่งพระราชสารยื่นคำขาดเข้าไปในเมืองกุสินาราว่ามลกษัตริย์ทั้งหลายจะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่พวกเราหรือจะสู้รบกับพวกเราให้ตอบออกมานี่ก็เป็นคำขาดที่บรรดากษัตริย์ทั้ง7กองทัพในฐานะเป็นจอมทัพได้ยื่นคำขาดเพื่อจะได้ทรงรับรู้ว่ากษัตริย์เมืองกุสินาราเนี่ยจะทรงยอมแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้ด้วยดีหรือว่าจะไม่ยอมแบ่งพระบรมสารีริกธาตุโดยจะใช้การสู้รบกันมลกษัตริย์ทั้งหลายในเมืองกุสินาราได้ตอบออกไปว่าพวกเราไม่ได้อาราธนาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาปรินิพานที่เมืองของพวกเราแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาปรินิพานเองรัตนะคือแก้วอันใดเกิดขึ้นในบ้านเมืองของท่านทั้งหลายแล้วท่านทั้งหลายก็จะไม่ให้รัตนะคือแก้วอันนั้นแก่เราชื่อว่ารัตนะที่เสมอด้วยพระพุทธเจ้าไม่มีในมนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลกพวกเราได้รัตนะอันประเสริฐสูงสุดเช่นนี้แล้วจะไม่ยอมแบ่งให้แก่ใครมิใช่จะดื่มน้ำนมมารดาแต่พวกท่านพวกเราก็ได้ดื่มน้ำนมมารดาเหมือนกันมิใช่จะเป็นลูกผู้ชายแต่พวกท่านเท่านั้นพวกเราก็ได้เป็นลูกผู้ชายเหมือนกันท่านทั้งหลายจะสู้รบก็ยินดีเป็นไรก็เป็นกันต่างฝ่ายต่างธรรมหังการคือความทะนงตัวทรงราชศาสตร์โต้ตอบกันใช้มานะคือความถือตัวขู่คำรามต่อกันและกัน

ี่ก็เป็นคำขาดจากกษัตริย์มัลละเมืองกุสินาราที่ไม่ยอมทรงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่บรรดากษัตริย์เจ็ดเมืองที่ทรงราชทูตมาขอนั้นคือพร้อมที่จะทำการสู้รบกันนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวจะเกิดอันตรายมีการฆ่าฟันกันตายด้วยเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมาปรินิพพานในเมืองกุสินาราถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านก็ว่าด้วยเหตุแห่งกระดูกเท่านั้นจะต้องทำให้กษัตริย์ทั้งหลายต้องมารบราฆ่าฟันกันมีคำอุจฉาว่าถ้าหากเกิดสู้รบกันขึ้นข้างไหนจะมีชัย

ฉาว่าถ้าหากเกิดสู้รบกันขึ้นข้างไหนจะมีชัยมีคำวิสัชนาว่าถ้าหากเกิดสู้รบกันข้างกษัตริย์มัลละเมืองกุสินาราจะได้ชัยชนะเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเทพยดาทั้งหลายที่มาบูชาพระบรมสารีริกธาตุจะต้องเป็นฝ่ายกษัตริย์มัลละเมืองกุสินาราเหล่านั้นในสมัยนั้นโทนาพรามผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ของบรรดากษัตริย์ในชมพูทวีปโดยมีคำกล่าวว่าในภาคพื้นชมพูทวีปบุคคลที่เกิดขึ้นในเรือนของผู้มีตระกูลโดยมากผู้ที่ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของโทนาพรามไม่มีเลยคือคนที่มีฐานะพอที่จะมีเงินมีทองไปเรียนวิชาการได้ก็จะต้องเป็นผู้ไปเรียนอยู่ในสำนักของโทนาพรามเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นบุคคลในชมพูทวีปก็หมายถึงประเทศอินเดียครั้งโบราณนั้นเรียกกันว่าชมพูทวีปส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิษย์ของท่านโทนาพรามเพราะฉะนั้นพอโทนาพรามได้ฟังเรื่องการทะเลาะวิวาทของกษัตริย์และพราหมณ์เหล่านั้นแล้วจึงคิดใคร่ครวญว่าพวกเจ้าเมืองเหล่านี้มาก่อการทะเลาะวิวาทกันในสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานดูเป็นการไม่สมควรการทะเลาะวิวาทกันนี้ควรจะพอกันทีจำเป็นที่เราจะต้องระงับการทะเลาะวิวาทกันของเจ้าเมืองเหล่านั้นสิเมื่อเขาคิดใคร่ครวญดังนี้แล้วจึงได้ขึ้นไปยืนอยู่บนเชิงเทินเชิงเทินก็คือที่ดินที่พูนสูงขึ้นเป็นเชิงของป้อมปราการและได้กล่าวคาถาที่ชื่อว่าโทนะคัจฉิตะหรือโทนะคันชิตแปลว่าการบรรลือของโทนพราหมณ์ซึ่งเป็นการร้องประกาศห้ามไม่ให้เจ้าเมืองเหล่านั้นทำการสู้รบกันพวกเจ้าเมืองเหล่านั้นทั้งหมดได้ฟังเสียงของโทนพราหมณ์ที่ร้องห้ามดังๆขึ้นฉะนั้นก็จำได้จึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญเสียงนั้นฟังแล้วเหมือนเสียงของท่านอาจารย์นี่แล้วทุกคนก็หยุดเงียบเสียงลงทันทีคือเสียงที่ทะเลาะวิวาทโต้เถียงกันอยู่นั้นก็เงียบลงครั้งนั้นโทนพราหมณ์รู้ว่าเจ้าเมืองเหล่านั้นได้ยินเสียงของตนต่างก็เงียบเสียงและนิ่งเฉยแล้วเขาจึงได้กล่าวถ้อยคำที่กล่าวแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือคาถาคำประพันธ์ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นซึ่งเป็นเหตุผลทำให้ทุกๆคนเข้าใจกันได้ว่าไม่ใช่พวกท่านพวกเดียวเท่านั้นที่มีความเลื่อมใสแม้ชนเป็นจำนวนมากก็มีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าได้บรรดาชนเหล่านั้นทุกคนควรได้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทั้งนั้นคือผู้ไม่ควรจะได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไม่มีแม้แต่สักคนเดียวเลยเขากล่าวรับอาสาแบ่งพระบรมสารีริกธาตุถวายแก่เจ้าเมืองทุกเมืองบรรดาเจ้าเมืองเหล่านั้นพร้อมกันยินยอมยกให้โทนพราหมณ์เป็นคนกลางเพื่อทำการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุโทนพราหมณ์จึงสั่งให้เปิดรางทองที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุออกฝ่ายเจ้าเมืองทั้งหลายก็ได้มายืนอยู่ใกล้รางทองนั้นพวกเจ้าเมืองเหล่านั้นพอได้ทอดพระเนตรเห็นพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายมีสีเหมือนทองคำต่างพากันรำพันว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประสัพพันยูคือผู้รู้สิ่งทั้งปวงแต่การก่อนข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็นพระสรีระของพระองค์มีวรรณะดังทองคำประดับด้วยมหาบุรุษลักษณะ32ประการขจิตคือประดับด้วยพระพุทธรัศมีมีวรรณะ6ประการคือมีสีเขียวเหมือนดอกอัญชันสีเหลืองเหมือนหรดานทองสีแดงเหมือนตะวันอ่อนสีขาวเหมือนแผ่นเงินสีหงสบัดเหมือนดอกเส้งหรือดอกหมอนไก่สีเลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึกงามรุ่งเรืองด้วยพระอนุพยัญชนะ80ประการแต่บัดนี้เหลือเพียงพระบรมสารีริกธาตุที่มีสีเหมือนทองคำข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าการนี้ไม่สมควรแก่พระองค์เลยการแบ่งพระบรมสารี

ก็ท่าที่โทนพราหมณ์ผู้ได้รับความไว้วางใจจากพวกกษัตริย์และพวกพราหมณ์เหล่านั้นมีเรื่องกล่าวไว้ในพระบาลีคัมภีร์ที่คณิกายมหาวะความว่าคณะราชทูตเหล่านั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นท่านนั่นแหละจงช่วยแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันให้เรียบร้อยเถิดเป็นนั้นว่าโทนพราหมณ์ได้รับความไว้วางใจจากบรรดาคณะราชทูตของกษัตริย์และพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นเจ้าเมืองได้ยอมรับว่าโทนพราหมณ์นี้เป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะกระทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้เกิดความเป็นธรรมแก่บรรดากษัตริย์และเจ้าเมืองทั้งหลายโทนพราหมณ์รับคำของคณะราชทูตเหล่านั้นแล้วจัดการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันเรียบร้อยแล้วเขาจึงกล่าวกับคณะราชทูตเหล่านั้นว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายขอพวกท่านจงให้ทนานทองนี้แก่ข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะกระทำพระสถูปและการฉลองทนานทองนี้บ้างคณะราชทูตเหล่านั้นได้ยอมยกธนานทองให้แก่โทนพราหมณ์ตามที่โทนพราหมณ์ออกปากขอเพราะว่าโทนพราหมณ์คงจะลืมถึงตัวเองหรือว่าจะคิดถึงตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนักไม่ได้เป็นเจ้าเมืองการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยโทนพราหมณ์ก็แบ่งออกไปเป็น8ส่วนให้แก่กษัตริย์ทั้ง8เมืองส่วนตัวเองเป็นคนแบ่งเนี่ยไม่ได้เหลือส่วนพระบรมสารีริกธาตุไปเลยก็จึงนึกอยากจะได้ธนานทองเอาไว้เป็นที่สักการะบูชาในฐานะที่ธนานทองนั้นเป็นของที่ใช้ตวงพระบรมสารีริกธาตุโทนพราหมณ์จึงได้ออกปากขอการส่งราชทูตและกองทัพไปขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้ายังมีกษัตริย์อีกเมืองหนึ่งซึ่งไปถึงเมืองกุสินาราช้าที่สุดคือกษัตริย์โมริยะเมืองปิดพลิวันเมื่อพระองค์ได้ทรงสดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานในเมืองกุสินาราจึงทรงส่งราชทูตไปหาเจ้ามัลละเมืองกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แม้เราก็เป็นกษัตริย์เราควรจะได้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างจะได้กระทำพระสถูปและการฉลองพระบรมสารีริกธาตุนั้นเจ้าเมืองมละแห่งเมืองกุสินาราตรัสว่าส่วนพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีเพราะเราได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปหมดแล้วขอพวกท่านจงนำพระอังคารคือฐานไปจากที่นี้เถิดคือเจ้ามาละเมืองกุสินารานี่ไม่สามารถที่จะทรงหาพระบรมสารีริกธาตุส่วนไหนมาแบ่งให้แก่ราชทูตแห่งเมืองปิดพลิวันได้จึงได้แนะนำให้นำเอาพระอังคารคือฐานในสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ไปพวกราชทูตแห่งเมืองปิดพลิวันก็ได้นำพระอังคารคือฐานไปจากสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้นเพราะมาช้าไปไม่มีโอกาสจะได้ส่วนแบ่งในพระบรมสารีริกธาตุไหนๆมาแล้วด้วยความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอังคารก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ร่วมอยู่ในสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระสถูปสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้ามี8แห่งพระสถูปแห่งที่9บรรจุตุมพะคือธนานทองที่ใช้ตวงพระบรมสารีริกธาตุโดยโทนพราหมณ์เป็นผู้จัดการสร้างขึ้นและพระสถูปแห่งที่10ซึ่งบรรจุพระอังคารโดยกษัตริย์โมริยะรับสั่งให้สร้างขึ้นในเมืองปิดพลีวันก็แสดงว่าในครั้งนั้นมีสถานที่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุรวมอยู่8แห่งบรรจุ
พนานทองที่ใช้ตวงพระบรมสารีริกธาตุหนึ่งแห่งและบรรจุพระอังคารคือฐานในสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพของพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกหนึ่งแห่งในเมืองปิดพลิวันพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แยกย้ายไปปริสถานอยู่ในสถานที่ต่างๆดังนี้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามีอยู่8ส่วนปริสถานอยู่ในชมพูทวีป7ทนานพญานาคนำไปปริสถานไว้ในรามคาม1ทนานพระเขี้ยวแก้ว4องค์องค์หนึ่งอยู่ในดาวดึงสวรรค์องค์หนึ่งอยู่ในแคว้นคันธาปุระองค์หนึ่งอยู่ในแคว้นกาลิงคะและอีกองค์หนึ่งอยู่ในเมืองนาคเป็นอันว่าพื้นมหาปฐพีนี้ได้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่หลายแห่งด้วยกันขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจนอบน้อมพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของหาได้ยากโดยนับด้วยเวลา100กัปส่วนพระทนคือฟัน40องค์พระเกศาและพระโลมาทั้งหมดถวยเทพเจ้าแต่อัญเชิญไปองค์ละองค์และไปปริสถานไว้ในจักรวาลหนึ่งจักรวาลหนึ่งพระบรมสารีริกธาตุหรือบางแห่งเรียกว่าพระสรีระธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่โทนพราหมณ์เป็นผู้จัดการแบ่งได้มีข้อความปรากฏอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์สุมังคละวิลาชินีที่ขยายความพระบาลีที่กล่าวแล้วให้พิสดารออกไปความว่าขณะที่โทนพราหมณ์กำลังใช้ธนานทองตวงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเขาได้เห็นว่าเจ้าเมืองเหล่านั้นเผลอไม่ได้สนใจจึงฉวยพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาซ่อนเก็บไว้ในระหว่างผ้าโพกหรือมวยผมตัวคิดจะนำเอาไปเป็นส่วนของตนแต่ต่อมาเขาจึงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันคือหลังจากซ่อนพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาแล้วนี่ก็แบ่งพระบรมศีลาสารีริกธาตุเรื่อยไปทำไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดรวมได้16ทนานโดยทนานตามปกติเจ้าเมืองเหล่านั้นทรงรับไปพระองค์ละ2ทนานพอดีแต่ในเวลาที่โทนพราหมณ์กำลังสารวนอยู่กับการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนั่นแหละท้าวสักกะเทวราชทรงสำรวจดูว่าใครเนาะได้ฉกฉวยเอาพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งการตรัสเรื่องสัจจะ4เพื่อทรงประสงค์จะตัดความสงสัยของชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกไปพระองค์ทรงเห็นว่าโทนพราหมณ์ฉกฉวยเอาไปจึงทรงดำริว่าแม้โทนพราหมณ์ก็ไม่สามารถจะทำสักการะที่สมควรแก่พระเขี้ยวแก้วนั้นได้จำเราจะถือเอาพระเขี้ยวแก้วนั้นไปและพระองค์จึงอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากผ้าโพกหรือมวยผมของโทนพราหมณ์ทรงวางลงในพระอบทองคำและทรงนำไปยังเทวโลกและประดิษฐานไว้ในพระจุลามณีเจดีย์สถานในสวรรค์ชั้นดาวดึงฝ่ายโทนพราหมณ์ครั้นแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้วหาพระเขี้ยวแก้วที่ซ่อนไว้ในระหว่างผ้าโพกหรือในมวยผมไม่เห็นแต่เพราะว่าตนฉกฉวยเอาด้วยกริยาแห่งขโมยจึงไม่อาจที่จะเอะอะโวยวายหรือจะถามหาจากใครได้ว่าใครฉกฉวยเอาพระเขี้ยวแก้วของเราไปเขาพิจารณาเห็นแต่การยกโทษความผิดลงในตนเองว่าเราเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุเองทำไมไม่รู้ว่าพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นส่วนของตนมีหรือไม่มีจึงไม่อาจกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงให้ส่วนพระบรมสารีริกธาตุแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดลำดับต่อจากนั้นโทนพราหมณ์ค้นหาพระเขี้ยวแก้วแล้วไม่พบจึงคิดว่าธนานทองคำนี้มีฐานะดังพระบรมสารีริกธาตุเราจะนำธนานทองคำที่ใช้ตวงพระบรมสารีริกธาตุของพระตถาคตไปสร้างพระสถูปแล้วเขาได้ทูลกับเจ้าเมืองทั้งหลายว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดประทานธนานทองคำลูกนี้แก่ข้าพระองค์เถิดพวกเจ้าเมืองเหล่านั้นจึงพร้อมกันยกธนานทองคำให้แก่โทนพราหมณ์ไป
ทนพราหมณ์เมื่อได้รับมอบธนานทองคำที่ใช้ตวงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วจึงได้นำไปบรรจุในพระสถูปที่ก่อสร้างขึ้นซึ่งเรียกว่าตุมพระสถูปแปลว่าพระสถูปบรรจุธนานทองจัดเป็นตัวอย่างได้ว่าโทนพราหมณ์ผู้เป็นอุบาสกที่ได้เป็นพระอนาคามีเป็นผู้มีความสามารถระงับเหตุที่จะทำให้เกิดสงคราม8หรือ9ทัพได้โดยไม่ใช่วิธีการที่ง่ายเลยเพราะกองทัพต่างๆได้เผชิญหน้าเข้าหากันและมีการกล่าวท้าทายกันแล้วพร้อมที่จะปะทุขึ้นเมื่อไรก็ได้แต่ท่านพูดให้เจ้าเมืองผู้เป็นจอมทัพเหล่านั้นหยุดได้ทางนี้ทางนั้นเหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งเรื่องมาจากบารมีที่ท่านเป็นอาจารย์สั่งสอนศิษย์มามากมายจึงเป็นที่ยอมรับของเจ้าเมืองเหล่านั้นเป็นอันว่าชีวประวัติของโทนพราหมณ์อุบาสกที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังจบเพียงเท่านี้ส่วนสาระสำคัญในเรื่องนี้ใครจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาหรือทำความรู้จักกับพระบรมสารีริกธาตุที่แตกกระจัดกระจายออกนั้นมี3ขนาดด้วยกัน1ขนาดเล็กเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด2ขนาดกลางเท่าเมล็ดข้าวสารหักกลาง3ขนาดใหญ่เท่าเมล็ดถั่วเขียวแตกส่วนที่ไม่แตกยังคงรูปเดิมได้แก่พระทนคือฟันทั้งหมดพระรากขวัญคือไหปร้าทั้งสองและพระอุณหิตคือกระดูกกรอบหน้าผากนี่ก็เป็นสัดส่วนของพระบรมสารีริกธาตุที่เราพึงควรรู้จักกันส่วนสารคติที่เราจะได้จากโทนพราหมณ์ในฐานะที่ท่านเป็นครูสอนลูกศิษย์มาเป็นจำนวนมากมายกายกองที่ประมาณกันไม่ได้คุณธรรมที่สมควรที่สุดในฐานะเป็นครูก็คือพรหมวิหารธรรมหมายถึงธรรมของท่านผู้เป็นผู้ใหญ่4อย่างมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาครูควรมีใจรักและคิดจะช่วยเหลือลูกศิษย์ทุกคนด้วยความจริงใจความเสมอภาคและความยุติธรรมเนื่องจากลูกศิษย์ทุกคนย่อมต้องการได้รับความรักและความปรารถนาดีจากครูเช่นเดียวกับครูทุกท่านที่ต้องการได้รับความเห็นใจและความเป็นธรรมจากผู้ใหญ่ที่เหนือตนขึ้นไปฉะนั้นผู้เป็นครูควรจะทำตนนี้ให้ได้รับเกียรติของความเป็นครูว่าท่านเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญฉะนั้นความเป็นครูจะต้องเป็นด้วยจิตใจมีวิญญาณแห่งความเป็นครูอยู่ตลอด24ชั่วโมงเป็นครูทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนไม่ใช่อยู่ในโรงเรียนเป็นครูพอออกนอกโรงเรียนเป็นโจรเป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงการพนันนักเลงสุราเมาเหล้าจนหัวราน้ำหรือนอนคลุกดินสิ้นสติครูต้องระวังความชั่วของตัวจะไปติดลูกศิษย์เขาเมื่อพิจารณาดูความเป็นครูกับลูกศิษย์ก็คล้ายกับพ่อแม่กับลูกถ้าครูมีความรักและความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ด้วยพรหมวิหารธรรมครูก็จะได้รับการกล่าวยกย่องสรรเสริญว่าครูเป็นผู้มีคุณอันสูงยิ่งจึงจัดเป็นปูชนียบุคคลคือบุคคลผู้ควรบูชาและผลแห่งความดีที่ครูได้กระทำไปแล้วจะสะท้อนย้อนกลับมาหาครูทำให้รับความเคารพนับถือเทิดทูนบูชาจากลูกศิษย์โดยไม่เสื่อมคลายไปจากใจของลูกศิษย์ประดุจรอยจารึกที่สลักลงไว้ในแผ่นศิลาฉะนั้นท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะ

0: พื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันธรรมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน

0: วัดสังฆทาน024961240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: ขอโอกาสคณะสงฆ์และท่านผู้เป็นประธานทุกรูปขอเจริญพรพุทธบริษัทญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้อาตมาได้รับเกียรติหรือได้รับนิมนต์จากผู้พำใจเลยจำชื่อได้ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ท่านจะจัดหาครูบาอาจารย์มาชี้แจงแนะนำญาติโยมพุทธบริษัทในทางคุณงามความดีที่หลวงพ่อสนองซึ่งได้พาประพฤติปฏิบัติอาตมาก็เคยมาร่วมสมัยก่อนหลาย20กว่าปีแล้วมั้งสมัยสร้างโบสถ์ได้เคยมาร่วมกับท่านก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะพระสุปฏิปันโนอยู่ไหนก็เย็นฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ถือโอกาสชี้แจงแสดงไปตามปฏิกำลังปัญญาฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ต้องฟังนะโยมอาตมาก็มาเก่งหรือความรู้ก็ตามภาษาพระป่าบ้านนอกเนาะบอกง่ายๆก็คือฟังภาษากลางเนี่ยฟังภาษาอีสานเนี่ยเข้าใจไหมล่ะโยมฟังภาษาอีสานได้ไหมว่าว่าภาษาอีสานเมาเล่าเนาะฟังออกอยู่เนาะเนี่ยมันกินทั้งกระเหนียวกินทั้งกระเจ้ามันเลยปนกันความเมากันเลยไปทำนองไหนอ่ะเนี่ยเป็นไงวางกันเนี่ยโบราณคนมาไว้คราวนี้ก็กระเจ้าปนกันมันขอบเบียร์เนาะกินแล้วมันก็อิ่มกระแจบขึ้นกันนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นขอให้พุทธบริษัทจงตั้งใจฟังที่อาตมาจะชี้แจงไปตามจติกำลังกัญญา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจุตจุสังลัพเตปัญญันติติอนั่งตามสบายเอามือลงวันนี้อาตมาจะมาพูดถึงเรื่องความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์หรือพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนทุกท่านที่เกิดขึ้นมาแล้วจะต้องทำหน้าที่คือมีอยู่สองอย่างหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือคุณงามความดีอีกหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ไม่ดี พูดง่ายๆคือทำบุญและทำบาปฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมนาถครูบาพุทธเจ้าพุทธองค์ทรงสอนให้เรามีศีลมีธรรมประจำจิตประจำใจเพื่อว่ามนุษย์ที่เกิดมาเป็นผู้มีจิตผุดผ่องบริสุทธิ์แต่เมื่อเกิดมาแล้วความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นอกุศลมูลจะพอกพูนขึ้นแต่จิตใจของเราเพราะอวิชชาคือความหลงถ้าหลงมาแล้วทำได้ทุกอย่างถ้าเราหาช่องทางออกไม่ได้ความหลงจะทำให้เราตาบอดให้จิตเราบอดทั้งที่เราลืมตาอยู่นี่ทำแต่สิ่งที่ชั่วความดีอยากได้อยากก็เพราะตัณหาอยากก็เพราะความหลงที่ทำให้เราอยากไม่ได้ไต่ตองพินิจพิจารณาฉะนั้นพุทธองค์จึงทรงบำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นสารพัดอย่างว่าจะมาตัดเป็นพระพุทธเจ้ามาตัดรู้ธรรมรู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นบุญสิ่งนี้เป็นบาปนำมาปลดเวนยสัตว์ในโลกทั้งสามมนุษย์โลกก็คือพวกเราเทวโลกก็คือพวกเทพดาพรหมโลกก็คือพวกอินพรหมและสมณะพราหมณ์ทั่วไปพระองค์ก็พินิจพิจารณาไต่ตองและประพฤติปฏิบัตินับจีกับจีกันไปเกิดเป็นทุกอย่างสารพัดบางทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูเป็นม้าเป็นกาเป็นไก่สารพัดอย่างพอพระองค์ทรงตัดได้พระองค์ก็มามีข้อวัดปฏิบัติให้เราทำคือศีล5ศีล8อย่างที่พุทธบริษัทประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันหรืออยู่ขณะนี้เพื่ออะไรทำไมถึงมีศีลไม่มีศีลไม่ได้บุญล่ะเรามาทำทานเราไม่ได้ล่ะได้แต่ที่จะให้สมบูรณ์บริบูรณ์ดีก็คือต้องมีศีลเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานศีลเป็นการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยให้เราคิดดีพูดดีทำดีมีเมตตาธรรมถ้าไม่มีเมตตาธรรมศีลก็ไม่บริสุทธิ์ได้ฉะนั้นศีลจึงเปรียบเสมือนหนึ่งว่ารากแก้วของต้นไม้ใหญ่เหมือนกับพื้นปฐพีเหมือนแผ่นดินที่รองรับน้ำลมอากาศมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเป็นฐานที่มั่นถ้าศีลไม่ดีไม่มีศีลเป็นคนทุศีลแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่อยากเข้าใกล้มันกลัวคนไม่มีศีลผู้ที่มีศีลนั่งอยู่ในก็สง่าผ่าเผยและก็งามสวยใครๆก็นั่งใกล้ก็เย็นเย็นอกเย็นใจสะอาดใจฉะนั้นหลวงพ่อสนองผู้ท่านมีบารมีท่านถึงได้อบรมบ่มนิสัยไม่เลือกว่าใครเป็นใครหญิงชายไทยลาวฝรั่งแจ๊กกินท่านอบรมให้หมดไม่แบ่งชั้นวรรณะท่านเป็นผู้ที่มองเห็นมนุษย์มีคุณค่ามองเห็นเพื่อนที่เกิดมาร่วมโลกมีคุณค่าท่านก็เป็นผู้ที่จิตใจมั่นคงหนักแน่นต่อพระธรรมวินัยต่อคำสั่งสอนแม้แต่สวดอภิธรรมท่านยังแปลให้ญาติโยมรู้แต่ก่อนเราไม่รู้หรอกว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภยากตาธรรมะไม่รู้อะไรแต่ก็ฟังด้วยความนอบน้อมฟังด้วยความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธบริษัทที่มีความเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อสอนให้มนุษย์และเทวดาอินพรหมสำเร็จเป็นผู้บริ

ุดได้เราก็เชื่อแปลจะว่ายังไงก็ไม่ทราบแต่ถ้าตัวเรามากุศลธรรมอกุศลธรรมจิตนอบน้อมตั้งใจฟังสนใจฟังในคำเทศน์คำสอนของท่านหลวงพ่อที่ล่วงไปแล้วซึ่งพวกเราพุทธบริษัทสาธุชนยังเสียดายท่านแต่มันเป็นธรรมะเป็นธรรมดาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดมาแล้วจะต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บนี่เป็นสัจธรรมความจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าเติมมีก็ไม่ได้ตัดออกก็ไม่ได้ท่านสอนมาพอดีพอดีพุทธบริษัทใครทำคนนั้นก็ได้ก่อนจะทำก็ต้องรู้เรื่องต้องฟังเหมือนนักพุทธภาษิตที่อาตมายกเป็นบาคาถาขั้นต้นนั้นว่าสุจุสังละพะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาถ้าฟังไม่ดีก็ไม่ได้ปัญญาถ้าเราฟังไม่ดีหรือฟังอยู่นั่งอยู่แต่จิตใจไม่ได้อยู่กับเราเรานั่งอยู่นี้จิตใจไปอยู่ที่บ้านไปดูทรัพย์สมบัติไปดูลูกดูหลานแต่ตัวเรานั่งอยู่นี่อย่างนี้มันก็ไม่ได้คือฟังไปพอแล้วแล้วไปแล้วก็เลิกถึงเวลาไม่ได้ใส่ใจว่าท่านว่าอะไรฉะนั้นสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ไปทรงโปรดหรือเทศโปรดเวนยสัตว์บุคคลเศรษฐีกหบดีพระเจ้าแผ่นดินถึงได้สำเร็จเยอะแยะเพราะความตั้งใจฟังนักเรียนนักศึกษาก็เหมือนกันจะได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ต้องมาจากการฟังแม้แต่พระอัจฉริพระสารีบุตรก็ฟังพระอัจฉริแสดงให้ฟังแล้วก็ไปไตร่ตรองใช้ปัญญาท่านก็เกิดเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้เป็นอัครสาวกที่ยิ่งใหญ่เป็นเสเป็นพระธรรมเสนาบดีเพราะการฟังเท่านั้นฉะนั้นการฟังจึงเป็นประโยชน์ฟังให้รู้เรื่องซะก่อนบางทีก็ฟังไม่ถนัดฟังเข้าใจผิดก็ไปเกิดขัดแย้งกันขึ้นมามีเรื่องมีราวขึ้นมาก็เพราะการฟังคำสอนทุกอย่างที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้หลวงพ่อได้มาแจกจ่ายให้พวกเราชาววัดสังฆทานเจริญรุ่งเรืองและเลื่องลือมีชื่อเสียงที่น่าเคารพสั่นสะเทือนทั่วโลกอยู่ในอินเดียอาตมาก็เคยไปเห็นที่ท่านไปสร้างไว้ที่ข้างพุทธคยาเคยไปพักตอนไปฉลองพระไตรปิฎกร่วมกับประเทศกัมพูชาประเทศลาวประเทศหลายๆประเทศเขาบอกว่านี่สำนักของพ่อฉลองอาตมาก็รู้สึกภูมิใจพระผู้ปฏิบัติดีพระผู้ปฏิบัติชอบขยายขอบเขตความเลื่อมใสศรัทธาให้ต้นฐานของศาสนาคือประเทศอินเดียได้เลื่อมใสแขกบางคนก็เลื่อมใสยิ่งกว่าคนไทยเราเนี่ยฉะนั้นวันนี้ที่อาตมาได้มานั่งอยู่ณสถานที่นี้แสดงความคิดเห็นในใจให้ญาติโยมฟังก็เพราะเคยมาร่วมท่านแล้วก็เห็นอากัปปกิริยาของท่านตอนที่หลวงพ่อสังวานซึ่งครูบาอาจารย์ของท่านมาป่วยมารักษาตัวอยู่ที่นี้เคยเห็นท่านนึกบ้าคิดว่าท่านจะไม่ได้ละจากพวกเราไปง่ายๆเช่นนี้ก็เห็นท่านแข็งแรงดีนะแต่ก็ไม่ค่อยได้มาอาตมาไม่ค่อยได้เข้ามาแต่มีตัวแทนอยู่คือลูกสาวที่มาอยู่บางบัวทองมาทำมาหากินอยู่นี่มาคำมาประพฤติปฏิบัติรับความข้อวัดปฏิบัติจากวัดสังฆทานไปก็ไม่เดือดร้อน

ครอบครัวก็อยู่สบายเพราะอาศัยธรรมะจากวัดสังฆทานฉะนั้นพวกญาติโยมทุกท่านที่มานั่งมาประพฤติมาปฏิบัติสิ่งแรกๆเราอาจจะมานั่งว่าจะมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนั่งไปนั่งมาเดี๋ยวตัวหลงก็โผล่ขึ้นมาตัวโลภก็โผล่ขึ้นมาตัวโกรธก็โผล่ขึ้นมาเราไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะสติเรายังไม่เพียงพอเราฟังไปแล้วเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามปานาติปาตาเวรมณีห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่เราก็เคยชินธรรมดาครอบครัวจะต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานการทำบาปทำกรรมก็จะต้องมีแต่ว่าการทำเป็นหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานถ้าเราใช้ปัญญาเราไม่ฆ่าก็ได้สมัยนี้มีใส่ถุงไปส่งถึงบ้านโยมเคยได้ตำพริกหรือเปล่าทุกวันนี้คงจะไม่มีใครตำเนาะโขกพริกอ่ะภาษาล่าว่าตำพริกตำแจ้วย่ามือเจ้ากินเขาตีว่องผ้าเขาลูกเก่าคนเจ็บคนนั่งห่มผ้าเขาพ่อนั่งอยู่ข้างหนึ่งแม่นั่งอยู่ฟังทั้งหนึ่งเบิ่งลูกผู้นั่งกินเบิ่งลูกผู้นี้กินอิ่มใจเห็นลูกกินเขานี่คือความสามัคคีคือธรรมะเกิดขึ้นไม่ต้องได้สอนแค่นั่งร่วมวงกันในถาดข้าวอันเดียวกันกินไปเบิ่งไปว่าไปสอนลูกไปพร้อมหาทั้งเทียกับทั้งให้ทั้งกินคุณพ่อคุณของแม่เนี่ยมันหลายสิเนี่ยสมัยก่อนเฮ็ดไถเฮ็ดนาทำไร่ไถนาคิดถ้าได้ลูกมาเนี่ยคิดถึงลูกเจ็ดเดือนแหละโอ้จังไหนลูกที่เลี้ยงลูกไงเนาะเฮ็ดจังไหนลูกเต้าจังสิบ่เฮ็ดบ่อย่างเนาะพ่อกับแม่คิดล่วงหน้าไปแล้วแต่ว่าลูกๆทุกวันนี่ไม่ค่อยสนใจธรรมะแต่ก่อนพ่อกับแม่ฮ้ก้มเดียวนี่เงียบบ่เถียงกูมือน้องไปเถียงด้วยให้พ่อกับแม่พร้อมแม่นบ่มีบ่ลูกมูเจ้าเคยให้บ่แต่ก่อนโอ้ยไปไถไถหน้าผู้เมียหาบก้องเขาหาบหมอเขาเนาะภาคกลางเฮาทั้งนึงเอาลูกใส่ทั้งนึงเอาหมอเขาฝนตกเอาผ้าอันเชี่ยนผ้าอ้อมนั่นปกหัวลูกหาบก้องเขาจังแจ๊ะจังแซ่มามาส่งเขาผัวผัวไถหน้าแล้วเห็นเมียมาจอดกล้วยอีตู้ไว้ข้าไถจะรออยู่ไปหับเมียพ่อหยังพ่อลูกน้อยทั้งอุ้มทั้งหาดบุญกุ้นของพ่อแม่นี่หากหลายเมื่อเจ้าของตายก็เพราะเสียดายขอจะให้ลูกคือดีเมียนี่คนโบราณคิดไปยังสั่นหาบ้าบ่ต้องไปถึงห่างถึงเสียงหน้าภาษาเล่าเสียงหน้าเนาะห่างนั่งกินมันเดินนั่นละกล้วยกับข้าไถอยู่หันละมีปนถ้วยเดียวแก้วถ้วยเดียวพริกกล้วยเดียววางลงใส่พื้นกินข้าวกลัวจะไม่ได้ข้าวไว้ให้ลูกให้เต้ากินมาทำไรใส่หน้าเด็กน้อยไม่กระเบ้ารู้เรื่องเหนียวดงขึ้นว่าตกลงใส่ถ้วยแก้วถ้วยปนกินเหนียวลูกอีกโอ้ขากบ่พ่อกับแม่คิดน้ำลูกห้ากลูกขนาดนั้นพอโตมาแล้วสมัยนี้ยาบ้าเยอะมีทุกอย่างฉันเข้าไปกินเข้าไปเลี้ยวเห็นหน้าพ่อหน้าแม่กับบ่ฮู้จักหลงความหลงหลงเมาเอาเงินให้แน่จักหาบาทจิบบาทบ่ตั้งแต่ร้อยสองร้อยสมัยนี้บ่ได้ใช้สตางค์แดงคือสมัยหลวงตาเป็นนักหน่อยหรอกใช้เงินร้อยเงินพันตะกี้มีสตางค์แดงอัดหู้ทำไมหลวงตาเป็นเล็กน้อยโอ้ยลำบากให้อาตมาหรือหลวงตาเกิดอยู่นี้อยู่สระบุรีนี่อ
อำเภอหนองแก่จังหวัดสระบุรีเป็นเด็กน้อยทุกข์ยากปากหมองจังมาบวชมาเรียนมาเขียนมาอ่านว่าเห็นคำสอนคนว่าชาติปีตุขาชราปีตุขามรณะปีตุขังเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์มันไม่ได้หนีตัวพระพุทธเจ้าว่าจังว่าธรรมะว่ามันไม่ได้ตัดก็หมอกคำสอนของคนของศาสดาอื่นอาจจะได้ตัดอาจจะบ่เต็มแต่ของพระพุทธเจ้าตัดบ่ได้พอดีเบิดอันนี้การผู้ใดปฏิบัติบ่ได้ทำอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติก็เป็นอย่างบันสอนไว้อันนี้ผู้ใดปฏิบัติได้ก็ได้เป็นพระอริยเจ้าก็เป็นคือพวกเพิ่นว่าอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเฮ็ดเวลาใดได้ย้ำนั่นบุญบ่เลือกการเลือกเวลาได้มีคันสิไปค่อยเฒ่าซะก่อนจังสิเข้าวัดถ้าเกิดตายก่อนสิได้หยังไปคำพังเพ้ยคำก่อนคำฉลกโบราณพุทธนาไว้เจ้ามาเกิดเจ้ามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกที่ไหนเมื่อเจ้าไปเจ้าก็จะต้องไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาเพิ่นว่าไว้จังซี่มันแม่นแน่มากบ่มีผู้หาบเงินมานำบ่มีผู้หาบให้หาบหน้ามานำจักคนมามือเปล่าออกมาก็กำมือห่องแว่แว่เนี่ยชีวิตของมนุษย์เราไม่ได้ไปนี้พิจารณาถ้าเราไม่ได้มีข้อวัดปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายไม่มีพุทธศาสนาให้เราประพฤติปฏิบัติเราก็จะหลงไปตามโลกเขาขนาดมีข้อวัดปฏิบัติมีศีล5ศีล8มีความเมตตามีพรหมวิหารให้เราประพฤติปฏิบัติก็ยังเดือดร้อนก็ยังฆ่ากันลบกันแย่งจริงกันเพราะความหลงลงไปมาหาก้นหลงหอดน้องเมียมีนบ่หลงน้องเมียตั้งตาลืมมองไปนอนน้ำน้องเมียความหลงไม่ยังพาเป็นตัณหาความอยากตัณหาจำมานะพระตัณหาหลายกว่าไม่น่ามหาสมุทรยังล่ะแปลว่าไรว่าว่าถือหลงนี่ก็หลงคือกันอาจจะมากก็หลงหาลังเจียเจ็บเหนียวไปกว่าท่านความทุกข์ของคนจะล่าได้นี่เหนียวเหียเหนียวหาตีแข้งเตะขาไปกว่าท่านมีออกก่อนยุ่งว่ไหวก็เป็นทุกข์เกิดมากก็เป็นทุกข์กว่าจริงไงนี่โอ้ยเจ็บขี้เจ็บเมียวกับปากบ่ได้เหี่ยวดงใจพ่อใจแม่เจ็บขี้กับชี้ออร่อยนั่นคือธรรมชาติสังขารของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็จะตกอยู่ในสภาวะอย่างนั้นสามัญลักษณะคือความเสมอกันเกิดก็คือการแก่ก็คือการเจ็บก็คือการตายก็คือการผู้หญิงผู้ชายบ่ได้เลือกชั้นวรรณะเศรษฐีก็ดีกระดุมพี่คนจนคนรวยคือกันเบิดพระพุทธเจ้าน่ะแต่เฮายังหลงอยู่เปียงจังหลงเพราะตัณหาความทะยานอยากความอยากได้ปากยำชาวยำแต่ผู้อิ่มเป็นท้องผู้ในท้องท้องสิแตกแล้วปากมันยังจะเอาอีกอยู่เดินมือไปใช้อันนั้นอันนี้อยู่น่ะมันที่เป็นอยู่ซะนี่แหละพระพุทธเจ้าพระยังสอนเนี่ยฮู้รู้จักการเสียสละให้ทานการบริจาคให้รักษาศีลบ่ให้คมเห็งเต็งที่ซึ่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์มูนั้นอาจจะเป็นปู่ย่าตายายเป็นลูกเป็นหลานของเฮาเพราะวิบากกรรมเขาทําไว้เขาจะต้องไปเกิดใช้กรรมมูนั้นเขาจะต้องไปใช้เวรมูนั้นเฮาไปฆ่าไปตีหาจะถึกสัตว์ที่เป็นพระโพธิสัตว์กำลังมันเพี้ยนเพี้ยนอยู่บาปก็ได้หลายต่อเตี้ยเพิ่นจึงห่างไม่พระพุทธองค์ทรงมองเห็นแล้วสัตว์ที่มาเกิดในโลกนี่มันมีทุกอย่างกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วเนี่ยเพิ่นสอนไว้เองสิคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเพิ่น
ตัดไปแห่โห่เห็ดแห่งโห่ทำนั่นเห็ดน้ำต่ำต่ำเป็นว่าสัพพะปัจจะอการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงมีข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กุจรัสสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะประโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเหตุจังไหนการมาทำบาปทั้งปวงมีอย่างแน่หนึ่งจิตดีสองพูดดีสามทำดีคิดดีคิดยังไงคิดว่าสัตว์ตั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นขอให้ท่านจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดคือเมตตาแผ่เมตตาให้สงสารเขาเฮาก็คือกันเฮาก็อยากได้ของดีๆเสียผ้านาแพ้ก็อยากนุ่งผ้างามๆสวยๆกินก็อยากกินแต่ของดีๆงามบ้านก็อยู่หลังสวยๆเฮียนก็อยากอยู่หลังงามๆหน้าก็อยากได้ทองดีๆมีเงินมีทองหลายๆชิบไปแล้วก็แล้วก็ได้ผัวก็ได้ผัวคนดีๆบ่ขี้เหล่ามั่งยาได้เมียก็ได้เมียดีๆบ่ให้บ่จมบ่ปล่อยไปอย่างนั้นทุกคนแต่การกระทำเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะกิเลสความโลภความหลงตัวหลงนี่ตัวสำคัญพระพุทธองค์จึงทรงให้เราพินิจพิจารณาอาณาปานสติพูดเข่าโทษออกนั่งตำพิจิกว่าได้ง่ายง่ายหลวงพ่อสนองท่านใช้อารมณ์อะไรไม่รู้นะแต่ของหลวงปู่ชานี่จะใช้พุทโธพุทโธไม่ต้องเอายาวเอาแก้ลมเข้าลมออกรูจมูกเพื่อกันความหลงถ้ามันคิดไปอย่างอื่นพุทโธพุทโธมันไปเที่ยวดูแมคโครดูโลตัสก่อนดึงมันมาเนี่ยท่านสอนไปอย่างนั้นให้เรามีสติสัมปชัญญะไม่ให้หลงไม่ให้ลืมถ้าจิตใจตั้งมั่นการภาวนาก็เจริญก้าวหน้าศีลดีสมาธิก็เกิดเร็วถ้าศีลไม่ดีนั่งไปเดี๋ยวแม่งอันนั้นมาไตแม่งอันนี้มาไตหน้าไตตาเอ๊ะไม่หยังบ่มีเนื้อมาไตมันก็ไตมันเป็นอุปทานเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราทุศีลรักษาศีลไม่ได้สมมติว่าโยมมารักษาศีล5ศีล8วันนี้แต่บังเอิญโยมยังไม่ถึงเวลาวันหนึ่งครับคืนหนึ่งของศีล8นะแต่ศีล5ตลอดชีวิตเราก็ไปล่วงเกินคือไม่เคารพจิตข้อที่ท่านตั้งให้เราประพฤติปฏิบัติศีลทะลุศีลด่างทำให้เรานั่งสมาธิไม่ได้เดี๋ยวก็ปวดแอวเดี๋ยวก็ปวดขาโง่เงี้ยโง่เงี้ยนอนมันก็จ้วนนอนเถอะนอนเถอะทันทีไปเถอะลูกเถอะมันจ้วนยันกิเลสความอยากความหลงมันเกิดขึ้นฉะนั้นผู้มีศีลตั้งมั่นมีสัจจะตัวเองตั้งใจจริงที่จะประพฤติปฏิบัติให้ได้ข้อวัดที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมาสั่งสอนมาอบรมให้รู้ว่าเราทำขณะนี้เรามาเพื่ออะไรเรานุ่งขาวห่มขาวเพื่ออะไรมีความหมายไหมและเวลานั่งปฏิบัติเราจดจ่อต่อสัจจะความจริงใจของเราหรือเปล่าหรือเรามานั่งเพื่ออะไรถามตัวเองดูตัวเองมรณสติความตายเป็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารักษาศีลได้บริบูรณ์คือไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อาจกลับไปบ้านนี่เราไปนอนตื่นเช้ามาเราอาจจะตายก็ได้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงไม่ให้เราประมาทประมาโทมัจจโนปตังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายท่านไม่ให้เราประมาทนิดเดียวเท่าเม็ดงาก็ไม่ให้มีให้มีสติสัมปชัญญะย
จะเดินจะเดินจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้รู้ตัวจะพูดก็ให้รู้ตัวจะทำชั่วก็ให้รู้จะทำดีก็ให้รู้เตือนตัวเองด้วยตนเองท่านจึงตัดเป็นภาษิตว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนบางคนก็โอ้พึ่งตนเองได้ไงยกบ้านสร้างเรือนถ้าไม่มีคนช่วยมันจะเสร็จหรือกี่คนละอย่างคำสอนที่ว่าอัตตหิอัตโนคือช่วยตัวเองเราทำเองทุกอย่างปวดหัวก็ให้คนอื่นมาปวดแทนเราไม่ได้กินข้าวจะให้คนอื่นกินแทนแล้วก็ไม่ก็เราทำเราเองแล้วทำดีล่ะให้คนอื่นทำให้ได้อย่าไปหวังเลยทำคนอื่นอาศัยลูกหลานก็ไปส่งเราแค่ตะกอนหรือโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็เอาศพมาเผาที่บ้านเก็บกระดูกแล้วก็แล้วกันไปนั่นคือโลกจะเป็นอยู่อย่างนี้วัฏฏะวนมันจะวนอยู่อย่างนี้เกิดแก่เจ็บตายมีทุกคนเราไม่ต้องปรารถนาถ้าเราทำดีไว้ไม่ปรารถนาความดีก็ช่วยเหลือเราถึงข่าวจำเป็นเวลาเท่าไหร่พูดไปเรื่อยๆเนาะถ้ามันเกินเวลากรรมการตายกบอกเลยอาตมาก็สอนไปคนอื่นตัวเองก็หลงบางทีก็หลงลืมมีสติก็มันไม่มั่นคงเกิดแต่พศ76เดี๋ยวนี้ได้80ปีแล้วอุตส่าห์พยายามมาพบมาเจอพุทธบริษัทวัดของหลวงพ่อสนองถือว่าเป็นบุญอาตมาวันนี้นี่แหละทำอะไรให้ต้องกินใจฟังแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติให้ดูตัวเองให้เตือนตัวเองคนอื่นก็เตือนได้แค่นั้นสอนได้แต่ว่าจะทำตามไหมก็มีแค่นั้นคือคนสอนเนี่ยท่านสอนให้เราได้แต่ที่ทำเมาเนี่ยคือตัวเราเองทำเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราสอนเราถ้าลูกเต้าเราหลานบอกไม่เชื่อบอกไม่ฟังความทุกข์ความน้อยใจเกิดขึ้นทำให้ท่านเศร้าหมองจิตใจก็คิดไปนานาประการตามภาษาคนแก่คนแก่ก็เหมือนเด็กเกิดใหม่คือความสติความยั้งคิดก็เสื่อมไปหมดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะงั้นบางคนมาทำมาหากินอยู่ที่กรุงเทพร่ำรวยมีเงินมีทองถึงวันเขาปิดตามการวันตรุษสงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษาบางคนไม่ได้ห่วงถึงพ่อถึงแม่นะแต่แม่พ่อแม่จะนั่งรอแล้วก็รอคอยแล้วก็คอยนะคอยลูกจะไปเยี่ยมแต่ลูกก็เดี๋ยวมันจะขาดพวกชวนไปโน้นเพื่อนคนไปนี้วันเกิดวันไปทำบุญช่วยเพื่อนไปโน้นไปนี้ในระหว่างนี้ที่เรากำลังขนองที่เรากำลังมีกำลังกายกำลังสติปัญญาอยู่อารมณ์ที่สนุกสนานมันจะฝังอยู่ในจิตใจของเราถ้าเรามีธรรมะเราจะนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ก่อนนะผู้มีศีลมีธรรมแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะในจิตใจก็คิดว่าไปหาเพื่อนก่อนแต่ที่จริงควรไปหาพ่อแม่ที่เราจากท่านมากราบท่านมาทุกอย่างท่านให้เราแต่บางคนหาว่าพ่อแม่ไม่ให้อะไรเลยมึงไปซะมึงได้หน้าตรงดีกูได้หน้าขี้ยัดกูว่าไปหรอกเป็นบ่ฮักกูเป็นฮักแต่มึงแล้วจมูกกับตากับหูของเรามาจากไหนล่ะเอามาจากใครใครเป็นคนให้มือห้านิ้วนิ้วมือนิ้วเท้าแขนขาก็ของพ่อกับแม่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนชื่อบางคนรังเกียจน้ำมูกน้ำลายของบิดามารดาทั้งที่อยู่กับเราก็มีชี้เยี่ยวอยู่กับเราก็มีเอามาจากไหนก็มาจากพ่อจากแม่นี่แหละคนตกนรก
เยอะก็เพราะบุญคุณของพ่อแม่

ทำมาหากินไม่ก้าวหน้าก็เพราะประมาทไม่เคารพผู้มีพระคุณไม่มีกตัญญูกตเวทีต่อท่านทำให้เราเสื่อมจากลาภเสื่อมจากมงคลที่จริงแล้วไม่น่ารังเกียจเลยพ่อกับแม่อาบน้ำทาแป้งซื้อเสื้อผ้าสวยๆไปให้ใส่ให้นุ่งดีอกดีใจเสียด้วยลูกทำให้อย่างนั้นแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีตกมาในยุคนี้อาจจะมีเพราะได้ปฏิบัติธรรมเพราะได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนให้รู้จักบุญคุณผู้มีพระคุณต่อเราคนท่าน

ท่านสั่งสอนให้รู้จักบุญคุณผู้มีพระคุณต่อเราคนเฒ่าคนแก่เราก็ต้องเคารพอย่างน้อยๆท่านก็อาจจะเอามือมาลูบหัวให้เราตอนเรายังเด็กๆโอ้ยบักลาเป็นตาหาแต่อีลาเป็นตาตั้งแต่มันบิดแก้มแน่มันลูบหัวแน่ถึงตัวก็เป็นบุญคุณนี่คือคำสอนของปู่ย่าตายายเราสอนให้ลูกให้หลานเป็นคนดีให้มีความละอายให้มีความเกรงกลัวต่อบาปให้รู้จักมารยาทมันจึงออกเป็นคำบังเก้อว่าคำพูดอะไรล่ะคำพูดท่านบอกว่าสำเนียงบอกภาษากริยาบอกตระกูลสำเนียงว่าวนี่คนภาคอีสานว่าไทยสำเนียงมันสิออกมากเลยรู้จักว่าคนขอนแก่นตัวเนี่ยคนอุดรตัวเนี่ยคนเชียงใหม่ตัวเนี่ยสำเนียงจะบอกภาษากิริยาจะบอกตระกูลตระกูลที่ดีที่มีตระกูลสูงจักเขาจะระมัดระวังในการเดินการนั่งการกินการพูดการจะมีมารยาทหาซุ่มหาราคาปนหาจีนไม่เท่าไปไหนก็เว้าขวมหัวไปได้เตะเข้าท่าเต้นยังไม่ไงนี่คุณไปพุ่นเนี่ยมันต่างกันมันต่างกันคำพูดจะบอกภาษากิริยาจะบอกตระกูลสำเนียงจะบอกภาษาเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ให้เรามีเมตตามีศีลจะไม่มีใครดูออกเหมือนกันหมดแม้แต่พระอินทร์อยู่บนชั้นฟ้าวันอุโบสถแสงสว่างรัศมีของศีลจะพุ่งขึ้นไปให้พระอินทร์เห็นและเทวดาทั้งหลายก็จะมาฟังธรรมอยู่ที่ลานจุฬามณีที่หลวงพ่อฤาษีนำเอาเราพุทธบริษัทไปอบรมมโนมยิทธิอยู่นี่ก็คงจะมีมั้งหลวงพ่อท่านสอนแล้วมองมาข้างล่างถามเทวดาว่าแสงสว่างสวยอยู่ข้างล่างมันคืออะไรเทวดาเขาจะทูลว่านั่นคือคนที่รักษาศีล5เออรักษาศีล8วันนี้เป็นวันอุโบสถพระเจ้าค่ะโอ้โหพระอินทร์ยกมือท่วมหัวเลยสาธุทำไมพระอินทร์ถึงไหว้มนุษย์อ่ะก็เพราะมนุษย์ถือธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาคำสอนมาสอนมีธรรมะในจิตใจแสงสว่างของธรรมะจะพุ่งขึ้นไปให้พระอินทร์เหมือนสมัยครั้งหนึ่งมีเทพพระบุตรองค์เกิดเป็นมนุษย์เอาทุกอย่างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินเหล้าเมายาฆ่าได้ทุกอย่างทำทุกอย่างกามีกามไม่เหลือกันแต่ว่าเขาได้ทำคุณงามความดีไว้เขาได้ทำคุณงามความดีตอนที่จะละจากโลกมนุษย์คือเมื่อจะหมดลมหายใจเขาก็นึกเห็นกองบุญที่เขาสร้างอันยิ่งใหญ่วิบากกรรมที่เป็นทุศีลก็เลยสู้ไม่ได้ก็เลยได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงชื่อว่าสุปฏิสิตาเทพบุตรพอถึงไปอยู่สอนชั้นดาวดึงก็จะหมดอายุกันเหลืออีกเจ็ดวันจะต้องกลับมาเกิดในเมืองมนุษย์จะต้องไปตกนรกซะก่อนไปเกิดเป็นเต่าเป็นปลาเป็นสุนัขบ้าเป็นแร่งเขาฆ่าอย่างละ500 ชาติ 500 ชาติเงือรักแร้ไหลผ้าทรงผ้าสบายเศร้าหมองคือเกียรติวันจะได้ตกลงไปนะตกนรกก่อนพ้นนรกแล้วก็มาเกิดใช้กรรมอีกเพราะวิบากกรรมแต่ตอนแรกเนี่ยเขาได้ไปสวรรค์เพราะอารมณ์จิตของเขาอาจจะนั่งสมาธิหรืออาจจะมีบุญกุศลใดกุศลหนึ่งนำให้เขาไปเกิดในภพของพระอินทร์เลยเดือดร้อนเนื้อร้อนใจก็ไปทูลขอให้พระอินทร์ช่วยให้ช่วยด้วยอีกเกียรติวันจะจากดาวดึงลงไปตกมานรกแล้วพระเองก็บอกว่าเราไม่สามารถจะช่วยได้

0: มันเป็นของท่านท่านทำไว้เองท่านก็จะต้องไปใช้กรรมเองแต่ในขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดพระพุทธบันดาอยู่ที่ชั้นดุสิตแล้วก็มาพักอยู่ที่ดาวประดิษฐ์ก็เลยนึกได้เดี๋ยวนี้พระพุทธองค์ทรงมาโปรดพุทธบันดาลองไปปรึกษาลองไปคุยกับท่านดูก็แนะนำให้ไปหาพระพุทธเจ้าสุปฏิทิตาเทพบุตรก็เข้าไปกราบแล้วก็ไปฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทำให้วิบากกรรมเหล่านั้นเป็นอโหสิกรรมคือยับยั้งไว้ก่อนให้สุปฏิทิตาฟังธรรมจบแล้วก็รัศมีชี้แฉงก็ผ่องใสก็ได้มีอายุยืนไปจนกว่าจะถึงสมัยพระศรีอริยเมตไตรรงค์มาตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะได้ลงมาเกิดด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมที่ได้ฟังจากพระพุทธองค์ฉะนั้นการฟังธรรมจึงตั้งใจฟังไม่ใช่ว่านั่งหลับฟังพิงเสาฟังไม่ได้ไม่ตั้งใจเป็นบาปแม้แต่พระพุทธองค์ยังทรงเคารพพระธรรมแต่เราไม่ค่อยรู้จักเราไม่เข้าใจบางทีก็สบประมาทเป็นวิบากกรรมอย่างพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างหลวงพ่อสนองเรามาดูถูกเรามาดูแคลนเรามานึกไม่ดีกับท่านอกุศลกรรมจะเกิดขึ้นกับจิตใจเราแล้วเราก็จะเห็นผลในทันตาไม่ต้องรอชาติหน้าจะมีอันเป็นไปฉะนั้นท่านถึงให้เราไม่ประมาทต่อความเป็นอยู่ต่อการประพฤติต่อการกระทำกรรมเล็กๆน้อยๆไม่อย่าคิดว่ามันจะไม่ให้ผลให้ผลคำสอนของพระพุทธองค์ในโลกมนุษย์ในโลกสวรรค์ในโลกในพรหมโลกเป็นเอกไม่มีศาสนาใดหรือคำสอนศาสนาใดเทียบเท่าได้นะคำสอนของพระองค์เป็นคำสอนที่ตรงไปตรงมาใครทำตามก็ได้ทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วอย่างที่ท่านตรัสไว้รู้จักทำรู้จักประพฤติมีข้อวัดปฏิบัติไม่ว่าโลกไหนสมัยนี้คำสอนแผ่ขยายไปทั่วโลกถ้าสหรัฐอเมริกาก็มีละหลวงพ่อสุเมโธได้เป็นเจ้าคุณละพระเจ้าเป็นดินท่านให้สมณศักดิ์เป็นหลวงพ่อสุเมโธสิบเอกของหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงที่ท่านไปสร้างวัดอมราวดีหรืออะไรอยู่ประเทศอังกฤษที่หลวงพ่อโสพลไปจำพรรษาปีนี้รู้สึกว่าท่านเป็นพระต่างชาติที่มีคุณภาพท่านไปอยู่ก็เจริญแต่ท่านชอบเมืองไทยกว่าแล้วก็อีกหลายๆสิบประเทศที่สาขาหนองประพงไปใช้คำสอนแบบสนองของหลวงพ่อสนองมีอยู่ทั่วไปหากว่าประเทศนอกอย่างอเมริกานี่ที่เขาเจริญมากถ้าเขานำพุทธศาสนาของเราไปเป็นศาสนาประจำชาตินี่โอ้ยอเมริกาต้องไม่ต้องสร้างเครื่องบินไม่ต้องสร้างลูกกระสุนหรอกเอาแต่คำสอนพระพุทธเจ้าไปสอนสงสัยว่าจะได้เป็นเจ้าโลกหลวงตาคิดว่างั้นนะเพราะอะไรเพราะเมตตาซึ่งกันและกันคำสอนที่ไม่ให้มนุษย์เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความรักใคร่ปรารถนาอยากแก่ให้เป็นสุขถ้าใครทำดีก็ฉันและเสริญเยินยอและสนับสนุนในการทำคุณงามความดีถ้าคนที่ทำชั่วถึงข่าวข้อกรรมเขาติดคุกติดตารางถูกประหารชีวิตก็ให้ปล่อยวางหรือให้ถืออุเบกขาเป็นวิบากกรรมของเขาเราไม่เสียใจเราไม่สมน้ำหน้าผู้ที่ถูกประหารเราไม่สงสารผู้ที่ถูกประหารทำใจให้เป็นกลางคำสอนอันนี้ โลกประเทศไหนศาสนาใดเอาไปใช้ก็เจริญไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ต้องมารักษากฎหมายให้มันลำบากเนี่ยคำสอนของพระบรมศาสดาไม่ว่าโลกไหนไม่ว่าคนป่าคนดงที่ประชุมปีนี้ที่วัดป่าพงเมื่อวันที่15-16นี่ประชุมประจำปีมีประเทศกรีกเขียนหนังสือขอพระสาขาวัดป่าพงไปสร้างวัดดูสิขณะเขาอยู่ต่างประเทศแสดงว่าอนุสาสนีปฏิหารคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิหารสามารถที่จะทำให้คนที่ประพฤติปฏิบัติคนที่ฟังแล้วทำได้เกิดขึ้นเป็นของจริงเป็นของจริงไม่เสื่อมถ้าท่านจะว่าสิ่งนี้เสื่อมสมมติว่าคนนี้เราไม่รู้จักเราไปอยากจะทำดีกับเขายกมือไหว้พูดจาอ่อนหวานซึ่งเราก็ชอบอย่างนั้นคนที่ได้ฟังเขาก็ดีใจภูมิใจถ้าเราสมมติว่าเราเดินไปเจอคนนี้ไปตีหัวเขาหรือไปฟันเขาแทงเขาความชั่วก็จะเกิดขึ้นเห็นทันตานี่คือคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจะเห็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราได้เคยฝึกหัดได้เคยประพฤติปฏิบัติได้เคยอบรมกับครูบาอาจารย์เราจะต้องใคร่ควรพินิจพิจารณาในคำพูดของเราในความคิดของเราถูกไหมเราคิดอย่างนี้ถามตัวเองถูกไหมไปคิดอิจฉาเขาว่าซาล่าวิสานว่าอยากให้เขาตายตัวตายอยากให้เขาชิบหายตัวผันเฮงว่าหลายทำไมถึงเป็นงั้นเราคิดอิจฉาเขาจริงข้าวกินได้นอนหลับสบายแต่เราคนคิดที่เป็นโรคประสาทอยากจะอย่างนั้นอยากจะอย่างนี้อยากจะฆ่าจะตีแล้วความอิจฉาริษยามันก็ต้องมาเผาเราเองเผาใจเราเดือดร้อนเราเขาไม่รู้เลยเขานั่งสบายเฉยนี่มันจะเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นถ้าญาติโยมพุทธบริษัทมีศีลมีธรรมจดจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้พุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งของข้าพเจ้าธัมมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งของข้าพเจ้าสังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรามีที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะตกอยู่ในสภาที่ไหนสภาวะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรายังมีจิตน้อมอยู่กับคุณงามความดีกับพระรัตนตรัยขึ้นชื่อว่าความชั่วร้ายจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเรามีสติเรามีสัมปชัญญะอยู่ในคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีเพื่อจะให้เกิดปัญญาเพื่อจะไม่ให้เราลืมไม่ให้เราลืมตายหลงตายในเวลาสุดท้ายแห่งชีวิตการภาวนาจะปรากฏขึ้นในลมสุดท้ายของเราเราจะรู้เราจะได้น้อมเข้ามาใส่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระรัตนตรัยเป็นสำเภาแก้วเป็นสำเภาแก้วสำเภาทองรองรับกระแสจิตของเราคือจิตใจเรานี่แหละตัวสำคัญจะข้ามพ้นจากบ่วงแห่งมารจะข้ามพ้นจากอดแองแก่งขนานได้ก็อาศัยจิตอาศัยศีลเป็นหลักอาศัยพุทโธเป็นเครื่องเตือนเป็นเครื่องให้สติเรามั่นคงฉะนั้นโยมพุทธบริษัททุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมในการประพฤติปฏิบัติในการมาฟังและได้มาปฏิบัติธรรมซึ่ง ส่งกุศลผลบุญไปให้ท่านหลวงพ่อผู้ที่ล่วงลับไปขอให้ท่านได้ไปถึงซึ่งหนทางอันเกษมพ้นจากทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิดให้ลำบากเหมือนชาติเป็นมนุษย์ฉะนั้นทุกๆคนถึงอย่างพอดีนะเดี๋ยวมันจะเลยเถิดมันจะไปไกลเดี๋ยวเทศตลอดแจ้งโยมก็ยุ่งทีไปละฉะนั้นโอกาสที่อาตมาได้มาชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาสัพพิเหระนานาคำพูดนานาคำสอนเพื่อเป็นก้อชิดจะจิตเตือนใจให้ญาติโยมถูกบ้างผิดบ้างก็เอาไปวินิจพิจารณาสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ที่จะทำให้เราบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาเหมือนที่ท่านตัดไว้ว่าสัจจิตปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบคือถ้าจิตเราสะอาดเราจะทำบาปไม่ได้ถ้าจิตเราไม่สะอาดบาปจะลอยเข้ามาปิดบังปัญญาเราจะไม่เกิดฉะนั้นวันนี้อาตมาได้มาชี้แจงแสดงธรรมพอเป็นแนวทางให้แล้วก็ขอบุญบารมีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมเจ้าของพระสงฆ์เจ้าจงมีเกิดขึ้นแก่ในจิตใจของญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติขอความเศร้าหมองแห่งจิตใจทั้งหลายจงห่างไกลจงให้มีแต่ศรัทธาความเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาจงเป็นบุคคลที่ดีของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพุทธคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหากว่างรับจะไปสู่ปรโลกข้างหน้าขอบุญบารมีอันนี้ที่ญาติโยมพุทธบริษัทสาธุชนมานั่งฟังธรรมขออนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงจึงดลบันดาลให้ญาติโยมสาธุชนไปเกิดในภพที่ดีๆไปเกิดในชาติที่ดีๆในตระกูลที่ดีๆขึ้นชื่อว่าความทุกข์ไร้เข็มใจอนาถาได้เกิดมีแก่เราพุทธบริษัททั้งหลายตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุในแสนจักรวาลจงได้รับความสุขความลานจากการฟังธรรมของญาติโยมในครั้งนี้ขอความสำเร็จขอความสำเร็จที่โยมปรารถนาไว้ตั้งใจไว้แล้วจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเถิดเอวัง
1: สาธุสาธุสาธุค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อแถมวรปัญโยรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบึงลัทธิวันอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาวัดหนองประพงลำดับที่20ค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่

0: ูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
1: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาเทเนี่ยยศเจ้ามาเย
1: ้ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
0: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเราอ่ะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงอ่ะจะไปต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราอ่ะจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
0: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกเองมะแขวงเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวงสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะ2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวงแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงขึ้นมาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สำเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นบ่าวพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราช

วันเล็บรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอัจฉริยวิทยาและทันตวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างขึ้นหมู่ประการมากมายอาทิมูลนิธิปูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายานญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนรวมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและนามพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยารอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

อ้าวเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้อยทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืน

มากมากก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืน
แล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะต้องการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเรา
ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้น

เราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรใจบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติ

มั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจัดวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอตั้งต้นใหม่
คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมาถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขเนาะมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนนะบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทําทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายาม
มีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนึงพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไป
เราก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูก

ั่งไปบันเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมา

่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจวาง

ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจวางว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มเลยก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนแล้วลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึก

ท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทลมออกดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสามสิบสองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ่านดาบดผู้เจริญท่านมีความสุขสบายดีอยู่หรือผลไม้ที่เป็นอาหารในป่านี่อุดมสมบูรณ์ไหมล่ะโรคภัยพยันตรายใดๆทั้งสัตว์ร้ายในป่าคงจะไม่มารบกวนท่านกระมัง
1: ก็สบายดีท่านพราหมณ์ผลไม้รากไม้ไม่ขาดแคลนในป่านี่ไม่มีอันตรายอะไรหรอกทั้งเหลือบยุงรินและสัตว์ร้ายก็ไม่มารบกวนเพราะเราต่างมีเมตตาต่อกันต่างเอื้อเฟื้อต่อกันก็เลยมีชีวิตอยู่ในความปกติสุขไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยเออแล้วท่านละชื่ออะไรเป็นใครไปยังไงมายังไงกันฮะพวกเราจะไปไหนถึงได้มาดันด้นจนถึงสำนักของเราได้ซึ่งก็นับว่าเป็นศรีสวัสดิ์แก่เรามากก่อนอื่นเชิญท่านเข้ามานั่งสนทนาปราศัยกันข้างในดีกว่ามั้งเราขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีน้ำท่าก็มีบริบูรณ์จะอาบจะกินก็ได้ตามสบายนะเพราะเป็นน้ำพุอันใสสะอาดตามธรรมชาติเสร็จแล้วก็มานั่งกินผลไม้ดิกันที่นี่มีมากมายเลยเชิญเลยพ่อพรามไม่ต้องเกรงใจ
0: ท่านดาบทความอารีของท่านในครั้งนี้ข้าถือว่าเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่จะจดจำไว้ไม่ลืมข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์ชื่อชูชกที่ดังดลมาจนถึงที่นี่ก็ได้มีความปรารถนาที่จะไปยังสำนักของพระเวสสันดรท่านเป็นผู้เดียวที่ทราบถึงสถานที่ประทับได้โปรดเมตตาบอกข้าพเจ้าทราบด้วยเถิด
1: จะพรามชั่วนี่เจ้าคิดตามรังควานพระองค์ท่านจนถึงในป่าใช่ไหมนี่พอสิทีเธอไอ้พรามถอยเลิกตามมาขอได้แล้วพระองค์ท่านให้จนไม่มีอะไรจะให้อีกแล้วตอนนี้ท่านบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าทรัพย์สินใดๆก็ไม่มีมีแต่ลูกกับเมียเท่านั้นอ๋อนี่เอ็งคงคิดจะมาขอลูกสินะหรือไม่ก็มาขอเมียท่านใช่ไหมข้าไม่บอกทางเจ้าแน่รีบสายหัวไปพ้นจากอาสมของข้าเดี๋ยวนี้ไม่ฉะนั้นข้าจะใช้ไม้ตะขอที่สำหรับเกี่ยวผลไม้นี่แผ่นกระบาลเจ้าไปสายหัวไปพ้นข้าเดี๋ยวนี
0: ้เดี๋ยวแล้วกันบัดโอ้ยนี่มันเกิดผิดสำแรงอะไรกันเขาไปแล้วนี่ถึงได้โกรธมาโหโกท่าขึ้นมาแบบไม่มีปีมีขลุ่ยอย่างนี้โอ้ยชูชกตกใจหมดเลยต่างกระบวนรับไม่ทันโอ้ยใจเย็นๆสิท่านดาบดฟังข้าอธิบายให้จบก่อนแล้วค่อยโมโห
1: ไม่ฟังแล้วมั้ง
0: ได้โอ้นี่รู้สึกว่าท่านจะเข้าใจข้าผิดไปซะแล้วนะข้าน่ะเป็นบุโรหิตในราชสำนักถวายการรับใช้ใคร่คิดกับพระเวสสันดรมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์มาบัดนี้พระองค์ต้องนิราศร่างห่างไกลให้คิดถึงยิ่งนักอีกประการหนึ่งข้าก็มีความคิดอยู่ว่าการได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดกับคนดีน่ะมันไม่มีโทษมีแต่ความสุขความเจริญการสนทนากับคนดีย่อมได้รับความคิดที่ดีได้รับประโยชน์คือความงอกงามแห่งชีวิตการที่พระองค์ต้องพัดพรากจากมาเช่นนี้ทำให้ข้าพเจ้าต้องเหงาว่าเวขาดที่พึ่งทางใจไร้ความอบอุ่นรู้สึกคิดถึงพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาที่ดลดันมานี่ก็เพราะว่าอยากจะพบกับพระองค์ท่านบ้างอยากจะรู้ว่าท่านและพระมเหสีพระโอรสพระธิดาอยู่ดีมีความสุขรุ่นฉะไหนหากมีสิ่งใดที่พระองค์ท่านไม่สะดวกจะได้ไปกราบทูลพระเจ้าสนชัยให้หาทางช่วยเหลือเพื่อเป็นความคลายกังวลความชุ่มฉ่ำใจและหนทางแห่งความสุขสวัสดิ์ของข้าพเจ้าหากว่าพระคุณเจ้าผู้มีเมตตาทราบสถานที่ประทับก็กรุณาบอกข้าพเจ้าเอาบุญด้วยเถิด
1: ที่จะพูดมาทั้งหมดเนี่ยแน่ใจนะว่าได้โกหกข้า
0: โถท่านดาบดเห็นคนยังข้าเป็นคนยังไงข้านะเป็นคนซื่อถือนักในเรื่องมูสานี่ถ้าข้าเป็นคนไม่ดีดังที่ท่านเข้าใจนะก็คงจะไม่มีชีวิตยืนยาวมาจนป่านนี่หรอกอีกอย่างนึงที่ท่านกลัวว่าข้าจะมาขอพระนางมัตสีนั้นโอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงถึงข้าจะแก่เฒ่าเข้าลักษณะอัปรักษ์นี่แต่เมียข้าที่เฉื่อยมิตรดาทุกวันนี่นะสาวกว่าเด็กกว่าสวยกว่าน่ารักกว่าเป็นไหนๆนะข้าก็พอใจของข้าแล้วไม่ต้องการใครอีกส่วนพระโอรสพระธิดานั้นยังเล็กเกินไปไม่รู้จะขอเอาไปทำประโยชน์อะไรเอ้ยตัดไปเลยเรื่องนี้นี่จริงๆนะข้ามีแต่ความคิดถึงความจริงใจที่จะไปเยี่ยมท่านจริงๆถ้าท่านรู้ที่ประทับก็บอกข้ามาเถอะ
1: เอาละข้าเชื่อแล้วว่าจะเป็นคนดีข้าขอโทษในที่พูดจาล่วงเกินเจ้า
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าไม่ถือสาหรอกขอเพียงแต่ท่านบอกที่ประทับของพระเวสสันดรแก่ข้า
1: ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนแก่เท่าและจะรีบไปไหนก็แล้วพักผ่อนกินน้ำกินท่ากินผลไม้ที่นี่ให้มันอิ่มน้ำสำราญซะก่อนถ้าท่านเป็นคนดีก็ถือว่าดีแก่ตัวท่านเป็นมงคลแก่ตัวท่านถ้าท่านเป็นคนไม่ดีสิ่งไม่ดีจะเกิดแก่ตัวท่านเองใครก็ช่วยท่านไม่ได้พักคุยกันที่นี่สักคืนนะถ้าข้ามั่นใจ พรุ่งนี้ถึงจะบอกทางให
0: ้โอ้ดีแม่ท่านพูดมีเหตุผลแม่งั้นข้าไม่เกรงใจแล้วนะกำลังหิวพอดีทีเดียว
1: สบายของมีมากมายเชิญท่านดื่มกินเต็มที
0: ่ขอบใจขอบใจ

0: รุ่งเช้าอจุตฤษีตัดสินใจบอกทางไปยังที่ประทับของพระเวสสันดรแก่ชูชกบรรดาถึงสภาพของภูเขาคันธมาศภูเขาอัญชนะต้นไม้ใหญ่น้อยที่จะต้องผ่านตลอดทั้งสัตว์ป่าที่ดุร้ายและไม่ดุร้ายกระทั่งฝูงปลาสวยงามตามแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งที่ตั้งของอาสมศาลาของพระเวสสันดรที่อยู่ริมสระโบกคารณีอย่างละเอียดและยังได้ฝากความคิดถึงมายังพระเวสสันดรอีกด้วยเท่าชูชกรีบรับคำกระทำประทักษิณลาแล้วบ่ายหน้าไปยังทิศทางซึ่งเป็นที่ประทับของพระเวสสันดรด้วยความกระหยิ่มใจที่จะได้สองกุมารไปเป็นทาสนางอมิตดาเมียรักหลังจากบุกบั่นฟันฝ่าอุปสรรคจากการเดินทางและผจญกับสัตว์ร้ายนานาชนิดจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดในที่สุดชูชกก็มาถึงสระโบกคารณีอันเป็นสระที่อยู่ใกล้กับที่ประทับของพระเวสสันดรขณะนั้นเป็นเวลาเย็นใกล้ค่ำพระอาทิตย์กำลังจะลับเหลี่ยมเขาท้องฟ้าเริ่มเป็นสีแดงปนส้มหมู่วิหกนกกาส่งเสียงร้องเรียกเพรียกขานพากันบินทลากลับรวงรัง
1: ด้วยนี่มันถึงที่ไหนแล้ววันนี้วะอ๋อเถียงข้างหน้านั่นคงจะเป็นสระโบกคารณีตามที่อาจารย์ตุรุษีบอกถ้าอย่างนั้นก็ถึงแล้วล่ะสิโอ้ใช่แล้วนั่นไงบรรณศาลาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินนั่นน่ะคงจะเป็นอาสมของพระเวสสันดรแหละเฮ้ยถึงจะทีกว่าจะถึงลำบากทับแย่แต่เผื่อมิตรดาเมียรักถึงลำบากแค่ไหนผัวก็ยอมเอาอย่ารอช้าอยู่เลยรีบก็ไปขอสองกุมารนั้นแล้วก็รีบกลับไปหาเมียเราดีกว่าคือจุ๊ยเอ๊ะถ้าขืนเข้าไปตอนนี้ก็ต้องเจอกับพระนางมัตสีผู้เป็นแม่แล้วนางจะยอมเลยป่านนี้นางก็คงจะกลับจากการหาผลไม้ในป่าแล้วอาจจะกำลังเล่นอยู่กับสองกุมารนั่นก็ได้ขืนเข้าไปตอนนี้ไม่มีทางได้แน่เพราะแม่ที่ไหนจะยอมให้ลูกเอ๊ะแล้วจะทำยังไงดีล่ะวะอ๋อคิดได้แล้วเราจะยังไม่เข้าไปในตอนนี้คืนนี้หาที่เหมาะๆนอนมันซะแถวนี้คืนนึงก่อนรุ่งขึ้นพอพระนางมัตสีออกไปหาผลไม้เราค่อยช่วยโอกาสเข้าไปขอ เจ้าเด็กน้อยทั้งสองให้เจ้านอนกับแม่อีกสักคืนก็แล้วกันนะ

0: เหมือนเทพดลใจให้เกิดลางสังหรณ์วันนี้พระนางมัสสีเกิดความรู้สึกวิตกกังวลหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูกจิตใจไม่สบายเลยเมื่อถวายการปรนนิบัติพระเวสสันดรจนเวลาค่ำแล้วก็พาลูกทั้งสองกลับมานอนยังอาสมอีกหลังที่อยู่ใกล้ๆกันกล่อมลูกน้อยทั้งสองพระองค์จนหลับไหลไปแล้วแต่พระนางกลับมิอาจข่มตาหลับมันคอยหวาดผวาเหมือนกับว่าจะมีคนมาพรากลูกจากไปลุกขึ้นดูลูกที่หลับสนิทอยู่เคียงข้างซ้ายขวาเพ่งพิจดูใบหน้าพลางรำพึง
1: โถลูกเจ้าทั้งสองช่างไร้เดียงสาหลับสนิทไม่กลัวภัยเจ้าทั้งสองคงอบอุ่นใจเพราะอยู่ใกล้แม่แต่แม่กลับเป็นห่วงเจ้าเฝ้าระวังภัยวันนี้แม่มีความรู้สึกเป็นห่วงพวกเจ้าผิดปกตินี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราอีกนะเจ้าประคุณขออย่าให้มีอันตรายเกิดแต่ลูกทั้งสองเลยแม่คงต้องขาดใจตายแน่ถ้ามีภัยเกิดขึ้นกับพวกเจ้าเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครองพวกเรา

0: ดึกแล้วอากาศเริ่มหนาวพระนางคลี่ผ้าห่มให้ความอบอุ่นแก่ลูกน้อยทั้งสองแล้วล้มตัวนอนระหว่างกลางเมื่อลูกคนไหนขดกายด้วยความหนาวพระนางก็จะหันไปกอดให้ความอบอุ่นกับคนนั้นแต่ความหนาวเย็นของอากาศก็ยังไม่เท่ากับความหนาวเหน็บในหัวใจยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกเหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวในโลกไร้ที่พึ่งพระวรกายสั่นสะท้านไปตามความรู้สึก
1: นี่น่ะเหรอลูกกษัตริย์แทนที่จะได้บรรทมอยู่บนพระแท่นอันอบอุ่นท่ามกลางพระพี่เลี้ยงภายในพระราชวังอันปลอดภัยกลับต้องมาละกำลำบากผจญภัยเพียงลำพังอยู่กลางป่ากลางเขาลูกเกิดมาบริสุทธิ์แต่ลูกต้องรับทุกข์ความลำบากเพราะการกระทำของพ่อและแม่แม่เสียใจมันไม่ใช่ความผิดของลูกทำไมลูกต้องรับผลกรรมนี้ด้วย
0: จนกระทั่งเวลาใกล้รุ่งไก่ป่าเริ่มส่งเสียงขันเจื้อยแจ้วบอกยามมาแต่ไกลพระนางจึงม้อยหลับไปด้วยความอ่อนล้าพอหลับสนิทด้วยจิตใจที่หวาดหวั่นพระนางก็เกิดฝันร้ายในฝันนั้นปรากฏเป็นชายผิวคล้ำร่างกายกำดำใหญ่โตหน้าตาดุร้ายน่ากลัวนุ่งผ้าย้อมฝาทัดดอกไม้แดงถือมีดดาบขาววับคมกริบบุกเข้าไปในห้องจิกหัวกระชากลากเขาออกมาข้างนอกหลักให้ล้มลงกลางลานหน้าอาสมแล้วฟันแขนจุกขาทั้งสองข้างจากนั้นก็ใช้ดาบฟันมาที่หน้าอกควักเอาหัวใจหลบหนีไปติดตามตัวความตกใจพระนางไม่รู้จะทำอย่างไรจึงได้แต่ร้องขึ้นสุดเสียง

0: แม่แม่เป็นอะไรเหรอครับ
1: แม่ร้องทำไมเหรอคะหนูตกใจตื่นเลย
2: ไม่มีอะไรหรอกลูกแม่แม่ฝันไปนะ
1: ฝันแล้วทำไมต้องร้องด้วยล่ะครับ
3: นั่นสิคะแม่ฝันว่ายังไงคะ
2: แม่ฝันร้ายจ้ะ
3: ฝันร้ายมันเป็นยังไงคะ
0: แม่เล่าความฝันให้ผมฟังเถอะครับเผื่อผมจะช่วยแม่ได
2: ้โถลูกมามามาให้แม่กอดทั้งสองคนเลยลูก
0: ครับ
3: ค่ะ
2: กัญหาชาลีลูกรักเจ้าทั้งสองอย่าฟังเลยนะมันน่ากลัวมากมันน่ากลัว

0: จริง
1: ๆค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นก็ไปเล่าเสด็จพ่อฟังที่ครับแม่เผื่อพ่อจะแก้ฝันได้ครับ
3: ไว้รอให้ฟ้าสางซะก่อนนะลูกพระพ่อกับแม่ถือเพศเป็นดาบทบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์หลังตะวันตกดินจนถึงฟ้าสางเราจะไม่ไปมาหาสู่กัน
2: โฮ้ยเป็นดาบทนักบวชอะไรเนี่ยเรื่องมากจังไอ้นนท์ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ข้อห้ามเยอะแยะไปหมดเลยแล้วทำไมพ่อกับแม่ไม่เป็นแบบคนธรรมดาธรรมดาแล้วครับจะได้ไม่ยุ่งยากกันแบบนี้
3: อย่าพูดอย่างนั้นสิลูกจะเป็นบาปพ่อและแม่ทำถูกแล้วนักพรตเป็นเพศที่สูงการถือพรหมจรรย์นั้นสูงสุดของการบำเพ็ญพรตพวกเราเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์การถูกเนรเทศมาอยู่กลางป่าถ้าไม่ถือเพศเป็นนักบวชก็จะกลายเป็นไพร่สามัญชนคนป่าไปนี่ก็ใกล้สว่างแล้วลูกทั้งสองช่วยกันเก็บที่นอนล้างหน้าล้างตาทำความสะอาดร่างกายเดี๋ยวเราจะไปเฝ้าเสด็จพ่อด้วยกันนะลูกนะ

0: ความจริงพระเวสสันดรทรงทราบจากพระญาณของพระองค์แล้วว่าต่อให้ไม่มีราชสมบัติมาอยู่ป่าพระองค์ก็ยังจะได้ทำทานครั้งใหญ่เมื่อทรงทราบความฝันของพระมเหสีก็ระลึกรู้ได้ในทันทีว่าวันนี้แน่แล้วจะต้องมีคนมาขอพระโอรสและพระธิดาของท่านยังความยินดีปรีดาให้แก่พระองค์ยิ่งนักว่าในที่สุดโอกาสที่จะได้บำเพ็ญมหาทานก็เกิดขึ้นแล้วแต่จะบอกความจริงให้พระนางทราบได้อย่างไรเล่าอันหัวอกผู้เป็นแม่หรือจะยอมได้คงจะเป็นมารขวางมหาทานในครั้งนี้เป็นแน่แท้จึงแกล้งตรัสไปว่าม
1: ัสซีที่จะได้เป็นกังวลเรื่องความฝันไปเลยไม่มีอะไรหรอกคนเราเป็นกังวลในเรื่องใดก็มักจะฝันในเรื่องนั้นๆนอนมากก็ฝันมากคิดมากก็ฝันมากถ้าจิตใจไม่สบายก็จะฝันแต่เรื่องร้ายๆพี่เห็นใจพวกเราเคยอยู่สบายกินสบายต้องมามีความเป็นอยู่ที่ลำบากทั้งอาหารการกินที่อยู่อาศัยหรืออาจจะเป็นเพราะอาหารเป็นพิษธาตุกำเริบก็ฝันร้ายได้ทำใจให้สบายเถอะนะความสุขและความทุกข์มันอยู่ที่ใจระงับความคิดที่ฟุ้งซ่านเสียใจน้องก็จะสงบเองสิ่งใดก็ตามถ้ายึดเป็นเจ้าของไว้ก็จะเป็นทุกข์ท่านละหรือสละได้ก็ไม่ทุกข์ต้องพยายามทำใจนะน้องนะ
2: เพคะแม่คะพ่อบอกว่าไม่เป็นไรแล้วค่ะ
3: แม่สบายใจหรือยังครับ
4: แต่แม่ไม่สบายใจเลยในฝันนั้นมันร้ายเกินกว่าจะเชื่อได้ว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นลูกเอ้ยลูกชาลีของแม่ถ้าแม่ไม่อยู่หนูต้องดูแลน้องด้วยนะคอยระวังอย่าพากันไปเล่นไกลๆในป่าอันตรายมีอยู่รอบด้านลูกกันหาลูกก็อย่าอยู่ห่างพี่เขานักเกิดอะไรขึ้นพี่เขาจะได้ช่วยทัน
3: ครับ
2: ค่ะ
1: จะได้เป็นห่วงไปเลยมาสีเมื่อเจ้าไม่อยู่พี่ก็ยังอยู่ทั้งคนอย่าต้องเป็นกังวลถึงเพียงนี้ด้วย
4: ไม่รู้สิเพคะทุกวันก็ไม่เป็นเช่นนี้แต่ว่าเวลานี้ใจมันสั่นวิวิวชอบก่อนเพคะ
1: น้องคงจะอดนอนแล้วก็คิดว่าถ้าไม่สบายก็ไม่ต้องไปพักสักวันหนึ่งพี่จะเข้าป่าไปหาผลไม้เองเผือกมันก็ขุดมาเมื่อวานก็ยังพอมีลูกๆคงพอกิน
4: ไม่เป็นไรไปข้าเสด็จพี่เป็นหน้าที่ของน้องที่ต้องออกไปหาทั้งเสียมทั้งตะกร้าก็เตรียมอยู่พร้อมแล้วเพียงแต่นึกเป็นห่วงลูกขึ้นมามากกว่าทุกวันเมื่อน้องไม่อยู่วานเสด็จพี่เป็นธุระช่วยดูแลลูกอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษด้วยนะเพคะครอบครัวเราก็มีกันเพียงสี่คนแค่นี้หากมีใครเป็นอะไรไปน้องก็ไม่ทราบว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไง
1: สายแล้วเดี๋ยวแดดจะร้อนถ้าห่วงลูกก็ต้องรีบไปสิจ๊ะจะได้กลับมาไวๆ
4: เพคะลูกจ๋าหมายแม่กอดหน่อยนะลูกนะ
3: ครับ
4: อย่าดื้อเชื่อฟังพ่อนะเด็กดีวันนี้แม่จะรีบกลับแม่จะหากิ่งไม้มานะจ๊ะมาแกะเป็นตุ๊กตาสวยๆให้ลูกจะหาผลไม้อร่อยๆมาฝาก
3: แม่รีบไปเถอะค่ะสายแล้ว
2: หนูจะคอยตุ๊กตาจากแม่อย่าลืมนะคะ
4: จ้ะลูกแม่ไปแล้วนะชื่นใจเสด็จพี่ไปค่ะฝากดูแลลูกให้ดีด้วย

0: รามเท่าชูชกเมื่อเห็นพระนางมาสีเสด็จเข้าป่าไปแล้วก็รีบออกมาจากที่ซ่อนตัวรีบเดินลงไปยังอาสมของพระเวสสันดรทันทีซึ่งขณะนั้นพระองค์กำลังประทับนั่งอยู่กับพระกุมารทั้งสองเมื่อทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์เฒ่าเดินเข้ามาก็ทราบได้ในทันทีว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะได้บำเพ็ญบารมีทานครั้งยิ่งใหญ่ทรงเบิกบานพระทัยยิ่งนัก
1: ลูกชาลี
2: ครับ
1: พ่อเห็นมีคนเดินมาท่าทางจะมาหาเราไปต้อนรับเขาให้ดีนะลูกนะเพราะเขาเป็นแขกของเรา
2: ครับผมจะไปต้อนรับเขาให้ดีเลยครับพ่อไม่ต้องห่วงหรอกครับ

0: ครูเด็กที่วิ่งออกมานั้นคงเป็นโอรสของพระเวสสันดรท่าทางองค์อาจกล้าหาญไม่กลัวคนไม่ได้เราจะต้องข่มให้กลัวเราซะก่อนเมื่อได้ไปเป็นทาสแล้วจะได้เชื่อฟังเรา
1: สวัสดีครับท่านตาท่านอุตส่าห์มาจากแดนไกลมาหาพ่อเหรอครับพ่อนั่งรออยู่ที่อาสมโน่นนะท่านตาคงจะเหนื่อยเมื่อยล้าส่งย่ามาเถอะครับผมจะช่วยถือให้
2: รีบไปพ้นไรเด็กน้อยข้าจะไม่มาหาสู่ใครมาเรื่องของข้านี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เจ้าไม่ต้องไปยุ่งถ้าคืนไม่เชื่อฟังไม่ลบไปพ้นข้าจะฟาดเจ้าด้วยไม้ตะพดไรละ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยเอ๊เราก็ไม่ได้พูดอะไรผิดนี่นาแล้วมาดูเราเรื่องอะไรล่ะแล้วก็ดูหน้าตาท่าทางก็ไม่ดีพูดจาก็ไม่ดีสงสัยจะมาไม่ดีซะละฮะถ้าอย่างนั้นเชิญท่านตาตามสบายข้าไม่ยุ่งด้วยแล้ว
2: ดีแล้วเวลาข้าคุยกับพ่อเจ้าห้ามเสนอหน้ามาแอบฟังนะเว้ยถ้าไม่เชื่อข้ารู้ภายหลังจะเจ็บตัวเอารีบไปสิไปยืนขวางอยู่ไหนจะลองได้เรียนในที่กันนอนละมาชอ

0: พ่อพรามเมื่อมาถึงแล้วก็เชิญข้างในเถอะนั่งคุยกันก่อนที่นี่ยินดีต้อนรับ
1: ขอพระทัยเวียค่ะอุ้ยถวายบังคมพระยาค่ะฝ่าบาทขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญเช่นเดียวกัน
1: แม่ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐพระองค์ทรงพระเกษมสำราญดีอยู่หรือพะยะค่ะ
0: เรามีความสุขความสบายดีอยู่ที่นี่จิตใจสงบเย็นไม่มีโรคภัยหรืออันตรายใดๆมารบกวนขอบใจท่านที่แวะมาเยี่ยมเชิญท่านพักผ่อนตามสบายถ้าหิวก็มีผลไม้ต่างๆทั้งน้ำผึ้งรสหวานเชิญท่านบริโภคตามต้องการเถอะนะ
1: เป็นพระมหากรุณาจริงแล้วพะยะค่ะ
0: ความจริงเราอยู่ที่นี่มา 7-8 เดือนนอกจากอจุตฤาษีที่อยู่ในป่ามหาพลซึ่งต้องข้ามเขาคันธมาศและเขาอัญชนาไป2

0: กแล้วก็ยังไม่เคยมีผู้คนเข้ามาถึงเลยท่านเป็นคนแรกที่มาได้ท่านชื่ออะไรและมาหาข้าพเจ้าถึงที่นี่โดยมีธุระประสงค์อันใดหรือ
1: ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมหากรุณาหม่อมฉันเป็นพราหมณ์จากหมู่บ้านทุนวิทย์แคว้นกลิ้งครัตชื่อชูชกทราบว่าพระองค์ทรงมีศรัทธาในการบริจาคจึงได้บุกป่าฝ่าพยันตรายบากหนามาเพื่อขอพระราชทานพระกุมารทั้งสองจากพระองค์นี้และพระยาค่ะ
0: ขอลูกเราทั้งสองคนเลยเหรอ
1: ควรไม่ควรแล้วแต่จะ

0: ท่านพราหมณ์ชูชกเรื่องการบริจาคทานนั้นอย่าว่าแต่ลูกเลยแม้ชีวิตและเลือดเนื้อเราก็ให้เพียงแต่ว่าลูกทั้งสองนี้ไม่ใช่สมบัติของเราผู้เดียวมัสซีผู้เป็นมารดาก็มีส่วนเป็นเจ้าของด้วยเขาเฝ้าฟูมฟักรักถนอมเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กรอให้เขากลับมาได้ร่ำราได้ร่วมกันอนุโมทนาในทานนี้จะไม่ดีกว่าหรือ
1: ถ้าชักช้ามันจะมืดจะค่ำจะเดินทางลำบากพะยะค่ะ
0: ก็ค้างที่นี่สักคืนหนึ่งรอพบมัสซีแล้วพรุ่งนี้ค่อยเดินทางดีไหม
1: มาใหม่ดีแหนพะยะค่ะถ้าคืนรอพบพระนางมัสซีมีหวังอดพระนางต้องขัดขวางในการบริจาคทานนี่แหนพระองค์จะต้องเสียความตั้งใจในการบริจาคนะพะยะค่ะ
0: ถ้าเช่นนั้นก็เอาอย่างนี้นะท่านจงพาลูกของเราทั้งสองกลับไปยังสีพีเชตุดรถวายคืนแก่เสด็จพ่อของเราท่านปู่ท่านย่ารักหลานทั้งสองนิปานแก้วตาดวงใจหากท่านนำไปคืนจะได้รางวัลมากมายกินใช้ไปทั้งชาติก็ไม่หมด
1: โธ่พระองค์ตรัสแบบนี้ก็เท่ากับสงฆ์ข้าพุทธเจ้าไปตายนะสิพะยะค่ะเกิดพระเจ้ากรุงสนใจคิดว่าข้าพุทธเจ้าขโมยหลานฉันมารับสั่งให้ตัดหัวแล้วจะทำยังไงที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้เมื่อได้สองพระกุมารแล้วก็ต้องรีบนำกลับไปหาแม่อมิตดาเมียรักของหม่อมฉันโดยเร็วที่สุดจากมาหลายวันเราคิดถึงจะแย่อยู่แล้วพะยะค่ะ
0: อย่างนั้นก็ตามใจเรายกให้ท่านแล้วเป็นสิทธิ์ของท่านเมื่อท่านจะรีบไปก็พาไปเถอะ
2: ชาลีและกัณหาบังเอิญได้ยินเสียงสนทนาเช่นนั้นก็เกิดความตกใจกลัวรีบพากันไปหลบซ่อนตัวอยู่ในสระโบกขารณีเอาใบบัวบังกายไว้มิให้เห็นเมื่อชูชกออกมาหาไม่พบสองกุมารก็พานโกรธ
1: ข้าเข้าใจแล้วที่ท่านคุยถ่วงเวลาไว้นี่ก็เผื่อจะเปิดโอกาสให้ลูกทั้งสองของท่านได้หลบหนีไปก่อนนั่นเองเมื่อไม่อยากยกให้ทำให้ไม่บอกมาตรงๆนี่ข้าคงจะเสียเวลามาแท้ๆคิดไม่ถึงว่าท่านจะเป็นคนเจ้าเล่ห์พูดอย่างทำอย่างตลบตะแลงไม่สมกับคำร่ำลือว่าท่านเป็นกษัตริย์นักบุญเลย
2: พระเวสสันดรเมื่อได้ยินฉะนั้นก็ตกพระทัยรีบปลอบชูชกให้คลายโกรธและเสด็จออกตามหาสองพระกุมารจนกระทั่งมาถึงสระโบกขารณีก็ทรงทราบทันทีว่าลูกทั้งสองลงไปหลบอยู่ด้วยความกลัว
0: ลูกเอ้ยเหตุไฉนเจ้าทั้งสองจึงไม่องอาจสมกับเป็นเชื้อชาติลูกกษัตริย์แห่งสีพีความขี้ขลาดหวาดกลัวไม่อาจทำให้เจ้าพ้นทุกข์ได้หรอกมีแต่ความกล้าหาญเท่านั้นที่จะทำให้คนเรากล้าพ้นอุปสรรคพ่อนั้นหมายมั่นในพระโพธิญาณหวังจะช่วยให้ทั้งคนและสัตว์หลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งยากที่ใครจะทำได้มันเป็นโอกาสเดียวที่พ่อมีพ่อคงทำไม่สำเร็จหากลูกทั้งสองไม่ช่วยลูกของพ่อทำไมพ่อจะไม่รักหากตอนนี้พ่อมีทรัพย์สินอื่นใดพ่อคงให้แทนลูกไปแล้วขึ้นมาเถอะลูกไม่ต้องกลัวลำบากไม่นานหรอกลูกพ่อต้องหาทางช่วยลูกให้พ้นจากความเป็นทาสแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันพร้อมพ่อแม่ลูกอีกจนได
2: ้ชาลีเมื่อได้ฟังพระราชบิดาตรัสเช่นนั้นก็เกิดกำลังใจกล้าหาญคิดทดแทนพระคุณให้พระราชบิดาได้สมความมุ่งหมายในบารมีทานจึงคลานขึ้นมาจาก

่ซ่อนตัวกราบแทบพระบาทแล้วร้องไห้ส่วนกัณหานั้นเป็นหญิงยังเล็กนักเห็นพี่ชายยอมขึ้นไปหาพระราชบิดาก็ไม่รู้ว่าจะทำประการใดได้แต่ยืนแช่น้ำร่ำไห้บังร่างไว้กับใบบัวหวาดกลัวจนตัวสั่นพระเวสสันดรต้องตรัสปลอบอยู่เป็นนานจึงยอมคลานขึ้นมา

0: ชาลีลูกมีค่าถ่ายตัวเป็นทองคำพันลิ่ม
1: รับ
0: กันหาลูกมีค่าถ่ายตัวอย่างละร้อยคือทาสชายทาสหญิงช้างม้าวัวควายและทองคำร้อยตำลึงพ่อพรามจำไว้ภายภาคหน้าจงคืนความเป็นไทยให้แก่ลูกของเราด้วยสิ่งของจำนวนนี
2: ้แล้วพระเวสสันดรก็พาทั้งหมดกลับไปยังอาสมที่ประทับจับพระคนทีตรัสเรียกชูชกเข้ามาใกล้ตั้งพระทัยแน่วแน่ต่อพระโพธิญาณกล่าวพลางล่างน้ำรถใส่มือของชูชก
0: ด้วยบารมีแห่งทานอันเป็นหนทางให้คลายให้ละและข้ามพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นไปด้วยกันเราขอให้ลูกทั้งสองนี้เป็นทานแก่ท่าน
2: ฉับพลันโลกธาตุก็สะเทือนเลื่อนลั่นอีกครั้งด้วยบารมีแห่งมหาทานส่วนสองกุมารนั้นเล่าก็มิอาจตัดใจไปจากพระราชบิดาได้แต่ซบหน้าร้องไห้ปิ่มว่าใจจะขาดอยู่แทบฝ่าพระบาทคนละข้างฝ่ายเท่าชูชกเห็นว่าคืนชักช้าเดี๋ยวพระนางมัตสีกลับมาคงจะเสียการจึงเร่งสองกุมารแบบไม่เกรงใจด้วยถือว่าสองกุมารนั้นบัดนี้เป็นสมบัติของตนแล้วจะทำอย่างไรก็ได้จึงรงขจุกระชากลากไปต่อหน้าเสียงร้องให้พระบิดาช่วยยิ่งฟังยิ่งน่าเวทนาจนสุดที่จะทนฟังและเห็นภาพของลูกน้อยทั้งสองในสภาพเช่นนั้นได้จึงตัดใจไม่มองหันหลังกลับเสด็จเข้าห้องซบหน้าลงกับฝ่ามือกลั้นน้ำตากลั้นสะอื้นที่แน่นอยู่ในหัวอกพยายามหักใจแต่แล้วก็เหมือนสายฟ้าฟาดเมื่อเสียงตวาดเสียงหวายเสียงกรีดร้องของลูกรักดังกระทบโสดความอัดอั้นที่กลั้นไว้ก็พังทลายความโกรธที่ลูกถูกทำร้ายเข้าครอบงำจนทำให้ขาดสติราดเข้าไปหยิบพระแสงดาบที่เหน็บข้างฝามาถือไว้ลูกพ่อจะไปช่วยพวกเจ้าเดี๋ยวนี้แหละไอ้พร้อมชั่วนี่ขนาดตอนหน้ามันยังทำร้ายลูกเราถึงเพียงนี้หากปล่อยให้มันพาไปมันไม่เครียดตีจนตายเหรออย่าอยู่เลยไอ้พรามเท่าเราจะออกไปฆ่าแล้วเอาลูกเราคืนมาแล้วจะออกไปฆ่าเจ้า แม้ความโกรธที่ลูกถูกทำร้ายมากมายจนสุดระงับอยากจะออกไปฆ่าเท่าชูชกให้ตายไปต่อหน้าแต่พระเวสสันดรก็ไม่รู้จะทำอย่างไรได้ด้วยเกิดมาในชีวิตมีแต่ให้มีแต่อภัยทำแต่ความดีอย่าว่าแต่ฆ่ามนุษย์เลยแม้สัตว์สักตัวพระองค์ก็ไม่เคยคิดทำร้ายและพระองค์จะไปฆ่าเท่าชูชกได้อย่างไรเป็นธรรมดาคนดีย่อมทำความชั่วได้ยากผิดกับคนที่คุ้นอยู่กับการทำความชั่วจนติดเป็นนิสัยจะให้ทำความดีก็เป็นเรื่องทำยากเช่นเดียวกันคนเราไฟดีทำดีย่อมดีไฟชั่วทำชั่วย่อมชั่วในที่สุดพระสติก็กลับคืนมาเมื่อหัวนึกถึงความตั้งใจในการบริจาคมหาทานทั้งห้าได้แก่ทรัพย์อวัยวะชีวิตบุตรและภรรยาความโกรธก็ค่อยสงบระงับจิตใจเริ่มสงบเย็นเป็นปกตินั่งสมาธิวางเฉยไม่รับอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นปล่อยให้ชูชกมัดมือสองกุมารแล้วฉุดกระชากทั้งลากทั้งตีเข้าป่าไป

0: ินมัวแต่ส่งเสียงร้องสำคอยนักหักท่ามันต้องฝาดไปหวาย
1: ตายแล้วตาจ๋าอย่าตีน้องเลยน้องยันตัวแล้วตามันมือนั่นแบบนั้นจุดกระชากพวกเราแบบนี้ก็สุดจะทรมานแล้วซ้ำตายังเครียดตีอีกน้องตัวแรกจะตอนนี้ยังไง
0: นี่เจ้าหาว่าข้าทารุณเด็กเหรอช้าปากยังไม่ทันสิ้นกลิ่นน้ำนมก็มาตีสำนวนกับข้าซะแล้วนี่ถ้าข้าไม่ฟาดเจ้าด้วยหวายต่อไปข้างหน้าเจ้าก็คงจะไม่กลัวข้านั่นแน่วัดนี่นะวัดนี่นะวัดนี่นะ
2: แม่เจ้าจะได้ตามไม่ทันอ้าว

ตะกร้าใส่ผลไม้เผือกมันอยู่ๆมันก็หลุดมือหล่นแปลกจริงทุกวันก็ไม่เคยเป็นแบบนี้ยิ่งรีบก็ยิ่งช้าอาหารในป่าวันนี้ก็เกิดหายากผิดกว่าทุกวันเสียมที่สำหรับขุดมันก็มาหักประหลาดนักเหมือนเป็นลางสังหรณ์ช่างมันเถอะวันนี้ได้แค่นี้ก็พอแล้วคิดถึงลูกรีบกลับไปหาลูกดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยมาหาใหม่เสร็จแล้วลูกจ๋าแม่กำลังรีบกลับไปหาลูกแล้ว

นะนี่วันนี้มันเป็นอะไรนะเสือดาวเสือโคร่งและสิงโตที่ไม่เคยมีในป่าแถบนี้อยู่ๆก็มาปรากฏกายขวางทางเราถึง3ตัวแล้วนี่เราจะกลับอาสมได้อย่างไรเทพยดาเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยลูกด้วยทำไมจึงต้องเป็นแบบนี้

ความจริงเสือและสิ่งที่พระนางมัทสีเห็นนั้นเกิดจากการเนรมิตของเทพเนื่องจากพระอินทร์เห็นว่าถ้าปล่อยพระนางมัทสีกลับมาทันก็จะต้องขัดขวางมหาทานในครั้งนี้เป็นแน่ด้วยหัวอกผู้เป็นแม่ใครหรือจะยอมเสียลูกเมื่อพระนางหาทางที่จะหลบเสือและสิงกลับไปหาลูกไม่ได้จึงได้แต่นั่งร้องไห้คิดถึงลูกอยู่จนมืดค่ำในที่สุดความรักและเป็นห่วงลูกทำให้พระนางเกิดความกล้าลืมตัวกลัวตายเดินออกจากที่ซ่อนหลังพุ่มไม้มาสุดกายลงตรงหน้าสัตว์ร้าย

0: แต่ท่านผู้มีอำนาจเหนือสัตว์ทั้งหลายได้โปรดเมตตาหลีกทางให้ข้าได้กลับไปหาลูกด้วยเถอะนี่ก็มืดค่ำแล้วลูกน้อยคงจะหิวนมรอคอยการกลับมาของแม่ข้ารู้ว่าท่านไม่คิดทำร้ายข้าเพราะท่านย่อมทราบว่าข้าหลบอยู่หลังพุ่มไม้แต่เหตุไฉนท่านจึงต้องมานอนขวางทางให้ข้าเกิดความหวาดกลัวเช่นนี้ขอได้โปรดหลีกทางให้ข้าด้วยเถอะ
1: เทพบุตรทั้งสามในร่างของสัตว์ร้ายเห็นนางสะอึกสะอื้นอ้อนวอนฉะนั้นก็รู้สึกสงสารเห็นใจในหัวอกของผู้เป็นแม่แต่จะทำอย่างไรได้เพราะนี่เป็นคำสั่งจากองค์อินจอมเทวะจนกระทั่งคเนว่าชูชกคงพาสองกุมารพ้นป่าที่ตั้งของอาสมจนพระนางกลับไปตามไม่พบแล้วจึงค่อยเดินหลีกทางให้

0: ลูกจ๋าแม่กลับมาแล้วกันหาลูกอยู่ไหนชาลีแม่กลับมาแล้วชาลีกันหาลูกอยู่ไหนแม่กลับมาแล้ว
1: นึกว่าจะอยู่กับพ่อใช่แล้วเรากลับมืดลูกต้องอยู่กับพ่อเด็กๆจะอยู่ตามลำพังได้อย่างไรกัน

0: ี่มันมืดค่ำแล้วจะมาเรียกพี่ทำไมลืมสัญญาว่าจะไม่มาหาสู่กันในเวลาค่ำคืนแล้วเหรอ
1: ลูกลูกเพคะลูกอยู่ที่นี่หรือเปล่าเพคะ
0: ตายแล้วแล้วเราจะตอบมาสีว่ายังไงถ้าบอกไปตรงๆเธอคงจะเสียใจจนสลบแน่จะโกหกก็ไม่ได้ทำยังไงดีล่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะแกล้งพูดให้เธอโกรธเราซะก่อนจะได้คลายความเสียใจเรื่องลูกไปได้บ้างมาสิจะมาทำเป็นตีสองหน้าถามถึงลูกเพื่อกลบเกลื่อนความผิดอยู่เลย
1: อะไรกันไปคะเสด็จพี่หมายถึงอะไร
0: เธอกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องอยากจะมาทำเป็นแกล้งไม่รู้เรื่องหมายเอาลูกบังหน้าคิดเหรอว่าพี่รู้ไม่ทัน
1: เสด็จพี่
0: เธอไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นพี่รู้ว่าเธอจะพูดยังไงถ้ามาเป็นถามถึงลูกเป็นห่วงลูกถ้าเธอเป็นห่วงลูกจริงทำไมถึงกลับออกป่านี้รู้ไหมนี่มันค่ำมืดยามไหนแล้วเธอเคยกลับมืดเช่นนี้เหรอนึกไม่ถึงจริงๆน้ำใจหญิงอย่างเธอพอผัวบำเพ็ญพรตไม่ร่วมหลับนอนเธอก็กลับเร่าร้อนจนทนไม่ได้ทิ้งลูกทิ้งผัวแอบไปคบชู้สู่ชายกลับมาค่ำมืดดึกดื่นป่านี
1: ้เสด็จพี่เสด็จพี่
0: มาสีเราต้องรีบไปประคองร่างมาสีที่เสียใจจนหมดสติสุดลงไปกองอยู่กับพื้นมาสีโหมาสีถ้าจะไปอะไรไปนะมาสีมาสีนี่เป็นเพราะพี่ทำร้ายเธอแท้ๆมาสีเธอต้องไม่เป็นอะไรนะมาสีโถ

0: ว่าสีฟื้นแล้วเหรอพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจอภัยพี่เถอะนะที่พูดล่วงเกินพี
1: ่ลูกลูกทั้งสองรับไปข้าเสด็จพี
0: ่ลูกคือมาสีจงทำใจให้สงบและพลอยอนุโมทนาให้กับมหาทานครั้งนี้ด้วยเถอะ
1: หมายความว่าเสด็จพี
0: ่พี่ยกลูกให้เป็นทานโดยมีค่าไถ่ตัวแก่พราหมณ์เท่าที่ชื่อชูชกบ้านทนวิทย์ไปแล้ว
1: เสด็จพี
0: ่เสียใจไปเลยนะ
1: ลูก
0: พี่ตั้งค่าตัวลูกทั้งสองไว้สูงในแผ่นดินนี้ผู้ที่จะสามารถไถ่ตัวลูกได้ก็มีแต่ปู่กับย่าเท่านั้นทำใจให้สบายเถอะนะแล้วตั้งใจอนุโมทนาทานในครั้งนี้กับพี่เถอะ
1: เ
0: พ
1: คะสาธุ

0: ในที่สุดเมื่อทราบความจริงพระนางก็ตัดใจได้และพลอยอนุโมทนาในมหาทานนั้นท่านยังรับปากว่าจะช่วยสนับสนุนความตั้งใจในการบริจาคมหาทานครั้งต่อๆไปของพระสวามีอีกจนกระทั่งตอนสายของวันรุ่งขึ้นขณะที่พระนางกำลังนั่งปรนนิบัติพระสวามีอยู่นั่นเองพลันก็มีพราหมณ์เฒ่าอีกคนหนึ่งมาปรากฏกายอยู่ที่หน้าบรรณศาลาพระเวสสันดรจึงเชิญเข้ามานั่งคุยกันข้างในเชิญดื่มน้ำและกินผลไม้แล้วจึงถาม
1: ท่านพราหมณ์ท่านสบายดีหรือ
2: โอ้ยข้าแก่เฒ่าอายุปูนนี่แล้วต้องอยู่ตัวคนเดียวน้อยเลยจะสบายเหมือนอย่างท่านขนาดยังหนุ่มยังแน่นช่วยตัวเองได้ทุกอย่างยังมีภรรยานั่งคอยปรนนิบัติน่าอิจฉาจริง
1: ๆถ้าจะให้เราช่วยอะไรจงบอกมาเถอะ
2: แม่มันเกรงใจไม่กล้าบอกกลัวท่านไม่ให้
1: ในโลกนี้ที่เป็นของเราไม่มีสิ่งใดที่ให้ท่านไม่ได้แม้แต่ร่างกายและชีวิต
2: งั้นข้าก็ไม่เกรงใจแล้วนะขอมเหสีของท่านมาเป็นภรรยาของข้าได้ไหมล่ะ
0: พระเวสสันดรได้ฟังแล้วก็หันไปถามถึงความสมัครใจซึ่งพระนางมัสสีก็เข้าพระทัยถึงความมุ่งมั่นในมหาทานทั้งห้าของพระสวามีจึงไม่ขัดข้องพระเวสสันดรตรัสเรียกพราหมณ์

0: เข้าไปใกล้แล้วหลั่งน้ำจากพระคนธีรถสายมือปราบประกาศยกให้ฉับพลันโลกธาตุก็บังเกิดอาการสะเทือนเลื่อนลั่นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้กลับเกิดปรากฏการณ์พิสดารพราหมณ์เท่ากลายร่างเป็นท้าวสักกะเทวราชถวายคืนพระนางมัตสีกับพระเวสสันดรห้ามมิให้ผู้ใดมาขออีกแล้วตรัสกับพระเวสสันดรว่า
1: ช่างประเสริฐแท้ขออนุโมทนาในมหาทานหากท่านประสงค์สิ่งใดก็ขอให้เปล่งวาจาขอมา
2: ข้าพเจ้าขอพรแปดประการ 1. ขอให้ประชาชนหายโกรธพระราชบิดาทรงอภัยโทษมารับกลับไปครองเมือง

0: บิดาทรงอภัยโทษมารับกลับไปครองเมือง 2. ขอจะได้มีนักโทษใดต้องโทษถึงประหารจะปลดปล่อยเครื่องพันธนาการมิให้ได้รับความทรมานจากการจำจอง 3. ขอให้มีโอกาสได้บริจาคทานช่วยเหลือคนยากจน 4. ขออย่าให้ตนได้มีการประพฤติผิดในกาม 5. ขอให้ลูกทั้งสองจงปลอดภัยได้พบเสด็จปู่ให้ลูกชาลีเป็นกษัตริย์ที่ดีมีอำนาจยิ่งใหญ่ 6. ขอให้มีฝนแก้เจ็บประการตกลงบันดาลความผาสุกแก่ราษฎรทุกคน 7. ราชทรัพย์สำหรับให้ทานจะได้มีวันหมดสิ้น 8. เมื่อสิ้นอายุแล้วขอให้ได้ไปจุติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วกลับมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อบำเพ็ญเพียรให้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตการสืบไป
1: สาธุท่านจะได้พรตามที่ขอทุกประการ

กล่าวถึงเท่าทูชกพาสองกุมารเดินทางมากลางป่าค่ำไหนก็นอนที่นั่นตัวแก่เอาตัวรอดปลอดภัยด้วยการปีนขึ้นไปผูกเปลนอนอยู่บนต้นไม้มัดกันหากับชาลีเพื่อกันหนีไว้ที่โคนไม้ข้างล่างเทพบุตรเทพธิดาผู้อารักป่าเห็นเข้าก็เกิดความสงสารจึงแปลงกายเป็นพระเวสสันดรและพระนางมัตสีมาคอยดูแลสองกุมารมิให้ได้รับความทุกข์ยากลำบากคอยป้อนอาหารชาลีและให้นมกันหาเป็นเพื่อนนอนจนรุ่งเช้าทุกคืนจนกระทั่งชูชกพาสองกุมารมาถึงทางสองแพร่งเทวดาก็ดลใจให้ชูชกพาสองกุมารหลงไปยังกรุงสีพีแทนที่จะไปกลิงครัตบ้านของแกความทราบถึงพระเจ้าสนชัยผู้เป็นอัยกาและพระนางผุสรีผู้เป็นอัยกีทรงดีพระทัยยิ่งนักรีบให้ราชองครักษ์ไปรับชูชกกับสองกุมารมาเข้าเฝ้าเมื่อสอบถามจนได้ความจริงก็ให้เจ้าหน้าที่ท้องพระคลังรีบเบิกค่าไถ่ตัวสองกุมารมาให้ชูชกทันทีนอกจากจะไม่ถือเป็นความผิดแล้วยังถือว่าเป็นความดีที่ชูชกพาหลานรักมาส่งจึงพระราชทานปราสาท7ชั้นพร้อมข้าทาสชายหญิงมากมายจัดอาหารชั้นดีอันโอชาทั้งสุราเลิศรสทั้งหมดเป็นร้อยชนิดให้เลี้ยงดูชูชกอย่างไม่อั้นจะเป็นด้วยทั้งสุราและอาหารอร่อยหรือชูชกไม่เคยกินอาหารดีๆอย่างนี้มาก่อนก็ไม่ทราบได้ทำให้ชูชกกินทุกอย่างที่ขวางหน้าทุกอย่างที่ยกมาชูชกกินไม่เหลือจนท้องที่เคยแห้งกลับป่องเหมือนหญิงท้อง9เดือนเกินกว่าที่กระเพาะจะรับได้เกิดอาการอึดอัดแน่นในที่สุดอาหารก็จุกอกหายใจไม่ออกสิ้นใจตายอยู่ภายในอาหารนั่นเองต่อมาพระเจ้ากลิงคราชก็นำช้างปัจจยนาเคนมาถวายคืนพร้อมด้วยเครื่องราชบรรณาการมากมายเพราะบัดนี้แคว้นกลิงคราชอุดมสมบูรณ์ดีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลชาวเมืองเมื่อได้ช้างคืนก็พากันคิดถึงพระเวสสันดรสำนึกในความผิดที่ได้กระทำต่อพระองค์เข้ากราบทูลอ้อนวอนให้พระเจ้าสนชัยยกกองทัพใหญ่ไปรับเสด็จพระเวสสันดรและพระนางมัตสีกลับเข้าวังให้สมพระเกียรติยังความปรีดาให้กับพระองค์พระมเหสีผุสดีและละอมาตย์ข้าราชบริพารยิ่งนักหลังจากพิธีสมโภชรับขวัญพระเจ้าหลานทั้งสองแล้วรับสั่งให้จัดกองทัพใหญ่โดยให้พระชาลีเป็นทัพหน้าพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าและพระกัณหาเป็นทัพหลังนำไร่พลช้างศึกมาศึกกว่าครึ่งแสนเดินทางไปยังอาสมของพระเวสสันดรที่ไกลจากเมืองถึง60โยชน์หรือ960กิโลเมตรทีเดียว

ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเป็นกฎของธรรมชาติความสุขก็ไม่อยู่กับเรานานความทุกข์ก็ไม่อยู่กับเรานานยิ่งอารมณ์หรือความรู้สึกของคนที่ยังไม่ได้ฝึกจิตรู้ความจริงยิ่งเปลี่ยนแปลงง่ายความเปลี่ยนแปลงย่อมก่อให้เกิดทั้งความสุขหรือความทุกข์ก็ได้เพราะความสุขหรือความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนจะยึดว่าสุขก็สุขยึดว่าทุกข์ก็ทุกข์หากตัดใจได้ไม่ยึดทั้งสุขและทุกข์อยู่มันตรงกลางได้รับความสุขก็รู้ว่าสุขไม่หลงระเริงไม่ประมาทรู้เท่าทันว่าสักวันมันก็ต้องจากเราไปได้รับความทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์แต่อย่าเป็นทุกข์ควรแก้ไขความทุกข์ด้วยสติและปัญญาตามแนวทางของอริยมรรคความรู้สึกก็จะว่างเปล่าเบาสบายสงบเย็นเป็นนิพพานอันเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเมื่อทั้งหกกษัตริย์ผู้พลัดพรากได้มาพบกันในกลางป่าทั้งดีใจและเสียใจมันระคนปนกันชาลีและกันหาพวาเข้าสวมกอดแม่แล้วต่างก็ร้องไห้เหมือนใจจะขาดพระเวสสันดรก็โผล่เข้ากราบพระบาทพระบิดาพระมารดาแล้วต่างก็กันแสงพลานรัดถามถึงสารทุกข์สุขดิบในช่วงเวลาที่จากมายิ่งฟังก็ยิ่งเสียใจลาวเสนาอมาตย์ราชบริพารที่ตามเสด็จทั้งหมดเห็นภาพอันรันทดใจต่างก็กลั้นความเศร้าเอาไว้ไม่ไหวพากันร้องตามกันไปทั่วทุกตัวคนแล้วทั้งหกกษัตริย์ก็เกิดความรู้สึกที่ระงับไม่อยู่กันแสงจนสลบไปทุกพระองค์ลาวผู้ตามเสด็จเห็นเช่นนั้นก็ตกใจคิดว่าเจ้านายเสียใจจนสิ้นพระชนเลยพากันเสียใจร้องไห้สลบไปทั้งกองทัพและในครั้งนั้นเองพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวงสวรรค์ทรงเห็นเหตุการณ์จึงบันดาลให้เกิดฝนโบกคารพัดฝนนี้ไม่ใช่ฝนธรรมดาไม่ตกในที่สาธารณะทั่วไปเม็ดฝนเป็นสีแดงใครต้องการให้เปียกก็เปียกใครไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกทำให้ผู้ที่สลบสลายทุกคนเมื่อได้รับความชุ่มฉ่ำจากน้ำฝนทั้งหมดก็ฟื้นคืนสติพระเจ้าสนชัยมีรับสั่งให้พระเวสสันดรและพระนางมัทสีลาเพศจากฤาษีแล้วพากันเสด็จกลับมอบราชบัลลังก์คืนให้ปกครองไพร่ฟ้าด้วยทศพิธราชธรรมอยู่จนกระทั่งพระชน120พรรษาจึงเสด็จสู่สวรรค์ท่านผู้ฟังที่รักนี่เป็นเพียงเรื่องราวโดยย่อของมหาชาติชาดกพระเวสสันดรส่วนเรื่องเต็มๆที่มีผู้รจนาไว้นั้นมีเนื้อความและถ้อยคำพรรณนาที่ละเอียดและยาวมากต้องใช้เวลาเล่าและเวลาฟังกันเป็น10ชั่วโมงหรือทั้งวันทั้งคืนแบบฟังเทศมหาชาติจึงจะจบได้ตัวละครทุกตัวล้วนมีที่มาและที่ไปมีลีลาชีวิตที่แตกต่างสนุกสนานชวนติดตามในเทปชุดนี้แม้จะเล่าโดยย่อแต่เนื้อหาสาระที่สำคัญนั้นครบถ้วนเพื่อแสดงให้เห็นว่ากว่าที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์ได้นั้นพระองค์ต้องเสียสละสิ่งที่ทุกคนสละได้ยากนั่นคือทรัพย์สินเงินทองที่มีทั้งหมดอำนาจยศตำแหน่งรัชทายาทและพระมหากษัตริย์ความสุขความสะดวกสบายทั้งหมดในพระราชวังสละลูกราหุลสละมเหสีสุดที่รักต้องจากพ่อจากแม่สละแม้กระทั่งเลือดเนื้อร่างกายและชีวิตในการบำเพ็ญเพียรจนเกือบจะสิ้นพระชนต้องอดทนต่อสู้อยู่ในป่าอย่างยากเย็นเพียงใดและในที่สุดอานิสงส์จากการฟังจะทำให้ท่านเป็นคนใจดีมีเมตตารู้จักการเสียสละเพื่อช่วยเหลือคนอื่น
ท่านก็จะเป็นที่รักของคนทั่วไปคนที่มีจิตใจดีงามคิดแต่เรื่องดีพูดจาดีทำแต่ความดีย่อมมีความสุขในการดำรงชีวิต

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เกมากาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสาราสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
1: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 02-4961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากร
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยเมื่อวานนี้ก็ได้ไปกระทรวงอุตสาหกรรมมีการจัดบิณฑบาตคือก็คงจะเป็นการบิณฑบาตครบรอบในวันส่งท้ายปีเก่าหรือว่าต้อนรับปีใหม่แต่ว่าก็จัดแต่วันที่27เลยก็มีญาติโยมทั้งนอกกระทรวงอุตสาหกรรมก็ดีแล้วก็ภายในกระทรวงอุตสาหกรรมก็ดีที่มีจิตใจศรัทธาเริ่มใสก็มาร่วมกันตักบาตรทำบุญนับว่าเป็นการมากพอควรอย่างกับผู้จัดประธานนั้นจัดก็ไม่นึกว่าจะมากถึงขนาดนี้แต่ก็มากันมากมายจนอาหารนั้นเหลือทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็นำอาหารที่ตักบาตรนั้นเหลือไปให้กับเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กพิการในเด็กก็ดีใจกันมากที่ได้รับอาหารจากพระก้นบาตรจากพระให้อันนี้

เป็นการทำบุญแล้วก็ทำทานกันไปในตัวคือไม่ได้เก็บไม่ได้บิณฑบาตเอาไปอย่างอื่นคือเหลือจากฉันก็แบ่งให้กับคนที่พิการหรือว่าเด็กที่กำพร้าก็ยังเป็นประโยชน์แล้วญาติโยมที่มาที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นทั้งคนที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็มากันมากแล้วก็ทั้งข้างนอกด้วยที่เคยฟังธรรมะรายการธรรมะสว่างใจและพวกนักปฏิบัติก็เข้ามาฟังธรรมแล้วก็รับศีลรับพรกันเต็มห้องประชุมของกระทรวงแต่นับว่าที่จะมาได้สังเกตการทางด้านธรรมะที่จะกระจายหรือว่าเผยแผ่ซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจประชาชนนั้นรู้สึกว่าระบบการเผยแผ่หรือว่าที่จะเข้าถึงจิตใจของคนโดยมากก็ต้องอาศัยผู้นำผู้นำนี่สำคัญมากที่สุดเลยถ้าผู้นำดีหรือว่าทุกคนเสียสละแล้วทำอะไรก็สำเร็จผลแต่นับว่าการนำที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นการนำทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็แนะนำดีชักจูงดีมีศีลธรรมแล้วก็มีมารยาทมีคุณสมบัติที่เป็นผู้มีธรรมะก็ทำให้ทุกคนนี่ตื่นตัวแล้วก็สนใจเข้ามาร่วมฟังรายการปฏิบัติตามรายการทุกวันพฤหัสตอนนี้ก็เป็นช่วงของวัดสังฆทานที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะนิมนต์ต่ออีก3เดือนเพื่อจะไปเทศนาหรือว่าสอนธรรมะกรรมฐานในที่ประชุมนั้นทางคณะเราก็ยินดีรับเพื่อเห็นว่าญาติโยมมีศรัทธามีความเลื่อมใสแล้วก็ปฏิบัติกันด้วยดีมีอาการที่เป็นไปในทางที่สงบเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการทำให้จิตใจทุกคนนั้นมีความสุขสงบในเมื่อทั้งที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมาพอตอนช่วงเที่ยงจะไปอื่นเขาก็ไม่ไปเฉพาะวันพฤหัสก็เอาเวลาวันที่ไปเที่ยวที่อื่นเอาวันอื่นแต่วันพฤหัสก็เที่ยงแล้วก็ไปนั่งฟังธรรมปฏิบัติทำใจสงบเป็นสมาธิสัก1ชั่วโมงแต่แล้วสงสัยอะไรก็ถามปัญหาพระอันนี้ก็เป็นวิธีทางออกที่ดีสำหรับผู้หญิงและผู้ชายที่ทำงานกำลังตึงเครียดหาทางออกไม่ได้ก็ออกด้วยการหาธรรมะถึงไปวัดไม่ได้วัดมันไกลก็เอากระทรวงนั่นแหละเอาที่ทำงานนั่นแหละเป็นที่ปรึกษาหารือหรือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นวัดเป็นพุทธสถานอันนี้ก็ได้ประโยชน์สองทางทางโลกก็ได้ทางธรรมก็ได้เงินก็ได้บุญก็ได้แล้วก็ได้พร้อมมาได้ลาภได้ยศได้เกียรติได้สรรเสริญใครจะมาติเตียนเราว่าเป็นคนเลวทรามก็เป็นไปไม่ได้เพราะลักษณะในการทำนั้นทำด้วยอาการที่ดีทั้งนั้นถ้าจติก็คงจติสำหรับคนผ่านเท่านั้นเองคนผ่านคนไม่รู้ธรรมะในจติว่าพวกนี้หรือว่าทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องทำเป็นคนไม่ทันกับสังคมอะไรงั้นนั่นเป็นความคิดเห็นของคนที่ไม่ฉลาดคนที่ไม่รู้เท่าทันธรรมะแต่ถ้าคนมีธรรมะก็คงจะสรรเสริญยกย่องแต่ก็น่าเสียดายนะผู้นำบางคนก็ไม่กล้าแสดงตัวผู้นำที่เป็นผู้นำที่มีฐานะสูงๆที่มีระบบการงานเป็นเจ้านายชั้นสูงไม่กล้าแสดงตัวมาเป็นพุทธมามกะในเมื่อเขามีงานที่สำคัญที่ควรจะสร้างบารมีถ้าผู้นำนี่กล้าสามารถออกตัวมาแสดงเป็นอุบาสกบาติการ่วมพิธีกรรมในการตักบาตรทำบุญเรียกว่าคุกคลีอยู่กับคนชั้นทุกชั้นได้นี่ศาสนาเราจะมีจุดเด่นมีความสำคัญมากแต่ว่าผู้นำบางคนก็ยังไม่ยอมคล้ายๆแหวะยังถือตัวถือตนอยู่แต่ก็จะถือไปแค่ไหนมันก็ไปไม่รอดหรอกเราถือไปก็แค่คนเราพออายุ 5-60 แล้วเราก็หมดอายุเกษียณของราชการแล้วเราก็ต้องเป็นคนธรรมดาอยากจะทำบุญอยากจะชักชวนใครไปก็ไปไม่ได้นอกจากเราจะเข้าวัดคนเดียวเท่านั้นเองเราก็หมดความหมายเสียแล้วตามความดีตอนที่เรามีความหมายนี่ที่มันดีที่สุดแล้วมันกลับปลื้มใจว่าเราได้นำคนไปทำความดีกันมากมายไปที่ไหนเขาก็เฮตามคนมีความสำคัญแต่คนเราไม่ได้คิดไม่ได้เอาปัญญาทางธรรมะไปใช้ก็เลยหลงลืมความดีแล้วก็หลงลืมตนมาทะเยอทะยานไปฝันที่ตนเองจะได้ดีในทางโลกเพราะที่สุดโลกก็ช่วยอะไรเราไม่ได้
ก็จบสิ้นกันไปคนเราก็ไปไหนไม่รอดก็ต้องตายเท่านั้นเองจะอยากดีมีจนให้ใหญ่โตยังไงก็ไม่พ้นความตาย ความตายไปดักเราอยู่เบื้องหน้าหมดทุกคนแล้วใครจะเก่งใครจะทนงตนอย่างไรก็ไม่พ้นความตายดังนั้นแม้แต่มนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีจะอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นความตายไม่พ้นความแก่ไม่พ้นความเจ็บอันนี้นะเราจะหาทางออกได้ก็คืออาศัยทางปฏิบัติเท่านั้นเองถ้าท่านไม่ได้คิดกันแล้วทางออกก็ไม่มีทางไปข้างหน้าก็คือทางทุกข์ทรมานจิตใจเท่านั้นเองฉะนั้นเรื่องนี้เราควรจะคิดกันตั้งแต่เยาว์วัยควรจะคิดตั้งแต่อายุในน้อยไม่ควรจะรอให้อายุเราสิ้นไปหมดไปเปล่าประโยชน์ควรจะคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายที่จะมีมาถึงเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้ดีกว่าเราจะอยู่กินอย่างเป็นสุขไม่ใช่ว่านึกถึงความตายแล้วทำความดีแล้วจะไม่ได้ความสุขมันได้นะความสุขที่เป็นเรื่องตรงถูกต้องไม่ใช่สุขแบบจอมปลอมสุขแบบประเล้าประโลมรู้สึกแบบเคลือบฉาบทาแบบอย่างนั้นข้างนอกเป็นของหวานแต่ข้างในเป็นของขมไม่ใช่สุขแบบนั้นสุขการประพฤติปฏิบัติธรรมมันไม่เคลือบอย่างนั้นมันสุขทั้งข้างนอกและสุขทั้งข้างในข้างในก็หวานข้างนอกก็หวานฉะนั้นจึงว่าเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้บ้างคนเราโดยมากจริงๆก็อย่างว่าเนี่ยมันหมดโอกาสทำดีซะแล้วเนี่ยหลวงพ่อตะวันท่านบอกว่าเหมือนต้นกล้วยนะฮะท่านเทศนาบอกว่าเหมือนต้นกล้วยแม่หนึ่งเหมือนต้นกล้วยไอ้ลูกหนึ่งเหมือนลูกกล้วยพอมันแก่แล้วไอ้ลูกกล้วยมันแก่แล้วไอ้ต้นมันแก่ลูกพอลูกมันแก่แล้วลูกมันก็เขาก็ตัดเอาลูกไปบวชชีเอาลูกไปทำขนมลูกมันเข้าวัดเอาไปบวชชีแต่ไอ้แม่มันก็ตายที่โคนนั่นเองไปไหนไม่ได้ตัดเอาลูกไปแล้วไอ้แม่มันก็ตายที่โคนก็เรียกว่าลูกมันยังมีโอกาสไปบวชชีแต่ไอ้แม่มันเฝ้าบ้านตายที่โคนนั่นเองเฝ้าโคนตายนั่นเองอันนี้นะถ้าคนแก่ไม่มีศีลมีธรรมมันก็สู้ลูกไม่ได้นะลูกยังไปวัดไปวาแม่ก็เฝ้าบ้านห่วงนั่นแหละเลยห่วงแล้วก็เอาไปไม่ได้แม้เวลาตายบางครั้งเลยเขาไม่ยอมให้สวดที่บ้านเลยนะก็ไปวัดเลยมันไม่สะดวกอ่ะทั้งที่บ้านเราบ้านกูบ้านของข้าเนี่ยใครจะไปไหนใครจะเอากระดานสักแผ่นหนึ่งไม่ได้ใครจะมาหยิบไอ้ขันจอกหรือผ้ากีริ้วหรือช้อนสักเล่มหนึ่งก็ไม่ได้ในเมื่อเรามีชีวิตอยู่ใครมาแตะต้องอะไรไม่ได้เลยที่ดินที่ดอนนี่ใครจะมาลุกล้ำทั้งนิดหนึ่งก็ไม่ได้เลยเกิดเรื่องกันเรียกว่าไม่ยอมเด็ดขาดเลยความยึดตัวตนแต่เวลาตายปุ๊บแล้วเขาไม่สนใจเลยเขาเอาไปวัดทันทีเราอยากจะอยู่เราก็อยู่ไม่ได้เสียแล้วอยากจะเห็นเราก็เห็นไม่ได้เสียแล้วไอ้คนอยู่ข้างหลังก็ปลงสังเวชสิคนที่มีธรรมะก็ปลงโถไอ้ตอนอยู่แล้วแหมมันใครเข้าใกล้มันไม่ได้เลยเนี่ยในบ้านในเรือนนี่มันหวงไปหมดทุกอย่างไปแตะต้องอะไรก็ไม่ได้ของเราของกูทั้งนั้นเลยเนี่ยผลที่สุดเป็นไงก็ตายปุ๊บก็เอาไปเลยจริงๆยังไม่ทันตายล็อกอยู่ไม่ได้แล้วบ้านน่ะพอเจ็บก็เอาไปโรงพยาบาลแล้วไอ้ที่ไม่ชอบใจที่เกลียดที่กลัวที่เราไม่หวังจะไปเนี่ยโรงพยาบาลก็ดีประชาก็ดีเนี่ยไม่มีใครคิดไปเลยทั้งกลางคืนกลางวันแต่ผลที่สุดก็หนีไม่พ้นเวลาป่วยแล้วโอ้ยหมอจ๋าเวลาหายแล้วหมอไม่มีความหมายเขาว่างั้นเจอหมอก็ไม่ได้สนใจหมอเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะหมอกับพระนี่ไม่ค่อยมีความหมายหรอกหมอกับพระสัปเหร่อนี่ไม่มีความหมายแล้วยามคนเป็นยามเขาสนุกลื่นเลงเขากินอิ่มนอนหลับเนี่ยเขาไม่คิดถึงหมอถึงพระถึงสัปเหร่อหรอกเขามองข้ามไปหมดเลยยิ่งหมอสมัยนี้ยังดีเนี่ยยังมีเกียรติมากแต่หมอโบราณนี่เขาบอกว่าพูดเป็นคำหยาบๆเลยเนี่ยเห็นหมอมันเห็นอะไรเลยอ่ะเห็นหมอมันเห็นแก้วไอ้ตอนน่ะไอ้ตอนเป็นไข้เนี่ยมันเห็นหมอมันเห็นแก้วพอไข้หายแล้วเห็นหมอเห็นหมอเป็นอะไรไปเลยอ่ะจะบอกว่าไอ้ตอนเป็นไข้เนี่ยโอ้เห็นหมอมันเห็นแก้วเลยหมอจ๋าพอไข้หายแล้วเห็นหมอเป็นอะไรเลยอันนี้อาตมาไม่กล้าพูดเพราะมันจะเป็นคำหยาบนะโยมก็คิดอะไรเห็นหมอไม่เห็นแก้วพอไข้หายแล้วเห็นหมอเป็นอะไรโยม
นี่แหละคนเราเนี่ย

ยามกินสุขนอนสบายก็ไม่คิดถึงธรรมะเลยไม่สนใจเลยโอ้ยอีตอนหนุ่มๆสาวๆแล้วแหมดึกดื่นเที่ยงคืนก็นั่งร้องรำทำเพลงเต้นอยู่ได้สนุกสนานไม่เมื่อไม่ปวดไม่เมื่อยแต่พออายุมากๆก็แล้วนี่โยมนั่งฟังธรรมะยังไม่อยากจะนั่งเลยต้องนอนฟังเนี่ยนอนก็ยังดีอาตมาก็อนุโลมให้เพราะเห็นใจเนี่ยเห็นใจที่เรามารู้จักธรรมะที่เมื่ออายุมากแล้วอ่ะก็ยังดีดีก็ฟังไม่รู้เรื่องบางคนไม่รู้เรื่องจริงๆนะฟังไม่เข้าใจจริงๆที่อันนี้เราจึงได้มาพูดกันย้ำกันเตือนกันว่าทำอย่างไรดีเราจะได้เข้าถึงธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะเสียก่อนวัยที่วัยมันจะร่วงเลยที่มันจะหมดสภาพที่มันจะหมดของดีไปในตัวเราเมื่อเรายังมีของดีอยู่ในตัวเราก็เอาดีมาใช้สิดีเอามาใช้ให้มันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นภาวนาแล้วมันจะได้เป็นความดีที่เป็นความสุขในชีวิตของเราหรือว่าเป็นประวัติในชีวิตของเราที่ได้กลั่นกรองออกมาจากความดีในใจเราบ้างไม่ใช่ไปเอาความดีจากคนอื่นมาขอคนเราไปขอดีจากคนอื่นจะได้อะไรมันต้องเอาดีในตัวมาใช้ที่มันจึงจะได้ดีมันจึงจะมีดีติดตัวไปทั้งภพนี้และภพหน้าไม่ใช่ไปขอดีจากคนอื่นเขาให้มาเราก็เอามาไม่ได้คนเราโดยมากของจะหวังพึ่งดีคนอื่นอยู่เรื่อยไปไม่คิดจะทำดีให้ตัวเองอันนี้เราจึงว่าเราเป็นๆนี่เราต้องคิดถึงคิดได้เลยว่าผู้มีพระคุณกับเราที่เราจะต้องพึ่งยามเจ็บไข้ได้ป่วยเราจึงต้องไปหาหมอหมอมีความสำคัญอย่างมากเป็นผู้ชุบชีวิตให้เราครั้งๆหนึ่งที่เราไม่ว่าใครทั้งหมดก็ต้องพึ่งหมอทั้งหมดทั่วโลกนี้หมอก็มีความสำคัญมากแล้วบั้นสุดท้ายเมื่อพึ่งหมอไม่ได้แล้วหมอช่วยเหลือไม่ได้แล้วก็โน่นพระทำไงได้ล่ะส่งไปให้พระ บ้านเขาก็ไม่เอาแล้วใครก็ช่วยไม่ได้ส่งไปให้พระ พระก็จึงได้มีอุบายหลายๆอย่างเพื่อจะช่วยญาติโยมสะเดาะเคราะห์มั่งต่อชะตามั่งซัดน้ำมนต์มั่งเอากระตุดแขวนคอมั่งเอาผ้ายันมาโพกหัวให้มั่งอะไรสารพัดละอุบายคือโยมไม่มีสุขน่ะโยมมีทุกข์ทุกข์นั้นเพราะอะไรเพราะโยมไม่ได้ถือรัตนตรัยไม่ได้เข้าถึงธรรมะโยมก็แบบประเภทที่ไม่รู้จักศีลธรรมพึ่งอะไรก็พึ่งไม่ได้ก็เลยไปอาศัยพระนั่นน่ะเป่าให้มั่งเสกให้มั่งก็เลยโอ้สบายใจแต่แท้ที่จริงพระท่านก็รู้ว่าพระเองก็เวลาทุกข์ก็ต้องพึ่งธรรมะเหมือนกันไม่ใช่มาให้คนเสกเป่าให้ตัวเองหายได้ตัวเองก็ต้องเสกตัวเองเป่าตัวเองเหมือนกันอันนี้ความจริงไอ้ทุกคนก็เลยไม่เจอของจริงไอ้ตนเองไปหลอกเข้ามาแล้วไปทำไอ้ที่ผิดๆมาแล้วพอมีทุกข์มากก็วิ่งไปหาพระไปเจอพระก็เจอพระเป่าๆเสกให้อีกสบายใจกลับไปบ้านได้แต่แท้ที่จริงก็ไม่ใช่ดับทุกข์อะไรมันก็ยังมีทุกข์อยู่ในใจยังเศร้าหมองอยู่นั่นเองแต่อาศัยกำลังใจที่ว่าพระท่านซัดน้ำมนต์ให้เราแล้วไปทำให้เราสบายใจได้แล้วไปผูกดวงว่าดวงดีแล้วแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะดีชั่วมันอยู่ที่ตัวเราเราไม่แก้จิตแก้ใจแล้วมันแก้ไม่ตกหรอกอันนี้เวลามีทุกข์ก็วิ่งหาพระมาบ้านสุดท้ายเป็นไงประชาไม่อยากไปสัปเหร่อไม่อยากเจอก็ไปเจอสัปเหร่อเจอบ้านสุดท้ายหนีไม่พ้นไม่กองฟอนไหนก็กองฟอนหนึ่งนะพวกเราต้องเจอกันกองฟอนหนึ่งนะไม่ประชาไหนก็ประชาหนึ่งกลัวแสงกลัวเกลียดแสงเกลียดก็ต้องไปทุกคนไม่ใครมีหนีความแก่ความเจ็บความตายไปพ้นสักคนเดียวให้ใหญ่ยิ่งยังไงก็หนีไม่พ้นนิยายมพญามัจจุราชไม่ยอมใครเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างใครจะวิเศษวิโสไงก็ไม่พ้นความตายต้องมาขุดจุดฆ่าชีวิตเราไปทุกรูปทุกนาม อันนี้ที่พระท่านเทศท่านสอนคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเตือนย้ำอยู่ก็คือว่าอยากให้เห็นความจริงนั่นเองไม่อยากให้มาโลภโมโทสันมาหลงเกินความจริงจะได้นำชีวิตตัวเองให้ถูกต้องจะได้เป็นประโยชน์กับสังคมจะได้ไม่เป็นคนมาเบียดเบียนสังคมมาอยู่แล้วจะได้ช่วยเหลือสังคมให้มีความสุขความเจริญคนเราคิดถึงความตายคิดถึงธรรมะไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวนะเป็นคนช่วยสังคมได้นะเป็นคนเสียสละอย่างสูงคือไม่คิดจะเอาเปรียบเอารัดใครและรู้ว่าของพวกนี้ตายแล้วเอาไปไม่ได้เป็นสมบัติที่เรา

อาศัยอยู่ชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็เลยไม่เสียดายไม่เก็บไม่สะไม่สมก็เลยคิดจะเสียสละทุกอย่างเพื่อประโยชน์กับทุกคนเห็นว่าทุกคนก็ต้องการทุกคนก็ต้องอยากได้ก็เลยเสียสละได้เนี่ยอันนี้ธรรมะทำให้คนใจกว้างนะไม่ใช่คนใจแคบทำให้คนนี้มีความคิดลึกซึ้งมีความคิดอย่างกว้างขวางถ้าคนเรามีกิเลสมากๆเนี่ยมีความโลภมากมีความหลงมากเนี่ยไม่ค่อยเห็นธรรมะแล้วก็อะไรๆก็จะยึดถือเป็นของตัวไปหมดจะเป็นคนเอาเห็นกันได้อย่างเดียวนะคือเสียไม่ยอมเนี่ยส่วนมากคนที่ไม่มีธรรมะเป็นคนเห็นกันได้เสียไม่ยอมส่วนมากเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจริงๆได้สอนให้วิธีการให้ทานเนี่ยสอนด้วยการให้ทานเพื่อเป็นการเสียสละเพื่อไม่โลภไม่เก็บไม่ตนีจิตจะได้ไม่ตายไปอยู่กับของอันนั้นแล้วก็สอนให้รักษาศีลให้รักษาศีลเพื่อต้องการให้ทุกคนเราเนี่ยมีสติดีได้ไม่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นคนมีศีลนี่ไม่เบียดเบียนใครแล้วไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนคนอื่นและคนมีสมาธิก็ต้องการให้พระองค์ก็สอนให้ตั้งมั่นให้มีปัญญารู้จักกำจัดกิเลสอย่างละเอียดเวลาความโกรธเกิดขึ้นปัญญาก็รู้ทันละความโกรธได้เวลาความโลภเกิดขึ้นก็ละรู้ทันความโลภละความโลภได้ละที่ใจเท่านั้นเองเวลาการเผลอสติเกิดขึ้นหลงเกิดขึ้นหลงตัวหลงตนหลงว่าเรายังไม่แก่ไม่ตายเกิดขึ้นก็มีสติพิจารณาละอารมณ์นั้นได้ฉะนั้นปัญญาและสมาธิจริงๆเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดมากเห็นความโกรธความโลภความหลงไม่ดีแล้วก็รู้เท่าทันที่มันเกิดแล้วก็รู้ว่าที่มันดับไปเนี่ยศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นพื้นฐานเป็นลำดับให้จิตใจทุกคนได้รับความสุขอย่างนี้มันเป็นการชำระกิเลสไปได้อย่าเป็นขั้นๆนะทานคือการให้เนี่ยให้อย่างไรแล้วให้โดยที่ไม่หวังตอบแทนด้วยเราขายของเราซื้อของเรายังหวังสิ่งตอบแทนว่าฉันขายไปเท่านั้นฉันจะต้องได้เงินเท่านี้เราให้ข้าวเข้าไปเราจะต้องเอาเงินมาเท่านั้นแต่การให้ทานนั้นเป็นการให้ไม่หวังอะไรทำให้ใจสบายเป็นการให้ที่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นี่เป็นวิธีการสอนที่เป็นแห่งใจคนประเสริฐเราลองคิดดูสิคนที่ใจที่จะให้ทานได้ต้องใจประเสริฐจริงๆนะให้ทานต้องมีปัญญาไม่ใช่ให้แบบว่าจะไปสวรรค์อย่างเดียวให้เพื่อให้ใจของเรานี่หลุดพ้นหลุดพ้นจากความห่วงจากความเสียดายในทรัพย์อันนี้ในของในข้าวของอันนี้คือให้แล้วเรากลับปลื้มใจกับปีติใจกับหมดความตนีหมดความเสียดายให้หมดกิเลสน่ะการให้ทานได้ทำให้เราหมดกิเลสตัวตนีตัวเสียดายเนี่ยความโลภมันก็เบาลงเพราะเรามีเราก็ให้สิเพราะเรายังมีอยู่น่ะไอ้คนที่ให้ไม่ได้เนี่ยคนจนน่ะคนไม่มีมีกินแต่ว่าไม่มีจะให้แต่คนที่ให้ได้เนี่ยมีทั้งกินมีทั้งให้ด้วยแสดงว่าคนรวยผู้ให้เป็นผู้รวยมีทั้งกินมีทั้งให้ไอ้คนที่จะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านให้ไม่ได้ก็แสดงว่ามีแต่ว่าให้ไม่ได้ก็ยังไม่จัดว่าเป็นคนรวยทานจึงเป็นเครื่องกำจัดความตนีไอ้ความตนีตัวนี้มันทำให้เราหลงทำให้เราโลภทำให้เราตายแล้วไปเกิดเป็นงูเหลือมเฝ้าทรัพย์ทำให้เราเกิดเป็นผู้เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์เป็นตาเจ้าบ้านเป็นตาเจ้าวัดห่วงบ้านก็เป็นตาเจ้าบ้านเป็นพระภูมิเจ้าบ้านห่วงวัดก็เป็นตาเจ้าวัดสมภารคนไหนทายกคนไหนไปห่วงวัดเวลาตายสมภารคนนั้นก็ไปเป็นตาเจ้าวัดญาติโยมคนใดห่วงบ้านก็เป็นตาเจ้าบ้านเพราะอะไรจิตมันไม่ไปจิตมันห่วงเสาบ้านเสาเรือนห่วงเล็กๆน้อยๆมันห่วงไปหมดห่วงลูกห่วงหลานเวลาตายแล้วจิตมันวนอยู่ที่บ้านมันก็ไม่ไปสุคติมันเป็นทุกขติพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าให้แต่แล้วเนี่ยพอให้แล้วจิตมันก็ไปห่วงอยู่กับทานไปปลื้มอยู่กับการให้นั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนการให้มันมีตัวไม่มีตนนั่นเองมันจึงได้ว่าจึงได้เวลาตายแล้วมันจึงหมดตัวหมดตนหมดความโลภหมดความตณีแล้วจิตมันจึงผ่องใสจิตจึงไปสุคติได้แต่คนที่ไม่เคยให้เลยนั้นจิตมันเป็นตัวเป็นตนเพราะมันยึดอยู่กับทรัพย์สมบัติตัวเอง
ันนี้พ่อให้ไม่ได้ตอนนี้จิตเป็นตัวเป็นตนตายไปแล้วมันก็อยู่กับบ้านกับเรือนเป็นตาเจ้าบ้านนั่นเองจิตก็เป็นตัวตนอยู่นั่นดังนั้นการสละให้ทานเนี่ยจึงให้ไม่มีตัวไม่มีตนให้เพื่อเป็นจิตกุศลจิตมันจะบริสุทธิ์ผ่องใสจิตมันจะเบิกบานไม่ขุ่นมัวอะไรไม่เศร้าหมองอะไรเวลาตายแล้วจิตจึงมีที่พึ่งสุคติจึงหวังได้อันนี้เราต้องเข้าใจนะว่าการให้ทานนี่คือการให้สละความตนีความโลภออกไปให้ความพ้นทุกข์กับตัวเองเราจะไม่มีเครื่องกังวลไม่มีเครื่องผูกพันไม่มีเครื่องเศร้าหมองไม่คิดถึงไม่ห่วงใยอะไรทานจึงเป็นทานอันที่ที่พึ่งของเราได้คนที่ตายไปเป็นเทวดานั้นเพราะเขาไม่ห่วงบ้านเขาห่วงในทานเพราะว่าทานมันให้ไปแล้วมันหมดตัวหมดตนจากมนุษย์พอการให้หมดตัวหมดตนหมดจากของหนักแล้วมันก็ไปเอาของเบาเอาเพียงแต่ปีติพอปีติมันดีใจก็ในบุญกุศลมันก็มีแต่นิมิตที่ดีมีแต่เสียงที่ดีก็เป็นของทิพย์เท่านั้นเองจิตมันก็ไปเป็นเทวดาได้ฉะนั้นคนที่ไม่ให้ฌานมีความตนีเหนียวแน่นตายแล้วไม่ไปไหนแน่นอนพระพุทธเจ้ายืนยันว่าตายแล้วไปเป็นโอปาติกะเป็นสัมภเวสีเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นผีสาเล่จะกินอยู่ตำตีนลงตีนสารไม่มีผ้าผ่อนนุ่งเป็นผู้อดอยากแล้วมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างมาวนเวียนอยู่กับบ้านกับเรือนกับทรัพย์สมบัติเองหาความสุขมิได้เพราะตัวตนีตัวโลภตัวเดียวนี่ถ้าเราศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจเราจะเห็นเลยว่ามันบาปอยู่ที่นั่นนี่ใจนี่เองนรกอยู่ในใจนี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเห็นกันโดยหัวใจนี่เองท่านลองคิดดูสิท่านออกจากบ้านเนี่ยท่านกลับมาบางคนเนี่ยมีความโลภความห่วงบ้านเนี่ยอายุมากๆเนี่ยไปไหนไม่รอดแกไปไหนก็คิดถึงบ้านไปที่ไหนคิดถึงบ้านบ้านเป็นที่พึ่งเนี่ยแล้วลาตายจิตก็อยู่ที่บ้านมันไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะมนุษย์มันเกิดยากมนุษย์นี่เกิดยากจริงๆมันไม่ได้เกิดง่ายใจไปกลัวไหมมนุษย์จะล้นโลกเลยมนุษย์เกิดยากอย่างนี้ยิ่งเขาห้ามเกิดด้วยซ้ำไปยิ่งเกิดยากใหญ่เลยแต่เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเนี่ยเกิดง่ายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเกิดง่ายเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานนี่เขาไม่คุมกำเนิดเนี่ยเขาปล่อยให้เกิดเนี่ยเขาต้องการให้มันออกพืชพันธุ์มากๆอ่ะมนุษย์นี่เขาคุมกำเนิดเขาไม่ยอมให้เกิดนะบ้านนึงเขาจะเอาแค่สองคนเท่านั้นเองอย่างเงี้ยฉะนั้นการมาเป็นสมบัติมนุษย์เนี่ยการที่จะได้ละมาร่างกายที่เป็นมนุษย์มีสติปัญญามีความรู้ความสามารถไม่ใช่มาเกิดง่ายนะมนุษย์เนี่ยต้องคิดให้ดีอย่านึกว่าแม้เราได้มาเกิดชาติหนึ่งเราลืมทำความดีเลยอะไรๆก็นึกว่าเป็นของเราไปหมดนี่แหละเกิดความเห็นผิดคราวนี้เราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วไอ้ทรัพย์สมบัตินี้ถ้าเราไม่เสียสละมันก็เป็นของคนอื่นจนหมดกลับมาเพิ่มความโลภความตนีให้เกิดกับตัวเราอีกมีมากก็ห่วงมากกังวลมากแล้วก็กินไม่หมดพ้นที่สุดก็ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้กลับมาทำกิเลสให้ตนเองเศร้าหมองมากขึ้นทำให้เกิดกิเลสทำให้เกิดความกังวลพระพุทธเจ้าสอนมีแล้วให้ตระให้ตระความตนีนั้นไปด้วยวิธีใดก็ได้ย้ายมาตนีเหนียวแน่นจนถึงกับเราห่วงเราไปไหนไม่รอดนี่นี่ผลจากการให้ทานให้เพื่อการหลุดพ้นให้เพื่อการหมดตัวหมดตนเมื่อหมดตัวหมดตนหมดเราหมดเขาแล้วนั่นแหละชื่นบานแล้วสุคติก็หวังได้แค่ทานนั้นเราก็ไม่ตกนรกแล้วเราถ้าเราปลื้มใจในทานเราจะละตัวตนได้ให้อย่าไปหวังว่าฉันทำบุญครั้งหนึ่งทอดประป่า10 บาท100 บาทขอให้ถูกหวยต้องให้มีตัวมีตนให้แล้วเป็นเปรตเลยเนี่ยจิตมันโลภทันทีเลยเนี่ยให้แล้วไม่หลุดพ้นไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ทำบุญเพื่อบุญไม่ใช่ทำบุญเพื่อให้มีสติปัญญาทำบุญเพื่อให้เกิดความโลภขึ้นมาอีกเพื่อให้เกิดความอยากขึ้นมาอีกทำบุญไม่ใช่ถูกต้องทำบุญจะต้องสละความอยากออกไปได้สละความตนีเสียดายออกไปได้ที่ทำบุญยังตนียังอยากได้มากนี่ทำ100 บาททำ10 บาทอยากจะได้ต้องเป็นล้านเนี่ยคิดผิดอย่างนี้ทำบุญอย่างนี้ไม่ถูกหลักพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนนี่เราควรจะเข้าใจกันสมัยนะไม่ใช่มาเข้าใจกันผิดตอนนี้รักษาศีลนะรักษาศีลเนี่ยศีลเนี่ยทำให้ใจเรามั่นคงไม่หวั่นไหว
ทำให้เป็นคนไม่สะดุ้งกลัวทั้งที่รับและที่แจ้งทั้งมืดและสว่างใครจะฆ่าใครจะทำอะไรใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาให้ร้ายเรามีศีลมันไม่หวั่นไหวทั้งหมดมันกลับมามีปีติในใจของเราสีเลนะสุขติงยันติมีความสุขอยู่ในใจของเราสีเลนะโพกสัมมาทาเราก็รวยอยู่แล้วเราไม่จนแล้วสีเลนะนิพพุติงยันติเราก็พ้นทุกข์ทางใจเราไม่ต้องกังวลอะไรมีแค่วันหนึ่งเราก็พอใจศีลเนี่ยเป็นเครื่องอภรณ์หรือเป็นเครื่องประดับจิตใจของเราให้งดงามทำให้เราเป็นคนไม่มีจิตใจขาดกระลุ่งกระลิ่งเหมือนคนไม่มีผ้านุ่งอะไรอย่างนั้นคนมีศีลก็เหมือนคนมีผ้านุ่งที่สมบูรณ์คนมีศีลขาดก็เหมือนคนผ้าขาดเรียกว่าผ้าปะแล้วปะอีกคนไม่มีศีลก็เหมือนคนไม่มีผ้านุ่งดังนั้นคนที่ต่อศีลบ่อยๆก็เหมือนคนผ้าปะกระลุ่งกระลิ่งคนที่ไม่ต้องต่อศีลเลยหมายถึงมีศีลอยู่เป็นนิจศีลนะหมายถึงมีคนมีผ้าดีนุ่งมีอภรณ์เครื่องประดับอย่างดีคนไม่ยอมรับศีลเลยนะกลัวศีลขาดหรือไม่กลัวศีลพวกนั้นไม่มีผ้านุ่งเลยหมดที่พึ่งเลยเนี่ยลองคิดดูว่าศีลนี่จะไม่ดียังไงคนเรามีศีลและจิตใจก็ตั้งมั่นเป็นคนไม่หลอกไม่ลวงคนอื่นไม่คดไม่โกงคนอื่นมีแต่เมตตามีแต่ความสงสารไม่ใช่แบบประเภทมือถือสากปากถือศีลนั่นเป็นเรื่องของชาวบ้านอันนี้เราต้องพยายามนะว่าศีลนี่เป็นของดีทำแล้วทำให้เราเนี่ยใจมั่นคงหลุดพ้นจากการทำบาปบาปทั้งปวงก็จะไม่เกิดขึ้นกับคนมีศีลฉะนั้นเรื่องศีลธรรมนี่จึงเป็นประโยชน์อย่างมากแล้วสมาธิเป็นไงสมาธินี่ทำไปแล้วจิตใจมันมั่นคงมีความเข้าใจเข้ารู้ถึงว่ามันสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรรู้จักว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรแล้วก็ทำให้เราเป็นคนปรงตกรู้ว่าโอ้เมื่อเรายังไม่ปฏิบัตินี่เรามีแต่ตัวตนอย่างเดียวตัวเราดีอย่างเดียวเราคิดถูกอย่างเดียวเราฉลาดอย่างเดียวเราไม่เชื่อฟังใครทั้งหมดถือว่าเราเกิดมาแล้วเราก็เป็นคนสำคัญคนหนึ่งอะไรแต่ตอนไม่ปฏิบัติเนี่ยมันมีแต่ตัวตนพอเรามาภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาแล้วตัวตนมันหายไปพอตัวตนมันหายไปมันก็สบายที่คนเราทำงานแบบเป็นคนตัวตนไม่ยึดถือมากมันก็เป็นสุขสงบทำอะไรก็ไม่วางตัวเกินไปเข้าอยู่กับสังคมได้อย่างน่ารักการภาวนาเนี่ยปรับตัวเองให้อยู่กับสังคมได้นะไม่ใช่ภาวนาแล้วจะเป็นคนโหเวลานค่ำคลึกเข้าใครไม่ได้มันต้องเข้ากับทุกคนได้ภาวนาเพื่อปรับจิตใจตัวเองให้เป็นคนใจเย็นหัดไม่โกรธเป็นคนทนต่อความโกรธได้ใครจะด่าจะว่าก็ไม่โกรธเป็นคนไม่โลภไม่ยักยอกทรัพย์ใครเป็นคนไม่หลงตัวตนเป็นคนเห็นถูกต้องเป็นคนดับอารมณ์ตัวเองเป็นถ้าเราทำได้อย่างนี้สังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็ไม่บ่นไม่ว่ากันทุกคนเราก็ต่างเชื่อถือมีความเคารพซึ่งกันและกันได้ต่างคนต่างมีคุณธรรมอันนี้ธรรมะก็คุ้มครองเราได้คุ้มครองบ้านเรือนคุ้มครองทั้งประเทศคุ้มครองทั้งโลกได้เลยกับโลกนี้ต้องการคนเสียสละตอนนี้คนถ้าไม่เสียสละส่วนตัวแล้วเพื่อส่วนรวมแล้วก็โลกก็จะขับแคบไม่เสียสละเพื่อประเทศตัวเองเพื่อประเทศคนอื่นก็โลกก็ขับแคบมากขึ้นทุกวันนี้โลกคือขาดที่พึ่งคือคนเห็นแก่ตัวคือไม่ค่อยเสียสละคือเกิดมาแล้วก็มายึดความเป็นอัตภาพของมนุษย์แล้วก็เสียดายสิ่งที่มันเป็นของวัตถุแล้วก็มาเกิดความโลภเกิดความตณีกลายจะเป็นคนเห็นแก่ตัวมากก็เลยโลกก็เลยเล่าร้อนด้วยกิเลสโลกก็เลยเล่าร้อนด้วยการเบียดเบียนซึ่งกันและกันคือขาดที่พึ่งน่ะคือถ้าหากว่าคนเรามาปฏิบัติธรรมะเสร็จแล้วทุกคนเราก็จะไม่มีความโลภความโลภก็จะน้อยความเห็นกับตัวก็จะน้อยลงพอความเห็นกับตัวน้อยลงก็จะช่วยเหลือสังคมได้ทุกคนก็จะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันที่มองเห็นทุกวันเนี่ยคนเรามันเอารัดเอาเปรียบกันมากไปต่างคนต่างวิ่งวุ่นไปหมดทุกคนก็จะเอามาไว้เป็นของตัวเพื่อจะมากอบโกยไว้กินไอ้ค่าที่คิดไปมันเกินขอบเขตคนเราไม่เกิน80ปีก็ตายจนหมดจะเอาอะไรไว้มันก็เอาไปไม่ได้นะไม่น่าจะถึงโลภโมโทสันวิ่งหากันวุ่นหมด
ถ้าทุกคนต่างคนต่างแบบว่าประเภททำใจสบายสบายมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไม่คิดจะเบียดเบียนกันทุกคนเราก็คงจะเป็นสุขสงบคงจะไม่ต้องดิ้นรนเอาจริงดีจริงเด่นเอารัดเอาเปรียบอะไรกันแบบนี้ทุกวันนี้กิเลสมันหนาขึ้นทุกวันคนเราถ้าไม่เข้าวัดนะถ้าคนเข้าวัดก็ยังปลงตกยังมองอะไรออกได้บ้างคนที่ไม่เข้าวัดนี่ทำอะไรมันไม่ตรงกับที่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยนะเป็นคนแบบเห็นแก่ตัวไปมากไปมันเบียดเบียนกันไปหมดอันนี้เราจะต้องพยายามเสียสละอย่าไปโลภมันเลยเงินทองเนี่ยให้มันนึกว่าเป็นกระดาษเปล่าๆไปบ้างเถอะจะไปนึกว่าโอ้โหนั่นล้านนึงนั่น10ล้านนั่น100ล้านอะไรนี่อย่าไปทำตาโตเห็นเงินอย่างนั้นมันเราเกิดมาแล้วเราเอาไปไม่ได้น่ะไอ้ของสมมุติกับโลกเนี่ยมันจะใหญ่โตอย่างไรแต่เราไปตกนรกก็ไม่มีประโยชน์อะไรเขาจะยกว่าเรานี่แหมเป็นใหญ่เป็นโตมีชื่อมีหน้ามีเงินมีทองเป็นคนสำคัญแต่ว่าใจของเราไม่มีบุญกุศลเลยใจเรายังไปนรกอยู่เนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมาได้ชีวิตที่เป็นอัตภาพที่ผิดทางเสียแล้วเนี่ยพอตายไปแล้วไปนรกนี่ไม่ได้อะไรแน่นอนและนรกมันก็มีจริงๆด้วยนะไม่ใช่ไม่มีมันไม่มีสำหรับคนที่ไม่รู้จักกรรมฐานดิถ้าคนมารู้จักกรรมฐานมาทำสมาธิได้เนี่ยจะเชื่อเรื่องบุญบาปสวรรค์นรกได้อันนี้เป็นของที่เราจะต้องพิสูจน์ในบ้านปลายเขาเรียกว่าคนโบราณน่ะคนอินเดียน่ะเขาบอกว่าเขามีบ้านปลายชีวิตคืออะไรเมื่อมีเกิดมาแล้วก็มีการแต่งงานแล้วก็ทำมาหากินทำพิธีการร่ำเรียนศึกษาบ้านปลายชีวิตคือบำเพ็ญตบะบรรพชีวิตคือบำเพ็ญตบะคือออกบวชคือบูชาไข่นั่นเองแล้วก็มรณะสังขาราก็เรียกสิ้นสุดคือตายนี่เป็นคำตำราพราหมณ์ที่เขาเขียนไว้เลยเนี่ยดังนั้นคนถือเขาจะไม่ใช่ศาสนาพุทธแต่เขาก็รู้จักมากที่ว่าเขาเอาอะไรไปไม่ได้บั้นสุดท้ายคือบำเพ็ญตบะทุกคนจะต้องหันหน้ามาหาที่พึ่งคือทำบุญเสร็จแล้วบำเพ็ญตบะดีแล้วใจก็คือเรียกว่าเราโลภโมโทสันมันต้องไปทำมาหากินต่อสู้มาในชีวิตเนี่ยและบั้นปลายชีวิตก็ไปล้างใจคือไปบำเพ็ญตบะชำระไอ้บาปกรรมที่เราทำไว้โลภโมโทสันอยู่ในชีวิตของคารวะเนี่ยมันทำกรรมมากก็เลยมาบำเพ็ญตบะเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดพอจิตใจสะอาดแล้วก็ตายไปเป็นเทวดาเป็นพรหมมรณะสังขาราสังขารก็ไปที่ชอบแล้วเนี่ยอันนี้จริงว่าคนเราชาวพุทธก็ควรจะคิดด้วยการว่าในบั้นปลายชีวิตเราก็ควรจะปฏิบัติธรรมควรจะศึกษาธรรมะให้มากแล้วเราตายแล้วเราก็จะได้ไปสุคติจะได้พ้นทุกข์ได้จะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีบาปไม่มีมลทินติดตัวเราไปจิตใจเราจะได้ผ่องใสขาวสะอาดอันนี้สำคัญมากนะถ้าเราไม่ทำแล้วเราจะไม่ได้เลยก็ควรคิดกันให้มากๆอันนี้คนเรามันหลงลืมความดีกันหมดไม่ได้คิดถึงข้อนี้เลยธรรมะคือเรียกว่าทุกคนไม่ค่อยซึ้งใจเนี่ยคือไม่มองเห็นความสำคัญตัวเองแต่ตมาไปดูแล้วก็นึกสงสารพระน่ะคือไปดูตามวัดนะนึกสงสารพระนึกสงสารหมอนึกสงสารสัปเหร่อเวลามีทุกข์โอ้ยวิ่งหาเลยล่ะหมอก็ช่วยจริงๆสัปเหร่อก็ช่วยจริงๆพระก็ช่วยจริงๆพระก็สวดแม้วันนึงจริงบางวัดเนี่ยนะสวดกันวันยังค่ำเลยนะแม้เข้าคิวสวดเลยบางทีบางวัดพระไม่พอเอาเนนมาสวดด้วยนะไอ้เนนก็ไม่เคยเนี่ยสวดประมาเวทีสุตลาพักเดียวจบเลยเนี่ยแล้วก็นึกบางทีมันจำเป็นขึ้นมาก็ต้องใช้เหมือนกันน่ะแล้วก็หนีไม่พ้นจะไปดิสโก้ที่ไหนเดี๋ยวก็ไปหรอกมันไปไหนมันก็ไม่พ้นความตายให้เต้นให้ร้องให้ลำไปยังไงมันก็ไม่หมดหรอกไอ้ทุกข์อันนี้มันจะต้องมีอยู่ข้างหน้าแน่นอนคนพวกนี้ที่มันเวลานั่นน่ะมันเดือดร้อนคนอื่นไอ้พวกประเภทที่ไม่เอาธรรมะเนี่ยเวลาเป็นอะไรขึ้นมันเดือดร้อนคนอื่นมากมันไม่ใช่ว่าไม่เดือดร้อนคนอื่นมันเดือดร้อนคนอื่นเพราะอะไรเพราะตนเองทำใจไม่ได้ก็โวยวายลั่นไปเป็นโทษโน่นโทษนี่ผลที่สุดไอ้กรรมตัวเองนะเป็นคนทำมันไม่ใช่คนอื่นทำนะ
แต่ว่าไปเดือดร้อนคนอื่นแต่ตอนดีๆเนี่ยโอ้ไม่สนใจ

กลับหาว่าคนธรรมะธรรมโมเป็นคนไม่ดีไปอีกแต่ผลที่สุดแล้วเนี่ยมันก็หนีวัดไม่พ้นหนีกองฟอนหนีป่าช้าไม่พ้นเมื่อสมัยก่อนอาตมาเคยอยู่บ้านนอกนะคนเมามันเยอะน่ะคนเมามันเยอะเราก็พูดแบบประเภทเหมือนถ้าพูดกันทางโลกก็เหมือนพูดอะไรนะพูดเปรียบเทียบอ่ะแต่ว่ากระทบกระเทียบก็ใช่ดังนั้นพวกคนเมาคือคล้ายๆว่าเขาก็ศรัทธาพระแต่เขาเลิกเล่าไม่ได้เลิกเล่นการพนันไม่ได้เวลาวันไหนทำบุญเท่าวันใหญ่ๆจึงจะมาวัดหรือว่าถ้ามีงานมีการถ้ามีโขนมีหนังแล้วมาวัดแต่หากว่าทำบุญธรรมดาถือศีลถือธรรมเอาจริงๆจังๆทางด้านปฏิบัติเนี่ยไม่มีใครมาวัดกินเหล้ากันเมาแปละ

ิบัติเนี่ยไม่มีใครมาวัดกินเหล้ากันเมาแปละหมดเราบอกก็ต่อไปนี้นะทำไงเราจะตั้งสมาคมด้วยการต่อต้านบ้างคนไหนเมาแล้วมันไม่ฟังสวดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยบุคคลกินเหล้าเมายาเนี่ยลาตายไม่ให้เข้าวัดเอาไปไว้อยู่ที่บ้านนั่นแหละเอาไว้โรงเหล้าเนี่ยว่างั้นบอกเอาไปไว้ที่บ้านนั่นแหละว่างั้นจะให้เข้าวัดเพราะมันไม่เชื่อพระนี่นะพระสอนไม่เชื่อกับด่าพระซะอีกว่างั้นบางคนว่าพระด่าพระต้องต่อต้านว่างั้นลาตายแล้วไม่ต้องเอาเข้าวัดว่างั้นพวกคนเมานี่ไม่ต้องเอาประชาไปเข้าวัดไปให้พระสวดอีกพระก็เดือดร้อนอีกสัปเหร่อก็เดือดร้อนตอนเป็นไม่เคยช่วยเหลือสังคมเลยเหมือนกับขี้เหล้าเมายาไม่สนใจทำให้ธรรมะนี่เสื่อมไปด้วยทำให้ทุกคนมองเห็นว่าชาวพุทธเรานั้นไม่มีที่พึ่งเลยศาสนาช่วยอะไรไม่ได้นะมีแต่คนกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเราบอกต้องแอนตี้เพราะงั้นพรุ่งนี้ตายแล้วพระไม่ให้รับไม่ต้องให้เข้าไม่ต้องเข้าป่าช้าเพราะว่าเวลาเป็นแล้วไม่ชอบพระประเทศแล้วไม่ชอบฟังไม่ได้แล้วก็ยังรังเกียจพวกเข้าวัดพวกนี้ติเตียนพวกเข้าวัดเข้าวาแต่ว่าตายแล้วเราก็ไม่ให้เข้าวัดสิถ้าเราแอนตี้อย่างนี้สักพักเดียวที่เมาก็หายหมดพวกนี้ก็หมดนี้ก็ต้องยอมพระละความบาดกันแต่ไม่มีใครทำคิดได้แต่ไม่มีใครทำมันก็ทำไม่ได้นะแต่เราก็พูดได้จริงๆนะเรื่องนี้จริงๆอยู่บ้านนอกเลยโหเห็นใจเลยบางคนเนี่ยเมาไม่เอาไหนเลยพระไปเทศน์ดีไม่ดีพระโดนอีกพูดก็ลำบากเวลาพวกนี้เมามาพระต้องนั่งหลับตาเลยพูดธรรมะไม่ออกเลยแหละพูดธรรมะไม่ได้มันเข่งกับพระอีกพูดไม่ได้บอกรู้ดีอย่ามาสอนจะสอนพระเองจะมาเคยพูดเมื่อสมัยก่อนนะพูดว่าพรุ่งนี้ตายแล้วอย่าให้เข้าวัดมันสวดฟังสวดไม่รู้เรื่องไม่ต้องเผาบอกไม่ต้องสวดว่างั้นเผาเลยว่างั้นมาแล้วเผาเลยไม่ต้องทำพิธีทั้งหมดว่างั้นถ้าจะเผาก็เผาเลยไม่ต้องมาสวดต้องอะไรเสียเวลาเปล่าๆถ้าเป็นพระไม่เอาเงินทำได้โยมแต่เป็นพระเอาเงินแหมมันเสียดายนะมัตติกาทิ้งมันหลายสตางค์มันขี้เมาก็เงินดีเหมือนกันนะอันนี้แหมมันเรามันไม่มีคนจริงศาสนาพุทธเราอ่ะมันไม่มีคนจริงมีแต่เห็นรูปหน้าปะจมูกเกรงกันไปเกรงกันมาคนนั้นเขาก็ใหญ่คนนี้เขาก็ดังอะไรเงี้ยเกรงกันผลที่สุดก็อ้าวแหมบางองค์เนี่ยคนหนึ่งกินเหล้าเมาตายคือทำตบาปอย่างเดียวแล้วคนนั้นอาตมาเห็นว่ามันไม่มีทางไปสวรรค์ได้หรอบุญอะไรจะช่วยไปได้กินเหล้าเขาวันนั้นดูมันไปทำงัวนะมั้งไปทุบงัวน่ะไอ้งัวน่ะเขาบ้านนอกเขาทำงัวกันตัวละสองตัวเนี่ยวันพระทิ้งเขาก็เอากันตัวหนึ่งทุบงัวบางหมูทิ้งงัวตัวหมูตัวน่ะวันพระทิ้งอ่ะกินเมาตายเลยวันนั้นตายเสร็จแล้วสมภารอีกวัดหนึ่งก็มาสวดรวมกันเราเพราะว่าพระน้อยก็ไปรวมกันสองวัดสมภารก็ไม่รู้เรื่องอะไรบอกเอาสายศีลมาผูกข้อมือมันหน่อยมันจะได้ไปสวรรค์บอกพระก็ไม่รู้อะไรบอกเอาสายศีลมาผูกข้อมือหน่อยมันจะได้ไปสวรรค์บางสกุลเลยเรานึกเถียงอยู่ในใจมันจะไปสวรรค์อย่างไรก็เป็นมันเมาไม่เข้าวัดแถมมันฆ่างัวกินได้อีกเนี่ยมันจะไปสวรรค์ยังไงพระท่านคิดว่าคนจะไปสวรรค์ด้วยการเอาสายศีลไปผูกข้อมือเนี่ยพระไม่ร่วมมืออย่างนี้นะจึงขี้เมามันจึงได้เต็มเมืองอ่ะจึงได้ต่อต้านคนเข้าวัดเราต้องแอนตี้สิต้องไงว่าสำหรับคนใจบุญก็ควรจะสนับสนุนอันนี้เวลาเป็นนะพวกพระพวกอะไรเนี่ยคนเข้าวัดไม่มีความสำคัญเลยถูกพวกนี้ต่อต้านพวกคนมิจฉาทิฏฐิพวกนี้ต่อต้านธรรมะต่อต้านพระแต่เวลาตายแล้วกับพวกเราเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยมันก็น่าคิดนะขวากไว้ด้วยนะคนที่กินเหล้าเมายาเนี่ยขวากไว้คิดถึงพระคิดถึงหมอคิดถึงสัปเหร่อบ้างนะอย่าไปว่าธรรมะธรรมโมไม่ดีนะเวลาตายแล้วเราก็หนีกองกอนไม่พ้นหนีสัปเหร่อหนีพระไม่พ้นไม่ว่าใครทั้งหมดล่ะกินเหล้าเมาตายพระก็สวดให้กินเหล้าเมาตายพระก็สวดกินเหล้าเมาขับรถไปชนเขาพระก็สวดได้ไปโรงพยาบาลหมอก็ช่วย

ไปเย็บให้อันนี้ต้องคิดให้ดีเราต้องพึ่งซึ่งกันและกันถ้าเราไม่พึ่งธรรมะจะพึ่งที่ไหนผลที่สุดก็หนีไม่พ้นวัดเนี่ยมันดีนะมีไว้นะดีบางคนบอกสร้างทำไมวัดเกะกะไปหมดไม่ต้องสร้างหรอกวัดคนเราเวลาตายแล้วก็ไม่อยากจะไปอยู่ไปช้าแล้วอยากจะไปหาพระอยากจะให้พระสวดให้พระอยากจะตายคิดถึงพระถ้าตายแล้วคิดว่าไปอยู่ไปช้าเลยเนี่ยใครจะอยู่เนี่ยกลางคืนเนี่ยกลัวจะตายแค่ตมาพาไปที่แตงอ่อนเนี่ยโอ้โหทุกคนไม่อยากอยู่เลยทุกคนหนีขึ้นมาบนศาลาหมดเนี่ยพอตกกลางคืนไล่ให้ลงไม่ลงนอนคว่ำหน้านิ่งเขย่าก็ไม่ลุกทำแกล้งหลับนะดูดิจะพึ่งพระแหละร้อยกว่าคนให้ลงไปนอนกองฟอนเนี่ยไปนอนที่หลุมกงซุยอ่ะไม่มีใครอยากอยู่นะที่อยู่ทนอยู่จริงๆบางคนในสวดมนต์ยันเสียงสั่นนี่ยังไม่ตายนะอยู่ดิกลัวคนตายกลัวความมืดเนี่ยดูความตายมันน่ากลัวแค่ไหนท่านบุญทรงเคยชวนโยมไปสุพรรณไปเขาสารพัดดีแหมพอบอกทีเดียวแล้ว 6-7 คันรถที่นั่งเต็มมาเลยอ่ะไปกันจองกันเต็มหมดนะพอบอกว่าจะไปป่าช้าเนี่ยคันรถเดียวมันจะเต็มหรือเปล่าเนาะเนี่ยดูสิพอบอกว่าจะไปดูคนตายไปอยู่คนตายนั่นเงียบหมดเลยคนที่ไปได้ก็ใจฟอฟอเพลเพลเนี่ยแต่ก็ไปกันยังได้กันนับว่าเก่งอ่ะคันรถเดียวเนี่ยแต่ก็ยังดีนะบางทีเขาเอารถเล็กมาให้รถ70ไปที่นั่งก็ยังล้นไปเนี่ยเราลองคิดให้ดีสิพอบอกว่าจะไปอยู่กับคนตายไม่เคยไปแล้วก็หนีไม่พ้นเนี่ยนี่แต่มาพูดเพื่ออยากให้โยมเข้าใจนะเพื่ออยากให้คำพูดอันนี้มันอยากให้มันไปถึงคนที่มันไม่รู้จักธรรมะธรรมโมด้วยไอ้คนที่กินเหล้าเมายาไม่เกียมตัวตายเนี่ยมันจะได้รู้บ้างว่าตายแล้วจะไปไหนเป็นในอยู่ทำอยู่เพื่อทำอะไรกินเหล้าให้เกิดประโยชน์กับใครเล่นการพนันให้เกิดประโยชน์กับใครทำบาปให้เกิดประโยชน์กับใครทำให้ตัวเองหรือทำให้คนอื่นทำดีให้ตัวเองหรือทำดีให้คนอื่นทำช่วยตัวเองหรือทำให้คนอื่นแต่ว่ายังว่าเนี่ยคนเรามันไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับความจริงซะอย่างก็หมดประตูพูดอีตรงนี้เรายอมแพ้เลยพุทธเจ้าท่านบอกว่าสอนคนดื้อยังไม่เป็นไรไอ้คนด้านนี่มันหมดเลยถ้าเป็นปืนก็ยิงไม่ออกเลยล่ะสับเชะไม่ปังสักทีเนี่ยบางคนเราไม่ใช่เด็กๆนะเด็กๆก็ช่างมาเถอะวัยรุ่นถือว่ามันสนุกขนองมันตามวัยแต่คนเราที่อายุมากๆแล้วมันมีครอบมีครัวแล้วก็ต้องคิดกันได้บ้างควรจะมองหาธรรมะกันบ้างเตรียมตัวกันก่อนตายบ้างไม่ควรจะประมาทนะพระพุทธเจ้าท่านบอกคนประมาทก็คือคนตายแล้วคือไม่ได้อะไรเลยอ่ะคือตายแล้วหมายถึงว่าไม่ได้ดีอะไรเลยน่ะตายซะดีกว่าแต่มาว่าถ้าทำบาปมันยังจะได้สบายบ้างแต่พุทธเจ้าท่านบอกคนประมาทนั้นมันคนตายแล้วคนประมาทก็หมายถึงคนไม่รู้จักกรรมฐานนั่นเองคนที่ไม่ให้ทานคนที่ไม่รักษาศีลคนที่ไม่รู้จักกรรมฐานคือคนประมาทคนประมาทในวัยเมาอยู่ในวัยในสังขารร่างกายว่าตนเองไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นแหละเรียกคนเมาคนเมาคนประมาทคือคนคนเดียวกันเมาในลาภเมาในยศเมาในสรรเสริญเมาในตัวตนเมาในความสุขพอเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเรียกคนเมาเมาอย่างนี้สิมันไม่มีทางไปเดินไม่ตรงทางเดินถอยหลังเลยล่ะแต่ไอ้เมาเหล้าเนี่ยมันยังมีทางสั่งเมายังมีทางกลับตัวได้ยังมีทางเข้าวัดเข้าวาได้นะคนเมาเหล้านี่เข้าวัดเยอะแยะเลยนะอย่างวัดสังฆทานเนี่ยก่อนเขาก็เมาเดี๋ยวนี้เขาไม่เมาแต่ไอ้เมาตัวตนเมาไม่เข้าวัดนี่สิเมาในราบในยศในสรรเสริญนี่มันเมาหนักเลยเนี่ยเมาไม่รู้จักธรรมะเลยอันนี้เราก็เห็นว่ามันจะใกล้ปีใหม่นะเห็นว่ามันจะใกล้ปีใหม่ก็เลยพูดมันเรื่องนี้นะเพราะว่าปีใหม่นี้เรากลัวญาติโยมจะขาดทุนขาดทุนไงคืออยากปีใหม่อยากจะโชคดีอยากจะร่ำรวยมีลาภมียศมากขึ้น
กลัวจะฉลองปีใหม่ก็จะหมดตัวหมดตนดิบางคนหมดตัวไม่เป็นไรหมดตนอีกด้วยไม่ใช่หมดกิเลสนะเพิ่มกิเลสให้มากขึ้นมาเสียใจเพราะปีใหม่นะมากที่สุดเลยไม่ใช่ดีใจเพราะปีใหม่ดีอยู่เดียวเดียวอ่ะดีแบบปลาได้น้ำมันน่ะพอน้ำมาดีใจที่ไหนเขาเอารอบเอาอวนมาดักตายหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยมันตายเพราะน้ำจริงๆน้ำใหม่มาที่ไหนพวกเขารู้นี่ในพรานเบ็ดเขารู้ในพรานข่ายเขารู้ว่าปลาเนี่ยมันได้น้ำมันจะวิ่งมาหาน้ำเขาก็อวนมาดักซะเลยดีใจเดี๋ยวเดียวพวกเอาเนื้อไปกินหมดเกลี้ยงเลยไอ้ปีใหม่ก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนไอ้พวกปลาที่ได้น้ำมันเนี่ยโอ้โหน้ำปีใหม่มาแล้วปีใหม่มาน้ำเก่าจะหมดไปพยายามส่งปีเก่าให้มันหมดไปสักทีนึงฉันเบื่อเหลือเกินไอ้ปีเก่าเนี่ยเพราะมันมีหนี้มากมันไม่มีความสุขเลยคิดให้มันดีที่มันจะมีความสุขอย่างไรก็ตนเองปูพื้นฐานไว้ไม่ดีเนี่ยตนเองทำความโลภกดหลงให้หมดไปไม่ได้เนี่ยตนเองมีกิเลสมากอ่ะไอ้ปีเก่าก็กิเลสมากปีใหม่มันก็ยิ่งมากขึ้นไอ้กิเลสตัวนี้เนี่ยมันทำลายจิตใจคนเราอ่ะมันปีไหนมันก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเนี่ยแหมไอ้ปลาได้น้ำแล้วก็เนี่ยอยากให้พอน้ำใหม่พอปีใหม่มาเราวิ่งหัวสลอนเลยอยากจะเสวยน้ำอันนั้นวิ่งไปหาอะไรเราไปหาเหล้าหาสุราหานาฬิกาหาการกินลำขับร้องกันผลที่สุดเป็นไงผิดหวังเกิดทุกข์ที่หลังเกิดมีความเจ็บความไข้ความตายตามมาเงินทองเสียได้อะไรปีใหม่คนที่ไม่เที่ยวน่ะก็ได้ปีใหม่เขาก็เตรียมสิพ่อค้าก็เตรียมสิเตรียมรับงานปีใหม่เตรียมหมูเตรียมไก่เตรียมเหล้าไว้กูจะกินมึงแล้วคนนี้เป็นไงพ่อค้ารวยอื้อเลยคนนี้พ่อค้าก็เตรียมสิเคยขายวันหนึ่งไก่5ตัวปีใหม่ต้องเอาถึง50ตัวเนี่ยมันกินกันมากเหล้าเคยขายวันละ4ขวด5ขวดปีใหม่นี่ต้องขายถึง100ขวดไม่พอขายพ่อค้าเป็นไงพ่อค้าต้อนรับปีใหม่ก็เตรียมตุนเหล้าไว้ขายเยอะๆเตรียมตุนไก่ตุนเป็ดตุนปลาตุนของกินของใช้ไว้เอาละคราวนี้ต้อนรับปีใหม่แหมเจ้าพวกปลาก็วิ่งมาทีคราวนี้เจ้าพวกปลาปีใหม่ก็วิ่งมาหาน้ำใหม่ดีใจวิ่งหนีจากไอ้ปีเก่าไปแล้วก็เสียไปละวิ่งเข้าหาน้ำใหม่อีกพอเข้าน้ำใหม่คราวนี้งับเลยละเหยื่อดีๆทั้งนั้นนี่เหยื่อเป็ดเหยื่อไก่เหยื่อเหล้าสุรานารีก็เอาวิ่งงับผลที่สุดเป็นไงติดเหยื่อติดเบ็ดเอาแหเวียงโคร่มไปเหลือไงเขากินเนื้อหมดเลยเรากลับบ้านเลยแต่กระดูกกลับไปนอนเนื้อมือไก่หน้าผากต่อไปอีกพอปีใหม่แล้วกูก็เหมือนเดิมไม่เห็นมันรวยไปกว่าเดิมเลยเงินหมดตัวเลยตุนไว้เดือนหนึ่งเนี่ยกะว่าจะมากินปีใหม่หมดเรียบร้อยต้องไปเข้าโรงจำนำอีกแล้วคราวนี้ต้องเข้าโรงจำนำต้องกู้หนี้ยืมสินเขาต้องหาเงินต่อไปอีกแล้วมันก็ไอเหมือนเดิมนั่นเองกับจนกว่าเดิมอีกปีใหม่ทิ้งจนกว่าเดิมทุกทีไม่ใช่อาตมาจะให้ไม่ให้พรเนี่ยอาตมาให้พรนะให้พรแบบนี้นะโยมอาตมาให้พรปีใหม่เนี่ยกำลังให้อยู่เนี่ยแต่ให้ไม่เหมือนเขาเราไม่ได้ให้แบบประเภทยาหอมให้แบบยาขมมันจะได้หายโรคหายโรคตื่นปีใหม่หายโรคตื่นน้ำผลที่สุดเป็นไงปลาได้น้ำเป็นเหยื่อพ่อค้าหมดเลยถือของใหม่ๆไปกวาดกันให้กินกันผลที่สุดหมดเงินไม่มีเหลือเลยปีใหม่เศรษฐกิจของเราก็เรียบร้อยไปอยู่กับพ่อค้าหมดเลยพวกนี้พ่อค้าคงไม่ชอบนะแต่ที่จริงพ่อค้าก็มาทำบุญอยู่ที่วัดนะตมาพูดเพื่อความเป็นธรรมอ่ะคือไม่อยากให้ปลาเล็กกินปลาใหญ่อ่ะไอ้ปลาใหญ่กินปลาเล็กอ่ะมันเสียเปรียบกันคืออยากให้มันพอดีเนี่ยไม่เกินไม่เลยกันอะไรก็พอดีกันมันก็ไปอยู่กันได้กับสังคมปีใหม่นี่เหมือนกับไอ้พวกปลาได้น้ำนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกมันหลงเหยื่อก็ไปพักหนึ่งเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็ติดเบ็ดงองแงมหมดเป็นหนี้เป็นสินเขาหมดเงินหมดทองไม่ได้อะไรออกมาหรอกมันก็ไอ้วันพระอาทิตย์ดวงเก่าพระจันทร์ดวงเก่านั่นแหละถ้าเปลี่ยนใหม่อาตมาก็จะฉลองปีใหม่เขาเหมือนกันเพราะได้พระอาทิตย์ที่มีลาภพระจันทร์ที่มีลาภแผ่นดินก็ไอ้แผ่นดินเก่าอยู่นั่นแหละ
น้ำก็น้ำเก่าไฟก็ไฟเก่าไม่ได้เปลี่ยนไฟดวงใหม่เมื่อไรไม่ได้เปลี่ยนพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงใหม่เมื่อไรลูกก็ลูกคนเก่าเมียก็เมียคนเก่าท่านเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่ก็มีทุกข์มากขึ้นอีกไม่ใช่ดีขึ้นกว่าเก่าหรอกอันนั้นเราต้องคิดนะทำอะไรต้องคิดปีใหม่เนี่ยทำบุญตักบาตรกันเนี่ยโหทิ้งกว้างกันมากมายตอนวันธรรมดาไม่ทำกันหรอกพระอดเลยล่ะวันธรรมดานี่ใครมองพระไม่มีความหมายเลยไม่ใส่เลยเดินเลยไปเลยมาแต่ปีใหม่นี่จะไปแย่งใส่กันจะเอาเลิกปีใหม่เนี่ยพระพ้นที่สุดพระก็ฉันได้อิ่มเดียวของพวกนั้นก็ต้องไปทิ้งไปขว้างอันนี้ควรจะทำทุกวันดีกว่าว่าทำตลอดปีดีกว่าทำบุญตลอดปีนิยมรวยตลอดปีเลยเป็นมงคลตลอดปีแต่ปีใหม่ทิ้งทำบุญทิ้งอาตมาว่ามันได้มงคลวันเดียวแล้วก็ซวยไปตลอดปีได้ถ้าเราไม่ทำบุญมันก็ไม่มีอะไรอันนี้เราไม่ใช่เราพูดขวางโลกนะเราพูดเพื่อเห็นว่าเราควรจะมีหูตาสว่างกันบ้างไม่ควรจะมาหลงไอ้ประเภทปีใหม่ตื่นตัวกันจะเจนไปเอาเงินไปทุ่มเทไปกินเหล้าเมายาก็จนเกิดทุกข์แล้วลองคิดดูสิว่าปีใหม่ทีหนึ่งสงกรานต์ทีหนึ่งกุฎจีนทีเนี่ยถ้ามันเป็นวันมงคลนะเป็นวันมงคลทุกคนจะไม่เสียหายเลยทุกคนจะร่ำรวยทุกคนจะมีความสุขแต่ลองอ่านหนังสือพิมพ์ดูสิตอนรับปีใหม่เนี่ยฆ่ากันตายตีกันตายเมาตายขับรถความรถชนเที่ยวกันเนี่ยมีอุบัติเหตุมากมายเลยเราไม่น่าออกจากบ้านเลยถึงว่าปีใหม่ควรเข้าวัดดีกว่าจะได้ไม่มีอันตรายไปเที่ยวกันเฮฮาฮาเนี่ยโหปีใหม่ประมาทมากเมื่อเรามีความประมาทแล้วมันก็ไม่ได้อะไรปีใหม่สนุกขนองไปผลสุดก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้ไปก็เป็นห่วงลูกแต่ลูกหลานกลับมาบ้านก็สบายใจไม่กลับมาก็หูยเป็นอะไรซะแล้วเนี่ยปีใหม่ไม่ทำให้พ่อแม่พี่น้องสบายใจเลยยิ่งวัยรุ่นยิ่งน่าเป็นห่วงมากคือจะปล่อยตัวในวันปีใหม่มันไม่ได้อะไรหรอกมันก็ไอ้วันคืนอย่างเดียวก็นั่นแหละมันไม่มาช่วยอะไรเราได้หรอกมันจะช่วยได้คือเราทำความดีอยากรวยก็เก็บเงินไว้สิเก็บเงินไว้ปีใหม่อย่าไปกินปีใหม่ขายของหาอะไรไปขายวันปีใหม่เราจะรวยไอ้คนกินน่ะไม่รวยคนเที่ยวน่ะไม่รวยมีแต่เสียเงินได้กระเป๋าเก่ากลับมาพ่อค้าแม่ขายนี่มันจะรวยยิ่งขายเหล้าปีใหม่นี่ดีที่สุดเลยพ่อค้าเหล้านี่ยิ้มเลยล่ะปีใหม่นี่รวยเลยล่ะมีแต่กำไรอย่างเดียวบอกแล้วราคาก็ไม่ต่อรองด้วยทุกเขียนโนก็ลดเท่าไหร่นะว่ากี่เปอร์เซ็นต์น่ะจะที่ไหนปีใหม่ก็ขายแพงกว่าเก่าอีกเขียนหน้าร้านว่าขายรถถูกปีใหม่คนมันไม่อั้นเนี่ยซื้อก็ขายแพงกว่าเก่าอีก อันนี้เราก็ควรทนุถนอมชีวิตเราไปบ้างอย่าทำลายมันเลยเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าดีกว่าถึงว่าวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยอาตมาก็เชิญโยม เชิญโยมไปนอนวัดมีกฎให้กลางนอนพักผ่อนพอปีใหม่เสร็จแล้วเราก็กลับบ้านแล้วไปดูบ้านเราดูที่มันจะใหม่กับเก่าไหมมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปได้ไหมบ้านเราเมืองเราไม่เปลี่ยนเลยปีใหม่ปีเก่าพอปีใหม่ไปแล้วเนาะสกปรกกว่าเก่าอีกนะเนี่ยเทศบาลทั้งหลายเนี่ยกระดาษทิ้งกันสกปรกกว่าเก่าอีกพอปีใหม่แล้วยอมไปดูสกปรกกว่าเก่าอีกเพราะอะไรมันทุกคนมาก็มาทิ้งของขยะกันเกลื่อนหมดไม่ใช่ปีใหม่แล้วสะอาดกว่าเก่าปีใหม่แล้วบ้านเมืองสกปรกกว่าเก่าอีกเพราะว่าคนเห็นกับตัวมันกินอะไรก็โยนเควี้ยงทิ้งกันไปเกลื่อนหมดมันไม่มีอะไรดีหรอกนอกจากทำความดีจะมาเห็นว่าหลักศาสนาพุทธนั้นเนี่ยที่จะช่วยได้คนเราทำไมเข้าหาธรรมะแล้วมันมองหาทางไม่ถูกหรอกเข้าไม่ถูกทางไปนอกเรื่องนอกรอยเสียมากกว่าไปเสียเงินเสียทองไม่ได้ประโยชน์อะไรกว่าจะมาคิดได้ก็สายเสียแล้วจะมาคิดได้ก็แหมสายเสียแล้วเราเอาเงินไปทำผู้ยีบผู้ยำทิ้งเสียหมดแล้วกว่าจะมาคิดทำบุญเหลือนิดเดียวเองเวลาก็สั้นเหลือเกินอันนี้เราเตือนกันไว้เนี่ยอาตมาเห็นว่าพรอันเนี้ยจริงจะดีให้อย่างอื่นอาตมาก็ให้หลง
ขอให้โยมจงเจริญให้มีความสุขมีลาภมียศมีสรรเสริญในวันปีใหม่จงโชคดีอาตมาว่าไม่จริงอ่ะอาตมาว่าไม่จริงก็ให้อย่างนี้พระให้ผิดเลยล่ะโยมหลงอีกแล้วเอาอีกแล้วทำบุญวันเดียวคุ้มไปหนึ่งปีเลยเนี่ยอาตมาว่าต้องทำทุกวันบุญศีลทานภาวนาต้องทำทุกวันจึงจะเป็นคนโชคดีสำหรับปีสำหรับวันแต่ถ้าคนทำความดีวันเดียวแต่ทำบาปทั้งปีคนนั้นโชคร้ายสำหรับปีใหม่คนนั้นไม่มีโชคดีคนทำดีต้องดีตลอดดีทุกวันดีอยู่ทุกเมื่อดีนั้นไม่ลดไม่หายไปไหนแต่จะมาทำดีด้วยการฉลองด้วยการกินเหล้าให้ปีมันมาเข้าสิงเราให้ดีนี่เป็นไปไม่ได้ก็เหล้ามันเข้าไปสิงอยู่ทุกคุ้มขนแล้วไอ้ปีอะไรมันจะเข้าไปสิงล่ะสิริมงคลอะไรจะเข้าไปสิงในหัวใจเราได้มันก็ซวยเท่านั้นเองเริ่มต้นโดยปีใหม่กินเหล้ามันก็เมาทั้งตลอดปีเนี่ยมันก็เสียเงินทั้งตลอดปีถ้าเริ่มต้นโดยการปีใหม่นี้เราจะเลิกเหล้าเราติดเหล้าเราเงินเดือนไม่พอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียปีใหม่เราจะเลิกเหล้านั่นเนี่ยดีตลอดปีแต่ปีใหม่กูจะฉลองด้วยการกินเหล้าน่ะซวยตลอดปีมันจะรวยสำหรับพ่อค้าท่านเองฉะนั้นนี่เราคิดให้ดีอาตมาก็ให้พรแบบนี้เนี่ยพรปีใหม่คือถ้าคนไหนคิดเลิกเหล้าปีใหม่ได้คนนั้นจะรวยตลอดปีเลิกเหล้าได้เลิกเล่นการพนันได้เลิกเล่นหวยใต้ดินได้เลิกเล่น3ตัว2ตัวได้โยมจะรวยตลอดปีไม่มีหนี้มีสินแต่ถ้าญาติโยมเลิกกินเหล้าไม่ได้เลิกเล่นหวยใต้ดินไม่ได้เลิกอบายมุขไม่ได้ก็จะไม่รวยอะไรได้ในปีใหม่ก็จะทำให้โยมมีทุกข์มีหนี้มีสินมากขึ้นไปอีกอันนี้เราพูดความจริงกันสำหรับปีใหม่นะพรปีใหม่ของวัดสังฆทานมีเท่านี้เนี่ยธรรมะสว่างใจให้พรโยมแต่ถ้าคนมาเข้าวัดน่าจะโชคดีนะมาถือศีลฟังธรรมมานั่งกรรมฐานเนี่ยจะโชคดีสำหรับตลอดปีเพราะไม่กินเหล้าเมายามาทำจิตใจให้สงบไม่มีอาวมงคลมีมงคลชีวิตคือธรรมะคือเชื่อคำสอนพุทธเจ้านั่นจะเป็นมงคลเพราะปีใหม่ไม่เมาคนนั้นน่ะโชคดีคนไหนปีใหม่เมาคนนั้นโชคร้ายโชคดีสำหรับคนขายเหล้าอย่างอาจารย์พยอมว่านั่นแหละแต่ธรรมะก็ไม่อยากจะพูดอะไรคืออยากจะพูดว่าคนอยากจะได้พรปีใหม่อาตมาว่าพรที่ดีสำหรับปีใหม่ก็คือการไม่กินเหล้าเมายานั่นเองคือการไม่เที่ยวเตะฮาคืออยู่อย่างสมถะนั่นเองคือพยายามเก็บหอมรอมริดเอาไว้ใช้ให้ตลอดปีนั่นเองนั่นแหละพรของปีใหม่แต่ถ้าปีใหม่เก็บเงินไว้จะเลี้ยงพวกเลี้ยงขูงกินให้หมดกระเป๋าปีนั้นโชคร้ายปีใหม่ช่วยอะไรโยมไม่ได้แน่นอนแล้วก็ลองดูปีใหม่จะช่วยอะไรเราได้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียร

ตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจักมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจ

้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาอย่างนี้และได้กล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอานนท์เธอชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาและได้กล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วละถึงพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลละถึงนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญ

บุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรละถึงอานนท์บุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรละถึงอานนท์บุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แลบุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรละถึงอานนท์บุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรละถึงอานนท์บุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างนี้แลบุคคลง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรละถึงอานนท์บุคคลง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่ง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรละถึงอานนท์บุคคลไม่ง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์อื่นอีกต่อไปว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วละถึงพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลละถึงนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอนันทภัทเทกรัตสูตรที่สองจบ

3. มหากัจจานะพัทเทกรัตสูตรว่าด้วยพระมหากัจจานะแสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตโปธารามเขตกรุงราชครึกครั้งนั้นแลท่านพระสมิทธิลุกขึ้นในราตรีตอนใกล้รุ่งเข้าไปยังสระตโปทะเพื่อสงน้ำสงเสร็จแล้วได้กลับมายืนนุ่งผ้าผืนเดียวผึ่งตัวให้แห้งอยู่ขณะนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วสระตโปทะเข้าไปหาท่านพระสมิทธิถึงที่อยู่แล้วยืนณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิอย่างนี้ว่าภิกษุท่านจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมท่านพระสมิทธิกล่าวว่าอาตมภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมแม้ข้าพเจ้าก็จำไม่ได้อันหนึ่งท่านจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมอาตมภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำได้ไหมภิกษุแม้ข้าพเจ้าก็จำไม่ได้ขอท่านจงศึกษาเล่าเรียนและจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญเถิดเพราะว่าอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เทวดานั้นกล่าวดังนี้แล้วก็หายตัวไปณที่นั้นเองครั้งนั้นเมื่อล่วงราตรีนั้นไปท่านพระสมิทธิได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อคืนนี้ตอนใกล้รุ่งข้าพระองค์ลุกขึ้นเข้าไปยังสระตโปทะเพื่อสงน้ำสงเสร็จแล้วได้กลับมายืนนุ่งผ้าผืนเดียวผึ่งตัวให้แห้งอยู่ขณะนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วสระตโปทะเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่แล้วยืนณที่สมควรได้กล่าวกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าภิกษุท่านจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเทวดานั้นกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับเทวดานั้นว่าผู้มีอายุอาตมภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำได้ไหมเทวดากล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็จำไม่ได้อันหนึ่งท่านจำคาถาอันแสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมข้าพระองค์ตอบว่าอาตมภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำได้ไหมเทวดากล่าวว่าภิกษุแม้ข้าพเจ้าก็จำไม่ได้ขอท่านจงศึกษาเล่าเรียนและจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญเถิดเพราะว่าอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เทวดานั้นกล่าวดังนี้แล้วก็หายตัวไปณที่นั้นเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระสมิทธิทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาประพันธ์นี้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้
เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญ

ผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสคาถาประพันธ์นี้แล้วทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นได้เกิดความสงสัยว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อนี้แก่เราทั้งหลายว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้ว

สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจักมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารทรงลุกจากพุทธาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นเกิดความคิดขึ้นว่าท่านพระมหากัจจานะนี้เป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านพระมหากัจจานะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่แล้วสอบถามเนื้อความนี้กับท่านพระมหากัจจานะลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นได้เข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระมหากัจจานะว่าท่านกัจจานะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อนี้แก่เราทั้งหลายว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วละถึงพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลละถึงนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญแล้วมีทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากพุทธาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานเราทั้งหลายได้เกิดความสงสัยว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อนี้แก่เราทั้งหลายว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วละถึงพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลละถึงนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากพุทธาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ท่านกัจจานะเราทั้งหลายคิดว่าท่านมหากัจจานะนี้เป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านมหากัจจานะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านมหากัจจานะถึงที่อยู่แล้วสอบถามเนื้อความนี้กับท่านมหากัจจานะขอท่านมหากัจจานะจงชี้แจงเถิด

านพระมหากัจจานะจึงตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่ละเลยโคนและลำต้นของต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นไปเขาเข้าใจว่าแก่นไม้ต้องแสวงหาที่กิ่งและใบแม้ฉันใดข้ออุปมาอันนี้ก็ฉันนั้นเมื่อพระศาสดาทรงปรากฏเฉพาะหน้าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ละเลยพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไปและพึงเข้าใจเนื้อความนั้นว่าต้องสอบถามกับกระผมแท้จริงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นผู้มีพระจักขุมีพระญาณมีธรรมเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่

ประกาศขยายเนื้อความเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่ท่านทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความนี้กับพระองค์พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงตอบอย่างใดท่านทั้งหลายพึงทรงจำไว้อย่างนั้นเถิดภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวตอบว่าท่านกัจจานะเป็นความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นผู้มีพระจักษุมีพระญาณมีธรรมเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่ประกาศขยายเนื้อความเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่เราทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความนี้กับพระองค์พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงตอบอย่างใดเราทั้งหลายจะพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นอันหนึ่งท่านพระมหากัจจานะเป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านพระมหากัจจานะสามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ขอท่านพระมหากัจจานะไม่ต้องหนักใจชี้แจงเถิดท่านพระมหากัจจานะกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีกระผมจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมหากัจจานะจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อไว้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วละถึงพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลละถึงนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับท่านผู้มีอายุทั้งหลายกระผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารโดยพิสดารอย่างนี้

บุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในจักขุและรูปนั้นว่าในอดีตเรามีจักขุอย่างนี้มีรูปอย่างนี้เพราะวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะบุคคลจึงยินดีจักขุและรูปนั้นบุคคลเมื่อยินดีจักขุและรูปนั้นจึงชื่อว่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ววิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในโสตะและเสียงนั้นว่าในอดีตเรามีโสตะอย่างนี้มีเสียงอย่างนี้วิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในคานะและกลิ่นนั้นว่าในอดีตเรามีคานะอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้วิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในชิวหาและรสนั้นว่าในอดีตเรามีชิวหาอย่างนี้มีรสอย่างนี้วิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะนั้นว่าในอดีตเรามีกายอย่างนี้มีโผฏฐัพพะอย่างนี้วิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในมโนและธรรมารมณ์นั้นว่าในอดีตเรามีมโนอย่างนี้มีธรรมารมณ์อย่างนี้เพราะวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะบุคคลจึงยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นบุคคลเมื่อยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นจึงชื่อว่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แล

บุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในจักขุและรูปนั้นว่าในอดีตเรามีจักขุอย่างนี้มีรูปอย่างนี้เพราะวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะบุคคลจึงไม่ยินดีจักขุและรูปนั้นบุคคลเมื่อไม่ยินดีจักขุและรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ววิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในโสตะและเสียงนั้นว่าในอดีตเรามีโสตะอย่างนี้มีเสียงอย่างนี้วิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในคานะและกลิ่นนั้นว่าในอดีตเรามีคานะอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้วิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในชิวหาและรสนั้นว่าในอดีตเรามีชิวหาอย่างนี้มีรสอย่างนี้วิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะนั้นว่าในอดีตเรามีกายอย่างนี้มีโผฏฐัพพะอย่างนี้วิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในมโนและธรรมารมณ์นั้นว่าในอดีตเรามีมโนอย่างนี้มีธรรมารมณ์อย่างนี้เพราะวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะบุคคลจึงไม่ยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นบุคคลเมื่อไม่ยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นจึงชื่อว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แล

บุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีจักขุอย่างนี้มีรูปอย่างนี้เพราะความตั้งจิตเป็นปัจจัยบุคคลจึงยินดีจักขุและรูปนั้นบุคคลเมื่อยินดีจักขุและรูปนั้นจึงชื่อว่าหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีโสตะอย่างนี้มีเสียงอย่างนี้ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีคานะอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีชิวหาอย่างนี้มีรสอย่างนี้ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีกายอย่างนี้มีโผฏฐัพพะอย่างนี้ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีมโนอย่างนี้มีธรรมารมณ์อย่างนี้เพราะความตั้งจิตเป็นปัจจัยบุคคลจึงยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นบุคคลเมื่อยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นจึงชื่อว่าหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างนี้แล

บุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีจักขุอย่างนี้มีรูปอย่างนี้เพราะความไม่ตั้งจิตเป็นปัจจัยบุคคลจึงไม่ยินดีจักขุและรูปนั้นบุคคลเมื่อไม่ยินดีจักขุและรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีโสตะอย่างนี้มีเสียงอย่างนี้ไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีคานะอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีชิวหาอย่างนี้มีรสอย่างนี้ไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีกายอย่างนี้มีโผฏฐัพพะอย่างนี้ไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีมโนอย่างนี้มีธรรมารมณ์อย่างนี้เพราะความไม่ตั้งจิตเป็นปัจจัยบุคคลจึงไม่ยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นบุคคลเมื่อไม่ยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นจึงชื่อว่าไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างนี้แล

บุคคลง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคือวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในจักขุและรูปทั้งสองอย่างที่เป็นปัจจุบันนั้นเพราะวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะบุคคลจึงยินดีจักขุและรูปนั้นบุคคลเมื่อยินดีจักขุและรูปจึงชื่อว่าง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในโสตะและเสียงวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในคานะและกลิ่นวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในชิวหาและรสวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในมโนและธรรมารมณ์ทั้งสองอย่างที่เป็นปัจจุบันนั้นเพราะวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะบุคคลจึงยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นบุคคลเมื่อยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นจึงชื่อว่าง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล

บุคคลไม่ง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคือวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในจักขุและรูปทั้งสองอย่างที่เป็นปัจจุบันนั้นเพราะวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะบุคคลจึงไม่ยินดีจักขุและรูปนั้นบุคคลเมื่อไม่ยินดีจักขุและรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่ง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในโสตะและเสียงวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในคานะและกลิ่นวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในชิวหาและรสวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในมโนและธรรมารมณ์ทั้งสองอย่างที่เป็นปัจจุบันนั้นเพราะวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะบุคคลจึงไม่ยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นบุคคลเมื่อไม่ยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นจึงชื่อว่าไม่ง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลไม่ง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แหละ

ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อไว้แก่เราทั้งหลายว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วละถึงพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลละถึงนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับท่านผู้มีอายุทั้งหลายกระผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารโดยพิสดารอย่างนี้ท่านทั้งหลายเมื่อหวังพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนั้นพระองค์ทรงตอบอย่างใดท่านทั้งหลายพึงทรงจำไว้อย่างนั้นเถิดครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมยินดีอนุโมทนาภาสิทธิ์ของท่านพระมหากัจจานะแล้วลุกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วละถึงพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลละถึงนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากพุทธาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นาน

พระองค์ทั้งหลายได้เกิดความสงสัยว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อแก่เราทั้งหลายว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงไว้โดยพิสดารให้พิสดารได้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้คิดว่าท่านพระมหากัจจานะนี้แลเป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านพระมหากัจจานะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงไว้โดยพิสดารให้พิสดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่และพึงสอบถามเนื้อความนี้กับท่านพระมหากัจจานะครั้งนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายได้พากันเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่แล้วสอบถามเนื้อความนี้กับท่านพระมหากัจจานะท่านพระมหากัจจานะได้ชี้แจงเนื้อความแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยอาการเหล่านี้ด้วยบทเหล่านี้ด้วยพยัญชนะเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหากัจจานะเป็นบัณฑิตภิกษุทั้งหลายมหากัจจานะเป็นผู้มีปัญญามากแม้ว่าเธอทั้งหลายจะพึงสอบถามเนื้อความนี้กับเราเราก็จะพึงตอบเนื้อความนั้นเหมือนกับที่มหากัจจานะตอบเรื่องนี้มีเนื้อความดังนี้แลเธอทั้งหลายจงทรงจำเรื่องนั้นไว้อย่างนี้เถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหากัจจานะพัทเทกรัตสูตรที่สามจบ

4. โลมสกังคียพัทเทขรัตสูตรว่าด้วยทรงแสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่พระโลมสกังคียะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลท่านพระโลมสกังคียะอยู่ที่นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะขณะนั้นเมื่อราตรีผ่านไปจันทนะเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วนิโครธารามเข้าไปหาท่านพระโลมสกังคียะถึงที่อยู่แล้วยืนณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระโลมสกังคียะอย่างนี้ว่าภิกษุท่านจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมท่านพระโลมสกังคียะกล่าวว่าอาตมภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมแม้ข้าพเจ้าก็จำไม่ได้อันหนึ่งท่านจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมอาตมภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำได้ไหมข้าพเจ้าจำได้ก็ท่านจำได้อย่างไรเล่าภิกษุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปันธุกัมพลศิลาอาสน์ที่ควง

ปริชัตตกะในหมู่เทพชั้นดาวดึงส์ณที่นั้นเองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่เทพชั้นดาวดึงส์ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราช

สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญภิกษุข้าพเจ้าจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้อย่างนี้ขอท่านจงศึกษาเล่าเรียนและจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญเถิดเพราะว่าอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์จันทนะเทพบุตรกล่าวดังนี้แล้วก็หายตัวไปณที่นั้นเอง

ครั้งนั้นแลท่านพระโลมสกังคียะเมื่อล่วงราตรีนั้นไปจึงเก็บงามเสนาสนะถือบาทและจีวรหลีกจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเมื่อจาริกไปโดยลำดับได้เข้าไปยังพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าสมัยหนึ่งข้าพระองค์อยู่ที่นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะขณะนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทพบุตรองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วนิโครธารามเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่แล้วยืนณที่สมควรได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าภิกษุท่านจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเทพบุตรนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับเทพบุตรนั้นว่าผู้มีอายุอาตมภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำได้ไหมเทพบุตรกล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็จำไม่ได้อันหนึ่งท่านจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมข้าพระองค์ตอบว่าอาตมภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำได้ไหมข้าพเจ้าจำได้ผู้มีอายุก็ท่านจำได้อย่างไรเล่าภิกษุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปันทุกรรมพลศิลาอาสน์ที่ควงไม้ปริฉัตตกะในหมู่เทพชั้นดาวดึงณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่เทพชั้นดาวดึงว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วละถึงพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลละถึงนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญภิกษุข้าพเจ้าจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้อย่างนี้แลขอท่านจงศึกษาเล่าเรียนและทรงจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญเถิดเพราะว่าอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เทพบุตรนั้นกล่าวดังนี้แล้วก็หายตัวไปณที่นั้นเองขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุก็เธอรู้จักเทพบุตรนั้นไหมท่านพระโลมสกังคียะกราบทูลว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุเทพบุตรนั้นชื่อจันทนะจันทนะเทพบุตรสนใจใส่ใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงแล้วเงี่ยโสดับธรรมถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุนั้นรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์นี้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยัง

ไม่มาถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่ขี่คร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญ

บุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้ในอดีตเราได้มีสัญญาอย่างนี้ในอดีตเราได้มีสังขารอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุบุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แล

บุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้ในอดีตเราได้มีสัญญาอย่างนี้ในอดีตเราได้มีสังขารอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แล

บุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอนาคตเราพึงมีรูปอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสัญญาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสังขารอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอนาคตเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุบุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างนี้แหละ

บุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอนาคตเราพึงมีรูปอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสัญญาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสังขารอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอนาคตเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุบุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างนี้แล

บุคคลง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตามีรูปบ้างพิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้างพิจารณาเห็นเวทนาพิจารณาเห็นสัญญาพิจารณาเห็นสังขารพิจารณาเห็นวิญญาณด้วยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณบ้างพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างภิกษุบุคคลง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล

บุคคลไม่ง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตามีรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นเวทนาไม่พิจารณาเห็นสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขารไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณบ้างไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างภิกษุบุคคลไม่ง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วละถึงบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วละถึงพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลละถึงนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระโลมะสกังคียะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลโลมะสกังคียะพัทเทกรัตสูตรที่4จบ

5จูละกรรมวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกกรรมสูตรเล็กข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลสุภมานกโตเถยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ที่เกิดเป็นมนุษย์ปรากฏเป็นคนเลวและคนดีคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏว่ามีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณซามมีผิวพรรณดีมีอำนาจน้อยมีอำนาจมากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในตระกูลต่ำเกิดในตระกูลสูงมีปัญญาน้อยมีปัญญามากท่านพระโคดมอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทั้งหลายที่เกิดเป็นมนุษย์ปรากฏเป็นคนเลวและคนดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกันข้าพระองค์ไม่รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระภาษิตนี้ที่ท่านพระโคดมตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ขอประทานวโรกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระภาษิตนี้ที่ท่านพระโคดมตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารเถิด

ผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสุภมานพโตเทยบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่ามานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นคนหยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดฝักใฝ่ในการประหัตประหารไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นคนมีอายุสั้นมานพการที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นคนหยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดฝักใฝ่ในการประหัตประหารไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายนี้เป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและศัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์เพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นคนมีอายุยืนมานพการที่บุคคลเป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและศัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์นี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืน

มานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยศัสตราบ้างเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีโรคมากมานพการที่บุคคลเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยศาสตราบ้างนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคมากมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยศาสตราบ้างเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีโรคน้อยมานพการที่บุคคลเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยศาสตราบ้างนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อย

มานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้มักโกรธมากด้วยความคับแค้นถูกผู้อื่นว่ากล่าวแม้เล็กน้อยก็ขัดใจโกรธพยาบาทปองร้ายแสดงความโกรธความปองร้ายและโทษเล็กน้อยให้ปรากฏเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีผิวพรรณสามมานพการที่บุคคลเป็นผู้มักโกรธมากด้วยความคับแค้นถูกผู้อื่นว่ากล่าวแม้เล็กน้อยก็ขัดใจโกรธพยาบาทปองร้ายแสดงความโกรธความปองร้ายและโทษเล็กน้อยให้ปรากฏนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมี

ิวพรรณสามมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ไม่โกรธไม่มากด้วยความคับแค้นถูกผู้อื่นว่ากล่าวแม้มากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่แสดงความโกรธความปองร้ายและโทษเล็กน้อยให้ปรากฏเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใสมานพการที่บุคคลเป็นผู้ไม่โกรธไม่มากด้วยความคับแค้นถูกผู้อื่นว่ากล่าวแม้มากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่แสดงความโกรธความปองร้ายและโทษเล็กน้อยให้ปรากฏนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใส

มานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจริษยาย่อมริษยาประทุษร้ายผูกความริษยาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชาของบุคคลอื่นเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีอำนาจน้อยมานพการที่บุคคลเป็นผู้มีใจริษยาย่อมริษยาประทุษร้ายผูกความริษยาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชาของบุคคลอื่นนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอำนาจน้อยมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่ประทุษร้ายไม่ผูกความริษยาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชาของบุคคลอื่นเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีอำนาจมากมานพการที่บุคคลเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่ประทุษร้ายไม่ผูกความริษยาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชาของบุคคลอื่นนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอำนาจมาก

มานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ไม่ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีโภคะน้อยมานพการที่บุคคลเป็นผู้ไม่ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์นี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีโภคะน้อยมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไ

เกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีโภคะมากมานพการที่บุคคลเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์นี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีโภคะมาก

มานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้กระด้างเย่อหยิ่งย่อมไม่กราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับผู้ที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่ผู้ที่ควรให้อาสนะไม่ให้ทางแก่ผู้ที่ควรให้ทางไม่สักการะผู้ที่ควรสักการะไม่เคารพผู้ที่ควรเคารพไม่นับถือผู้ที่ควรนับถือไม่บูชาผู้ที่ควรบูชาเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาจะเป็นผู้เกิดในตระกูลต่ำมานพการที่บุคคลเป็นผู้กระด้างเย่อหยิ่งย่อมไม่กราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับผู้ที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่ผู้ที่ควรให้อาสนะไม่ให้ทางแก่ผู้ที่ควรให้ทางไม่สักการะผู้ที่ควรสักการะไม่เคารพผู้ที่ควรเคารพไม่นับถือผู้ที่ควรนับถือไม่บูชาผู้ที่ควรบูชานี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้เกิดในตระกูลต่ำมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีข้อตามเป็นบุรุษข้อตามเป็นผู้ไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้ลุกรับผู้ที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่ผู้ที่ควรให้อาสนะให้ทางแก่ผู้ที่ควรให้ทางสักการะผู้ที่ควรสักการะเคารพผู้ที่ควรเคารพนับถือผู้ที่ควรนับถือบูชาผู้ที่ควรบูชาเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาจะเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงมานพการที่บุคคลเป็นผู้ไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้ลุกรับผู้ที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่ผู้ที่ควรให้อาสนะให้ทางแก่ผู้ที่ควรให้ทางสักการะผู้ที่ควรสักการะเคารพผู้ที่ควรเคารพนับถือผู้ที่ควรนับถือบูชาผู้ที่ควรบูชานี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้เกิดในตระกูลสูง

มานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามไม่เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าท่านขอรับอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำจึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานหรือว่ากรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาจะเป็นผู้มีปัญญาสามมานพการที่บุคคลไม่เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าท่านขอรับอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำจึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานหรือว่ากรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าท่านขอรับอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำจึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานหรือว่ากรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาจะเป็นผู้มีปัญญามากมานพการที่บุคคลเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าท่านขอรับอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำจึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อคูณเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานหรือว่ากรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูณเพื่อสุขตลอดกาลนานนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก

มานพรวมความว่าปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นย่อมนำเข้าไปสู่ความมีอายุสั้นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนย่อมนำเข้าไปสู่ความมีอายุยืนปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคมากย่อมนำเข้าไปสู่ความมีโรคมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความมีโรคน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพรรณซามย่อมนำเข้าไปสู่ความมีผิวพรรณซามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพรรณผ่องใสย่อมนำเข้าไปสู่ความมีผิวพรรณผ่องใสปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอำนาจน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความมีอำนาจน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอำนาจมากย่อมนำเข้าไปสู่ความมีอำนาจมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความมีโภคะน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะมากย่อมนำเข้าไปสู่ความมีโภคะมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในตระกูลต่ำย่อมนำเข้าไปสู่ความเกิดในตระกูลต่ำปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในตระกูลสูงย่อมนำเข้าไปสู่ความเกิดในตระกูลสูงปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาสามย่อมนำเข้าไปสู่ความมีปัญญาสามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามากย่อมนำเข้าไปสู่ความมีปัญญามากสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกันด้วยประการฉะนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานกโตเถยบุตรเรียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลจุลกรรมวิภังคสูตรที่

6. มหากัมมวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกกรรมสูตรใหญ่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นแลท่านพระสมิทธิอยู่ในกระท่อมป่าครั้งนั้นปริภาชกชื่อโปตลิบุตรเที่ยวเดินเล่นอยู่เข้าไปหาท่านพระสมิทธิถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิว่าท่านพระสมิทธิข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระสมณะโคดมว่ากายกรรมไม่จริงวจีกรรมไม่จริงมโนกรรมเท่านั้นจริงและว่าสมาบัติที่บุคคลเข้าแล้วไม่เสวยเวทนาอะไรๆนั้นก็มีอยู่ท่านพระสมิทธิกล่าวว่าท่านโปตลิบุตรท่านอย่ากล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่ากายกรรมไม่จริงวจีกรรมไม่จริงมโนกรรมเท่านั้นจริงและว่าสมาบัติที่บุคคลเข้าแล้วไม่เสวยเวทนาอะไรๆนั้นก็มีอยู่ท่านพระสมิทธิท่านบวชมานานเท่าไหร่แล้วท่านผู้มีอายุอาตมภาพบวชได้ไม่นานเพียง 3,000 ษาบัดนี้ในเมื่อภิกษุใหม่ยังคิดปกป้องพระศาสดาถึงเพียงนี้เราทั้งหลายจะพูดอะไรกับภิกษุผู้เป็นพระเถระได้เล่าท่านพระสมิทธิบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจแล้วจะเสวยผลอะไรท่านโปตลิบุตรบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจแล้วจะเสวยทุกข์ลำดับนั้นปริภาชกชื่อโปตลิบุตรไม่ยินดีไม่คัดค้านภาสิทธิของท่านพระสมิทธิลุกจากที่นั่งแล้วจากไปครั้งนั้นแลเมื่อปริภาชกชื่อโปตลิบุตรจากไปไม่นานท่านพระสมิทธิเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรเล่าเรื่องที่ตนได้สนทนาปราศัยกับปริภาชกชื่อโปตลิบุตรทั้งหมดแก่ท่านพระอานนทเถระเมื่อท่านพระสมิทธิเล่าเรื่องอย่างนี้แล้วท่านพระอานนทจึงได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิว่าท่านสมิทธิเรื่องนี้มีมูลเหตุพอที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาเถิดเราทั้งสองพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับพึงกราบทูลเนื้อความนี้แด่พระองค์พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงตอบอย่างใดเราทั้งหลายควรทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นท่านพระสมิทธิรับคำแล้วครั้งนั้นท่านพระสมิทธิและท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอานนท์ได้กราบทูลเรื่องที่ท่านพระสมิทธิได้สนทนาปราศัยกับปริภาชกชื่อโปตลิบุตรทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์เราไม่รู้แม้ความเห็นของปริภาชกชื่อโปตลิบุตรเลยจะรู้การสนทนาปราศัยกันเห็นปานนี้ได้อย่างไรโมฆะบุรุษผู้มีนามว่าสมิทธินี้ได้ตอบปัญหาที่ควรจำแนกตอบแก่ปริภาชกชื่อโปตลิบุตรโดยแง่เดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าก็ถ้าท่านพระสมิทธิกล่าวหมายเอาทุกนี้แล้วอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่สัตว์เสวยแล้วอารมณ์นั้นต้องจัดเข้าในทุกหรือพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อท่านพระอุทายีกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอจงเห็นความนอกลู่นอกทางของอุทายีผู้เป็นโมฆะ

0: รูปนี้เถิดเราได้รู้บัดนี้เองโมฆะบุรุษอุทายีนี้เมื่อจะพูดก็พูดโพล่งออกมาโดยไม่แยบคายเบื้องต้นทีเดียวปริภาชกชื่อโปตลิบุตรถามถึงเวทนาสามถ้าโมฆะบุรุษสมิทธิผู้ถูกถามอย่างนี้จะพึงตอบอย่างนี้ว่าท่านโปตลิบุตรบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจอันให้ผลเป็นสุขย่อมเสวยสุขบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจอันให้ผลเป็นทุกข์ย่อมเสวยทุกข์บุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจอันให้ผลเป็นอทุกขมสุขย่อมเสวยผลเป็นอทุกขมสุขอานนท์โมฆะบุรุษสมิทธิเมื่อตอบอย่างนี้ชื่อว่าตอบโดยชอบแก่ปริภาชกชื่อโปตลิบุตรแต่ว่าอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นเป็นคนโง่ไม่ฉลาดจะเข้าใจมหากรรมวิพังของตถาคตได้อย่างไรเล่าถ้าตถาคตจำแนกมหากรรมวิพังอยู่เธอทั้งหลายควรฟังท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการสมควรข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการสมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงจำแนกมหากรรมวิพังภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่องนี้ว่า
1: จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎก

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

0: ีเนื้อหาคือยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันมีเนื้อหาคือเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะอย่าเดินก้มหน้านะถ้าเดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งที่จะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วเมื่อตึงยกเหยียดขาตึงแล้วส้นขวาตึงแล้วก็ยกส้นซ้ายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าๆ9 1ยกส้นซ้าย2 9ไป2นับ2 3ปลายกดลง4ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้าๆ1ยกส้นขวา2 9ไปช้าๆ3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าๆแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็9 2 9ไปช้าช้า9ไปช้าช้า3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าช้าเขากดเต็มแล้วก็ยกส้นขวาขึ้นช้าช้าใจเย็นเจนแล้วก็2 9ไป9ไป2ขาขวาก้าวไป2ปลายเท้ากด3ส้นเท้าขวากด4แล้วก็ยกส้นซ้าย1แล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าๆขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1 ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส ้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1 ก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่

0: ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานนิพพานกรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอยด้วยการทำเจริญสติมาฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งเขาใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่1จังหวะไปถึง6จังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอิสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าช้าไม่ได้เพราะหนีในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าถึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้จะอดข้าวถึง7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
1: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดู3เวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
0: ก่อนพระฤทธิ์ก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภาย

ลายส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการ32ของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียวสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตในจังกรรมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล 2. ย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 3. ย่อมเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี 5. สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งได้อยู่นานคลื่นสังฆทานธรรมขอเชิญทุกทุกท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นสำหรับวันนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกทุกท่านด้วยเทอญ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรัตโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
1: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงปู่สังวาลเขมโกขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: กำลังเราที่ฝึกสมาธิทำใจให้รู้อยู่ในการนั่งขัดสมาธิทำความรู้สึกว่าขาขวาเราทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงมาเล็กถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเล็กถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจเล็กถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเล็กกว่าพระอยู่ที่ใจแล้วไม่ต้องคิดนึกไม่ต้องคิดนึกเล็กกว่าพระอยู่ที่ใจเท่านั้นทำความรู้ทำความเห็นว่าเรากำลังทำพระสมาธิทำพระสมาธิให้รู้สึกรู้เห็นให้จิตไม่อยู่กับองค์พระที่เราได้ทำพระไว้แล้วกายเป็นองค์พระแล้วทีนี้ใช้ตาของเราหลับตาไว้แล้วพยายามทำความรู้เห็นอยู่กับองค์พระเพราะไม่ต้องเอาอารมณ์ที่อื่นมาใช้อยู่กับองค์พระสมาธิทำความรู้เห็นว่าเรานั่งสมาธิอยู่เมื่อเรานั่งสมาธิอยู่แล้วกายเบากำหนดรู้ว่ากายนี้เบาจิตเบากำหนดรู้ถ้ามีอย่างนี้แล้วพึงนักปฏิบัติให้รู้สึกว่าจิตของเรานี้เป็นสมาธิแล้วเราพยายามประคองไว้

ผู้นั่งปฏิบัติสมาธิทำความรู้เห็นตนของตนเมื่อเรานั่งสมาธิถ้าไม่เห็นกำหนดรู้อยู่

นาธรรมะสติสมัฏฐานะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะทำลมให้ใจเข้ากำหนดรู้ทำลมให้ใจออกกำหนดรู้เมื่ออย่างนี้แล้วสติสัมปชัญญะก็จะดีขึ้นในนักปฏิบัติเมื่อมีสติสัมปชัญญะดีอยู่มีปีติเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำให้ร่าเริงบันเทิงใจนิวรณ์จะได้ไม่เข้ามาจะได้ไม่มีเข้ามาเข้ามาเบียดเบียนกายใจของเราได้เน่าให้ตึงนั่งสมาธิให้ตื่นตื่นในลมหายใจเข้าให้ตื่นในลมหายใจออกให้รู้เห็นพุทธในลมหายใจเข้าโถลมหายใจออกไม่รู้อยู่อย่างนี้แล้วสติสัมปชัญญะความรู้ตัวดีอยู่พยายามทำมันสับก็ลืมตาเสียก่อนทำความรู้สึกให้มี

ถ้ามันขับก็ทำสมาธิลืมตาบ้างแต่ให้รู้ในลมหายใจเข้าให้รู้ในลมหายใจออกอานาปานสติเป็นเครื่อง

เลยถึงถ้ามีความเมื่อยหนอนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าให้เกิดปีติขึ้นมาจิตใจก็จะสว่างสวยขึ้นมาได้

ให้ใจให้รู้ทุกครั้งให้ใจให้รู้ทุกครั้งพุทธลมเข้ายาวกำหนดรู้ลมเข้าสั้นกำหนดรู้

ทำพยายามทำทำให้ตื่นจากนิวรณ์ห้าไม่ให้เข้ามาครอบงำท่านมีอาการสับง่วงเหงาหอนนอนลืมตาขึ้นเราจะได้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ฝึกสมาธิปฏิบูชาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากให้มีปิติในพระพุทธเจ้าให้มากแล้วความง่วงเหงาเอานอนจะดับไป

คุณอันที่บริสุทธิ์จะได้เกิดมีกระกายใจของนักปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมนำเอามาไว้ที่ใจน้อมนำเอามาไว้ที่ใจเมื่อจิตนี้เข้าวางแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริง

ขัดใจให้รู้เห็นที่เรานั่งสมาธิให้มากเพ่งให้มากจะได้มีความรู้รู้ในธรรมคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าดูที่ผมดูที่ผมเกศาผมหลับตามองดูที่ผมมองดูที่ผมเกศาดูผมให้เห็นดูผมให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้แต่รู้ในท่าเรานั่งสมาธิอยู่ทุกขณะไม่ให้ลืมเลยเพ่งรูปนั่งสมาธิเอาเป็นอารมณ์กำหนดลมเข้าออกอยู่เป็นอารมณ์เมื่ออยู่เป็นอารมณ์แล้วธรรมปิติก็จะเกิดกนับปฏิบัติก็จะได้เป็นผู้รู้ผู้เห็นขึ้นมาหลักวิชาก็จะเกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเมื่อจิตสงบแล้วจักขุตาเราย่อมจะสว่างสวัยขึ้นก็ให้ท่านนั่งให้ตื่นให้ตื่นในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์พระเจ้าที่เราได้นอบน้อมปฏิบัติบูชาอยู่ทุกหลักขณะที่เราเพิ่งจะได้รู้ที่เราเพิ่งจะได้เห็นให้ทำความดีใจให้มากปฏิบูชาธรรมะของพระองค์อยู่ที่กายใจของเราเมื่อจิตเรามีสมาธิแล้วกายก็จะเบาจิตก็จะเบาความง่วงเหงาเหานอนก็ดับไปเรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นกับกายใจของเราเท่าเห็นกำหนดรู้ไว้ทำความรู้นิ่งอยู่เราหลับตาจะหลับให้มากพอรู้ว่าเราหลับเท่านั้นแต่ใจเราให้ตื่นให้ตื่นอยู่ในสิ่งสมาธิปัญญาให้ใจแรงกำหนดรู้ให้ใจค่อยกำหนดรู้ไม่รู้อยู่อย่างนี้แล้วก็จะเกิดปัญญาจนได้เราต้องมีเพียรมีหมั่นให้มากขึ้นเพียรรู้เพียรเห็น
ภาวะร่างกายของเรายกขึ้นเป็นพระกรรมฐานฐานแปลว่าเป็นที่ตั้งของจิตใจของเราจะได้มีความรู้เห็นขึ้นเมื่อเห็นแล้วมีรู้เห็นแล้วก็จะปีติก็จะเกิดขึ้นในใจของเราอย่างนี้

เราไม่เคยรู้อย่างนี้เราไม่เคยเห็นเราก็จะมีปีติเกิดขึ้นที่กายใจของเรากายก็เบาจิตก็เบาควรกำหนดรู้เห็นว่าเรากำลังนั่งฝึกสมาธิอยู่ทำเหมือนอย่างว่าเรานั่งอยู่ผู้เดียว

นั่งกรรมฐานเพราะจิตใจนี้มันมีสมาธิขึ้นเท่านั้นก็จะเริ่มความเพียรมากขึ้นพวกเราชาวพุทธที่จะเข้าถึงศาสนาก็ทำสมาธิเท่านั้นเมื่อสมาธิทางใจเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มเข้าถึงพระศาสนาก็จะรู้ว่ากายเป็นพระใจก็เป็นพระก็จะรู้ทำความเป็นจริงได้

นั่งแล้วเราก็สมบูรณ์ระวังระวังทำความรู้สึกว่าเรานั่งสมาธิอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละจะรู้ว่าคุณผู้ฝึกสมาธิ

ทำความรู้สึกว่าเรานั่งขัดสมาธิสัมผัสอยู่กับพื้นที่แข็งๆทำความรู้อยู่ทุกขณะให้ดีใจว่าได้มานั่งต่อสมาธิกับพระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยหมู่คณะใจก็จะได้มีความยินดีขึ้นสมาธิก็จะได้เกิดเพราะความดีใจ

พราะเราอยู่ที่กดก่อนนี้ยังไม่ได้ปฏิบัติฉันลมหายใจเราก็ไม่เคยนึกคิดว่าลมหายใจนี้จะดีชั่วสักเท่าไรเราก็ไม่เคยสนใจบัดนี้เรามาสนใจในลมหายใจเข้ามาสนใจในลมหายใจออกเมื่อจิตสนใจอยู่อย่างนี้แล้ว

ย่อมจะนำมาซึ่งความสุขให้เพราะมันให้มีเมียนเพียรมีมันทางใจเนี่ยให้มากแล้วให้รู้ให้รู้เห็นว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่ทางรู้และทางเห็นจึงเรียกว่านักปฏิบัติเป็นผู้ทำให้ตื่นในสมาธิทางใจเราเท่ากับว่าที่นี่เราเมื่อยพัฒนาทางจิตพัฒนาทางจิตให้รู้ความเป็นจริงในคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราจะได้เป็นคุณจะได้เป็นประโยชน์กับกายใจของเรา

ลมหัวใจเป็นหัวขั้วของชีวิตของเราถ้าลมนี่ไม่เข้าไม่ออกเราก็ต้องเข้าถึงความดับเป็นแน่นอนเมื่อเรามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกอยู่กำลังเรามีชีวิตอยู่ก็เราก็จะต้องทำให้ตื่นให้ตื่นในลมหายใจเข้าให้ตื่นในลมหายใจออกก็จะรู้ว่าขันห้านี่เป็นอย่างไรขันห้านี่เป็นตัวง่วงเหงาเหานอนจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันห้าเป็นอนิจจังที่เราจะมาปฏิบัตินี้ก็เพื่อจะให้รู้จากขันธ์ห้าเป็นอย่างไรเมื่อขันธ์ห้าดับแล้วจะมีความรู้อะไรขอให้ท่านตั้งอยู่ทำความรู้ขันห้าในลมหายใจเข้าก็รู้ในลมหายใจออกก็รู้ความง่วงเหงาห้องนอนก็รู้ความขี้เกียจขี้คลานเกิดขึ้นก็รู้แล้วพยายามทำใจอยู่ไม่ให้อยู่ในอำนาจสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ถ้าหากว่ามีการปวดเมื่อยขึ้นในนั่งในสมาธิก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบก็ได้แต่เราก็รู้ในนั่งพับเพียบอยู่กายก็เรียบร้อยใจก็เรียบร้อยให้กำหนดรู้อยู่ทุกขณะทำให้มีปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ให้ปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้เมื่อเราทำอยู่อย่างนี้แล้วเราก็จะมีความรู้เห็นขึ้นให้มีเพียรมีมันยังไม่เห็นไม่รู้เป็นไปก็ได้เพราะกำลังของสมาธิของเรากำลังนั่งฝึกขัดอยู่ให้มีเพียรมีมันยังไม่เห็นไม่รู้เป็นไปไม่ได้เพราะกำลังของสมาธิของเรากำลังนั่งฝึกขัดอยู่ขอสร้างศรัทธาให้แก่กล้าขึ้นมาธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเมื่อเรารู้ธรรมเห็นธรรมเมื่ออัตโนนาโถตนคงตนเป็นที่พึ่งมีความรู้เหตุขึ้นแล้วก็จะได้รู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดรู้ขึ้นใหม่ๆเรานั่งกรรมฐานขันธ์ห้านี่แหละ
เป็นตัวทุกข์นั่งอยู่นานก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วกำหนดรู้เปลี่ยนอิริยาบถทุกข์นี้จะดับไปกำหนดรู้ให้รู้และเปลี่ยนทุกข์นี้ทางกายจะดับไปเลยควรกำหนดรู้มือกายนี้สงบอยู่แล้วแต่ใจไม่สงบอย่างนี้ข่มขี่อยู่ได้ให้ข่มขี่อยู่ได้

มื่อเรามีลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีลมหายใจออกกำหนดรู้เท่าสติสมาธิจะรู้อยู่นี้จริงๆแล้วความง่วงเหงาหนอนก็จะไม่มีขึ้นกับเราได้แต่ต้องมีการฝึกหัดไปฝึกหัดไปหนักเข้าหนักเข้าสติสมัญญะก็จะดีขึ้นความรู้ตัวก็มากขึ้นก็จะรู้ในลมหายใจเข้าหยาบก็รู้ละเอียดก็รู้เมื่ออย่างนี้หลักปัญญาก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติได้

สงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางกลางเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าทำใจอยู่จะได้เป็นสัมมาปฏิบัติขึ้นถ้าอยากรู้เห็นมากก็จะไม่เห็นให้ทำความรู้อยู่ก็แล้วกัน

เมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถแล้วให้รู้ว่ามีความสุขกับกายทุกข์นี่ดับไปแล้วพยายามทำสติสมัฏฐานความรู้ตัวในลมหายใจเข้ารู้ตัวในลมหายใจออกตรงนี้แหละพยายามให้มากแล้วจะรู้เองจะเห็นเองขึ้นมาได้เพราะต้องมีเพียรมีมันธรรมะเครื่องกัสรู้ธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสงฆ์เจ้าเมื่อเรารู้เห็นขึ้นแล้วความร่าเริงบันเทิงใจก็จะเกิดมีขึ้นกับนักปฏิบัติถ้าเราไม่นิ่งไม่นั่งนิ่งอยู่เราจะไม่รู้ทุกข์เลยและเราจะไม่เห็นทุกข์แล้วก็จะปฏิบัติพ้นทุกข์ไม่ได้เราจะปล่อยให้เจ็บให้ไข้ให้แก่เท่าชราเสียก่อนแล้วถึงจะมาทำด้านสมาธิอย่างนี้มันเมื่อความชราเข้ามาบีบคั้นดูแล้วขันห้าคือความแก่ความเจ็บตายเราจะไปทับเมื่อแก่แรงก็น้อยกายก็ไม่คล่องแคล่วความม่องไวของจิตใจก็จะไม่ค่อยมีทำถ้ากำลังยังไม่แก่ไม่ชราพยาธิก็ยังไม่ทันจะมาเข้ามาเบียดเบียนได้กายก็คล่องแคล่วใจก็คล่องแคล่วจึงเรียกว่าปฏิบัติจะได้รู้ไวเห็นไวได้

เมื่อเราปฏิบัติใหม่ยังไม่รู้ไม่เห็นถ้ามันรู้มันเห็นขึ้นแล้วเลยยังไม่รู้ว่าอะไรเท่าเห็นขึ้นแล้วไม่รู้ว่าอะไรที่เรานั่งสมาธิเราก็จะได้มีไถ่ถามนำเอาข่าวของด้านสมาธิมาให้ครูบาอาจารย์ถามไถ่ได้นี่จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติจะได้สาสะเรื่องพระกรรมฐานเป็นยังไงที่เราเล่นฝึกสมาธิขึ้นแล้วเรารู้อย่างนี้เราเข้าไปเห็นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ฝึกกรรมฐานฐานนี้เป็นที่ตั้งกายเป็นที่ตั้งของจิตจิตจะควรจะเข้าไปรู้จะเข้าไปเห็นเมื่อเห็นแล้วไม่รู้ก็จะได้ถ่ายถามข้อวัดปฏิบัติรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เรียกว่าอะไรเพราะสัมมาปฏิบัติก็จะได้รู้จริงขึ้นแล้วก็จะได้หมดความปฏิกังขาหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรม

กำหนดหลับตาและกำหนดที่วางคิ้วตำแหน่งที่วางคิ้วนี้จะรู้ความเป็นจริงเราหลับตาทำสมาธิแต่ไม่ได้หลับหรอกลืมอยู่ภายในเมื่อตาลืมอยู่ภายในแล้วจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงในคำสอนของพระพุทธเจ้า

รรมนักปฏิบัติพระธรรมคือองค์ปฏิบัตินั่นเองทำให้บ่อยๆพิจารณาอยู่บ่อยๆแล้วย่อมจะรู้เห็นชัดเช่นว่าเรานั่งอยู่พัฒนาทางจิตใจเมื่อเรานั่งอยู่เราจะทำรู้สึกอยู่รอบๆ ร่างกายของเราอยู่รอบๆ ร่างกายของเราให้พึงว่าดีใจเรายังมีลมเข้ากำหนดรู้ยังมีลมออกกำหนดรู้เป็นผู้ทำบูชาธรรมของพระพุทธเจ้าบูชาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะรู้ที่กายใจของเราสร้างสัตว์อธิษฐานเมื่อจะทำความรู้ใจของเราเราจะได้รู้ใจเหมือนพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าในพระสงฆ์เจ้าที่ท่านกำลังเพียรอยู่เราก็กำลังเพียรอยู่อานุภาพนี้จะได้มีขึ้นกับเรา

เมื่อจิตนี้มีความรู้มีความเห็นแล้วก็จะมีเพียรมีหมั่นขึ้น

ตั้งใจให้มากระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากความปีติมันจะได้เกิดเมื่อตีปีเกิดขึ้นแล้วความง่วงเหงาหัวนอนจะดับไปก็จะเป็นผู้ตื่นในนั่งสมาธิ

พระองค์ให้มากลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากปีติจะได้เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าความง่วงเหงาห้องนอนจะดับไปผู้ปฏิบัติเท่ากายเบาจิตเบาจึงทำความรู้และทำความเห็นให้มาก

ที่เราเพ่งกายกับใจนี่แหละใจเลิกคิดนึกก็กำหนดรู้ใจกำลังคิดนึกก็กำหนดรู้ใจกำลังคิดนึกก็กำหนดรู้ใจกำลังคิดนึกดีมั่งชั่วมั่งก็กำหนดรู้รู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยขึ้นแล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะดีขึ้นก็รู้อีกเหมือนกันรู้ทางดีรู้ทางชั่วแล้วเฉยจึงเรียกว่าสัมมาปฏิบัตินั่งกำหนดรู้อยู่ทุกขณะเมื่อนั่งกำหนดรู้อยู่ทุกขณะแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาได้เมื่อจิตนี้ถูกนิวรณ์ฉาบทาง่วงเหงาเข้านอนกำหนดรู้จิตนี้ง่วงเหงาเข้านอนดับไปกำหนดรู้ให้รู้อยู่อย่างเยอะนักปฏิบัติชาวพุทธนักปฏิบัติต้องมีขันติความอดทนถ้ามีการที่ปฏิบัติมีความรู้อยู่อย่างนี้แล้วที่ต่อไปที่เราจะกลับเลิกไปจากที่เราปฏิบัตินี้เราได้มานั่งปฏิบัติกันถ้าแม้นว่าเราเลิกจะนั่งปฏิบัติครั้งใดเราก็จะทำอย่างนี้แหละทำจนเปลี่ยนอารมณ์ได้นี่ที่นี้การจะสอนในการดันที่จะออกจากสมาธิที่จะออกจากสมาธิจิตเว้นแต่เราถ้าไปอยู่บ้านแล้ว ที่บ้านเรานั่งอยู่คนเดียวถ้าจิตใจของเราพอการจะออกจากสมาธิเราก็ต้องเรียนใช้มือขวาออกไปไว้ที่หัวเข่าแล้วก็ค่อยๆลากไปติดที่ขาเราแต่เราหลับตาใช้มือลากไปกำหนดรู้สึกทำความรู้สึกแล้วเมื่อขณะลากไปสัมผัสกับมือกับขานี้แต่ไม่เห็นแต่เรารู้สึกหรือที่เรา

ลากมือไปความรู้สึกด้วยแล้วเห็นด้วยอย่างนี้ก็พึงว่าเรามีความรู้เรามีความเห็นแล้วค่อยฉุดมือไปวางไว้ที่หัวเข่าแล้วเราทำความรู้ความเห็นว่าองค์พระสมาธิเป็นอย่างนี้มือที่เราเคยซ้อนกันอยู่เราทำความรู้สึกออกแล้วมาเหนี่ยวรั้งไว้ที่หัวเข่าของเราเราก็มีใจความรู้สึกว่าเราจะวางมือไว้แบบนี้แล้วมือซ้ายยังอยู่ที่วางไว้ตามที่เคยทำความรู้เท่ามีความเห็นขึ้นด้วยมีทั้งรู้ทั้งเห็นพึงว่าให้นักปฏิบัตินี่พึงดีใจว่าเรารู้เราเห็นแล้วพยายามชักมือซ้ายไปเช่นเดียวกันบางครั้งเนี่ยมือใจของเราเนี่ยมือเปลี่ยนอิริยาบถแล้วมือแขนทั้งสองข้างนี้ไปวางไว้ที่หัวเข่าแล้วก็จะสบายกายก็จะสบายขึ้นกายก็สบายใจก็สงบอย่างนี้ก็ให้นั่งเพ่งความรู้และความเห็นอย่างนี้ไปอีกเพราะหนึ่งครั้งนี้จะมีสมาธิมือออกก็มีพออย่างนี้แล้วเราทำความรู้เห็นใช้ยกมือสองข้างที่จะเข้ามาพนมไว้ที่หัวอกเรากรงหัวใจแล้วทำความรู้เห็นที่เรายกมือขึ้นสองข้างแล้วพยายามของความรู้เห็นอยู่ทุกขณะถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ว่าเราได้ยกมือสองข้างอย่างนี้ถ้ายกมืออย่างนี้ทำความรู้สึกถ้าทั้งรู้ทั้งเห็นก็ดีแล้วก็ใช้ค่อยๆมาถนมไว้ที่หน้าอกเราก็เพ่งว่าเราไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่เราได้พนมมืออยู่อย่างนี้เมื่อเราทำความเพียรอยู่อย่างนี้บ่อยๆเรื่องไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้เพราะพระพุทธธรรมพระสงฆ์คำสอนยังอยู่พระนิพพานก็ต้องยังมีอยู่ไม่เสื่อมไม่หายไปทั้งนั้นขาดอยู่ในกันพวกเราจะให้มีความเพียรก็แล้วกันถ้ามีไม่มีความเพียรผู้นั้นก็ยังไกลจากหัวใจของตัวเองแล้วก็ยกขึ้นก็พนมที่วางคือของเราทำความรู้เห็น

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่สังวาลเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะว่าตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ

0: ิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดาเนี่ยว่าท่านทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย

0: ่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมศัพท์วิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
1: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียน

0: ผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
2: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
3: เกาะยอเรามีผลงานเรื่องเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูอุปกรณ์ผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเองทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
2: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
4: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่ง

0: ที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นอุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในหลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาช่วงนี้ตั้งใจนั่งสมาธิกันเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายเอามือขวาทับบนมือซ้ายนั่งตัวตรงๆหลับตาพอเยื่อหนังตาชนกันแล้วก็น้อมจิตเพ่งขึ้นไปดูกายว่าขณะนี้กายนั่งสมาธิทำกายให้เป็นบุญทำใจให้เป็นบุญทำกายให้เป็นบุญก็ทำกายเฉยคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติให้มันนี่กายเราเป็นบุญน่ะทำใจให้เป็นบุญก็น้อมใจตนเองเอามาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางปลายจมูกประคองจิตดูลมหายใจเข้าโพธิ์ดูลมหายใจออกโทดูลมหายใจเข้าโพธิ์ดูลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทประคองจิตนิ่งไว้ที่ฐานลมให้จิตเรารู้ลมเข้าให้จิตเรารู้ลมออกแต่สภาวะของลมเขาไม่อยู่แล้วนี่เราพลากจิตมาตั้งไว้ที่ฐานลมแล้วก็ดูลมหายใจเข้าโพธิ์ดูลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทนี่เราพลากจิตเอามาตั้งอุทิฐานลมจะเรียกว่ากรรมฐานเรายกจิตมาตั้งอุทิฐานลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีจิตเป็นฐานให้จิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกพลากจิตให้นิ่งอยู่กับลมเป็นอุบายที่จะทำใจให้เป็นบุญทำใจให้เป็นกุศลเขาเรียกว่าบุญเนี่ยเกิดความใจสบายขึ้นกุศลแปลว่าฉลาดตนเองฉลาดพรากจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นได้ให้จิตตนเองนิ่งอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพรากจิตตนเองเพื่อมาตั้งบริฐานบุญนี่อารมณ์บุญจะได้ปรากฏเรามีเพียรมีมันยกจิตมาตั้งปฏิฐานก็เรียกว่าอาศัยลมเป็นฐานของจิตอันนี้จิตเรายังไม่ค่อยอยู่จิตเราไปตั้งปฏิฐานอารมณ์คิดนึก
จิตเราจะคิดนึกแล้วก็โลคิดอะไรก็โลนึกอะไรก็โลให้จิตเราเห็นอารมณ์จิตเราถูกปรุงแต่งแล้วก็โลคิดอะไรก็โลนึกอะไรก็โลให้จิตเราโลแล้วก็ละอารมณ์เขาเรียกว่าสร้างเรื่องโลของจิตให้เกิดขึ้นนั้นสภาวะอารมณ์มีสภาวะอารมณ์นี่มีปรากฏอยู่แต่ตัวโลไม่มีมีแต่ตัวไหลไปตามอารมณ์จิตเราไหลไปตามอารมณ์ก็ทำให้จิตเราก็ขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นทุกข์ทางใจงั้นที่เราพยายามมาตั้งฐานอาศัยรูปกรรมฐานอาศัยลมอัสสัสสะปัสสัสสะเป็นฐานของจิตมีฐานเป็นที่ตั้งขึ้นให้จิตเราอยู่กับภาวนาให้จิตเราคล่องอยู่กับภาวนาอย่าคิดอะไรก็ภาวนากั้นเอาไว้จะนึกอะไรก็นึกถึงภาวนากั้นเอาไว้แทนอารมณ์แทนอารมณ์ปรุงแต่งแทนอารมณ์คิดนึกเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นจิตเราก็คิดอยู่กับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าโพธหายใจออกโทหายใจเข้าโพธหายใจออกโทนี่เราก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์เมื่อกระแสจิตมานิ่งอยู่กับภาวนาขึ้นทำให้จิตเราได้สัมผัสอารมณ์ใหม่ๆเขาเรียกว่าได้สัมผัสอารมณ์พอจิตเราได้สัมผัสองค์ภาวนาขึ้นทำให้ภาวนาเกิดในใจใจก็เบาใจก็ว่างใจก็สว่างใจก็สงบนี่อารมณ์บุญเกิดที่เราสร้างบุญให้เกิดขึ้นทางใจทำให้ใจเราได้สัมผัสอารมณ์ความสงบทางใจเกิดขึ้นใจเราก็สบายใจเราก็เกิดความสุขขึ้นมานั้นสภาวะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มันมีอยู่ในใจของเราอาศัยว่าใจเราจะไปเชื่ออารมณ์เราพยายามตั้งอกตั้งใจพลากจิตให้อยู่กับลมเข้าลมออกขยันภาวนาไว้ทำความเพียรชอบเพียรยกจิตตนเองเข้ามาอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เขาเรียกว่าเพียรยกจิตขึ้นมาเขาเรียกว่าทำความเพียรชอบเพียรให้จิตของตนเองไม่ไหลไปตามอารมณ์ทวนกระแสอารมณ์ไว้อาจิตเรานิ่งอยู่ในกายนิ่งอยู่ในอารมณ์อาจิตมาตั้งมาดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเอ็นกระดูกดูเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าอาจิตเพ่งเข้าไปดูกายอาจิตดูกายกายเราเป็นอย่างนี้มีอาการ32ตา2หู2ฟัน32
แล้วก็ดูแขนดูลำตัวดูซี่โครงดูคอเท้าดูสันสลังนี่ก็เรียกว่าพลางจิตมาดูตั้งฐานกายอาศัยรูปรูปกายเป็นฐานของจิตที่เราพลางจิตมาตั้งอยู่นี้เพื่อไม่ให้จิตลอยออกไปเราสังเกตดูจิตเราไม่อยู่ในกายเดินก็คิดนั่งก็คิดยืนก็คิดนอนก็คิดกระแสจิตเราล่องลอยออกไปสู่ความปรุงแต่งของอารมณ์อิทธารมณิธารมอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตตนเองพอใจจิตก็ไหลไม่พอใจจิตมันก็ไหลกระแสจิตมันไหลไปตามอารมณ์นี่เป็นสภาวะที่กระแสจิตโคจรไหลออกไปตลอดทั้งที่รูปกายเราใช้อยู่ทุกวันแต่จิตไม่ยอมอยู่เมื่อเราหาอุบายพรากจิตมาตั้งไว้ที่ฐานรูปกรรมฐานเอามาตั้งไว้เมื่อจิตนิ่งอยู่ในกายขึ้นมาทำให้กระแสจิตเกิดความรู้สึกขึ้นมาพอจิตนิ่งอยู่ในกายกายก็ชัดเจนอารมณ์ก็ชัดเจนกายชัดเจนอารมณ์ชัดเจนจิตที่เรารู้ทันกายรู้ทันอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าสติดีปัญญาดีเป็นกระแสจิตที่เป็นกุศลเกิดพอนิ่งอยู่ในกายกายก็ชัดมากขึ้นพอนิ่งอยู่ในอารมณ์ก็ชัดมากขึ้นอันนี้จิตมันก็เห็นโทษแหละเห็นโทษของกายเห็นโทษของอารมณ์นี่มันจรเข้ามาแท้ๆแล้วมายึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นอัตติมโนเป็นตัวอัตติยึดตัวยึดตนยึดเรายึดเขามันเป็นอารมณ์ครองใจเราอยู่แล้วนี่เราใช้ปัญญาก็มาสอดส่องเอากระแสจิตของตนเองเข้าไปสอดส่องดูความจริงความจริงที่มันปรากฏพอจิตเรานิ่งอยู่ในกายความรู้สึกก็ปรากฏความรู้สึกในกายก็ปรากฏนิ่งอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ก็ปรากฏพอจิตเรานิ่งอยู่ในกายนิ่งอยู่ในอารมณ์กายก็เบาเนี่ยจิตได้สัมผัสอารมณ์แหละงั้นตอนนี้เราก็ต้องต่อสู้กับนิวรณ์ไปก่อนต่อสู้กับอารมณ์นิวรณ์เป็นตัวกั้นขวางแม้จิตเราเป็นบุญเป็นกุศลเพราะตัวนิวรณ์นี่เป็นตัวกั้นขวางทำให้ใจเราฟุ้งซ่านทำให้ใจเราท้อถอยหดหู่ทำให้ใจเราเกียจคร้านไม่อยากสงบใจไม่อยากภาวนานี่อารมณ์นี้มันจะเกิดในใจนี่เป็นตัวกั้นขวางแต่เขาเกิดเราไม่เชื่อเกิดขึ้นมาไม่เชื่อแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับ
คิดมากก็ดับท้อถอยก็ดับมีความเกียจคร้านก็ดับสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดตลอดพอจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับเพราะจิตไม่ไหลตาม

แต่ถ้าจิตไม่อยู่กับภาวนาจิตมันไหลตามมันสภาพจิตเราถูกนิวรณ์ก็ครอบงำทั้งวันทั้งคืนครอบงำจิตใจแต่ถ้าวันใดนิวรณ์ไม่ครอบงำจิตมันจะสว่างจิตมันจะโปร่งใสจิตมันจะว่างขึ้นอารมณ์ซาบซึ้งความปีติอารมณ์นี้ก็จะเกิดนี่ถ้ากระแสจิตไหลไปสู่อารมณ์เพลิงกิเลสมันเผาใจเขาเรียกว่าเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงสัตตโลชอบได้โดยพระองค์เองคืออารมณ์นี่เองมันเป็นเพลิงกิเลสเพราะกิเลสนี่เป็นชื่อของธรรมะแต่ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยคืออารมณ์ในใจอารมณ์ในใจที่มันเกิดตลอดจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามมันไหลเข้ามาแล้วก็เผาใจเผาใจเราใจเราก็เคลิ้มไปตามอารมณ์ในใจเราก็ร้อนมากขึ้นมากขึ้นนั้นพระเจ้าจึงตรัสเอาไว้ว่าจักขุเป็นของร้อนโสตะเป็นของร้อนชิวหาเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนร้อนอะไรอะไรทำให้ร้อนนี่เพลิงกิเลสตัวนี้มันทำให้ใจเราร้อนใจเขาจะเกิดเป็นประจำเผาใจเราทุกวันนี้เราขาดปัญญาขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดวิชาเรามองไม่เห็นเพราะอารมณ์มันบิดบังนี่ถ้าอารมณ์ไม่ปิดบังจิตเราก็เห็นอารมณ์แหละเห็นว่ากระแสสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนขึ้นนี่ทำให้จิตเห็นโทษทำยังไงให้ไม่ร้อนพอจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอารมณ์นี้จะเบาเขาเรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์พอจิตอยู่กับภาวนาอารมณ์ร้อนมันก็จะเบาไปเขาเรียกว่าคนฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดตนเองฉลาดชำระใจตนเองทำให้ใจสะอาดทำให้ใจสว่างทำให้ใจสงบตนเองเป็นคนฉลาดสามารถที่จะพรากจิตให้อยู่ภาวนาให้อยู่กับความสงบให้อยู่กับความว่างนี่กระแสจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพอจิตนิ่งอยู่กับลมเข้าลมออกจิตมันไม่ไหลออกไปทางอื่นมันก็ว่างในใจมันจะว่างเกิดขึ้นมานี่มันเป็นสภาวะที่เราจะหาอุบายใช้สติปัญญาอบรมจิตใจตนเองเพราะจิตใจตนเองต้องอาศัยใช้ปัญญาอบรมจิตให้จิตเราได้ฝึกหัดฉะนั้นจิตที่ฝึกฝนอบรมไว้ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขเขาเรียกว่าจิตเตสังเถสุขติปฏิกังขาจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขฉะนั้นเราหาอุบาย
หาอุบายให้จิตเราตั้งไว้ที่ฐานภาวนาเขาเรียกว่ามีฐานของจิตเขาเรียกว่ากรรมฐานเป็นที่ตั้งจิตเราเมื่อมีฐานแล้วมันไม่สุดเขาเรียกว่ามีกรรมฐานเป็นที่ตั้งของจิตในถ้าไม่มีฐานจิตมันสุดลงมีอารมณ์อะไรกระทบใจจิตก็ไหลออกจิตก็ไหลไหลออกมันเป็นประจำฉะนั้นพยายามดูใจตนเองไว้ถ้าใจยังไม่ค่อยนิ่งเราก็ทำความรู้ไว้ใจยังไม่นิ่งใจยังไม่สงบหายใจอยู่กับลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทเอาความรู้สึกเอาความรู้สึกให้ชัดเจนเอาความรู้สึกตั้งไว้ที่กายตั้งไว้ที่อารมณ์แล้วประคองจิตเอาความรู้สึกลมผ่านหายใจเข้าจนสุดลมเอาความรู้สึกประคองจิตลมผ่านหายใจออกจนสุดลมประคองจิตหายใจเข้าจนสุดลมประคองจิตหายใจออกจนสุดลมหายใจเข้าจนสุดลมหายใจออกจนสุดลมเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะประคองกระแสจิตตนเองและมีความรู้สึกนี่ความรู้สึกก็ชัดเจนขึ้นมาคล่องตัวขึ้นฉะนั้นตัวสติสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมอุปการะมีความรู้สึกกายรู้สึกอารมณ์กายก็มีความรู้สึกชัดขึ้นอารมณ์ก็มีความรู้สึกชัดขึ้นนี่ก็เรียกว่ามีอุปการะทำให้จิตของตนเองรู้กายในกายของตนเองมากขึ้นกายวาณาคืบลึกศอกกมามีอะไรค้นหาตัวบุคคลเราเป็นสมมุติตัวบุคคลขึ้นมาแล้วค้นหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์เพราะตัวปรมัตถ์นี่มันไม่มีตัวไม่มีตนวินามธรรมมีความรู้สึกอย่างเดียวเหมือนกระแสลมที่พัดมามีความรู้สึกลมพัดมาแต่มันไม่มีตัวมองไม่เห็นอารมณ์ที่ไหลก็มากระทบใจก็เหมือนกันก็เรียกว่าธรรมอารมณ์ไหลเข้ามากระทบใจมันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นตัวปรมัตถ์เป็นตัวปรมัตถ์ค้นหาบุคคลอะไรเป็นตัวบุคคลล่ะใครเป็นตัวใครเป็นตนใครเป็นเราเป็นเขาพอค้นหาก็ฝ่ายตัวอุปาทาน

ยึดในกายยึดในอารมณ์นี่ตัวอุปาทานที่ยึดเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมานี่ทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นเราพิจารณาไตรตรองดูนี่ก็เรียกว่าใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดปัญญาที่จิตเราเกิดอุปาทานขึ้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานี่เป็นฝ่ายกิเลสจรเข้ามาที่มาสร้างที่มาปรุงแต่งที่ทำให้เกิดอุปาทานนั้นที่เราพยายามน้อมจิตฝึกหัดจิตใจตนเองให้จิตใจเราเกิดปัญญาขึ้นเห็นว่ากระแสสิ่งเหล่านี้มันเป็นอารมณ์จรเข้ามามายึดเป็นบุคคลขึ้นมายึดผมเป็นบุคคลมายึดตาเป็นบุคคลมายึดฟันเป็นบุคคลมายึดแขนเป็นตัวบุคคลมายึดขาเป็นตัวบุคคลนิทิฏฐิมานะตัวนี้ก็แรงกล้ามากขึ้นนี่เราก็เลยเป็นทาสกิเลสไปแต่เมื่อเรามีปัญญาเกิดขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่เราไม่เชื่อเราโลละโลละไม่เชื่อจิตเราที่โลละโลละนี่เป็นธาตุพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นธาตุกิเลสเป็นธาตุพระพุทธเจ้าตัวโลเนี่ยโลกิเลสละกิเลสรู้อารมณ์กิเลสแล้วก็ละกิเลสเขาเรียกว่าโลละนั้นสิ่งเหล่านี้มันละเอียดอ่อนสภาวะธรรมมีอยู่แล้วมีประจำอยู่ในกายอยู่ในจิตมันผุดเป็นประจำทุกวันแต่คนดูไม่มีจิตที่จะดูจิตที่จะเห็นอารมณ์ไม่มีมีแต่อารมณ์ปิดบังเพราะกระแสจิตไปอยู่กับอารมณ์อารมณ์ก็เลยปิดบังเป็นตัวมืดไปเหมือนความมืดมันเข้ามามันก็มองไม่เห็นดวงจิตเราก็เหมือนกันอารมณ์มันไหลเข้ามาสู่จิตเป็นม่านกั้นเอาไว้มองไม่เห็นนี่ถ้าอารมณ์มันดับเป็นเอกคตาลมจิตเรารวมตัวเป็นเอกคตาลมอารมณ์เหล่านี้มันดับใจมันนิ่งพอใจนิ่งใจมันก็สว่างใจมันก็เห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ตนเองแล้วก็เห็นกายตนเองนี่เขาเรียกว่าปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารรอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารของตนเองเกิดปัญญาขึ้นเขาเรียกว่าคนมีภาวนามยปัญญาปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารปรากฏเกิดขึ้นตนเองสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นนั้นที่เราหาอุบายให้ใจอยู่กับภาวนาเพื่อใจได้เกิดปัญญายกจิตละให้เหนืออารมณ์ไว้เขาเรียกว่าโคตรโภพยูปรโตอพยูปรโตเรายก

ิตของตนเองข้ามโคตรไปเรียกพยุปรโตอพยุปรโตข้ามฝ่ายกิเลสแต่ถ้าเราไม่ยกจิตให้เหนืออารมณ์เราข้ามอารมณ์ไม่ได้เราก็โอนโคตรไม่ได้เราก็เป็นปุถุชนโคตรปุถุชนิโกเป็นของคนผู้มีกิเลสหนาเขาเรียกว่าปุถุตรีโรนี่สภาพจิตเนี่ยมันจะปรุงแต่งแต่เรื่องอารมณ์เวลาจิตเรานิ่งจิตเราก็ข้ามอารมณ์กระแสจิตเป็นโลกของพุทธเจ้าแหละเป็นโลกของพุทธเจ้าเป็นโลกของพระธรรมเจ้าเป็นโลกของพระสงฆ์เจ้าเขาเรียกว่าจิตเกิดปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาจิตเราก็ยังไม่เป็นโลกของพุทธเจ้าเป็นโลกพยามารเป็นโลกกิเลสมารขันธมารมันก็ครองใจใจเราก็เป็นธาตุอารมณ์อยู่ทุกวันเดินก็ปรุงแต่งนั่งก็ปรุงแต่งยืนก็ปรุงแต่งนอนก็ปรุงแต่งความปรุงแต่งเหล่านี้มันจะปรากฏอยู่ทุกวันมันปรุงแต่งอยู่แล้วนี่พอเราสงบใจใจเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ตนเองปรุงแต่งมากคิดมากง่วงมากมีความเกียจคร้านมากมีความหดหู่มีความท้อแท้ท้อถอยมากนี่จิตก็รู้อารมณ์แหละก็เรียกว่าจิตมันเห็นกิเลสมันก็ละกิเลสก็เรียกว่าโลละรู้แล้วก็ละไปเขาเรียกว่าทำความเพียรชอบเวลาเรามีความรู้ปรากฏเกิดมากิเลสมันก็ไม่ไหลเข้ามาเพราะมีตัวรู้พอมีตัวรู้ก็ละรู้ละรู้ละรู้ละใจมันก็ไม่ถกพอกมากขึ้นใจก็เบาบางกิเลสตัณหาก็เบาบางลงไปเบาบางลงไปเพราะใจเราถูกชำระอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเราไม่หาอุบายสร้างอันนี้ให้เกิดขึ้นใครจะทำเพราะใจของเราใจของเราเองเราก็ต้องทำใจเราเองเราก็ต้องปรารภความเพียรให้ตนเองถ้าเราไม่ขูดเกล่ามันก็หนาการแสอารมณ์มันก็พอกใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็หนามากขึ้นพื้นดินที่เรานั่งอยู่เนี่ยว่าหนาแต่กิเลสมันหนายิ่งกว่าพื้นดินตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายกิเลสมันไม่ตายกระดูกเราก็มากขึ้นมากขึ้นพื้นแผ่นดินกระดูกเราก็หนามากกว่าอีกภพชาติไม่มีที่สิ้นสุดยันที่เราพยายามให้มีปัญญาเวลากิเลสมันเกิดเราไม่เชื่อคือความเศร้าหมองใจเกิดขึ้นมาโลละเกิดขึ้นมาโลละเกิดขึ้นมาโลละเมื่อเราไม่เชื่อมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะไม่มีใครเชื่อพอไม่เชื่อเหมือนพ่อแม่ไม่ตามใจโลกจะมาอ่อนยังไงพ่อแม่ก็ไม่ตามใจเด็กมันก็หายไป
พลังกิเลสตัวนี้ก็เหมือนกันมันไหลก็มาสู่ใจเรามีปัญญาโลละโลละโลละไม่เชื่อต่อไปมันก็หายไปหายไปมันก็น้อยลงไปนี้ใจตนเองก็สบายกิเลสไม่มากวนใจทำให้ใจว่างขึ้นไม่มีใครมากวนทำให้ใจเบาขึ้นไม่มีใครมากวนทำให้ใจสะอาดขึ้นเพราะเราสร้างภาวนาชำระใจทำให้ใจสงบขึ้นเพราะใจเรามีภาวนาทำให้ใจเราสว่างขึ้นเพราะเราจุดดวงประทีปคือปัญญากระแสสิ่งเหล่านี้มันก็ปรากฏทำให้กระแสจิตเรามีสติมีปัญญาเป็นคนที่ฉลาดสว่างมาสว่างกลับเป็นคนที่มีปัญญาฉลาดขึ้นนั้นที่เราพยายามฝึกฝนอบรมสร้างภาวนาเนี่ยเพื่อใช้จิตของตนเองรู้เท่าทันรู้เท่าทันทางกายรู้เท่าทันทางอารมณ์เมื่อจิตเราดูกายมากขึ้นจิตมันจะเห็นทุกข์เห็นทุกข์เห็นความปฏิกูลในร่างกายร่างกายเรามีอะไรล่ะก็มีดีเสลต์หนองเลือดน้ำมันน้ำก้นดีเสลต์หนองเลือดเสลต์มันก็คอยจะออกน้ำลายก็คอยจะออกนี่มันปรากฏอยู่เราบ้วนน้ำลายลงมาก็เป็นของปฏิกูลเราเอาเสลต์ออกมาก็เป็นของปฏิกูลภายในเป็นของปฏิกูลน้ำเราไม่อาบวันสองวันก็ร่างกายก็ปฏิกูลฟันเราไม่แปลงก็ปฏิกูลถ่ายหนักถ่ายเบาก็ปฏิกูลความปฏิกูลในร่างกายมันปรากฏให้จิตตนเองเห็นความปฏิกูลปรากฏชัดเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาธรรมะเกิดเมื่อจิตเห็นความปฏิกูลได้เห็นธรรมะเขาเรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมปรากฏพุทธเจ้าก็รู้อย่างนี้บรรดาพุทธสาวกก็รู้อย่างนี้พอเห็นความปฏิกูลมันก็เห็นโทษของกายแหละทำไมเห็นโทษของกายเพราะลำบากเพราะกายต้องแสวงหาเสื้อผ้าต้องแสวงหาอาหารต้องแสวงหาที่อยู่อาศัยต้องแสวงหายารักษาโรคกายเรานี่มันเป็นภาระอันหนักอยู่แต่เรามองไม่เห็นเวลาจิตเรานิ่งสงบขึ้นจิตมันก็เห็นแหละโอ้เห็นแล้วโอกายเรานี่ต้องชำระอยู่ทุกวันอาบน้ำทุกวันแปรงฟันทุกวันล้างหน้าทุกวันต้องแสวงหาอาหารบริโภคครบฉันทุกวันเราทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันพอจิตนิ่งอยู่ในกายจิตก็ดูกายมันก็เห็นทุกข์แหละเห็นทุกข์ในกายเห็นโทษในร่างกายนี่สภาวะอย่างเนี้ยที่จะให้จิตเราเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นโทษอารมณ์
จเรานิ่งเฉยแต่อารมณ์จรเข้ามาปรุงแต่งคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สารพัดคิดมาปรุงแต่งใจเราจะเฉยแต่อารมณ์นี้จรเข้ามาปรุงทำให้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นนี่เรามีปัญญาเข้าไปสอดส่องดูหาเหตุผลเขาเรียกว่าเหตุปัตโยมันต้องมีเหตุความเกิดของอารมณ์แล้วก็น้อมจิตเข้ามาสอดส่องดูทำให้จิตของตนเองเกิดความรู้สึกขึ้นมานี่ลักษณะที่ใช้ปัญญาอบรมจิตใจให้จิตใจของตนเองมีปัญญาเหนือขึ้นมาเป็นคนมีวิชาเกิดขึ้นถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะมีวิชาเกิดวิชาอบรมจิตใจใช้ปัญญาพิจารณาอย่างหนึ่งและปัญญาที่เกิดจากสมาธิอีกอย่างหนึ่งแต่ปัญญาที่พิจารณานี่ถึงอารมณ์สมาธิไม่เกิดพอจิตเราเริ่มสงบก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่งั้นสภาวธรรมอันนี้มันมีเป็นประจำเราก็อยู่กับธรรมะอยู่เป็นประจำทุกวันให้จิตใจเราเห็นความจริงในร่างกายมันเป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าสัจจะแปลว่าความจริงเห็นความจริงเห็นร่างกายเนี่ยร่างกายเราแก่จริงร่างกายเราเจ็บจริงร่างกายเราตายจริงนี่เห็นความจริงพอจิตเห็นความจริงมันก็เริ่มเบื่อเบื่อความไม่จริงกิเลสนี่มันหลอกลวงให้จิตเราหลงระเริงไปตามกระแสของเขาเพราะสิ่งเหล่านี้จิตใจมันหลงมันลวงถูกลวงตลอดงั้นที่เราพยายามหาอุบายให้จิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เราจะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นทำเป็นคนฉลาดเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีจักษุคือดวงตาเขาเรียกว่ากระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องโลจักษุก็ดวงจิตของเรานี่เองเพ่งเข้าไปดูเข้าไปดูความจริงที่มันปรากฏพอเพ่งไปสิ่งที่เราเพ่งมันก็ชัดมากขึ้นเพ่งทางกายกายก็ชัดมากขึ้นเพ่งไปสู่อารมณ์อารมณ์ก็ชัดมากขึ้นฌานแปลว่าเพ่งแล้วเอาดวงจิตของตนเองเพ่งเข้าไปพอเพ่งเข้าไปสิ่งเหล่านี้มันก็ชัดมากขึ้นมากขึ้นมันไม่เลือนนิสัยเราเพ่งดูเมื่อเราเพ่งดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองมันก็ต้องเห็นเหมือนเราใช้ตาเนื้อดูเราจะดูอะไรก็มองไปมันก็เห็นฉันใดก็ตามเอาดวงจิตของเราก็เหมือนกันดูเข้าไป

ดูกายเดินก็ดูกายนั่งก็ดูกายยืนก็ดูกายนอนก็ดูเพ่งไปทุกวันทุกวันสักวันหนึ่งจิตต้องรวมตัวพอจิตรวมตัวสภาวะตัวนี้ก็ปรากฏเกิดขึ้นเองอันนี้จิตเราจะมีเครื่องรู้แหละจิตมันจะคล่องตัวเดินก็ทันกำหนดทันนั่งก็กำหนดทันยืนก็กำหนดทันนอนก็กำหนดทันทันอารมณ์และอารมณ์ปรุงแต่งก็จะน้อยลงนั้นกระแสจิตที่ดับนิวรณ์ได้เนี่ยอารมณ์มันน้อยลงฟุ้งซ่านน้อยลงง่วงน้อยลงของที่มันมีอยู่เนี่ยมันน้อยลงไปงั้นคนที่ดับนิวรณ์ห้าได้นี่ละวิตกวิจารมีวิตกวิจารขึ้นมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตานี่อารมณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นอารมณ์พงซ่านอารมณ์ลำคาญอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดมันจะน้อยลงไปนี่มันเป็นสภาวะของที่มันมีอยู่ในใจที่มันมีมากมันน้อยไปพอใจเราเริ่มอยู่กับภาวนาทำให้ใจตนเองมาอยู่กับภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนานอนภาวนาภาวนาแปลว่าสกัดกั้นอารมณ์พอกระแสจิตคล่องอยู่กับภาวนาเท่านั้นเองอารมณ์ภายนอกน้อยลงไปใจก็สบายใจก็เกิดความสุขใจก็เกิดความสบายใจนี่เขาเรียกว่าชำระใจโคตรเกลากิเลสให้มันเบาบางไปเขาเรียกว่าคนที่มีสติมีปัญญาฉะนั้นช่วงที่เราสงบใจน้อมจิตมาดูใจไว้ใจอยู่กับลมเข้าลมออกก็รู้ใจไม่อยู่ใจเราคิดนึกมากเราก็รู้ไว้ให้จิตเราเห็นอารมณ์มากรวดใจดูใจง่วงมากก็รู้ใจคิดมากก็รู้ใจฟุ้งซ่านรำคาญก็รู้ใจมันปรุงแต่งอารมณ์อะไรก็รู้ให้จิตเรารู้อารมณ์มาพิจารณาดูเมื่อพิจารณาดูแล้วก็น้อมจิตมาดูความรู้สึกที่เรานั่งอยู่ในท่าเดิมก็รู้มือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายอยู่ในท่าเดิมอยู่หรือเปลี่ยนจากท่าเดิมไปพับเพียบทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างเปลี่ยนอิริยาบถสองครั้งก็รู้ครั้งหนึ่งก็รู้ว่าเราภาวนาใจไม่สงบหรือภาวนาใจเราเริ่มสงบขึ้นเราก็รู้กายอยู่ในท่าเดิมก็รู้เราไม่ได้เปลี่ยนจากท่าเดิมไปอยู่ในท่าเดิมเราได้ความอดทนกายเป็นบุญขึ้นกายเฉยกายนิ่งอดทนมันจะปวดจะเมื่อยก็อดทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ขยับเราก็พิจารณาว่าร่างกายอยู่ในท่าเดิมนี่กายเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วก็น้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกวางที่เข่าขวาน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือซ้ายค่อยเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้าย

น้อมจิตตั้งความรู้สึกมือทั้งสองข้างเอาความรู้สึกมาตั้งไว้ที่มือขวายกมือขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมืออธิษฐานบุญกายสงบกายเป็นบุญเกิดขึ้นใจสงบใจเป็นบุญเกิดขึ้นอำนาจบุญอำนาจกุศลอันนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมขอให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอำนาจบารมีธรรมที่เราบำเพ็ญวันนี้แผ่ไปให้บุพการีก็คุณบิดาคุณมันดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดีที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไป

ไหนมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอำนาจบารมีธรรมที่เราสงบกายสงบใจในวันนี้แผ่ไปให้เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยกายผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยวาจาผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยใจก็ขอเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็ก้มศีรษะคลายออกจากสมาธิภาวนา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวเหมือนไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมถะแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมถะแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงยึด

่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตน

ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเตือนใจให้เราระลึกถึงความจริงไม่ประมาทควรรีบเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพราะวันตายของเราจะมาถึงวันใดก็ไม่รู้จะเจ็บป่วยเมื่อใดก็ไม่ทราบผู้ที่ปฏิบัติธรรมคือศึกษาความเป็นจริงรู้แก่รู้เจ็บรู้ตายรู้จักต่อสู้กับเวทนาด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งสติไว้สู้กับเวทนาการศึกษาธรรมะต้องศึกษาให้เกิดปัญญาใจที่มีศีลสมาธิแม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนไม่มีเมื่อถึงเวลาเจ็บป่วยก็ทำใจได้ปล่อยวางเป็นปรงตกว่าสังขารมันต้องเป็นไปอย่างนี้ความทุกข์ก็จะไม่ครอบงำสามารถข้ามเวทนาได้เจ็บตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นจนเวทนาดับไปกลายเป็นอารมณ์เดียวดับความทุกข์ได้ในที่สุดพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตบุญโญจากหนังสือเตรียมใจไว้ก่อน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นพระธรรมคำสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ให้เราเข้าใจในการปฏิบัติยกตัวอย่างพระพุทธองค์เราเสียยกตัวอย่างพระพุทธองค์ของเราเสียทั้งข้างปฏิปทาท่านเองก็ตามนะทั้งข้างที่ให้อุบายแนะนำคำสอนสาวกทั้งหลายก็ตามนะให้เอาตัวอย่างแต่พระพุทธเจ้าสั่งสอนข้อปฏิบัติเป็นอุบายให้เราละถอนทิฏฐิมานะไม่ใช่ว่าท่านปฏิบัติให้สาวกทั้งหลายไปฟังธรรมแต่เพราะพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีความเห็นแปลกกันเช่นภวัคคริเป็นต้นก็ไปเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเสียงท่านก็ไพเราะรูปท่านก็สวยกิริยาท่าทางท่านก็งามมากลืมตัวก็ไปติดอยู่ตรงนั้นแหละจิตตรงที่กิริยาของพระพุทธเจ้าจิตอยู่ตรงรูปของพระพุทธเจ้าไปติดอยู่ตรงเสียงพระพุทธเจ้าจนลืมตัวซะจนเลยไปมองดูตัวเจ้าของเลยมองไปข้างนอกส่งไปข้างนอกทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุจิตความเป็นจริงนั้นท่านมีอุบายสอนเราให้เราเข้าใจในธรรมะทีนี้เมื่อเลิกจากการสอนเมื่อเลิกจากการฟังแล้วนั้นเราก็ต้องมาสอนตัวเราเองมากระทำตัวเราเองมาปฏิบัติตัวเองมาสอนตัวเองอย่างนั้นผลมันเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นตรงที่ท่านสอนเรานั้นที่ท่านสอนเรานั้นเราเพียงแต่ว่าเข้าใจเพียงแต่ว่าเราเข้าใจเท่านั้นแต่ว่าไอ้ธรรมะนั้นยังไม่มีในใจเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติคือไม่ได้สั่งสอนตัวเราเข้ามาอีกครั้งหนึ่งพูดตรงไปตรงมาแล้วก็คือธรรมะนี้มันเกิดที่การกระทำมันจะรู้ก็ตรงที่การกระทำมันจะสงสัยมันก็อยู่ที่ตรงที่การกระทำที่เราฟังธรรมกับครูบาอาจารย์และอาจารย์คณาจารย์ในอื่นก็จริงแต่ว่าอันนั้นไม่สามารถที่จะให้เราบรรลุธรรมะได้แต่เป็นเหตุให้เรารู้จักการปฏิบัติให้บรรลุธรรมะการจะให้เราบรรลุธรรมะนั้นเราก็รวบรวมเอาคำสอนของท่านที่ท่านสอนให้เราแล้วนั้นมาทำขึ้นในใจของเราส่วนที่มันมีทางกายก็เอาให้กายส่วนที่มีทางวาจาแล้วก็เอาให้วาจาส่วนที่มันมีทางใจก็เอาให้ใจปฏิบัติ หมายความว่าท่านสอนเราแล้วเราก็กลับมาสอนตัวเราอีกให้มันเป็นธรรมะให้มันรู้ธรรมะตามทํานองนั้นความจริงมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าบุคคลนั้นน่ะมันเชื่อคนอื่นอยู่พระพุทธเจ้าของเราไม่ตรัสสรรเสริญว่าบุคคลนั้นเป็นปราชญ์พระพุทธองค์สรรเสริญว่าคนที่เป็นปราชญ์นั้นก็คือคนปฏิบัติธรรมะให้เป็นธรรมะจนเชื่อตัวของตัวไม่ต้องเชื่อคนอื่นเขาอาการที่เชื่อคนอื่นนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่สรรเสริญว่าเป็นปราชญ์ในคราวหนึ่งประชุมสงฆ์พระสารีบุตรสาวกหลายรูปนั่งฟังธรรมด้วยความเคารพต่อพระพักของพระพุทธเจ้าของเราท่านก็อธิบายธรรมะไปให้ธรรมะไปให้ความเข้าใจไปแล้วผลที่สุดท่านก็ย้อนหลังถามถึงพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรท่านเชื่อแล้วหรือยังพระสารีบุตรตอบว่าข้าพระองค์ยังไม่เชื่อเป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างแต่ว่าท่านรับฟังคำที่ว่าท่านไม่เชื่อนั้นไม่ใช่ว่าท่านประมาทท่านพูดความจริงออกมาท่านรับฟังเฉยๆคือปัญญามันยังไม่เกิดท่านก็จึงตอบพระพุทธองค์ว่ายังไม่เชื่อก็เพราะมันไม่เชื่อจริงๆมันยังไม่เชื่อมันยังไม่เชื่อแต่ท่านก็รับฟังอยู่ไม่ใช่ว่าท่านได้รับฟังคำนี้พูดด้วยคล้ายๆประมาทในความจริงองค์พระสารีบุตรไม่ได้ประมาทเลยท่านพูดตามความจริงใจของท่านว่าท่านยังไม่เชื่อพระพุทธองค์ท่านสรรเสริญว่านี้พระสารีบุตรดีแล้วนักปราชญ์ไม่ควรเชื่อง่ายๆแต่ความใจตรองพิจารณาแล้วจึงเชื่อมีเหตุผลที่ถูกต้องนี่เป็นต้นก็แสดงความว่าพระสารีบุตรนั้นฟังธรรมได้รับฟังแต่ยังไม่ได้มาได้ปฏิบัติให้เห็นด้วยตนเองพระสารีบุตรท่านจึงตรอบพระพุทธองค์อย่างนั้นในความเป็นจริงนั่นท่านก็รับฟังอยู่อยากจะเชื่ออยู่แต่ว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะควรเชื่อได้เพราะว่าจิตใจของท่านมันมืดยังไม่สว่างยังรับธรรมะไม่ได้ท่านก็พูดตรงไปตรงมาภาษาคำพูดนี้ก็ดูเหมือนอยากจะไปหาคำพูดที่หยาบๆแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นท่านพูดตรงไปตรงมาในความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าท่านประสานเสริญอยู่แล้วว่าคนเชื่อตนเองคนเชื่อตนเองพระพุทธเจ้าสรรเสริญไอ้คำที่ว่าเชื่อตนเองนี่ก็มีหลายอย่างนะมีหลายลักษณะลักษณะอันหนึ่งมีเหตุผลที่ถูกต้องตามสัจธรรมแล้วเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งเหตุผลอย่างหนึ่งมีลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามสัจธรรมแล้วนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเชื่อตนเองเนี่ยมันก็แยกเป็นสองลักษณะลักษณะอันหนึ่งก็ประมาทเลยประมาทประมาทเลยเป็นความเข้าใจที่ประมาทเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อใครยกตัวอย่างเช่นทีฆนกพราหมณ์ ในเมื่อพระพุทธเจ้าลงมาจากไอ้ใดดอยคิดตะกูดอยู่เนี่ยนี่ที่ข้านักพรามคนนั้นเชื่อตนเองมากไม่เชื่อคนอื่นท่านมีทิฏฐิสามประการพระพุทธเจ้าลงมาพักอยู่ที่นั้นกับพระสารีบุตรก็ไปเรียนถามพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังหรือว่าไปแสดงธรรมให้พระพุทธเจ้าฟังก็ได้คือไปอวดอิทธิพลนั่นเองความเห็นของเจ้าของนั้นข้าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้ว่าอันไรควรแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็จึงเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันใดไม่ควรแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ไม่เอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอย่างนี้เป็นต้นความเห็นเป็นอย่างนี้ทิฏฐิเป็นอย่างนั้นเห็นความจริงในที่นี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ฟังทิฏฐิที่ข้านักพรามอยู่ท่านได้ตอบว่าพรามพราหมณ์พูดว่ามีความเห็นว่าอันใดความอันใดควรแก่พราหมณ์พราหมณ์ก็จึงเอาอันใดไม่ควรแก่พราหมณ์พราหมณ์ก็ไม่เอาอย่างนี้ความคิดอย่างนี้ก็ไม่สมควรแก่พราหมณ์เหมือนกันไอ้ความเห็นอย่างนี้ก็ไม่สมควรแก่พราหมณ์เหมือนกันพอที่ท่านสวนตอบเข้ามาอย่างนี้ตอบพราหมณ์ก็สะดุดใจแต่เพราะเราเห็นว่าอันไม่ควรแก่ข้าข้าจึงจะเอาอะไรไม่ควรแก่ข้าข้าก็ไม่เอาเนี่ยเขาต้องการอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตอบว่าไอ้ความเห็นอย่างนั้นก็ไม่ควรแก่พราหมณ์เหมือนกันได้หมดเราได้หมดพราหมณ์ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรท่านจึงยกอุบายหลายอย่างขึ้นให้พราหมณ์คนนั้นเข้าใจถ้าหากว่าพราหมณ์ได้ของที่ไม่ชอบใจนั้นพราหมณ์จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าหากว่าพราหมณ์ได้สิ่งที่พราหมณ์ที่ไม่ปรารถนานั้นที่ไม่ควรแก่พราหมณ์นั้นพราหมณ์จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะมันก็ขัดกันดิกับความเห็นของเราเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะถ้าเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์สิ่งทั้งปวงนั้นไอ้ความเห็นของพราหมณ์นั้นก็ไม่ถูกต้องเลยพราหมณ์ก็เลยหยุดพิจารณาจึงเข้าใจว่าไอ้ความเห็นของเราเนี้ยมันไม่ถูกเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยมันก็ได้อารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างท่านนี่พราหมณ์เขาเอาแต่อารมณ์ที่ชอบใจเขาถ้าท่านถามว่าถ้าอารมณ์ที่ไม่ชอบใจจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะถ้าเป็นทุกข์ความเห็นของพราหมณ์นั่นก็ไม่ถูกเลยนี่เป็นต้นทีนี้พราหมณ์นั่นเขาก็ทำตามความเห็นเขาด้วยมาอันใดชอบใจเขาก็เอาอันใดไม่ชอบใจเขาก็ไม่เอามันก็เป็นสุขเป็นทุกข์อยู่มาอุตรุษกันดีแต่ทำไปดูเรื่องของเขาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบปัญหาเช่นนั้นพราหมณ์ก็ลดทิฏฐิมานะลงพิจารณาเดี๋ยวนั้นถ้าเห็นแต่ในเดี๋ยวนั้นคลิกเดี๋ยวนั้นเลยมีหน้ามือเป็นหลังมือในเวลานั้นได้สรรเสริญในภาษิตของพระพุทธเจ้า ธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วว่าเมื่อได้รับธรรมะของพระผู้มีพระภาคแล้วในปัจจุบันนี้จิตของข้าพระองค์มีความแจ่มแจ้งใสสว่างเหมือนจะอยู่ที่มืดๆมีคนมาตามไฟให้สว่างฉันนั้นหรือหากว่าเหมือนกระมังที่มันคว่ำอยู่เป็นต้นมันก็ไม่สามารถที่จะรับน้ำได้ในกระมังนั้นบัดนี้เมื่อได้รับธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนได้ช่วยหงายกระมังขึ้นหรือเปรียบประหนึ่งว่าไม่รู้จักทางหลงทางไม่รู้จักทางถ้ามีคนมาชี้ทางให้รู้จัก

0: ทางหลายอย่างที่ท่านอุปมาประไมยให้ฟังตรงนี้อันนี้ไอ้ความรู้อันนี้มันเกิดขึ้นที่จิตเดียวนั้นที่จิตที่มันเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนกับอาการที่มันเปลี่ยนเดียวนั้นแหละมันพลิกเดียวนั้นแหละความเห็นผิดมันก็หายไปความเห็นถูกมันก็ตามเข้ามาความมืดมันหายไปความสว่างมันก็เกิดขึ้นเดียวนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสได้ว่าที่คณะพราหมณ์นี้เป็นผู้ร่วงตาเห็นธรรมเพราะว่าในสมัยก่อนๆที่คณะพราหมณ์นี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในความเห็นเจ้าของเห็นอย่างนี้เรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่รู้สึกว่าจะพยายามเปลี่ยนแปลงในความเห็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกันเมื่อได้ถูกพระพุทธเจ้าของเราตอบปัญหานั้นจิตของท่านก็ไปรู้ตามความจริงหลายความยึดมั่นหรือถือมั่นหรือความเห็นของพราหมณ์นั้นจิตไปเมื่อความรู้ที่ถูกเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นความรู้ที่มันมีแต่ก่อนนั้นว่ามันจิตท่านยังได้เปรียบว่าเหมือนอยู่ในที่มืดไม่มีคนมาตามไฟให้สว่างอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นในการเปล่งวาจาออกมานี้ออกมาจากจิตของทีฆนกพราหมณ์ในเวลานั้นทีฆนกพราหมณ์ก็ดูดไปจากมิจฉาทิฏฐิที่ยึดไว้ถือไว้เช่นนี้คนเรามันต้องเปลี่ยนอย่างนี้ปฏิบัติมันต้องเปลี่ยนอย่างนี้มันต้องเห็นเช่นนั้นมันจึงละของมันไปได้ยังงั้นมันก็ทิ้งของเก่าไม่ได้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมัยก่อนเราปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบเราก็เห็นว่ามันดีมันชอบอยู่นั่นเองเราจึงทิ้งมันไม่ได้เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติพิจารณาแล้วมันเปลี่ยนขึ้นมาใช่มันกลับขึ้นมาครับหน้ามือเป็นหลังมือจิตนี้เปลี่ยนอย่างนั้นคือผู้รู้นั่นแหละผู้รู้ธรรมะผู้รู้อาการเช่นนั้นตัวผู้รู้นั่นแหละเรียกว่ามีปัญญาแล้วปัญญาเกิดขึ้นจากจิตนั้นจึงมีความสามารถเปลี่ยนจิตอันนั้นหรือเปลี่ยนความเห็นอันนั้นเพราะความรู้อันนั้นตามรักษาจิตอย่างนั้นจิตเป็นธรรมชาติของมันอยู่นะมันก็ละถอนมันไม่ได้ฉะนั้นนักประพฤติปฏิบัตินี้จึงสร้างความรู้อันหนึ่งให้เกิดขึ้นมารู้ยิ่งไปกว่าจิตอันนี้ที่เราเรียกว่าที่เราเรียกกันว่าพุทโธเรียกว่าพุทโธคือผู้รู้อันนี้เกิดขึ้นที่จิตสมัยก่อนผู้รู้เกิดขึ้นที่จิตยังไม่มีรู้แต่ไม่แจ้งรู้แต่ไม่จริงรู้แต่ไม่ถึงจึงความรู้อันนั้นจึงอ่อนความสามารถไม่มีความสามารถที่จะสอนจิตของเราได้ในเวลานั้นจิตนั้นได้กลับเปลี่ยนออกมาเพราะความรู้อันนี้เรียกว่าปัญญาหรือญาณที่นักปฏิบัติที่ปฏิบัติตอนนี้ก็คือมาสร้างความรู้หรือมาสร้างญาณอันหนึ่งให้มันเกิดรู้ดีหรือรู้ยิ่งกว่าที่รู้มาแต่ก่อนก็รู้แต่ก่อนนั้นรู้ไม่ถึงที่สุดจึงไม่มีความสามารถแนะนำจิตของเราให้ถึงที่สุดได้อันนี้มันเป็นเช่นนี้มันรู้มาจากที่นั่นแหละไม่รู้มาจากที่อื่นมิฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงมีว่าให้น้อมเข้ามาโอปนายิโกน้อมเข้าอย่าน้อมออกไปน้อมออกไปแล้วก็น้อมเข้ามาดูเหตุผลมันให้หาเหตุหาผลที่ถูกต้องทุกอย่าง พราะว่าของภายนอกและภายในนั้นมันเกี่ยวเนื่องถึงกันและกันอยู่เสมอมันเกี่ยวเนื่องถึงกันอยู่เสมอดังนั้นปฏิบัตินี้ก็คือมาสร้างความรู้อันหนึ่งซึ่งให้มันมีกำลังมากกว่าความรู้ที่มีอยู่มาแล้วที่มีมาแล้วคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นที่จิตทำญาณให้เกิดขึ้นที่จิตจนมีความสามารถที่จะยังรู้กิริยาจิตภาษาจิตรู้อุบายของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาในจิตนั้นดังนั้นเมื่อเราฟังธรรมะเมื่อเราเข้าใจธรรมะแล้วฟังธรรมะไม่ยากฟังธรรมะไม่ยากจะอ่านหนังสือเท่านั้นก็รู้จักคือมันรู้ในหนังสือมันก็รู้ในจิตของเรามันรู้ที่จิตของเรามันก็รู้ที่ตัวหนังสือนั้นถ้าจิตเราไม่สว่างถ้าจิตเราไม่รู้จะไปดูตำราสักเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วเพราะจิตไม่รู้ปัญญาไม่เกิดขึ้นในจิตถึงวัตถุอันอื่นหรือธรรมะอันอื่นที่สะอาดสักปานใดก็ตามเถอะจิตนี้มันก็ไม่รู้เรื่องจิตนี้มันก็ไม่เห็นเพราะปัญญาไม่เกิดฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนี้ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเราจะเห็นได้ว่าเราตั้งใจมาบวชปฏิบัติธรรมเราก็เข้าใจว่ามีศรัทธากันจึงมาบวชในพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมแต่ว่าอันนี้ก็จริงเหมือนกันแต่มีศรัทธาคือความเชื่ออยู่แต่ความเชื่ออันนี้มันนอกแนวเพราะว่าความเชื่ออันนี้มันไม่ประกอบไปด้วยปัญญามันจริงมันมีความสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันมีศรัทธาอยู่แต่ว่าปัญญาไม่พอมันก็เลยเป็นศรัทธาอาติโมกไปคิดว่านักบวชนักพจน์เข้ามาบวชในพุทธศาสนาเลยก็มาบวช ด้วยศรัทธาจึงมาบวชในพุทธศาสนาอย่างนี้ที่มาบวชแล้วก็มาทำสิ่งที่ผิดๆอยู่นั่นแหละถ้าหากว่าเราเชื่อแล้วทำไมจริงเนี่ยมาทำผิดๆอยู่อย่างนั้นเพราะศรัทธาท่านหมายว่าความเชื่อปัญญาหมายถึงความรู้แจ้งตามเป็นจริงมันคนละอย่างกันถ้าศรัทธาไม่ประกอบไปด้วยปัญญามันก็เป็นศรัทธาติโมกข์ใครก็มีศรัทธาตามเท่านั้นเนี่ยเมื่อปัญญาพูดถึงปัญญามันก็มีปัญญากันทั้งนั้นแหละอย่างนี้อันนี้มันเป็นของยากมันต้องเป็นของคนคิดพิจารณาอย่างสติสัมปชัญญะอย่างนี้แมวมันก็มีไม่มีสติมันเอาหนูไม่ได้ครับแต่คนจะไปไล่มันมันก็วิ่งหนีก็ได้แมวถ้าไม่มีสติมันก็วิ่งไปไม่ได้สัตว์ทั้งปวงมีสติและปัญญาทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าสตินั้นสัมปชัญญะอันนั้นมันเป็นสติสัมปชัญญะที่นอกแนวไปเสียมันเป็นมิจฉาสติไปเสียมันมีอยู่ทุกจุดทุกอย่าง สติสัมปชัญญะที่ในทางกัสสรูปธรรมอย่างสติสัมโพชฌงค์อย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่สติอย่างนั้นมันเป็นสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์กัสสรูปธรรมะเนี่ยคนทำผิดๆมันก็มีสติเท่านั้นแหละมันเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิความสงบมันก็มีเหมือนกันมันก็เป็นมิจฉาสมาธิไปก็ได้อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านจึงเรียกว่าเรามาปฏิบัติมาภาวนาหรือเราจะฟังธรรมะแง่ใดแง่หนึ่งก็ตามเถอะท่านจึงตั้งใจฟังให้ตั้งใจฟังให้รับฟังเราจะชอบในธรรมะข้อนั้นเราก็ต้องฟังเราไม่ชอบในธรรมะข้อนั้นเราก็ต้องฟังแล้วก็ต้องฟังฟังไว้ปราชญ์ทั้งหลายต้องฟังอย่างนั้นรับฟังทุกประการทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าฟังไม่ได้ปฏิบัติเราฟังเพื่อปฏิบัติจิตใจของเรานั้นยังไม่ฟองใสบริสุทธิ์ขาวสะอาดเราก็เชื่อใจของเรายังไม่ได้ถ้าเชื่อใจของเรายังไม่ได้เราก็ไม่รู้จักว่ามันผิดจริงหรือถูกจริงหรืออย่างนี้เราก็ยังรู้ของเราไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติเราต้องรับฟังบางสิ่งที่เราคิดว่ามันผิดมันอาจถูกก็ได้เพราะเรายังไม่รู้แจ้งบางสิ่งเราคิดว่ามันจะถูกแต่มันผิดก็ได้เพราะความรู้เราไม่ถึงปัญญาเรายังไม่ถึงนั้นมันเป็นอยู่อย่างนี้นี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยอย่าประมาทจะต้องเป็นคนฟังต้องรับฟังฟังแล้วเอาไปภาวนาภาวนาคือการกระทำอย่างไรคือเอาไปพิจารณาให้มันรอบคอบพิจารณาแล้วพิจารณาอีกจนให้มันมีเหตุมีผลเกิดขึ้นในที่นั้นตามเป็นจริงหากว่าเมื่อเราฟังไปแล้วนั้นไม่ใช่ว่าเชื่อทีเดียวเก็บรวมไม่ไว้เพื่อเราจะปฏิบัติคนว่าให้มันเห็นตามความจริงเพราะว่าสิ่งที่เราคิดผิดนั้นเราเข้าใจว่าถูกเยอะไปไอ้สิ่งที่เราคิดถูกนั้นมันก็ผิดเยอะไปตกลงว่าเรายังไม่รู้ตามความเป็นจริงนั้นจะต้องรับฟังด้วยความเคารพอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านก็ตัดสินใจของท่านยังไม่ได้เมื่อท่านออกบวชใหม่ๆท่านก็แสวงหาโมกขธรรมเหมือนกันไปดูอะไรท่านก็ดูไปทุกอย่างที่มีปัญญาแสวงหาครูบาอาจารย์อุตตกลาบทอรัญลาบทอย่างนี้ท่านก็ไปทำดูไปพิจารณาดูเข้าไปปฏิบัติดูนั่งสมาธิยังไม่เคยนั่งท่านก็ไปนั่งดูนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตาเมื่ออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันอะไรก็ปล่อยวางไปหมดอาลาหุนโกรธขึ้นมาเชียวเนี่ยเมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วมันถูกเขาไปยึดมั่นถือมั่นในที่นั่นท่านก็รู้จักว่าอันนี้ปัญญาเรายังไม่รู้ยังไม่แจ่มแจ้งยังไม่เท่าถึงยังไม่จบเนี่ยยังเหลืออยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็ได้ความรู้เหมือนกันตรงนี้มาจบท่านก็ออกไปใหม่จะเรียกหาครูบาอาจารย์เมื่อออกจากครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านก็ไม่ดูถูกไม่ดูหมิ่นท่านทำเหมือนกันจะแมลงปู
1: คือมันเอาน้ำหวานในสู่ดอกไม้ไม่ให้ดอกไม้นะครับ
0: อย่างนั้น

ก็เหมือนกันฉันนั้นอรันดาบทได้เห็นอีกท่านก็เรียนอีกได้ความรู้สูงยิ่งขึ้นไปกว่าเก่าเป็นสมาบัติสมาบัตินี้เมื่อออกจากสมาบัติมาแล้วราพิมพาราหุนก็โผล่ขึ้นมาอีกเรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นมาก็ยังมีความกำหนัดรักใคร่อยู่ท่านก็เห็นในจิตของท่านว่าอันนี้ก็ไม่ถึงที่สุดเหมือนกันท่านก็เลิกแล้วไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ท่านพยายามท่านฟังท่านฟังทีนี้ทำไปจนที่สุดนิสัยของท่านท่านก็มามองเห็นพิจารณาแล้วว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้กัตตารู้ทางจิตเนี่ยท่านค้นของการตรวจดูผลงานของท่านตลอดการตลอดเวลาไม่ใช่ว่าท่านทำแล้วท่านทิ้งไปท่านทำแล้วท่านทิ้งของท่านไปไม่ใช่อย่างนั้นท่านติดตามผลงานของท่านตลอดเวลาทีเดียวเมื่อเห็นว่าการกระทำเพียงทางจิตนี้เรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แล้วท่านจึงกลับมาทรมานเมื่อทรมานเสร็จการทรมานนั้นมันเป็นเรื่องของกายการอดข้าวอดปลาการทรมานให้ร่างกายมันสู้ชีพอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกายกายมันไม่รู้เรื่องอะไรกายไม่รู้เรื่องอะไรคล้ายๆก็ไปตามฆ่าไอ้คนที่ไม่ได้ขโมยไอ้คนที่ไม่เป็นโจรไอ้คนที่เป็นโจรนั่นไม่เคยได้ไปสนใจสมัยก่อนเรื่องกายนั้นเขาไม่ได้เป็นโจรไม่ได้เป็นโจรเข้าใจว่าเขาเป็นโจรเลยไปตะคอกเดี๋ยวพวกนั้นไปคุมขังเดี๋ยวพวกนั้นไปเบียดเบียนเดี๋ยวพวกนั้นด้วยเป็นไปในทำนองนี้เมื่อท่านพิจารณาไปแล้วท่านว่าไม่ใช่เรื่องของกายมันเป็นเรื่องของจิตแต่กามสุขานิการิโยโคนี่อัตตะกิรมสานิโยโคเนี่ยมันเกิดผลอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าผ่านไปรู้แล้วจึงเข้าใจว่าอันนี้รู้แล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่คนนี้อันนี้มันเป็นคนมันเป็นกายไอ้ความจริงๆพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นจะกลับไปรู้ทางจิตต่อมานั่นท่านจึงมาเจริญทางจิตจิตนี้เป็นของที่สำคัญแต่ก่อนมาคนหนึ่งไปขโมยไปจับคนหนึ่งคนหนึ่งทำผิดไปให้โทษคนหนึ่งอย่างนี้มันไม่ถูกทีนี้ท่านก็มาตั้งจิตอธิษฐานในพิจารณาใหม่เรื่องของจิตเป็นเรื่องของจิตแล้วนั่นท่านจึงมาบำเพ็ญทางจิตเลือดกายก็ปล่อยมันธรรมดาของมันไปเรื่อยไปทีนี้รู้แล้วรู้ตัวมันเกิดเนี่ยรู้เหตุเนี่ยรู้เหตุที่มันจะเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนถ้าเห็นเหตุมันแล้วมันเกิดขึ้นที่จิตมันจะเป็นเหตุมันก็เป็นเหตุเกิดขึ้นที่จิตมันจะหลับไปมันก็หลับไปที่จิตมันจะผิดมันก็ผิดที่จิตมันจะถูกมันก็ถูกที่จิตไม่ไปผิดไปถูกที่ไหนนั่นท่านมีความยืนยันอย่างนี้อย่างนั้นท่านจึงน้อมเข้ามาที่นี่ไม่ได้น้อมออกไปท่านจึงน้อมเข้ามาพิจารณารวมลงที่จิตนั้นทำจิตให้สงบแล้วท่านก็จิตที่สงบนั่นมาพิจารณาให้รู้เท่าสกลกายทั้งหลายทั้งปวงนี้อันหนึ่งมันเป็นรูปอันหนึ่งเป็นนามอันหนึ่งมีรูปอันหนึ่งไม่มีรูปมันเป็นแต่เพียงอาการมองเห็นด้วยตาก็มีมองเห็นด้วยตาไม่ได้ก็มีคือนาม
รวมเข้ามาสองอย่างคือกายกับจิตนี้เรียกว่ารูปนามนะท่านจึงมาเรียนในรูปนามอันนี้เรียนในรูปนามอันนี้คือรูปกายกับจิตอันนี้ให้ติดตัวมนุษย์สัตว์ทั้งหลายถือว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขานี้ก็คือรูปนามนี้รูปนามนี้ก็คือกายกับจิตนี้ย่อเข้ามาที่สุดด้วยทีเดียวถ้าเห็นชัดอย่างอื่นไม่ต้องพรรณนาไปมากท่านก็พิจารณามีสติอยู่ที่กายที่จิตของท่านตอนนี้ไม่ได้ห่างจิตจากของแล้วที่นี่รู้จักเหตุมันแล้วมันเกิดที่นี่ท่านก็รู้มันอยู่ที่นี่มันเกิดที่นี่ถ้ามันดับมันก็ดับไปที่นี่ไม่ไปเกิดที่อื่นไม่ไปดับที่อื่นมีความมั่นหมายเขาแล้วที่นี่ชัดเจนเนี่ยท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรดูอาการของจิตเรื่องกายก็ดีเรื่องจิตก็ดีรู้แล้วมันก็ให้รวมมาเป็นเรื่องอนิจจังเป็นเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตามันเป็นสเพียงว่าธรรมธาตุอันหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็สลายไปมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมาอีกเกิดมาแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็สลายไปอีกที่มันเปลี่ยนเช่นนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่มีอะไรเป็นแต่พอเพียงว่าความรู้สึกเท่านั้นนะสุขมันก็ไม่มีตัวมีตนทุกข์ก็ไม่มีตัวมีตนเมื่อคนคว้าหาตัวตนจริงๆแล้วไม่มีใครมาเป็นตัวเป็นตนเลยมีเพียงว่าเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นแต่เพียงว่าความรู้สึกชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเนี่ยมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่านั้นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายนั้นก็มาเข้าใจว่าไอ้การเกิดขึ้นนั้นเป็นเราการตั้งอยู่เป็นเราการดับไปนั่นมันเป็นเรานะก็ประยุกต์สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างอื่นเช่นว่าเกิดแล้วไม่อยากให้สลายไปสุขแล้วไม่อยากให้ทุกข์ไม่อยากให้เกิดถ้าเกิดได้อยากให้ดับเร็วๆหรือมาให้เกิดโดยดีมากอย่างนี้ก็เพราะเห็นว่ารูปนามนี่เป็นตัวเราเป็นของเราจึงอยากจะมีความปรารถนาอยากจะให้รูปนามเป็นอย่างนั้นถ้าความเห็นเป็นอย่างนี้มันก็คล้ายๆกับว่าไอ้สร้างทำนบสร้างเขื่อนไม่มีทางระบายน้ำนะโทษมันตกเขื่อนมันจะพังเท่านั้นเองเลยไม่มีทางระบายอันนี้ปุ่มันกันฉันนั้นทีนี้พระพุทธองค์เห็นว่าไอ้เมื่อความคิดเป็นเช่นนี้เมื่อความเห็นมันเป็นเช่นนี้อันนี้แหละคือเป็นเหตุในทุกข์เมื่อคิดเช่นนั้นปฏิบัติเช่นนั้นเข้าใจเช่นนั้นทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นนี่ท่านเห็นเหตุอันนี้ท่านจึงตรัสว่าอันนี้คือสมุทัยสัตว์ทุกขสัตว์นิโรธสัตว์นะมรรคสัตว์มันจิตอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นล่ะจิตอยู่ที่ตรงนี้คนจะหมดสงสัยก็หมดที่ตรงนี้เมื่อเห็นว่าอันนี้มันเป็นรูปนามนี้คือกายกับใจนี้พิจารณาแล้วที่มันเกิดมาแล้วอันนี้มันก็ให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเป็นไปตามธรรมชาติมันอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นธรรมเป็นธรรมะ
ถ้าเห็นธรรมะอันนี้โดยแจ่มแจ้งนะมันก็ตัดเหตุที่ออกไม่มีเหตุไม่ว่างเหตุแล้วตัดเหตุแล้วไม่มีเหตุเมื่อหมดเหตุแล้วทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ไม่มีมันก็หลับมันก็เรื่องเท่านี้เองเรื่องเราไม่เห็นชัดเจนเรื่องนี้ไม่มีเรื่องอื่นจะปฏิบัติกันที่ไหนที่ไหนก็ตามเถอะมันต้องมาลงเนี่ยนี้แต่ว่านักปฏิบัติในสมัยนี้นั่นมันมีคนฉลาดมากแต่งการประพฤติปฏิบัตินี้จนพวกเราทั้งหลายจะจับไม่ถูกนะจับการปฏิบัติไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเอากับใครเป็นโน่นเป็นนี้สารพัดอย่างแต่ว่าก็เป็นแต่คนที่ยังไม่แน่ชัดในใจของเราถ้าเรารู้จักเหตุผลตามเป็นจริงที่ถูกแล้วนั่นไม่หวั่นไหวอย่างสมัยนี้ไปดูนั่นภาวนาไปดูนั่นไปดูนี่ไปหาพระพรหมโน่นหาเทวาโน่นตามวิญญาณโน่นวิญญาณนี้ก็ว่ากันไปตามเรื่องมันไอเราที่นักปฏิบัตินี้ก็ยังไม่รู้เรื่องการเป็นจริงก็วนยิ่งยิ่งไปเรื่องในความเป็นจริงท่านไม่ให้ไปไหว้พระพรหมหรอกไม่ไหว้เทวดาตรงไหนหรอกมาหาดวงวิญญาณที่ไหนหรอกจะพูดสั้นๆง่ายๆวิญญาณก็คือตัวรู้เรามีหูที่นี่เราก็มีวิญญาณไงผมพูดไปท่านก็รู้จักนั่นวิญญาณจมูกรองกลิ่นเหม็นนั่นนั่นก็รู้แล้วนั่นวิญญาณหอมก็รู้เป็นวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฆานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณรู้วิญญาณตอนนี้ก็พอแล้ววิญญาณนี่ก็ไม่ชัวร์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอยู่แหละท่านมายึดมั่นถือมั่นอีกอันนี้มันก็เป็นนามธรรมอีกอันหนึ่งอีกแหละมันก็อยู่ในรูปธรรมนามธรรมนี่แหละถ้าเรารู้จักลักษณะของมันตามเป็นจริงแล้วเราก็รวมลงมาเสียว่าอันนี้ร้วนแต่ว่าเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเช่นนั้นร่วมแต่ว่ามันเป็นทุกขังทั้งนั้นมันไม่เที่ยงทั้งนั้นร่วมแต่ว่ามันเป็นอนิจจังทั้งนั้นจะไปจับที่ตรงไหนแหละนี่ไปแตะตรงไหนมันก็ทุกข์แล้วไปยึดไม่ได้นี่เพราะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วเป็นธรรมธาตุอันตั้งแต่มาหลับไปไม่มีใครจะมีอำนาจเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นที่เรามาปฏิบัติให้รู้ตามสิ่งทั้งหลายแล้วนี่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่มีอำนาจจะไปเกี่ยวข้องในที่นั่นไปบริหารการงานในที่นั่นไม่มีเราจะไปเป็นเจ้าที่เจ้าการไปแต่งไปตั้งตรงนั้นไม่ได้มันเป็นทุกข์เพราะเราไม่ใช่เจ้าของอันนั้นเดียวมันเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็หลับไปเราจะเข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาไม่ได้ทั้งกายและจิตอันนี้เนี่ยถ้าเราตัดสินอันนี้รู้อันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็มีอยู่มันก็มีอยู่แล้วก็เห็นอยู่มันก็เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นเหมือนกับก้อนเด็กแรงๆก้อนหนึ่งเราไปเผาไฟซะมันร้อนอยู่ทั้งหมดนั่นแหละอย่างนั้นทำนี่เป็นอย่างนั้นบุรุษจะเอามือไปแตะข้างบนมันก็ร้อนไปแตะข้างล่างมันก็ร้อนไปแต่ข้างๆมันก็ร้อนไปแต่ข้อนทางโน้นทางนี้มันก็ร้อนเพราะอันนั้นมันร้อนให้เราเข้าใจอย่างนั้นอันนี้เป็นส่วนธรรมที่เราจะต้องปฏิบัติมันถึงตรงนี้ฉะนั้นการปฏิบัติเช่นนี้เราจะปฏิบัตินั้นเห็นว่าไม่เป็นอย่างนั้นโดยมากปกติของเรานะเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วนะมันก็อยากมีมันก็อยากเป็นมันก็อยากรู้มันอยากเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปเป็นอะไรไม่รู้ว่าจะไปเห็นอะไรแต่ก็อยากรู้แต่ก็อยากเห็นแต่ก็อยากเป็น
แต่ไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรจะเป็นอะไรแต่ไม่รู้แล้วผมเคยเห็นลูกศิษย์คนหนึ่งมาปฏิบัติกับผมนั่นนะครั้งแรกปฏิบัติมันวุ่นวายเมื่อมันวุ่นวายก็เกิดสงสัยไม่หยุดเหมือนกันแล้วไปทำไปสอนไปเรื่อยๆไปให้มันสงบที่นี่เมื่อจิตสงบแล้วก็ยังหลงอยู่อีกว่าจะทำมันเป็นไงอีกต่อไปเนี่ยวุ่นวายเขาก็เห็นแล้วไม่ชอบมันเขาชอบความสงบวันนี้มาทำจิตให้มันสงบแล้วมันนิ่งเขาก็ตอบว่าเขาก็ไม่เอาอีกก็ว่าจะทำยังไงอีกต่อไปนี่แหละเป็นต้นฉะนั้นการทำปฏิบัตินี้ทุกอย่างพวกเราทั้งหลายนั้นให้ไปทำด้วยการปล่อยวางทำด้วยการปล่อยวางการปล่อยวางนั้นมันจะปล่อยวางได้ยังไงมันเกิดความรู้เท่ามันจะให้ดูเรารู้จักว่าลักษณะของจิตมันเป็นอย่างนี้ลักษณะของกายมันเป็นอย่างนี้เรานั่งเพื่อความสงบแต่ว่าเรานั่งเข้าไปแล้วมันเห็นความไม่สงบคืออาการของจิตมันเป็นอย่างนั้นเองมันนะก็เราตั้งจิตที่ลมหายใจของเราที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากของเราเช่นนี้เราจะทำสมาธิเราก็ยกขึ้นมาตั้งตรงนี้ไว้คือความรู้นั่นแหละตั้งตรงนี้ไอการฝึกใหม่ๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อยกขึ้นมาตั้งเป็นไว้เรียกว่าเป็นวิตกยกไว้เมื่อยกเป็นวิตกกำหนดอยู่ที่นี่นะไอวิตกนี้เป็นวิจารนะคือการวิจัยการวิจัยที่ปลายจมูกหรือที่ลมเนี่ยนะเป็นแถวๆไปเรื่อยๆมันจะเป็นวิจารวิจารนี้มันจะคลุกคลีกับอารมณ์ของเก่าๆแล้วนั่นนะอารมณ์อะไรก็ช่างมันเถอะมันก็ต้องพิจารณาเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานั้นคลุกคลีไปกับอารมณ์เรื่อยๆไปเป็นธรรมดาของมันเราก็คิดว่าจิตมันจะไม่นิ่งไม่อยู่ใช่ไหมนะไอ้ความเป็นจริงอันนั้นน่ะมันเป็นวิจารมันต้องทุกข์ทีไปกับอารมณ์อันนั้นทีนี้เมื่อมันฉลามไปในทางที่ไม่ดีมากเป็นอารมณ์มากมันจะดึงไอ้ความรู้สึกวิจิตรมาออกห่างไปมากเรามีสติอยู่เราก็ตั้งใจขึ้นใหม่ยกขึ้นมาตั้งตรงนี้อีกนะเรียกว่าวิตกนี้เมื่อเราตั้งอยู่สักประเดี๋ยวหนึ่งมันก็เกิดวิจารพิจารณาครับคุกคีไปกับอารมณ์เรื่อยๆไปแต่ว่าเมื่อเราเห็นอาการเป็นเช่นนี้ไอ้ความไม่รู้ของเรานั้นก็เกิดขึ้นมาว่ามันไปทำไมเราอยากให้มันสงบทำไมมันไม่นิ่งอย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงนั่นคือเราทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นของเราถ้าเราเข้าใจเสียว่าไอ้กิริยาของจิตมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเรามาเข้าใจเสียอย่างนี้ซะอันนี้เราไปเพิ่มว่าเราอยากให้มันนิ่งทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้ไม่พอใจได้เอาไปทับมันเข้าอีกทีนึงมันก็เลยเพิ่มความสงสัยเพิ่มความทุกข์เพิ่มความวุ่นวายขึ้นมาอีกตรงนั้นไอ้ความเป็นจริงถ้ามันมีวิจารมันคิดไปตามเรื่องตามราวกับอารมณ์เรื่อยไปอย่างนั้นถ้าเรามีปัญญานะเราก็ควรเอออันนี้เรื่องจิตมันเป็นอย่างนี้เองนะผู้รู้ผู้หนึ่งบอกอยู่ตรงนั้นเรื่องจิตมันเป็นอย่างนี้ของมันเองอยู่แล้วนี่อย่างนี้มันก็สงบลงไปเมื่อไม่สงบเป็นตนเราก็ยกเป็นวิตกขึ้นมาตั้งใหม่ตรงนี้เดี๋ยวพักหนึ่งเนี่ยมันอยู่ความสงบของมันไปน้อยมันก็เกิดวิจารเด็กตามอารมณ์นี้วิตกวิจารมันเป็นอย่างนี้วิจารณ์ไปตามอารมณ์เมื่อวิจารณ์ไปมันก็จางไปจางไปจางไปแล้วก็ยกขึ้นมาอีกอยู่อย่างเนี้ยมีการกระทำความเพียรเท่านั้นแต่การ

ถ้าทำในเวลานี้ต้องทำโดยการปล่อยวางเห็นความวิจารไปกับอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นไม่ใช่ว่าจิตเราวุ่นแต่เราไปคิดผิดเท่านั้นว่าเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นเหตุขึ้นมาแล้วก็ไม่สบายก็เพราะเราอยากให้มันสงบมันไม่สงบตอนนี้ตรงนี้มันเป็นเหตุคือความเห็นผิดถ้าเรามาเปลี่ยนความเห็นสักนิดหนึ่งว่าเออกิริยาจิตมันก็ต้องเป็นของมันอยู่อย่างนี้เท่านี้มันก็ลดลงแล้วนี่เรียกว่าการปล่อยวางเราก็มีแล้วแล้วก็ทำไปทีนี้วิตกวิจารณ์นั้นไอการวิจารณ์นั้นต่อไปนะวิจารณ์นั้นถ้าเราคิดเช่นนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้คือเรียกว่าทำโดยการปล่อยวาง

นะถ้าเราคิดเช่นนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้คือเรียกว่าทำโดยการปล่อยวางปล่อยอยู่ในการกระทำนั่นแหละกระทำในการปล่อยนั่นแหละปล่อยอยู่ในการกระทำกระทำอยู่ในการปล่อยอย่างนี้ให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ในใจของเราไอ้ที่เรื่องมีจานนั้นมันก็ไม่มีอะไรถ้าจิตเราหยุดวุ่นวายเนี่ยเรื่องวิจารณ์นั้นวิตกวิจารณ์ไอ้การวิจารณ์นั้นมันจะเป็นเรื่องสอบค้นหาธรรมะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่สอบค้นนะหาธรรมะนะมันจะไปเกิดวุ่นวายอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเราคิดไปถูกไอ้ความจริงวิตกแล้วก็วิจารณ์วิตกวิจารณ์ไอ้วิจารณ์มันจะค่อยละเอียดไปนะเรื่อยๆไปที่แรกมันวิจารณ์ไปปรัมปราไปทั่วไปพอเรารู้จักว่ากิริยาของจิตมันต้องเป็นอย่างนั้นเองของมันมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ทำไมใครตรงนั้นเนี่ยนี่มันเป็นที่ตรงเราไปยึดมั่นถือมั่นนี่ตรงนั้นมันไม่เป็นอะไรของมันอยู่อย่างนั้นอย่างน้ำมันไหลมันก็ไหลของมันไปตามน้ำอยู่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นไหลไปทำไมเกิดทุกข์แล้วถ้าเราเข้าใจว่าเออน้ำมันก็ไหลตามเรื่องมันนี่มันก็ไม่มีทุกข์แล้วมันก็ไหลของมันอยู่อย่างนั้นไอ้เรื่องวิจารณ์นี่คือมันกันฉันนั้นวิตกแล้วกว่าวิจารณ์วิตกแล้วกว่าวิจารณ์คลุกคลีกับอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นจะเราทำจะเราเอาอารมณ์นั้นมาทำกรรมฐานในจิตสงบก็เอาอารมณ์นั้นนะมันเป็นอารมณ์จิตสงบนั้นมันก็เป็นอารมณ์เอาอารมณ์นั่นแหละมาวิจารณ์นี่คือมันกันกับอารมณ์นั้นถ้ามันรู้เรื่องของจิตอย่างนี้มันก็ปล่อยวางนะก็ปล่อยน้ำให้มันไหลไปไอ้เรื่องวิจารณ์นั่นก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วมันจะหยิบเอาสังขารเป็นมาวิจารณ์ก็ได้ความตายมาวิจารณ์ก็ได้เอาธรรมะอันใดมาวิจารณ์ก็ได้นี่เมื่อมันถูกเช่นนี้นะเมื่อมันถูกจริตมันขึ้นเมื่อไรนะมันก็เกิดความอิ่มขึ้นมาเนี่ยความอิ่มขึ้นมาคืออะไรคือปีติวิตกวิจารณ์ปีติมันถูกลักษณะมันแล้วนี่มันละเอียดมากก็ต้องเป็นอย่างนี้เกิดปีติความอิ่มใจเกิดปีติความอิ่มใจขึ้นมาแล้วนะเนี่ยมันเข้าขั้นกับละเอียดกันไปเนี่ยเกิดสุขขึ้นมาเกิดปีติความขนพองสยองก้าวสู้ชาติมาหรือตัวเบาอะไรเนี่ยใจมันก็อิ่มแล้วก็ปิติแล้วก็มีความสุขในที่นั่นอีกไอ้ความสุขมันอยู่ที่นั่นแหละปะปนมันอยู่ที่นั่นแหละแล้วก็ทั้งนี้ความสุขอีกก็มีอารมณ์อยู่อารมณ์มันก็ผ่านอยู่ก็เป็นเอกัคคตารมณ์เนี่ยเอกัคคตารมณ์มีอารมณ์อยู่แต่เป็นเอกัคคตารมณ์คืออารมณ์อันเดียวนี่ถ้าพูดไปตามคณะของจิตมันต้องเป็นอย่างนี้วิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเนี่ยถ้าขั้นที่สองไปเป็นไงล่ะจิตมันละเอียดแล้ววิตกวิจารหยาบมันหยาบมันก็ล้นไปอีกแล้วก็ทิ้งมีตัววิจารณ์เหลือแต่ปีติสุขเอกัคคตาอันนี้เรื่องจิตมันดำเนินการเองมันนะแล้วไม่ต้องรู้อะไรมันรู้ความเป็นอย่างนี้บัดนี้วิตกวิจารไม่มีเหลือแต่ปีติสุขเอกัคคตาเราก็รู้จักปีติมันหนีไปไหนมันมันหนีไปที่ไหนหรอกจิตของเรามันละเอียดขึ้นไปก็ทิ้งส่วนที่มันหยาบเท่านั้นแหละส่วนไหนมันหยาบก็ทิ้งไปมันก็ทิ้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปจนถึงที่สุดของมันที่ท่านจะกำหนดว่าฌานเนี่ยอะไรของท่านน่ะสงบถึงที่สุดแล้วก็คือมันทิ้งไปเลยด้วยเอกตาอุเบกขาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเท่านั้นน่ะมันจบเมื่อจิตดำเนินการประพฤติปฏิบัติมันจะต้องไปในรูปอันนี้

0: มันไปนี่แต่ว่าขอจะเรามีปัญญาสักหน่อยหนึ่งซะว่าไอ้ที่เราทำครั้งแรกเนี่ยเราต้องการความสงบให้จิตสงบแต่จิตนี้มันก็ไม่สงบเราก็อยากให้มันสงบมันก็ไม่สงบอันนี้คือเราทำด้วยความอยากแต่เราไม่รู้จักว่าเราทำด้วยความอยากคือเราอยากให้มันสงบเรื่องนั้นมันไม่สงบอยู่แล้วแล้วคนที่อยากให้มันไม่สงบไอ้อยากนี่ละมันเป็นเหตุไม่ใช่อื่นนี่คือความอยากอยากให้มันสงบนี่เราไม่เข้าใจว่าตัณหาเราอยากให้จิตสงบไอ้ตัวนั้นไม่สงบแล้วก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นอีกทีแล้วก็ยิ่งอยากขึ้นมันก็ยิ่งไม่สงบขึ้นเนี่ยก็เลิกกันเท่านั้นทะเลาะกันไปเรื่อยๆไม่ได้หยุดก็เลยนั่งทะเลาะกันคนอยู่นั่นแหละนี่ก็เพราะอะไรนะเพราะเราไม่น้อมกลับมาว่าเราจะตั้งจิตอย่างไรให้รู้สภาวะของมันถ้าว่าเรื่องคณะจิตมันก็เป็นของมันอย่างนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาในเวลาใดแล้วก็พิจารณาอย่างนั้นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเรื่องจิตเนี่ยลักษณะของจิตมันเป็นอย่างนี้มันไปทำไมใครอ่ะเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นโทษมันก็เอาใหญ่ตามแก้มันไอ้ความเป็นจริงมันไม่มีโทษหรอกเห็นว่าลักษณะอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเนี่ยเราจะตั้งนิทกนิจานนิทกนิจานเนี่ยมันก็ผ่อนลงมาผ่อนลงมาด้วยมามันก็ไม่รุนแรงที่มันมีอารมณ์มาแล้วก็วิจารไปวิจารหรือวิจัยนั่นเนี่ยคลุกคลีไปกับอารมณ์นั่นแหละมันจะรู้เรื่องอยู่กับอารมณ์นั่นเองไม่ใช่อื่นอันนี้เราไปทะเลาะกันก่อนใช่ไหมก็เราตั้งใจเรียกเกินว่าเราอยากจะทำความสงบเมื่อนั่งคลุกต่อไปแล้วอารมณ์มากวนเลยยกขึ้นมาใส่นี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วปฏิญญาออกไปแล้วตามอารมณ์แล้วก็นึกว่ามันมากวนเราแล้วเพราะความเป็นจริงมันเกิดจากที่นี่น่ะเกิดจากความเห็นอย่างนี้น่ะที่มันอยากๆนี่แหละถ้าหากเราตั้งใจเห็นว่าไอ้เรื่องจิตนี้มันก็เป็นจิตอย่างนี้มันเป็นของมันอยู่นะมันต่ออาศัยการไปการมากิริยาของมันเนี่ยมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่เอาใจใส่มันจะถ้าเรารู้เรื่องของมันจะแล้วมันกันถ้าเรารู้เรื่องของเด็กน้อยมันไม่รู้จักอะไรมันจะมาพูดกับเราพูดกับแขกมันจะพูดยังไงก็พูดไปตามเรื่องมันไปถ้าเราไม่รู้เรื่องของเด็กเราก็โกรธเราก็เป็นทุกข์เกลียดอะไรเกิดขึ้นมาอย่างนั้นถ้าเรารู้จักเรื่องของเด็กแล้วเราก็ปล่อยเท่านั้นเด็กเด็กมันก็พูดของมันไปอย่างนั้นนะเด็กทุกคนมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเราปล่อยภาระอย่างนี้ไอ้ความไปยึดในเด็กนั้นมันก็ไม่มีเราจะปรึกษาในการแล้วก็พูดแต่ไปตามสบายเรื่องเด็กมันก็คุยก็เล่นไปตามธรรมดาของมันไอ้เรื่องอารมณ์นี่ก็มันการเป็นต้นเรื่องของจิตนี่มันก็ต้องเป็นของมันอยู่อย่างนี้ไม่มีพิษอะไรนอกจากเราไปหยิบมันขึ้นมาได้ไปยึดมันหรือไปตะคุบมันเท่านั้นแหละมันก็เป็นเหตุขึ้นมาทีเดียวแต่เรามีสติอยู่ไม่ให้ปล่อยสติถึงมันมีอารมณ์เราก็มีสติ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย

วันนี้หรือวันหน้ามรณาแน่ในวันนี้มีโชคดีที่เป็นอยู่วันข้างหน้าไม่รู้อยู่หรือไม่แม้วันนี้ที่เวลาเดินหน้าไปมองอะไรไม่เห็นเช่นเรื่องลับในตอนเช้าเราเป็นอยู่ดูสุขสันต์ตกตอนสายวายชีวันพลันดิ้นดับในตอนเย็นเห็นหน้าค่ำลาลับสุดจักนับคำหนึ่งหมายตายเมื่อไหร่

กายนี้เขาทดสอบว่าเราหลงเขาหรือเปล่าถ้าหลงกายนี้ก็เกิดบ่อยตายบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆจะเอาอีกหรือหลวงปู่บุตรดาถาวโร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรปฏิบัติตนเพื่อออกจากความพ้นทุกข์ขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน ที่ได้ติดตามชมรายการของวัดสังฆทานทางทีวีและก็ได้รับฟังทางวิทยุวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้รวมจิตรวมใจสร้างกุศลศรัทธาให้เกิดขึ้นมีขึ้นในครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงปู่สังวานเขมโคหลวงพ่อสนองประดับมีโยผู้ที่ได้ละสังขารโลกนี้ไปแล้วไปสู่ปรโลกคือไม่ต้องกลับมาอีกแล้วแต่พวกเรายังเป็นปุถุชนผู้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่พวกเราจะพึ่งอาศัยได้ก็คือบุญนั่นเองฉะนั้นบุญก็มีอยู่สามอย่างบุญกิริยาวัตถุมันคือการให้ทานบริจาคสิ่งของบางครั้งบางคราวที่เราหาได้มาด้วยความภาคความเพียรด้วยความขยันหมั่นเพียรบุญในการรักษาสิ่งก็คือได้เราได้งดเว้นสิ่งอันไม่ควรจะทำด้วยกายวาจาใจของเราจะเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล227ก็ดีศีล10ก็ดีแต่บทที่สำคัญที่สุดที่เราจะขาดกันไม่ได้ก็คือการภาวนาภาวนาคือทำให้เรานั้นได้พัฒนาจิตพัฒนาใจของเราจากการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ปุถุชนที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสแต่เรานี่ก็ยังเป็นผู้ยังแบกว่ายเวียนว่ายใจเคยอยู่เราก็ยังเป็นผู้แสวงหาภพภูมิของเราอยู่ฉะนั้นที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอย่าได้ประมาททุกวันนี้เราก็ได้ยินข่าวความประมาทของคนฉะนั้นเราไม่รู้จักธรรมะไม่เคารพในธรรมะไม่เคารพในธรรมก็คือเราไม่รู้จักธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติก็คือความเป็นธรรมดาเราได้ยินข่าวใช่ไหมภัยพิบัติเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมนุษย์จะอยู่เหนือธรรมชาติเพราะเราคิดว่าเรานั้นจะเอาชนะธรรมชาติแต่ผลสุดท้ายแล้วธรรมชาติก็คืออะไรก็คือธรรมะคือความเป็นธรรมดานั่นเองเราจะสามารถชนะธรรมชาตินั้นเป็นไปไม่ได้แต่เราจะเหนือธรรมชาติได้ด้วยอะไรด้วยการพฤติการปฏิบัติของเราเนี่ยอันใดถ้าเราลงมือปฏิบัติไม่ย่อหย่อนสร้างความภาคความเพียรสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอารมณ์ความเพียรอยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ให้มีองค์ภาวนาอยู่ในจิตในใจให้ใจเรานั้นว่างสว่างสงบแต่ถ้าเราใจเราไม่ว่างไม่สว่างไม่สงบมันจะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความวุ่นวายฉะนั้นคนที่เกิดมาถือว่ามีมนุษย์สมบัติที่ประเสริฐด้วยประสาททั้งหลายที่ว่ามีปัญญาฉะนั้นพวกเราใช้ปัญญาในทางที่ถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิใช้ปัญญาในทางที่ผิดก็มีมิจฉาทิฏฐิสมาธิก็เหมือนกันถ้าใช้ในทางที่ถูกก็เป็นสัมมาสมาธิใช้ในทางที่ผิดก็เป็นมิจฉาสมาธิอย่างก็จะเห็นนะพวกมีฤทธิ์มีเดชอะไรนั่นน่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องความรู้ความเห็นนี้มันก็ไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรเราก็สามารถทำได้ถ้าใจสงบ ฉะนั้นการที่เราจะใส่เป่าหรือว่าจะทำอะไรให้มันเป็นเครื่องขังเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยโยมมันอยู่สองอย่างกายจิตหรือที่เราเรียกที่เรารู้กันรูปและนามสองอย่างคนจะไปสวรรค์จะไปนรกก็ไปสองอย่างคนจะมีความสุขความทุกข์ก็อยู่สองอย่างกายกับจิตแต่ถ้าเรามีจิตถ้าไม่มีใจมันก็ไม่ได้อีกฉะนั้นมันก็อาศัยกายอาศัยจิตแล้วก็อาศัยใจถ้าเราไม่มีกายมันจะมีจิตไหมถ้าไม่มีจิตมันจะมีใจไหมใจก็คือหมายว่าสิ่งที่เก็บจิตก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งแต่ว่าถ้าเราเรียนอภิธรรมแล้วมันจะเป็นจิตเป็นดวงเป็นดวงเป็นดวงดวงนั้นดวงนี้ให้มันสูงเกินไปไม่ต้องไปศึกษามันมากมายรู้แต่เพียงว่าจิตคิดดีเป็นกุศลจิตคิดไม่ดีเป็นอกุศลจิตคิดดีเป็นบุญจิตคิดไม่ดีเป็นบาปกายทำดีเป็นบุญกายทำไม่ดีกายเป็นบาปแค่นี้โยมคือไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมายไม่ต้องไปอภิธรรมไม่ต้องไปปริยัติอะไรทุกสิ่งทุกอย่างปริยัติก็คือหมายว่าเราต้องศึกษาก็คือการท่องบทที่เราพูดว่าปริยัติคือเราต้องไปอ่านหนังสือไปหาตำราตำราไปค้นคว้าเขาเรียกเป็นในปริยัติจะได้เป็นปริยัติธรรมอันนั้นในเรื่องวิชาการแต่ปริวัติปริยัติของพระพุทธเจ้าคือเราต้องท่องต้องจำแต่มาเหนือเมื่อเรียนอภิธรรมเนี่ยก็ต้องท่องและก็ต้องจำฉะนั้นเราไม่ต้องไปอ่านตำรับตำราไม่ต้องไปเข้าโรงเรียนปริยัติอะไรทำไมมากมายท่องจำอยู่ในใจถ้าเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็เป็นปริยัติใช่ไหมครูบาอาจารย์บอกว่าให้เรานั้นมีองค์ภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธถ้าเรามีภาวนาอันนี้คือปริยัติเรารู้แล้วว่าใจเราต้องมีองค์ภาวนาถ้าไม่มีองค์ภาวนาแล้วเนี่ยมันไม่มีเครื่องที่ไม่มีเครื่องบังคับเราก็ปริยัติในใจว่าเราต้องท่ององค์ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเรารู้จากคำแนะนำของครูบาอาจารย์รู้กรรมฐานปัญจกรรมฐานเกสาโลมานัคขาทันตาตะโจตะโจทันตานัคขาโลมาเกสานี่คือปริยัติเรารู้เพราะอุปชาต้องบอกปริยัติเมื่อบอกปริยัติแล้วถ้าเราไม่เอาไปปฏิบัติมันก็ได้แค่ปริยัติแต่เมื่ออุปชาครูบาอาจารย์ให้เราท่องบนมาจากกรรมฐานพื้นฐานของกรรมฐานทั้ง5เกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันทาฟันจัดโจนาท่องบทไปท่องจนจำได้ขึ้นใจผมเป็นอย่างไรขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงแต่ถ้าโยมไม่ท่องไม่บทให้ภาวนาอันนี้ขาดปริยัติเมื่อเราท่องบนเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจนังตะโจนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมท่องไปท่องไปมันเกิดสติจิตไม่ส่งออกไปสู่ข้างนอกจิตมันศึกษาเราเรียนอยู่กับสิ่งทั้งห้าพื้นฐานกรรมฐานทั้งห้าที่ครูบาอาจารย์อุตส่าห์ให้เรามานี่คือปริยัติและลงมือปฏิบัติเช้ากลางวันเย็นหรือตลอดเวลาเราลงมือปฏิบัติสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถทั้ง4สิ่งเหล่านี้เมื่อเราลงมือปฏิบัติการยืนมีสติมีภาวนาการนั่งมีสติมีภาวนาการเดินมีสติภาวนาสติจับอยู่กับการเคลื่อนไหว จก็ท่องบทใจก็เรียนรู้จนเป็นสมาธิจิตมุ่งมั่นจิตสงบก็เลยเข้าหลักว่าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปฏิเวทก็คือทำให้ใจสงบด้วยการปริยัติปฏิบัติแล้วจะได้ปฏิเวทคือความสงบแห่งใจแค่นี้ไม่มากมายถามว่ายากไหมไม่ยากแต่ก็ไม่อยากทำเพราะเรานั้นไม่ลงทุนคนเราทำอะไรไม่ลงทุนเป็นไปไม่ได้จะอาศัยการวิงวอนเหมือนศาสนาอื่นพระเจ้าจะช่วยมันเป็นไปไม่ได้มันฝืนหลักธรรมชาติสิ่งที่เราทำลงไปนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นกรรมคือการกระทำของเราเมื่อเราลงมือกระทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วผลที่จะรับก็คือวิบากของกรรมนั่นคือการลงทุนไม่ใช่อยู่ๆโยมว่าอยากจะร่ำจะรวยแต่ไม่ทำมาหากินไม่ศึกษาโรงเรียนมันจะรวยได้ไหมก็รวยได้คือพ่อแม่ให้ไว้นั่นแหละแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยถ้าเราไม่ลงทุนมันไม่ได้กำไรหรอกบางครั้งเราลงทุนแต่ก็ขาดทุนบางครั้งเราลงทุนสร้างความภาคความเพียรความหวังปริยัติปฏิบัติแต่ใจเรา

ไม่สงบเราก็ไม่มีความอดทนขันติไม่มีบางที่พอบอกว่าจะเดินกรรมฐานภาวนาค่อยๆย่องลงศาลาเงียบกริบไม่มีเสียงเลยไปอุบายปวดห้องน้ำคลายเมื่อยเนี่ยพอจะทำสิ่งที่ดีกิเลสมันบอกอยากไปทำเลยทั้งๆที่เรายังไม่รู้อะไรเลยพอนั่งใหม่ๆมันก็ปวดมันก็เมื่อยมันก็เจ็บใหม่ๆมันก็คิดทั้งนั้นนะโยมเพราะธรรมชาติของจิตมันคิดมันนึกมันปรุงแต่งอดีตอนาคตมันคิดของมันไปเรื่อยๆแต่เราทำไมไม่ควบคุมไม่ดูแลใช่ไหมพอนั่งหน่อยก็ปวดเข็ดแล้วไม่เอาแล้วนี่ก็คือไม่ลงทุนเมื่อไม่ลงทุนแล้วมันจะได้กำไรไม่เห็นผลไหมไม่เห็นฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่มันต้องมาได้มาในความยากความลำบากพระพุทธเจ้าจะตัดสรู้ได้ก็ไม่ใช่ได้ไงมาง่ายๆท่านเพียรทุกสิ่งทุกอย่างนะเรานั่งนิดๆหน่อยครูบาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิแล้วใจจะสบายใจสงบใจเป็นสุขเถียงกันมาในใจนั้นมันสบายตรงไหนเจ็บคนก็เจ็บเจ็บเข่าก็เจ็บเจ็บขาก็เจ็บเมื่อยหลังก็เมื่อยเมื่อยคอก็เมื่อยมันเมื่อยมันเจ็บไปหมดเลยโยมแต่ภาวนาไปทำอะไรอื่นมันเมื่อยไหมไปนั่งดูหนังดูละครไปนั่งเล่นไพ่ไปนั่งทำอะไรกินเหล้าไปนั่งคุยไม่เห็นบอกว่าเมื่อยพอนั่งสมาธิเอาแล้วกิเลสมาแล้วเพราะฉะนั้นอายุมากแล้วปวดแข้งปวดขาแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้เมื่อไหร่มันจะเห็นต้องทนนะทนดูความที่ของตัวเองจนให้มันหมดไปกับจิตใจของเราครูบาอาจารย์เหมือนกันทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าพอนั่งสมาธิแล้วจะสงบเลยไม่ใช่มันต้องต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับความคิดต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับนิวรณ์พูดง่ายๆต้องสู้ชีวิตมนุษย์เกิดมาต้องสู้ถ้าโยมเป็นเด็กไม่สู้แล้วบัดนี้โยมก็ไม่โตขนาดนี้แล้วตายมานานแล้วเห็นไหมไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่นอนไม่พักผ่อนไม่ออกกำลังกายไม่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่พัฒนาสิระหลังสังขารร่างกายให้มันเจริญไว้ไม่อดทนต่อโรคภัยไข้เจ็บต่อแดดต่อฝนต่อทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งจิตใจของตัวเองใช่ไหมก็ต้องอดทนต่อสู้แต่เราไม่รู้ฉะนั้นเองว่าเราต่อสู้ในลักษณะแบบไหนเมื่อต่อสู้ลักษณะแบบธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ต้องต่อสู้ต้องอดทนและต้องดิ้นรนใช่ไหมฮะต้องต่อสู้ดิ้นรนถ้าโยมไม่ต่อสู้ดิ้นรนโยมจะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้สร้างครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวมีฐานะได้ไหมอันนี้มันก็มีสื่อเห็นด้วยตัวเราเองที่เราร่ำรวยมาได้ที่เรามีวันนี้มาได้เพราะเราอดทนเพราะเราต่อสู้ใช่ไหมมีใครเถียงบ้างเราต้องอดทนตื่นแต่เช้าไปทำงานเราต้องอดทนขยันหมั่นเพียรต้องอดทนในการที่ต้องศึกษาเราเรียนต้องท่องต้องบนต้องจำขี้เกียจได้ไหมถ้าขี้เกียจเราก็ไม่มีวิชาอันนี้ก็เหมือนกันเราอยากได้วิชาของพระพุทธเจ้าเราอยากได้ความสงบของจิตก็ต้องอดทนนะถ้าไม่มีความอดทนความสำเร็จไม่เกิดขึ้นเลยฉะนั้นคนเราไม่อดไม่ทนมันไม่มีความสำเร็จเลยต้องทนสู้กับอารมณ์ของตัวเองสู้กับสังขารมารสังขารมารก็คือร่างกายของเราในเบื้องต้นแล้วก็ต้องสู้กับจิตสังขารคือความปรุงแต่งของจิตถ้าเรานั่งดูเราจะรู้ว่าไอ้จิตสังขารนี่มันร้ายแรงมันพิสดารมันมีพิษมันมีสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างก็คือความคิดของเรานั่นแหละ
มันเกิดจากอารมณ์จิตก็ไปยึดอารมณ์โลภโกรธหลงก็เลยเป็นโทสะติสดิใช่ไหมสิ่งไหนที่เราทำบ่อยๆสิ่งไหนที่เราชอบทำก็เรียกเป็นจริตอาจจะเป็นของเก่าก็ได้ที่มันติดมาเป็นของเก่ามาในชาตินี้เราก็เลยเป็นคนโทสะจริตโมหะจริตโลภะจริตเลยติดเป็นนิสัยหรือถ้าพูดกันยากๆก็สันดานมาที่พูดว่าสันดานขุดได้สันดานขุดไม่ได้แต่ที่จริงไม่ใช่ถ้าเป็นทางธรรมแล้วเนี่ยสันดานมันแก้ไขได้ด้วยใดด้วยธรรมะด้วยธรรมชาติด้วยความเป็นธรรมดาเนี่ยฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักขัดเกลากิเลสตัวเองขัดเกลาจิตใจของตัวเองไอ้สิ่งที่มันมืดบอดเขาเรียกว่าวิชาความไม่รู้ความมืดบอดมันจะมีวิชาขึ้นได้ไหมนั่นบอกว่าสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมใช่ไหมเราเห็นแสงสว่างด้วยตาก็คือมันด้วยกายของเราเนี่ยที่มันประกอบด้วยธาตุสี่อันหน้าดินน้ำลมไฟตาเห็นแสงก็เป็นรูปรู้ว่าแสงนั้นสว่างสีอะไรไอ้ตัวรู้นี่คือนามคือจิตที่มีตัวรู้นั่นแหละฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันต้องมีตัวรู้มันถึงจะละได้ถ้าเราไม่มีตัวรู้ว่านี่ความโลภนี่ความโกรธนี่ความหลงเนี่ยมันละไม่ได้เลยต้องรู้มันถามว่ารู้ได้ยังไงก็ต้องอาศัยการทำความสงบของตัวเราเองนั่นแหละความภาคความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเพียรบุคคลล้มทุกได้เพราะความเพียรวิริยะทุกขมาสเสติที่พุทธเจ้าไปยืนยันอยู่แล้วเป็นหนึ่งไม่เป็นสองยืนยันอยู่แล้วแล้วถามว่าพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้แต่มันจะสำเร็จในฉับพลันนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะบารมียังไม่เต็มเพราะเราต้องสร้างต้องสมต้องเก็บเล็กผสมน้อยเห็นไหมไอ้คนเราจะรวยอยู่อยู่ก็รวยขึ้นมาเลยไม่เก็บไม่สะไม่สมได้ไหมมันก็ได้แต่ไม่สัมมาอาชีพหรอกไปป้นเขาไปขโมยเขาไปฆ่าของเถื่อนมันก็รวยได้แต่มันไม่ใช่สัมมาอาชีพเป็นวิสาอาชีพมันไม่ใช่เข้าหลักมรรคในองค์8ฉะนั้นถ้าเราเดินทางมรรคในองค์8ไปสู่ความสำเร็จของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นปัญญานี่สำคัญที่สุดปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาจิตจะวิมุตติด้วยจิตก็คือความรู้ความเห็นความคิดความนึกการพิจารณานี่แหละฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันมีจิตที่เป็นความคิดก็ดูก็ไม่ต้องไปยึดสุขก็ไม่ต้องยึดทุกข์ก็ไม่ต้องยึดผู้ต้องการผู้เสมอว่ารู้เฉยรู้เฉยตัวนี้แหละสำคัญที่สุดรู้เฉยรู้เฉยเถอะแต่ทุกวันนี้ถ้าเรามันวุ่นวายก็เพราะรู้ไม่เฉยรู้แล้วปรุงแต่งถ้ารู้เฉยหมายว่าเรามีสติรู้เท่าทันนะถ้ารู้ไม่เฉยคือว่าไม่มีสติรู้เฉยโกรธแล้วนะรู้ว่าโกรธดับแต่ถ้าโกรธแล้วไม่รู้ปรุงแต่งปรุงแต่งไปยังไงลูกด่าได้กูก็จะด่าทำร้ายร่างกายได้กูก็จะทำร้ายคิดอาฆาตพยาบาทกูก็จะทำเนี่ยแต่ถ้ามีตัวรู้ปั๊บมันมีตัวละเลยจิตที่มีตัวรู้คือเป็นพุทธะผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่จิตที่ไม่มีตัวรู้ไม่มีตัวละนั่นแหละจิตที่เป็นอกุศลและนั่งสมาธิ

โยมสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างขอให้รู้อย่างเดียวอันนี้เราจะเอาแต่ความสบายจะเอาทุกข์ไม่เอาใช่ไหมสงบใครๆก็อยากได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นสุขเราไม่เคยได้ประสบกับความสุขแบบที่จะอธิบายไม่ถูกนอกจากคนที่อยากปฏิบัติสงบสงบสุขเย็นสุขเอิบอิ่มแต่สุขทั้งโลกก็คืออะไรล่ะสุขเดี๋ยวก็ทุกข์สุขต้องแลกมาจากเหงื่อแรงงานแรงกายแรงใจของเราสุขที่ต้องขวายคว้าหาแนวทางว่าจะทำยังไงลองดูมองเลยกายใจให้มันเกิดความสุขอันนี้เรามาปฏิบัติธรรมเรามาปฏิยัติลงมือปฏิบัติแล้วเราก็พบปฏิเวทคือความสงบของจิตติดสุขคำว่าติดสุขยอมเข้าใจไหมทุกจะไม่เอาหรอกนั่งสมาธิฉันจะเอาแต่ความสุขอันนี้เรียกว่าไม่รู้กฎของธรรมะของธรรมชาติของความเป็นธรรมดาใช่ไหมพระเจ้าบอกแล้วไงทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงทั้งนั้นเลยโยมถ้าโยมรู้ธรรมชาติข้อนี้แล้วโยมจะรู้ถึงธรรมะไม่ยากแต่ที่ยุ่งยากเพราะเรานั้นยังไม่ภาคไม่เพียรเพราะเรายังมีอะไรที่มันวุ่นวายอยู่ในจิตในใจของเราที่เรียกว่ายังไม่สะสางของเก่าให้มันออกให้มันหมดไปจากจิตใจของเราถ้าโยมก็สังเกตตัวเราเองพอเรานั่งสมาธิใหม่ๆพอเราทนปวดทนเมื่อยพอเรามาใจสงบเพราะมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกที่เรียกว่านิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยเครื่องช่วยทุกสิ่งอย่างอาศัยกายกับจิตเท่านั้นเองเกิดความสุขเกิดความสงบแต่เราเมื่อมาสัมผัสกับนิรามิสุขอย่างนี้นะสุขเย็นสุขเอิบอิ่มมีปิติเกิดความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋ามองอะไรก็สวยไปหมดบางครั้งก็นั่งยิ้มคนเดียวคือมองโลกสวยงามไปหมดมองโลกมีแต่ความสุขไปหมดแต่ก่อนที่เรายังไม่เคยนั่งสมาธิยังไม่เคยปฏิบัติเรายังไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงเราคิดว่าไอ้สุขทั้งโลกโลกที่เราหาได้มานี่มันเป็นสุขแต่ถามมามันสุขจริงไหมถ้าเรามีเงินทองมีมากมายแต่มันสุขไหมเงินทองซื้อความสุขได้ไหมมันก็ซื้อได้บางครั้งบางคราวแต่มันไม่ได้ถาวรมั่นคงสุขเดี๋ยวก็ทุกข์ได้มาแล้วก็เสียไปใช่ไหมได้มาแล้วก็เกิดความหงแหงเป็นหนี้ทีเหนียวกลัวหมดกลัวอดกลัวจนกลัวยากกลัวลำบากเป็นความกลัวไปหมดมีแล้วกลัวแต่นั้นปฏิบัติแล้วมีไม่กลัวกลัวไม่มีเพราะมีแล้วทำให้เต็มบุญหมดแต่ถ้าเรายังไม่ถึงธรรมะยังไม่รู้จักการเสียสละเราก็กลัวอดกลัวหมดกลัวจนนะเป็นเรื่องธรรมดาคนเราเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็อยากมีความสุขทุกเราก็ไม่อยากได้หรอกถ้าพอมานั่งสมาธิเกิดความสุขเข้าโอ้ทีนี้เราขวายคว้าใหญ่ใหญ่ยงนะสร้างความภาคความเพียรจะตัดตวงความสุขให้มากๆให้มันได้ทุกวันให้มันได้ทุกครั้งทุกคราวที่นั่งสมาธิถ้าถามว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดไหมบางครั้งก็เป็นสงบบางครั้งก็ไม่สงบบางครั้งก็สุขสุขแล้วก็อยากให้มันมากมากไปอยากให้มันสุขทั้งวันทั้งคืนสว่างสวยปิติมองไปทางไหนก็มีแต่โอภาสติดตาแสงนู้นแสงนี้พบแป๊บพบแป๊บโอ้ยสุขเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยประสบใช่ไหม

เราไม่เคยได้ของเล่นแบบนี้แค่ที่พอมานั่งสมาธิแล้วเมื่อเราลงทุนด้วยความยากความลำบากแล้วความเหนื่อยความเหนื่อยแล้วความเจ็บความอดความทนแล้วพอเราผ่านช่วงนี้ไปได้โยมท่านนี้แหละพอจิตสงบแล้วตอนนี้อะไรจะเกิดนิมิตเป็นเครื่องหมายเรียกว่าเป็นเครื่องตอบแทนให้เราเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าคุณปริยัติปฏิบัติปริเวทแล้วจิตคุณสงบแล้วจิตคุณอย่างลงสู่ภวังค์แล้วจนจิตมีพลังแล้วอันนี้แหละของเรื่องต่างๆมันจะมาแล้วสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เคยได้สัมผัสก็จะได้สัมผัสแต่ถ้าเราหลงเราติดอันนี้เรียกว่าจะโดนหลอกแล้วแต่ถ้าเราไม่หลงไม่ติดก็คิดว่าครูบาอาจารย์สอนแล้วบอกแล้วว่าพอจิตสงบแล้วอะไรมันจะเกิดสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยพบเราจะได้ประสบเราจะได้เรียนรู้เป็นเครื่องยืนยันว่าจิตนี่สำคัญที่สุดจิตที่บริสุทธิ์จิตที่สงบจิตที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันจะรู้เห็นอะไรไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันนอกเหตุเหนือผลสำหรับคนธรรมดาแต่ครูบาอาจารย์ก็ถือว่ามันเป็นเครื่องของเล่นของหลอกนั่นเป็นเครื่องตอบแทนเราใช่ไหมแต่ในบางคนเราก็จะเห็นว่าพอทำสมาธิเกิดแล้วเกิดวิปลาสวิปริตเพราะอะไรเพราะประโยคนี้มิตรรู้เลยว่าคนนั้นจะมาคนนี้จะมารู้เลยว่าคนนี้คิดยังไงรู้ไปหมดเลยอันนี้ครูบาอาจารย์บอกมันไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรหรอกมันเกิดได้เพราะใจเราสงบมันจะเป็นวิชาแต่สำหรับพวกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องเล่นเครื่องรอเครื่องรอเท่านั้นเองแต่ถ้าเราครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยมันรู้มันเห็นจริงเป็นคุณพิเศษแต่นิยายไม่บัญญัตินิยายไม่อนุญาตให้มาพูดอวดอุตริผิดถึงแม้จะมีในตัวในตนก็พูดไม่ได้ฉะนั้นถึงบอกว่าการที่เรานั่งสมาธิมันไม่ใช่ว่าพอเราสงบอย่างเดียวแล้วมันจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรอันนี้ก็อยู่แต่บารมีของแต่ละคนครูบาอาจารย์ที่เราไปหาท่านพวกนี้ครูบาอาจารย์พระองค์ท่านก็มีอภิญญาพระองค์ท่านก็มีพระองค์ท่านก็คือพระเทพเจโตฤทธิ์ของท่านพระองค์ท่านก็มีผู้ถูกพระเทพปัญญาของท่านเจโตฤทธิ์เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอภิญญาผู้ที่ตาที่เป็นเครื่องแสดงออกว่าท่านนั้นหมดอาสวะกิเลสแต่พวกเรานี่มันยังอนุบาลนะเขาเอาของมาล่อเนี่ยก็ติดแล้วไม่ข้ามขั้นเขียนกอไก่อ่านกอไก่ได้ไม่เรียนขั้นแล้วคงจะเขียนกอไก่เขาไข่อยู่เนี่ยมาให้ไปขึ้นไปชั้นอื่นก็ไม่เอาแล้วเป็นตรงเนี้ยถ้าถามมันจะรู้อะไรก็รู้แค่กอไก่ขอไข่ขอขวดแค่นั้นเองแล้วจะรู้ผสมสลามไหมมันต้องไปอีกขั้นต้องละตรงนี้ฉะนั้นบอกว่ารู้แล้วก็ต้องละรู้แล้วเฉยไงลูกไอ้บางคนพอนั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วเกิดความสุขแล้วตอนนี้ติดสุขแล้วอยู่นั่งใดๆฉันก็อยากจะได้อย่างที่ฉันนั่งเมื่อวานนี่แหละมันเกิดกิเลสแล้วอยากแล้วใจมันนึกไปแล้วโอ้อยากได้อย่างเมื่อวานที่นั่งแล้วมันดิ่งเงียบสงบใจเราไม่เคยเบาขนาดนี้ทำไมมันเบากายเบาจิตมันเบาโอ้มันพิเศษมันเป็นสุขอะไรที่ลึกลึกอธิบายไม่ถูกต้องทำเองดังนั้นพอเกิดความอยากมันก็เป็นกิเลสแล้วแล้วก็ต้องทำไปขั้นตอนเมื่อจิตเป็นสมาธิมันมีสุขมีปิติมีเอตตา
มันไปหลายขั้นเห็นไหมจากที่วิตกวิจารวิตกวิจารก็คือปริยัติวิตกวิจารแล้วก็ละวิตกวิจารปิติเกิดปิติเกิดสุขก็ลองละปิติละสุขแล้วก็อะไรเอตัคตาแล้วก็จิตเป็นหนึ่งแล้วก็อุเบกขาวางเฉยมันต้องละอย่างนี้เห็นไหมพอวางเฉยอุเบกขาแล้วทีนี้มันไม่มีปัญญาปัญญามันเกิดจากอะไรโยมก็ต้องคิดใช่ไหมใคร่ครวญพอเกิดความคิดเราไม่เอาแล้วครูบาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิไม่ให้คิดให้ฆ่าความคิดพอความคิดหมดไปแล้วมันไปสู่ความวางเฉยอันนี้ความฉลาดยังไม่เกิดก็ต้องถอนออกมาก็มาคิดนี่แหละโยมแต่ทางธรรมเขาไม่เรียกว่าคิดเขาเรียกพิจารณาสิ่งที่เราเห็นตายรักอันนี้ฌานทุกขังอนัตตาที่เนี่ยก็ต้องคิดต้องนึกพิจารณาพิจารณาตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตที่สงบมันจะเกิดปัญญาไอ้แรกๆสงบเรียกว่าสมถะกรรมฐานต้องท่องต้องบนต้องเพียรพอเกิดความสงบจนถึงที่สุดแล้วก็ต้องใช้วิปัสสนาคือใช้จิตมาพิจารณาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราประสบอายตนะภายนอกอายตนะภายในหรือว่าอารมณ์12นั่นแหละอารมณ์6อารมณ์ข้างนอก6อารมณ์ข้างใน6นะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็มาพิจารณาตาเห็นรูปเป็นยังไงพอใจไม่พอใจรู้ไม่พอใจรู้พอใจรู้ไอ้ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกวิปัสสนาใช่ไหมนี่มันก็ไปตามขั้นตามตอนแต่ถ้าเราไปยึดติดอยู่ว่าฉันจะเอาแต่สุขสุขอยู่เนี้ยเราเรียนเกี่ยวกับไก่อยู่เนี้ยเขารู้อยู่แค่กอไก่เขาไปถึงไหนก็แล้วเราก็ย่ำอยู่กับที่นี่นะดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ให้ติดไม่ให้ติดอะไรทั้งสิ้นความคิดของเราก็ไม่ให้ติดถ้าเราไปยึดก็เป็นอะไรยึดมั่นถือมั่นเข้าหลักธรรมอีกแล้วไปยึดในสิ่งนั้นไปยึดในสิ่งนี้ไปยึดในสมาธิก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นอีกแล้วเป็นอุปทานอีกแล้วความยึดมั่นถือมั่นด้านศาสนาพุทธด้วยการปฏิบัตินี้ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปฏิบัติแล้วไม่เอาไม่มีไม่เป็นแต่ถ้ายังมียังเป็นยังเอานั้นคือไม่ใช่ต้องละไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างต้องทิ้งหมดนะเมื่อเราจะข้ามฟากไงโยมโยมมีเรือมีพายข้ามฟากไปแล้วถ้าเราไม่มีเรือมีพายจะข้ามฝั่งไปโยมทั้งว่ายน้ำว่ายน้ำไปเป็นไงถึงว่ายน้ำเป็นแต่ไม่แข็งก็ไปตายอยู่กลางแม่น้ำน้ำเชี่ยวน้ำแรงอันนี้เรามีเครื่องช่วยอยู่แล้วนี่นะมันจะข้ามไปฝั่งหนึ่งไอ้ฝั่งนี้มันยากมันช่วยมันอดมันยากมันลำบากมันทุกข์มันยากจะข้ามไปฝั่งที่มันสบายอุดมสมบูรณ์อาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างจะข้ามไปหาความสุขความสบายเมื่อเรามีเครื่องช่วยแล้วมีเรือมีพายแล้วก็พายเข้าไประยะหนทางเนี่ยมันไกลถ้าเราไม่พากไม่เบียดไม่จ้ำไม่พายก็เคว้งคว้างอยู่นั่นน้ำมันแรงเราก็สู้ไม่ได้กระแสน้ำมันมากกับเรากำลังเราไม่สามารถพัดไม่สามารถงัดไม่สามารถพายสู้กระแสน้ำได้ก็โลภอีกไปไม่ถึงฝั่งอีกอันนี้เราพลาดเราเพียนแล้วทั้งจ้ำทั้งพายช่วยกันจ้ำช่วยกันพายมันฝ่ามรสุมน้ำนี่เชี่ยวกรากไปถึงฝั่งแล้วขึ้นฝั่งได้แล้วโยมจะแบกเรือไปไหมแบกพายไปไหมมันใช้ต้องใช้ไหมมันไม่ต้องใช้แล้วเหมือนกับภาวนาเนี่ย หายใจเข้านึกพุทหายใจออกพุทโธเป็นอุบายพุทโธพุทโธพุทโธเกสาลงมานะขาตันตาตัดโตตัดโ
มันเป็นอุบายให้ใจสงบเป็นเครื่องช่วยเมื่อเราข้ามฝั่งไปแล้วใจเราสงบแล้วจะต้องภาวนาทำไมบางคนก็พอสงบแล้วพอจะข้ามขั้นไปดึงมาเนี่ยพุทโธพุทโธมันก็อยู่ตรงนั้นนะโยมจะไปรู้อะไรนั่งที่ไหนก็พุทธตื่นนั่งได้ก็แค่นี้ท่านถึงบอกต้องมีอุบาอาจารย์ไม่มีก็ได้แต่ว่ามันช้าการในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีครูบาอาจารย์คอยสอบอารมณ์ว่าพอเราทำถึงขั้นนี้แล้วจะทำจิตยังไงจะวางจิตยังไงจะปล่อยยังไงจะละยังไงครูบาอาจารย์ท่านบอกถ้าเราทำเองก็ทำไปทำมาวนไปวนมาเสียเวลานะอันนี้เราก็ต้องมีครูบาอาจารย์มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยชี้แนะเมื่อเราสงบแล้วภาวนาไม่ต้องใช้รู้เฉยแค่นั้นเนี่ยรู้ว่าสงบก็รู้รู้ว่าคิดก็คิดรู้ว่ามีคิดก็รู้รู้ตัวเดียวเท่านั้นแหละแล้วมันจะขจัดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ณปัจจุบันก็เราไม่รู้แล้วก็ไม่เรียนรู้ด้วยแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยเพราะมันไม่สนุกเพราะอะไรมันฝืนกิเลสใช่ไหมเคยอยู่สบายเคยกินสบายเคยนอนสบายมาประพฤติปฏิบัติยิ่งมาเรียกว่าสังฆทานก็กินมื้อเดียวนอนก็ไม่ได้กี่ชั่วโมงไม่เอาไม่ตามใจอันนี้เราก็ต้องพลาดต้องเพียรนี่แหละมันถึงจะได้ถ้ามองมัวมาติดสุขยมไม่พ้นทุกข์เลยเพราะฉะนั้นทุกข์เนี่ยมันจะทำให้เรานั้นมีปัญญาถ้าเมื่อเราปวดเราเมื่อยโยมอ่ะจะทำไงให้มันหายปวดหายเมื่อยโยมทำยังไงก็ต้องใช้ปัญญาใช่ไหมมันปวดเพราะมันปวดเพราะเรานั่งเพราะเครียดเราก็ต้องพักเรื่องก็ต้องเปลี่ยนนะแล้วก็หายทุกข์แล้วแต่ทุกข์เนี่ยต้องกำหนดรู้ไม่ใช่ทุกข์เนี่ยผักสายไม่เอาไม่เอาไปไปไม่เอาไม่ใช่ทุกข์นี่แหละมันจะทำให้เกิดปัญญาเกิดความเฉลียวฉลาดเกิดสติเกิดปัญญาทำยังไงที่จะให้มันคลายจากความเป็นทุกข์แต่ว่าไม่หมดทุกข์ไม่ลงก็เรียกว่าข้ามเวทนาทุกขเวทนาข้ามได้ยังไงจะไปข้ามยังไงเจ็บมันก็ยังเจ็บอย่างนั้นนะปวดก็มันปวดเนี่ยมันจะไปข้ามได้ไงมันไม่หายก็เราสายการแยกแยะ ก็คือปัญญากายกับจิตนี่มันอยู่ด้วยกันแต่ถามว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันไหมมันไม่ใช่แต่ที่เป็นสิ่งเดียวเพราะเราไปยึดว่าเป็นเราพอเป็นเราแล้วอะไรเกิดขึ้นลงทุกข์แต่ถ้าคิดว่าอันนี้เป็นแค่สัตว์แปลว่าธาตุ4ขันธ์5อาการ32รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ตามความเป็นจริงแล้วมันก็ต้องไปยึดมันแยกสำคัญที่สุดคือจิตที่มีตัวรู้รู้ว่าทุกข์ก็รู้รู้ว่าสุขก็รู้นี่แหละต้องใช้ปัญญาแยกแต่ถามว่าจะทำถึงขั้นฐานที่ได้มันก็ต้องอาศัยการฝึกหัดในโยมนะไม่ใช่ทำวันเดียวไม่ใช่ฉันต้องมาบวชวันเดียวเลยฉันจะแยกกายแยกจิตแยกจิตออกจากเวทนาได้ในครั้งในคราวเดียวเป็นไปไม่ได้เขาเรียกว่าต้องสร้างความภาคความเพียรตัวนี้แหละความภาคความเปลี่ยนตัวนี้มันจะทำให้เราเนี่ยมีความแข็งแกร่งแต่ถ้าเราไม่ภาคไม่เปลี่ยนมันก็ได้แค่นั้นเองวิ่งได้กิโลเดียวก็กิโลเดียวเมื่อนี้นั่งสมาธิถ้าไม่ภาคไม่เปลี่ยน10นาทีฉันก็ไม่เอาแล้วครั้งต่อไปก็10นาทีนั่นแหละไปนานแค่นั้นไม่ได้จะตายแล้วแต่ภาคเปลี่ยนว่าตั้งสัจจะครึ่งชั่วโมงจะไม่ลุกจะไม่ขยับจะเป็นเจ็บปวดเป็นปวดตายเป็นตายทุกข์เป็นทุกข์

เนี่ยมันจะได้ไม่มีอะไรชนะใจของเราเนี่ยแหละมันเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่จะชนะไม่ได้เลยถ้าใจของเรานั้นไม่เป็นใหญ่ใจของเรานั้นไม่อดทนใจที่เป็นผู้รู้จิตที่เป็นผู้ตื่นนั่นแหละโยมสติที่เป็นตัวรู้สำคัญที่สุดดังนั้นเราอย่าคิดว่าเวลายังมีอีกเยอะยังหนุ่มยังสาวยิ่งถ้าเรามีศรัทธาโยมนะศรัทธาเกิดแล้วเนี่ยต้องสร้างความภาคความเพียรให้เกิดขึ้นเพราะต่อไปข้างหน้าแล้วเนี่ยต้องใช้สติใช้ปัญญาแล้วใช้สมาธิอย่างเดียวไม่ได้พอนานไปนานไปสมาธิมันไม่มีแล้วต้องใช้ปัญญาแล้วบางครั้งฝึกสมาธิให้เกิดปัญญาบางครั้งต้องใช้ปัญญาทำให้เกิดสมาธิปัญญาที่จะต้องรอบรองจิตของตัวเองว่าอย่าให้คิดอย่าให้นึกทำงานให้มันสมองให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้ปัญญาบังคับจิตท่านเกิดสมาธิบางครั้งเรามีศรัทธาแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าให้นั่งภาวนาไปมันก็เกิดสมาธิเกิดสมาธิพอนานไปนานไปสมาธิมันไม่เกิดได้โยมตัวนี้เนี่ยที่พระท่านอยู่ไม่ได้ต้องศึกต้องไปก็เพราะว่าไม่มีปัญญาสมาธิดับปัญญาไม่เกิดฉะนั้นปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราหลุดพ้นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติใช่ไหมสำคัญที่สุดฝึกปัญญาเนี่ยยืนเดินนั่งนอนแล้วไม่ใช่ว่าเราจะมาฝึกแค่วัดนี่นะโยมนะมาวัดเพื่อเอาพื้นฐานเพื่อเอาความรู้ไปใช่ไหมเมื่อเราศึกษาเราเรียนเนี่ยเสร็จแล้วเราจะต้องกลับบ้านเราก็ต้องไปฝึกหัดท่องจำใช่ไหมถึงจะรู้ถึงจะจำไม่ใช่ว่าพอเรามาบวชครั้งหนึ่งกลับไปเราก็ไม่เอาแล้วก็ทิ้งไปนั่นจะรู้อะไรอยู่ก็อยู่แค่นั้นมาอีกทีก็แค่นั้นมันไม่ใช่ว่ามันทำอยู่แค่ตรงนี้มันต้องเป็นอุปนิสัยนะเป็นอุปนิสัยไม่มีเวลาภาวนาไม่ต้องยืนเดินนั่งนอนนี่ภาวนาได้ไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งหลับตาภาวนาไม่ต้องทำมหาสมาธิไม่ต้องทำมหากินไม่ใช่ให้มีสติให้มีองค์ภาวนาให้มีอารมณ์อยู่ในปัจจุบันว่าปัจจุบันนี้ท่านทำอะไรมีสติตรงนี้สำคัญที่สุดเมื่อมีสติแล้วมันจะกลุ่มให้เกิดสมาธิเกิดปัญญานี่ต้องการเราทำอะไรล่ะทำอะไรก็เหม่อลอยไม่มีสติยืนก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันรู้เดียวเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้ล่ะก็ต้องให้มันรู้อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่มารู้แค่วัดไม่ใช่มาภาวนาแค่วัดไม่รู้นะส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ดีหน่อยได้มาบวชก็สังฆทานได้บวชปฏิบัติได้บวชนั่งสมาธิได้บวชที่อื่นก็ไม่ได้มาฝึกไม่มาเขี่ยวเข็นอะไรเงี้ยทำแบบปาวปาวปาวเช้าเดินโยกโกงนะโยกนะเอาใจเวลาได้มาเดินโยกโกงกลายเป็นติดไม่รู้เวลาไม่รู้หน้าที่ตัวเองพระต้องไปเปล่าเปล่าเปล่าใช่ไหมทั้งนั้นที่สิ่งที่เราทำนี่มันคือของเราแต่เราบังคับตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นบังคับพอคนอื่นบังคับพอใหม่พอใจบางคนมาพอหลบหลบซ่อนซ่อนปุ๊บปุ๊บถึงเวลาสวดมนต์ก็ไม่สวดถึงเวลาทำวัดก็ไม่ทำเดินไปเดินมาเล่นโทรศัพท์อะไรก็นั่นจะได้อะไรก็ได้แค่ฉันมาบวชก็สังฆทานได้มาถือศีลฉันก็ถือบุญแล้วถูกต้องบุญคือความสบายใจแต่ถามว่าฉลาดมั้ยน่ะก็ยังโง่เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ฉลาดเข้าวัดมันต้องฉลาดฉลาดอย่างเดียวมันต้องเฉลียวด้วยนะโยมฉลาดให้เฉลียวว่าเสร็จทุกรายเลย

พราะกิเลสมาครอบเลยมีสติสัมปชัญญะสติอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสัมปชัญญะรู้ทั่วรู้พร้อมรู้ทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบมันมีเรล่ารอบแล้วมันจะมาทางไหนจะเข้าทางไหนถ้าทางหูทางตาจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมาทางไหนโดนปิดหมดปิดทวารหมดปิดประตูหมดนั่นเองสำคัญที่สุดจะรู้ว่าถ้าศึกมีแค่นั้นแค่นี้รู้สบายนอนแต่ไม่ใช่เยอะเขาจะขุดกำแพงกันมาจะข้ามน้ำกันมาโมจะนอนอยู่พวกกระเชือกคอตายนั่นเองเหมือนกันกิเลสก็เหมือนกันมันมากเลย

แต่นอนอยู่พวกกระเชือกคอตายก็นี่เหมือนกันกิเลสก็เหมือนกันมันมาหลายรูปแบบนะโยมนะกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดแต่อย่างหยาบก็เห็นนะอย่างกลางก็พอจะรู้ไอ้ละเอียดนี่โยมถ้าจิตไม่เป็นสมาธิจิตไม่มีปัญญาโยมโดนนะไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่าชี้ใครนั้นนะท่านอย่าประมาทคิดว่าฉันสลากแล้วฉันปฏิบัติมากพอแล้วฉันพ้นแล้วท่านพุทธเจ้าบอกว่าอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทอัปมาเทนะสัมปาทิฏฐะท่านเตือนไว้ครั้งสุดท้ายเลยอันตถานิภิกขเวอมันตยานิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนท่านเป็นครั้งสุดท้ายว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาทิฏฐะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่พุทธเจ้าห่วงเรานะเนี่ยแต่เราห่วงตัวเองไหมไม่ห่วงเลยนะแล้วบอกว่ารักตัวเองทำไมรักตัวเองถ้ารักตัวเองมันต้องรู้จักทำในสิ่งที่ดีๆเราบอกว่าฉันรักตัวเองไม่จริงหรอกพุทธเจ้ารักตัวเองถึงสละความสะดวกสบายมาหาความลำบากลำบากกายแต่สบายใจเอาไงโยมลำบากกายสบายใจรวยแต่ไม่สบายมีเงินแต่ไม่สบายมีเงินก็เป็นทุกข์ไม่มีดีกว่านี่โยมนะมีอะไรแล้วเป็นทุกข์อย่ามีมีครอบมีคู่มีลูกมีหลานมีบ้านมีสมบัติขนาดนั้นมีแล้วเป็นทุกข์อย่าไปมีมันแต่เราก็อยากจะมีเพราะเราไม่เคยมีไอ้คนเขามีแล้วเขาไม่อยากมีนะถ้ามีแล้วเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ประโยชน์ทางด้านไหนได้หรอทำบุญทำทานนะทำบุญทำทานและอย่างขาดไม่ได้คือต้องทำงานด้วยนะฉะนั้นเราจะได้ประมาทโยมความประมาทแค่เสี้ยววินาทีเดียวความหายนะมาถึงตัวเลยทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีสติเมื่อมีสติแล้วมันจะไม่ประมาทเมื่อเราทำสมาธิบาทำสมาธิจนจิตท่านตื่นแล้วเนี่ยท่านมีสติตลอดเวลาหลับก็เหมือนไม่หลับรู้หมดอะไรจะเข้ามาทางหูทางตาทางจมูกทางนิ้วทางกายทางใจรู้หมดรู้แล้วก็ตัดรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ปิดมันก็ไม่มีอาบไม่มีบาปไม่มีอกุศลแต่พวกเรารู้ทั้งรู้เราก็เปิดเชิญเลยมาเลยโลภก็อยากจะโลภหลงก็อยากจะหลงอยากได้มากนะบางครั้งก็ไปสวยขโมยของเขาเพราะความอยากหลงก็หลงมากหลงทรัพย์สมบัติหลงลูกหลานบ้านช่องแล้วทำงานที่สุดหลงตัวเองรู้ไหมหลงตัวเองหลงเนี่ยหลงตัวเองไหมโยมนะหลงว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเนี่ยอย่าหลงนะนี่เรียกหลงตัวเองมีใครยอมรับบ้างความแก่บ้างมีไหมไม่มีหรอกตมาก็ไม่ยอมรับนะว่าแก่ไม่เคยดูตัวเองแก่ได้ทีเลยเนี่ยดังนั้นที่มันความเสื่อมมันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันมันเสื่อมมันโทรมไปแต่ไม่เคยที่จะใจว่าจะแก่อย่างนี้ถ้าแก่ก็เดินไม่ได้นะถ้าแก่ก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้แหละก็เลยทำให้ลืมแก่พอลืมแก่แล้วทำไงโยมลืมตายคิดว่าไม่ตายแต่ลืมเจ็บไม่มีอ่ะไม่ต้องลืมหรอกลืมไม่ได้หรอกเพราะมันเจ็บอยู่ทุกขณะนั่งนานก็เมื่อยเดินนานก็เมื่อยฟังนานก็เมื่อยใช่ไหม

0: ฉะนั้นอย่าหลงทำอะไรก็แล้วแต่ห้ามหลงใช่ไหมหลงแล้วเป็นไงโยมไอ้อย่างข่าวดังคือโคมอ่ะหลงท่ามันออกไม่ได้นะใช่ไหมไอ้โยมอย่างนั้นมันมีทางออกมีหลงมีออกไม่ได้นี่โยมนะไอ้เราหลงจะเรียนตัวเองนะโยมออกไม่ได้เลยนะตายลูกเดียวเลยโยมไม่มีใครช่วยด้วยมาช่วยกันไปฟังเพราะทิฏฐิว่าฉันเกิดก่อนฉันรู้มากเขาต้องมาสอนฉันฉันรู้แล้วรู้อะไรรู้ว่าตัวไม่รอดนะแต่ถ้าเราก็อย่าหลงอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายของเราเนี่ยมันได้มาก็เป็นเพราะอัตภาพพ่อแม่ให้มาอย่าไปหลงมันว่ามันไม่เสื่อมนะมันเสื่อมลงทุกวันทุกวันทุกวันอย่าคิดว่าไม่แก่นะเราดูเองไม่แก่แต่คนอื่นก็เห็นว่าเราแก่นะอย่าหลงว่าฉันยังสวยฉันยังหนุ่มยังสาวฉันยังมีอายุฉันยังต้องอยู่ไปอีกนานอย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดคิดว่าพรุ่งนี้จะมีไหมนอนแล้วจะตื่นไหมลมหายใจเข้าแล้วจะออกไหมถ้ามันหลับแล้วก็ไม่ตื่นก็ถือความโชคดีอยู่แต่ถ้าหลับไปแล้วตื่นมาลุกไม่ได้โยมเอามาพึ่งกินแล้วทำไงเนี่ยทำไงอ่ะเอาแล้วหาหมอหายาแล้วก็ไปพึ่งหมอพึ่งยาแล้วถ้าหมอยามันไม่หายเนี่ยทำยังไงพึ่งอะไรโยมพึ่งใครอัตตาหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ตนนี้ต้องฝึกตนไม่ดีแล้วนะไม่ใช่ตนมีแต่กิเลสนะมันช่วยไม่ได้หรอกยิ่งซ้ำลงไปอีกตนต้องฝึกตนดีแล้วจุดด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาฝากไว้ว่าอย่าหลงถ้าหลงแล้วกลับยากถ้าหลงแล้วไม่มีสติกลับยากเมื่อจะมาเดินป่าเนี่ยหลงก็เดินวนไปอยู่นั่นวนไปวนมาเป็นชั่วโมงเอ้าแล้วก็วนมาที่เก่าอยู่ว่าไม่ออกจากป่าสักทีพอหลงปุ๊บตั้งสติไม่ต้องเดินอยู่เฉยๆนั่งสมาธิทำใจให้สงบไม่ต้องดิ้นรนใช้สมาธิใช้สติค่อยๆพิจารณาหาทางออกแต่ถ้าเราคิดว่าจะหาทางออกด้วยการเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาหาทางออกไม่ได้หรอกต้องตั้งสติแล้วก็พิจารณาสังขารร่างกายของเราว่าสิ่งเหล่านี้มันเที่ยงไหมมันอยู่ในนักละอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงหรือเปล่าฉะนั้นถ้าเราอยู่กับธรรมเราก็จะรู้ธรรมรู้ธรรมชาติผลสุดท้ายก็รู้ความเป็นธรรมดาทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาไม่มีใครอยู่ลมฟ้าไม่มีใครเอาอะไรไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างรูปร่างบ้านช่องเรือนจางแต่สิ่งที่เอาไปได้คือบุญและบาปเท่านั้นเองเมื่อเราเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เราจะเอาไปคือบุญอย่างเดียวทรัพย์ที่จะเอาไปได้คืออายุทรัพย์อย่างเดียวทรัพย์ที่อยู่ในตัวตนนี้มันเป็นทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์สมมุติไม่ใช่วิมุตติฉะนั้นวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาพูดคุยได้มาชี้แจงแถลงไขให้ญาติโยมนั้นสว่างด้วยปัญญาไม่ใช่สว่างด้วยแสงไฟไม่ใช่สว่างด้วยแสงเทียนสว่างด้วยปัญญาของตัวเองและเราก็จะรู้แจ้งตามความเป็นจริงรู้ธรรมะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของผู้โลกเป็นธรรมดาก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลของญาติโยมที่ได้ตั้งใจเปิดสรทัศน์ชมพอดีเปิดนี้ฟังพอดีญาติโยมที่มีศรัทธาในการที่จะได้มา เนคขมะบารมีเพื่อสร้างบารมีเพื่อสะสมไว้เป็นอายุครับไปหน้าต่อไปก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลของบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์จงมาช่วยปฏิบัติปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยให้ญาติโยมนั้นปลอดภัยจากพยานอันตรายต่างๆคิดอะไรให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาความสุขก็ขอได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่สมนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากพระครูปรัชญ์ปริญสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดประสันทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: แรงอาฆาตของงูสิงเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของลุงสาวสมัยก่อนที่ลุงสาวยังเป็นหนุ่มๆตอนนั้นอายุได้ประมาณ35ปีได้ไปทำงานที่อำเภอบัวใหญ่ไปทำไร่มันสำปะหลังในสมัยนั้นถือได้ว่ากันดารมากแกชอบหาของป่าพื้นบ้านมากินจำพวกกบเขียดอึ่งแย้และงูตอนนั้นลุงสาวมีลูกแล้วสองคนคนโตเป็นผู้ชายชื่อสวายส่วนคนน้องชื่อกิ่งเวลาแกไปทำงานที่ไร่มันสำปะหลังก็จะปลูกเพิงเล็กๆพอสำหรับใช้พักอาศัยอยู่หลับนอนหลายอาทิตย์กว่าจะเก็บมันเสร็จตัวแกนั้นอาศัยอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งทั้งสองชอบตั้งวงกินเหล้าขาวกันหลังจากเลิกงานตอนเย็นจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างทางเดินกลับที่พักลุงสาวกับเพื่อนมองไปเห็นโพรงของงูสิงอยู่ในเนินดินข้างทางเขากับเพื่อนก็คุยกันว่าเราจะช่วยกันจับงูเอาไปทำกับแกล้มกินกันเวลานั้นก็บ่ายกว่าแล้วแกก้มลงไปดูที่โพรงปรากฏว่าเห็นหางงูจึงรู้ว่าโพรงไม่ร้างแกกับเพื่อนก็ช่วยกันเอาเชือกมาทำเป็นบ่วงแล้วก็มัดเอาไว้ที่ปลายไม้ไผ่เพื่อเอาไว้คล้องที่หัวของงูสิงเพื่อนของลุงสาวก็เอาไม้อีกอันมาเคี่ยวให้ตัวงูออกมาจากโพรงพอเห็นหัวของงูโผล่ออกมาลุงสาวก็เอาเชือกที่ทำบ่วงไว้มาคล้องที่หัวงูแล้วก็กระตุกรัดคองูไว้แน่นอย่างชำนาญระหว่างที่เพื่อนของลุงสาวเอาไม้เขี่ยตัวงูนั้นก็พลันไปเขี่ยโดนไข่ของงูด้วยจึงทำให้รู้ว่าเป็นงูตัวเมียลุงสาวเลยสั่งให้เพื่อนโกยเอาไข่งูทั้งหมดนั้นไปด้วยในขณะที่กำลังเดินกลับที่พักอยู่นั้นงูสิงยังไม่ตายถูกรัดคออยู่อย่างนั้นตัวงูขดรัดอยู่ที่ไม้ไผ่จนแน่นงูสิงตัวที่จับได้ตัวใหญ่ขนาดกำลังเคืองลำตัวใหญ่ขนาดพอๆกับต้นอ้อยแก่เลยทีเดียวเพื่อนของลุงสาวเอาผ้าขาวม้าห่อไข่งูไว้ประมาณ10ฟองเมื่อกลับถึงที่พักลุงสาวก็จับงูออกจากไม้แล้วก็จับหางฟาดหัวลงไปที่ขอบปูนที่เป็นลานสำหรับใช้ตากมันสำปะหลังฟาดอยู่หลายครั้งจนงูเริ่มอ่อนแรงแต่ยังไม่ตายสนิทดีในระหว่างนั้นเพื่อนของลุงสาวกำลังต้มน้ำรอเพื่อที่จะลวกงูสิงตัวนี้ลุงสาวเล่าว่าพอน้ำในหม้อเดือดพล่านเต็มที่แล้วก็หย่อนหัวงูสิงลงไปงูก็ดิ้นทุรนทุรายอยู่ในหม้อจนนิ่งจากนั้นก็ทยอยหย่อนไข่งูลงไปต้มด้วย สิ่งที่ลุงสาวเห็นในหม้อคือแม่งูสิงเอาลำตัวกอบรัดไข่เอาไว้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ลุงสาวก็ไม่ได้คิดอะไรในเวลานั้นคิดเพียงแต่ว่าวันนี้จะทำผัดเผ็ดงูสิงแก้มเหล้าเท่านั้นเองหลังจากนั้นลุงสาวก็เอางูสิงมาตัดหัวลอกหนังขูดเนื้อสับละเอียดแล้วก็ทำผัดเผ็ดเย็นวันนั้นก็ตั้งวงกินเหล้ากันเรียกเพื่อนคนงานอื่นๆมาร่วมด้วยอีก 2-3 คนพอกินกันได้ประมาณท้องฟ้าเริ่มมืดหน่อยเพื่อนของลุงสาวคนที่เอาไข่งูมาเกิดอาการปวดปัสสาวะขึ้นมาแกลุกเดินไปปัสสาวะไม่ห่างจากวงเล่าเท่าไหร่นักเป็นบริเวณที่ทิ้งหัวและหนังงูเอาไว้ไม่นานคนในวงเล่าก็แตกตื่นเพราะเสียงร้องดังลั่นตะโกนออกมาอย่างดังจากเพื่อนของลุงสาวคนดังกล่าวเพราะว่าแกดันไปเหยียบเอาหัวงูเข้าอีท่าไหนก็ไม่รู้เขี้ยวของงูมันทิ่มเข้าไปที่ฝ่าเท้าแกก็ล้มลงด้วยความตกใจอย่างลุกลี้ลุกลนมือก็ควานไปโดนหม้อต้มน้ำที่ยังตั้งเดือดอยู่คาเตาหม้อหล่นกลิ้งตกลงมาจากเตาน้ำที่ยังเดือดอยู่ก็เลยลวกใส่หน้าแกล้มดิ้นทุรนทุรายจนเพื่อนในวงเล่าเข้ามาช่วยหลังจากนั้นผิวหนังบนใบหน้าก็เป็นแผลสดแดงไปทั่วปวดแสบปวดร้อนทุรนทุรายมากร้องโอดครวญทั้งวันทั้งคืนมีหนำซ้ำตายังลืมไม่ได้ด้วยลุงสาวเล่าว่าสุดท้ายเพื่อนคนนั้นตาก็บอดสนิททั้งสองข้างเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปหลายปีเมียลุงสาวก็เสียชีวิตไปด้วยโรคประจำตัวลูกชายก็ไปทำงานที่กรุงเทพลุงสาวก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยจนมาถึงวันที่ถึงคราวที่ลุงสาวต้องรับกรรมบ้างตอนที่เกิดเรื่องขึ้นกับลุงสาวนั้นลูกสาวมีอายุ41ปีวันนั้นฝนตกหนักมากลุงสาวเพิ่งกลับมาจากทำนากำลังจะไปอาบน้ำแต่เท้าของแกยังเปื้อนดินเหนียวอยู่พอเดินเข้าบ้านตรงบริเวณตีนบันไดบ้านเป็นพื้นปูนขัดมันประกอบกับฝนตกจนมีน้ำขังแล้วเท้าของแกก็เปื้อนดินเหนียวอยู่จึงทำให้แกลื่นล้มแล้วหัวไปฟาดกับขั้นบันไดที่เป็นไม้ทำให้แกสลบไปหนึ่งคืนหลังจากที่ตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่าลุกขึ้นนั่งไม่ได้เท้าของแกขยับไม่ได้เพราะไม่มีแรงและที่สำคัญหลังก็แข็งทำให้ขยับได้เพียงแค่มือสองข้างเท่านั้นในเวลาสมัยนั้นอนามัยก็ยังไม่มีทำให้ต้องรักษากันแบบตามมีตามเกิดก็อาศัยหมอชาวบ้านที่พอจะมีความรู้มาช่วยนวดเพื่อคลายเส้นแต่อาการกลับทรุดหนักลงไปอีกก็เลยต้องหยุดทำการรักษาไปจึงทำให้ลุงสาวลุกเดินลุกนั่งไม่ได้เวลาจะไปไหนในบ้านก็ใช้วิธีเอาข้อศอกลากตัวไปแทนเท้าอยู่อย่างนี้เป็นปีๆดูแล้วบอกได้เลยว่าไม่ต่างอะไรกับงูจนมาวันหนึ่งลูกสาวกำลังเช็ดตัวให้ลุงสาวอยู่จู่ๆแกก็ร้องโอดครวญว่าเจ็บตอนนั้นลูกก็ไม่รู้ว่าพ่อเจ็บเพราะอะไรพอเปิดเสื้อของแกดูจึงได้รู้ว่าบริเวณตั้งแต่ท้องลามขึ้นไปจนถึงคอของแกมีผิวหนังแห้งร่อนเป็นเกล็ดแข็งๆขึ้นคล้ายๆกับเกล็ดของงู สังเกตดูว่าผิวหนังแห้งตึงก่อนแล้วจากนั้นก็แตกร่อนเป็นเกล็ดลูกสาวตกใจมากไม่รู้ว่าพ่อเป็นอะไรก็ได้แต่ใช้น้ำมันมะพร้าวทาผิวเพื่อช่วยบรรเทาอาการความเจ็บปวดเท่านั้นนานวันเข้าอาการก็ลุกลามไปตามส่วนต่างๆของร่างกายตามแขนขาลามขึ้นไปตามใบหน้าและศีรษะยิ่งเวลาหน้าหนาวอากาศเย็นผิวยิ่งตึงและแตกร่อนเป็นสะเก็ดผิวหนังเต็มไปด้วยรอยแตกร้าวและซึมด้วยเลือดบางทีก็ซึมออกมาเป็นน้ำหนองลุงสาวเจ็บปวดทรมานมากทุกๆครั้งที่แกนอนหลับแกเล่าว่าเห็นภาพของงูสิงและลูกๆตัวที่แกต้มนั้นเลื้อยเข้ามาหาดวงตาแดงฉานอาปากแยกเขี้ยวพุ่งเข้าฉกกัดลูกสาวสังเกตเห็นได้จากอาการละเมอปัดมือไปมาตอนที่แกนอนหลับแล้วเพ้อออกเสียงไล่ว่าไปให้พ้นบางครั้งก็หลุดคำพูดออกมาว่าพอแล้วรับกรรมแค่นี้ก็พอแล้วลุงสาวบอกว่าเรื่องที่ฆ่างูสิงนั้นมันผ่านมานานมากหลายสิบปีจนลืมเรื่องราวไปหมดแล้วไม่คิดว่าความอาฆาตของงูตัวนั้นจะแรงถึงเพียงนี้ทันทีที่แกลืมตาขึ้นมาได้หลังจากล้มหัวฟาดแกเล่าว่าช่วงที่หลับไปนั้นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทำกับงูตัวนั้นลอยขึ้นมาเป็นฉากๆเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเลยลุงสาวจึงมั่นใจว่านี่เป็นแรงอาฆาตพยาบาทของงูสิงและเป็นเวรกรรมที่กำลังตามมาสนองลุงสาวไม่ต่างกับงูแกจึงได้แต่เตือนลูกเอาไว้ว่าอย่าได้เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอย่าได้ทำร้ายผู้อื่นแม้ชีวิตนั้นจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามมันจะเป็นเวรเป็นกรรมติดตามตลอดไปดูตัวอย่างแกเอาเถิดหลังจากนั้นไม่นานลุงสาวก็เสียชีวิตลงบนที่นอนนั้นอย่างน่าสังเวชเพราะก่อนที่แกจะขาดใจนั้นแกดิ้นทุรนทุรายอยู่นานมากซึ่งไม่ต่างอะไรกับงูตัวนั้นที่เคยทำกับเขาไว้หลังจากที่แกเสียชีวิตไปแล้วลูกสาวก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอเป็นกิจวัตรส่วนลูกชายก็กลับมาที่บ้านทำงานศพให้ลุงสาวแล้วก็บวชพระตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ก็ร่วม10 กว่าปีมาแล้วเรื่องนี้ฝากไว้ว่ากรรมไม่ดีไม่เคยละเว้นคนที่ทำเมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะที่ควรกรรมก็จะพุ่งเข้าใส่ทันที

0: การยอมรับความจริงคนมีเหตุผลย่อมมีใจหนักแน่นพอที่จะยอมรับทั้งผลดีและผลร้ายที่เกิดขึ้นการยอมรับนั่นเองจะเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่การแก้ไขปัญหาบางอย่างที่แก้ได้ยากถ้าไม่ยอมรับความจริงจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสรัตน์
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

มาธิหรือว่าอบรมกรรมฐานเป็นอุบายส่วนหนึ่งที่จะขัดเกลาจิตใจเราให้เกิดความสงบเยือกเย็นใจคนเราถ้าไม่ฝึกให้สงบแล้วก็มีแต่ความวุ่นวายเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นจึงว่าการมาฝึกใจให้มีสมาธินี่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ฝึกเราจะได้นำเอาไปใช้ในการควบคุมใจของเราการที่คนเราได้ควบคุมใจตัวเองให้เป็นได้นี่เราว่าเป็นยอดคนดีคนที่จะดีได้ก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่ถ้าขาดสติขาดสมาธิก็ไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์เราให้สงบเยือกเย็นได้ก็ย่อมนำมาถึงความวุ่นวายใจอยู่ทุกวันทุกเวลาคนเราทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์เบื่อหน่ายความทุกข์ยากลำบากใจแต่ความทุกข์ยากลำบากใจก็จะอยู่กับทุกคนเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นเรียกว่าทุกคนก็ต้องยอมรับว่าไม่มีความสงบได้จากใจเราทุกเวลาคนที่จะได้รับความสงบได้ก็ต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องหยุดเหนี่ยวรั้งใจของเราทำหาไม่แล้วก็คงวุ่นวายทุกวันการที่เราได้รับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หาทางสงบให้หาที่พึ่งทางใจนั้นก็ถูกแล้วเราใช้ชีวิตอยู่ไปนานวันก็รู้สึกว่าปัญหามันก็มากขึ้นไม่ใช่ไม่มากคนเราไม่เป็นได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ได้จำได้ทำอะไรอะไรไว้เนี่ยมันบันทึกไว้ในใจตัวเองจนหมดไม่เคยว่ามันจะสบายไม่เคยว่ามันจะเบาไม่ใช่ว่าเราไปเห็นอะไรอะไรแล้วจะสบายนะไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีไปเห็นสิ่งที่ไม่เหมาะไปเห็นสิ่งที่มันเป็นอกุศลไปได้ยินได้ฟังมันกลับมาจำเอาไว้แล้วมันก็มาปรุงมาแต่งมาคิดจนให้เรานี่ต้องหนักอกหนักใจบางทีเราเลิกทำงานแล้วเรายังต้องไปนั่งคิดนอนคิดไอ้เรื่องอันนั้นเนี่ยอันนี้คือว่าเมื่อไรเราจะเลิกคิดถ้าเราเลิกคิดได้เราก็สบายใจได้ไอ้สิ่งนี้มนุษย์ทุกคนไม่มีทางแสวงหาดับเลยไม่มีใครแสวงหาทางดับเลยมีแต่แสวงหาความคิดกลัวไม่คิดแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นคนเฉยชาจะเป็นคนตายด้านอะไรคิดอย่างนั้นแต่หารู้ไหมว่าความคิดตัวเองเนี่ยมันสอนใจให้เร่าร้อนอยู่ทุกวันทุกเวลาแล้วบางทีก็ถ้าคิดดีก็ดีไปถ้าไม่ดีมันก็ใช้ทำไม่ดีให้ทำสิ่งที่เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรไปก็มีแต่ถ้าเราได้มาฝึกกรรมฐานอบรมธรรมะเนี่ยมันก็จะอยู่ในขอบของความคิดมันก็จะมีเหตุมีผลคิดอะไรมันก็ยังมีขอบของความดีจะไม่ทำอะไรที่มันเป็นผิดได้หรือทำอะไรก็ทำให้มันสบายใจได้เรื่องการที่เรามาฝึกสมาธิเนี่ยเป็นอุบายอย่างยอดยิ่งที่พุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่ามนุษย์ทุกคนจำเป็นที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติใจตัวเองเราเป็นเจ้าของเราก็ต้องควบคุมให้มันมีความสุขเหมือนกับเราเหมือนกับเราเลี้ยงสัตว์ไว้อย่างเนี้ยเราเป็นของเราแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลไม่รักษามันก็ยังต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายต้องหมดไปถ้าเราเลี้ยงของเราไว้ดูแลรักษาให้ดีมันก็ได้กินอิ่มอยู่ได้ไม่เจ็บไม่ไข้มันก็เป็นของเราที่ดีของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลรักษาแล้วมันจะมีแต่เรื่องเดือดร้อนนำมาใจเราเหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลรักษาในใจเราก็ไปตามเรื่องตามราว
ครจะชวนไปท่านไหนก็ไปตามอารมณ์บางทีไม่มีหลักของตัวเองเลยอาศัยหลักของคนอื่นดึงไปทางโน้นดึงไปทางนี้ตัวของตัวก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะเราไม่ได้ฝึกจิตใจทีนี้ถ้าเรามาฝึกจิตใจนี่เราจะหยุดความคิดนึกไอ้ที่มันวุ่นวายได้มันจะเป็นตัวของตัวเองฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอุบายที่ให้เราออกไปในทางถูกต้องเราไม่ดิ้นหล่นไปในทางผิดแต่สมาธิที่เราฝึกนี่จำเป็นที่เราจะต้องศึกษาว่าเวลานั่งเนี่ยเวลานั่งเราเป็นอย่างไรเราชอบคิดเรื่องอะไรเวลาเราภาวนาแล้วมันหยุดคิดได้ไหมแต่เวลาภาวนาเนี่ยใจมันยังคิดอยู่แต่ว่าบางทีมันก็หยุดได้อันนั้นเนี่ยที่จะทำให้เราเกิดสติสมาธิขึ้นมาบ้างแล้วเราก็เพียรทำอันนี้บ่อยๆทำจนใจของเราเนี่ยเคยชำนิชำนาญช่ำชองในความระลึกรู้อารมณ์สมาธิตอนนี้เวลาเรามีปัญหาชีวิตมีเรื่องราวอะไรเข้ามาประดังในหัวใจเราก็ระลึกธรรมะข้อนี้เอามาเป็นเครื่องดับไม่ให้มันเล่าร้อนเหมือนคนโทสะจริตเนี่ยเป็นคนมักโกรธบางทีมันก็หาสาเหตุไม่ได้เพราะเมื่อมันโกรธแล้วก็เป็นคนเจ้าอารมณ์ถูกไว้ซึ่งความโกรธความพยาบาทใครพูดดีเป็นร้ายอะไรเงี้ยบางทีมันไปหาทางออกถูกๆไม่ได้ก็หาทางออกผิดๆทำคนนี้ไม่ได้ก็ไปทำคนอื่นว่าคนนี้ไม่ได้ไปว่าคนอื่นแสดงออกไปอย่างหนึ่งเพราะว่าคนมีอารมณ์โทสะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่เคยฝึกเลยเราไม่เคยมีสติสมาธิเลยก็กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์แต่ถ้าเราได้ฝึกสมาธิไว้บ้างหนึ่งก็จะหยุดยั้งชั่งใจจะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์พออะไรเกิดขึ้นมันก็ยังรู้จักดับได้การฝึกฝนทางศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องดีที่สุดที่นำมาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยเหมือนอย่างว่าเราเนี่ยมีครอบครัวแล้วเนี่ยเกิดมามีเพศตรงกันข้ามมาเกี่ยวข้องกับเราเงี้ยไอ้เราหรือมันยังไม่แก่ไม่เท่าทำไงเกิดอารมณ์แล้วเกิดพอใจในเพศตรงกันข้ามแล้วถ้าเราไม่มีธรรมะเป็นไงสามารถที่จะทำผิดศีลได้ทำบาปทำกรรมได้ทันทีทั้งที่เราก็มีครอบครัวแล้วแต่ถ้าเราได้มาฝึกกรรมฐานเคยพิจารณากรรมฐานไว้แล้วเคสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนะฮะรูเอ็นอติกระดูกพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาความไม่สวยไม่งามก็พิจารณาตัวเราพิจารณาตัวเขาพิจารณาเห็นเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นเป็นของเปื้อนเป็นของเน่าเปื่อยได้ร่างกายเราร่างกายเขาไอ้จริงที่จะทำผิดศีลผิดธรรมมันก็หยุดอยู่แค่นั้นถ้าเราไม่ได้มาฝึกอย่างนี้นะทำแล้วเพราะไม่มีเครื่องห้ามพอมองเห็นเป็นของดีไปหมดพอทำผิดไปแล้วเป็นทุกข์ที่หลังเสียใจที่หลังเก็บความรู้สึกไว้เล่าร้อนที่หลังไม่สบายใจก็ไม่มีเครื่องห้ามพอเจออีกก็ทำอีกอันนี้ที่ว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่แก้ใจเราได้จะเป็นอารมณ์โทสะก็ดีจะเป็นอารมณ์โลภะก็ดีจะเป็นโมหะก็ดีจะเป็นราคะก็ดีหรือจะเป็นพยาบาทก็ดีเราไม่ชอบใจคนเนี่ยเราเห็นหน้าเราก็เกลียดอยู่เรื่อยชิงชังอาฆาตอยู่เรื่อยเห็นเมื่อไรมันก็ไม่สบายใจเมื่อนั้นได้ยินก็ดีได้เห็นก็ดีนึกถึงก็ดีมันเกิดความไม่ชอบใจทันที

ื่อเป็นอย่างนี้ทำไงมันก็ยิ่งสร้างอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นจึงกลายเป็นรุนแรงแต่ถ้าเรารู้จากธรรมะเกิดเจริญเมตตากับตัวเองขึ้นมาว่าโกรธเขามันทุกข์ที่เราพยาบาทเขามันไหม้ใจเราอิจฉาเขาริษยาเขามันมาร้อนที่ใจเราเรามันเป็นผู้แพ้ใจตัวเองมันได้เดือดร้อนใจตัวเองไม่ใช่เดือดร้อนคนที่ถูกเราโกรธเราว่าเลยการที่มามองเห็นตัวเองมามากขึ้นนี่จะทำให้เราเกิดเมตตามากขึ้นเมื่อเจริญเมตตามากขึ้นนี่ทำให้เราเนี่ยไม่พยายามทำกรรมอันนี้พอเห็นหน้าก็สงสารคนเราพอเห็นหน้าศัตรูสงสารได้นะถือว่าเราเข้าถึงธรรมแต่เห็นหน้าศัตรูเลยยังโกรธยังไม่เข้าถึงธรรมพอจิตใจมันเข้าถึงธรรมแล้วตอนนี้ก็มีแต่เมตตาเคยโกรธเคยแค้นก็มาแต่ครั้งไหนอภัยอโหสิจนหมดเพราะใจมันเข้าถึงธรรมพอได้ปฏิบัติพวกนี้ไปแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอารมณ์ตัวเองจากคนรุนแรงโหดร้ายก็กลายเป็นคนเยือกเย็นสงบทำอะไรมันก็เกิดความพอดีเกิดความสบายใจขึ้นมาฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ไปแกะไม่ใช่ไปทำให้โลกนี้วุ่นวายไม่ใช่ไปทำให้โลกนี้ซบเซาเลยบุคคลใดถือได้บุคคลนั้นจะมีแต่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะคนเรานี่มันมีสิ่งผลักดันที่เข้ามาทุกวันเรื่องอารมณ์คนเราเนี่ยบางครั้งก็ตั้งสติได้บางครั้งก็ตั้งสติไม่ได้บางคนถ้าตั้งสติได้ก็ยังนับว่าใจเย็นพอยังทำใจตัวเองได้ในเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นแต่บางคนทำสติไม่ได้เลยพอเรื่องไม่ดีเข้ามาเมื่อไรก็พังทุกทีแสดงออกทุกทีเสียใจทุกทีก็เรียกว่าทำใจไม่ได้ไม่มีหลักธรรมไม่มีหลักสติไม่มีหลักสมาธิไม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองจึงว่าเรามาเข้าวัดเนี่ยเรามาฝึกใจเราให้เข้มแข็งเราจะได้ออกไปต่อสู้กับชีวิตที่มันรุนแรงพอสัมผัสกับทางโลกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆคนที่ใช้ชีวิตชาวโลกต้องศึกษาต้องปฏิบัติต้องใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันเพราะโลกเนี่ยมันมีโลกกระทำมีนินทามีสรรเสริญมีทุกข์มีสุขมีดีใจเสียใจมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศทุกคนได้รับหมดผลอันนี้ที่พุทธเจ้าสอนนั้นเป็นสัจธรรมเป็นของจริงไม่มีใครเลยที่จะไม่พบสิ่งที่เป็นทุกข์เราก็เตรียมใจของเราไว้เตรียมใจตั้งแต่อายุยังไม่มากเกินไปพอมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ทำใจของเราได้แล้วก็อาจจะทำดีขึ้นไปกว่าที่เราคาดไม่ถึงแต่จิตใจของเราถ้าไม่เข้าวัดไม่หาศีลธรรมนะมันจะเสื่อมลงไปทุกวันมันจะเสื่อมลงไปจะทำไอ้ที่มันไอ้เรื่องที่ดีมันทำไม่ได้ไอ้ที่ไม่ดีมันทำได้ทุกวันเพราะความคิดนึกของคนเราเนี่ยมันมีอยู่สองทางทวนกระแสก็ไหลตามกระแสคนโดยมากจะไหลไปตามกระแสกรรมก็เรียกว่าไปตามผมลิขิตชีวิตที่ปรุงแต่งชีวิตที่ให้ไว้โดยมากคนเราชอบอย่างไรก็ไปอย่างนั้นจะไหลไปตามอารมณ์ไม่เคยฝืนเลยมีรักโลกเกลียดชังก็ไปตามรักโลกเกลียดชังไม่มีใครห้ามโลกเกลียดชังได้แต่บุคคลที่ได้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทวนกระแสบ้างที่รู้ไอ้ที่มันไม่ดีที่มันไม่เป็นทุกข์ที่มันไม่ทำแล้วไม่สบายใจก็จะพยายามชนะใจพยายามทำให้มันเกิดความสงบให้ได้เพราะไม่งั้นแล้วใจเราก็จะไหลลงไปเรื่อยเลยคนที่ทวนกระแสคือคนมาหาธรรมะอย่างที่ญาติโยมมานั่งสมาธิก็เรียกว่ามาทวนกระแสกรรมจะไม่ไหลไปตามกรรมก็เรียกว่าทำกรรมดีจะเสวยกรรมดีกรรมดีก็จะให้ผลเกิดความสุขสงบต่อไปในชีวิตภาพ

มาไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนใจเพราะรู้ว่าความสงบเป็นของดีศีลธรรมเป็นของดีนั่นเรียกว่าไหลทวนกระแสไม่ไหลไปตามกระแสกรรมแต่คนเราไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมนะมันก็ไปตามอารมณ์กรรมคิดนึกอะไรก็ทำมันเรื่อยไปก็เป็นเกิดมาแล้วก็เหมือนคนกินบุญเก่าแต่ได้รูปมนุษย์ก็ใช้รูปมนุษย์ไปในทางที่เสื่อมที่ไม่ดีไม่เคยที่คิดจะสร้างบารมีทำจิตใจให้สงบอยู่เหนือสิ่งพวกนี้ได้ไม่เกิดความเพียรไม่เกิดความพยายามก็เลยจิตใจก็ตกต่ำเลยก็ไหลไปตามกรรมคนที่จะตัดกรรมได้เหนืออยู่เหนือกรรมได้ก็คือการปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างโจรองคุลิมานโจรองคุลิมานะอยู่เหนือกรรมได้พระเจ้าพุทธเจ้าพาไปโจรองคุลิมานฆ่าคนเป็นพันคนถ้าไม่เจอพุทธเจ้าพาถวนกระแสนะก็ต้องฆ่าคนตัวเองก็จะต้องรับกรรมแต่พอพบพุทธเจ้าแล้วถวนกระแสกรรมได้พ้นกรรมไม่ต้องรับกรรมพอเข้าวิปัสสนากรรมฐานจิตมันเหนือสิ่งพวกนี้เหนือความรู้สึกพวกนี้สามารถดับความรู้สึกพวกนี้ได้ใจคนเรานี่สำคัญนะถ้าเรามาฝึกเราจะรู้ว่าเนี่ยทำไปแล้วจิตใจเราจะเยือกเย็นกว่าคนเก่าการตัดสินใจการทำการงานก็จะรอบคอบขึ้นมั่นคงขึ้นก็ต้องลองปฏิบัติต้องศึกษาเพราะเรื่องมาเข้าถึงตัวแล้วเราก็ต้องทำถ้าเราไม่สนใจมันก็ไม่รู้ไม่ได้ของพวกนี้เรื่องสมาธินี่เป็นของละเอียดอ่อนเป็นของสำหรับคนมีปัญญาทำคนโง่จะทำไม่ได้เพราะว่าเห็นว่าเป็นของที่ไม่จำเป็นสมาธินี่เป็นของคนมีปัญญาทำคนยิ่งมีภูมิปัญญาเท่าไหร่มีบารมีเท่าไหร่ยิ่งจะทำได้เร็วยิ่งจะทำได้ง่ายเพราะว่ามันสงบและสบายใจอันนี้เราก็ต้องเพียรพยายามฝึกให้เกิดขึ้นถึงเราจะมีเวลาน้อยๆก็ไม่เป็นไรครูรู้ว่าแค่5นาที10นาทีเนี่ยเราก็จะต้องทำจิตของเราให้เป็นกลางเวลาเอาจิตมารวมก็ต้องเอาให้เป็นหนึ่งนั่งแล้วต้องพยายามปล่อยวางอารมณ์ที่เรื่องการคิดเรื่องราวต่างๆเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องการเรื่องงานเรื่องหน้าที่อะไรเราตัดไปเลยนี่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราหายใจอยู่ตรงนี้เราจะไปคิดทำไมเรื่องอย่างนั้นเอาไปคิดตอนกลับบ้านดีกว่าเรานั่งตรงนี้ก็เอาใจไว้ตรงนี้เราดูลมหายใจก็มีลมหายใจเท่านั้นเองคนเราไม่มีอะไรไปมากกว่าลมหายใจจะมีทรัพย์มีสมบัติมีอะไรมากมายก็ไม่ได้ตามตัวเรามามันมีอยู่แค่ลมหายใจนี่เองเราก็หัดไม่มีอะไรบ้างแล้วตัวตนเราจะได้เบาลงความยึดถือสิ่งที่ผิดมันจะได้น้อยลงคนเราก็มาด้วยลมไปด้วยลมไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ลมเองก็ยังอาศัยอยู่เท่านั้นเองต่อไปเราก็ไม่มีลมอีกร่างกายเราก็อาศัยอยู่ต่อไปเราก็ไม่มีร่างกายอีกแล้วเราจะมีอะไรตอนนี้เราต้องมีศีลธรรมจึงจะเป็นของเราไปได้แม้แต่ลมดูไปแล้วลมยังไม่เป็นของเรากายก็ไม่เมื่อลมไม่เป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยใจที่คิดนึกเนี่ยมันสูญอยู่แล้วคิดเดี๋ยวก็หายคิดเดี๋ยวก็หายพอเราไปยึดถือมันเลยเป็นตัวเราแต่พอเราปล่อยแล้วไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงความคิดนึกมันคนตามอีเงานั่นเองมันคนตามอีเงาจับอีเงาไม่ได้ตัวสักทีความคิดนึกเราก็ไม่มีตัวตนเหมือนอีเงาเนี่ยลมก็ไม่มีตัวตนอย่างนั้นจับเอาไว้ไม่ได้มันจะต้องเป็นของสลายไปหมดที่สุดอันนี้เป็นการนึกให้มันเข้าถึงนึกก็มันเป็นการปล่อยวางนึกเพื่อเป็นการปลงถ้าเราไม่ปลงไม่นึกมันก็จิตใจเราก็ไม่มองเห็น
ันนี้เรามาปฏิบัติเราก็ต้องศึกษาเรื่องตัวเราให้มากคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ปฏิบัติตามก็หลงกันยันตายแล้วก็ไม่ได้อะไรกันเลยชีวิตหนึ่งก็ถูกหลอกกันอยู่เรื่อยเลยขนาดบางคนนี่นะมีทุกอย่างแล้วมียศมีบ้านมีตำแหน่งไม่สามารถจะเอาธรรมะไปได้เวลาไอ้ตัวเองก็นึกว่าตัวเองยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่พอเจ็บเป็นโรคมะเร็งไอ้เพื่อนปูงมาก็หลอกตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองเป็นมะเร็งหมอก็บอกขีดเส้นตายอีกไม่กี่เดือนก็ต้องตายไอ้เพื่อนมาก็ไม่เป็นไรหรอกคุณอีกไม่กี่วันก็กลับบ้านได้ทำใจให้ดีคนเราก็ปลอบใจคนนึงปลอบใจตัวเองก็อยู่ในโรคปลอบใจกับตัวเองเหมือนหลอกกันอยู่ไอ้ตัวเองไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่รู้ว่าอาการอย่างนี้มันถึงขั้นตายไหมตัวเองก็นึกว่าตัวเองนี่จะหายจะกลับบ้านมันกลับไม่ได้ซะแล้วหมอเขาบอกว่าไม่มีทางหายขนาดนอนจนท้องโตแล้วน่ะตัวจนผอมไปไหนไม่ได้เมื่อตอนมาโรงพยาบาลเดินมาได้เข้าโรงพยาบาลที่ตอนนี้เรานอนลุกไปไหนไม่ได้แล้วจะกลับบ้านได้อย่างไรอันนี้คนเราเมื่อไม่ได้ปฏิบัติธรรมะนี่ก็ถูกหลอกกันตลอดผลสุดไม่ได้ทำใจเลยไม่มีพุทโธไม่มีธรรมโมไม่มีสังโฆทำใจไม่ได้พอเกิดเวทนามากๆขึ้นก็กระสับกระส่ายกระวนกระวายทุรนทุรายไขว่คว้าหาที่พึ่งก็เอาอะไรไม่ได้เลยที่ตอนดีๆเราก็หลงอยู่กับตำแหน่งอยู่กับการงานอยู่กับหน้าที่นึกว่าเราเป็นใหญ่เป็นโตแล้วมีทุกคนเอาอกเอาใจเราก็เลยลืมตัวเขาเอาใจเรายันตายเลยนะแต่เราก็ช่วยตัวเองไม่ได้มาเห็นเราเขายังมาปลอบใจเราสิไม่เป็นไรจะกลับบ้านได้เดี๋ยวก็หายแต่ตัวเองไม่เคยมีความสุขมันทรมานทุรนทุรายกระสับกระส่ายผลที่สุดก็ต้องตายด้วยการทรมานเพราะไม่มีที่พึ่งทางใจไม่ได้มาเข้าวัดกันไม่ได้มาปฏิบัติกันหลอกล่อกันไปจนถึงตายตัวเองก็ทรมานที่สุดเลยในชีวิตที่ทำไปก็ไม่ได้อะไรกลับไปเลยสู้กับเวทนาก็สู้ไม่ได้สู้กับความเจ็บปวดไม่ได้สู้กับความอะไรอวรต่อความรู้สึกไม่ได้เราเคยมีนั่นเราเคยมีนี่เราเคยเป็นอย่างนั้นเป็นนี้พอมาเจออย่างนี้ก็มันทัดทากจากความรักไปหมดมันก็มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจอย่างเดียวไม่เคยทำใจได้เลยแต่ถ้าคนมีธรรมะล่ะเขารู้ตัวเราคิดไว้แล้วนี่เราเคยดูลมเราไว้แล้วลมคนเรามาได้ลมไปกับลมแม้แต่จิตใจยังไม่เป็นของเราเราจะเชื่ออะไรว่าโลกนี้เป็นของเราเราเตรียมตัวไปหมดแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องพัดพากจากเราแต่เราจะอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้ตัวเองและทำประโยชน์ให้คนอื่นจะสร้างบุญกุศลบารมีให้กับตัวเราทำให้มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ทุกข์ใจมีความสุขใจมั่นคงตอบพระพุทธต่อพระธรรมพระสงฆ์เราจะตายเมื่อไรเราก็ไม่กลัวตายเพราะอะไรเพราะคนมีธรรมประจำใจ

ความสุขใจมั่นคงตอบพระพุทธตอบพระธรรมพระสงฆ์เราจะตายเมื่อไรเราก็ไม่กลัวตายเพราะอะไรเพราะคนมีธรรมมีธรรมประจำใจพอมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็ไม่กลัวเข้มแข็งต่อสู้ได้การปฏิบัติกรรมฐานนี่เราจะต้องยกจิตเราให้มีอารมณ์เดียวมีอารมณ์เพียงว่าเราเดินเนี่ยเราก็เอาจิตมาไว้ที่การเดินเดินขวาพุทธซ้ายโถเวลานั่งเราก็จิตมาไว้กับนั่งเวลานอนเราก็เอาจิตไว้กับการนอนเวลากินเวลาเดินเวลานั่งเอาจิตมาไว้กับการทำงานของเราเราจะไม่ปรุงซ่านจะสงบได้เร็วและการควบคุมตัวเองจะทำให้มีสมาธิได้มากแต่ถ้าเราว่ามาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะมาควบคุมแต่เวลานั่งแต่เราไม่เคยระลึกตัวเองเลยเนี่ยทำอะไรเราไม่เคยระลึกตัวเองเลยก็เรียกว่าคนขาดสติตลอดเวลาพอเรานั่งแล้วใจก็ไม่ค่อยสงบใจมันก็ล่องลอยไปเรื่องราวต่างๆคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้มันก็เลยไม่หยุดได้สมาธิก็เลยไม่ค่อยได้ผลพื้นฐานใจเนี่ยสำคัญแล้วมาวัดเป็นไงบ้างได้รับความสะดวกไหมมันนอนแบบพระทุดงนี่นอนกันดินเนี่ยพุทธเจ้านอนมาก่อนพวกเราพุทธเจ้าเนี่ยมีปราสาทสามฤดูพระองค์เสียสละมันนอนโคนไม้มันมีออกซิเจนพุทธเจ้าจึงให้นอนคนนอนกับดินกินกับดินเนี่ยไม่ค่อยมีโรคคนเรายิ่งอยู่ตึกสูงเท่าไหร่ยิ่งมีโรคมากเท่านั้นเพราะอะไรเพราะไม่เคยบริหารร่างกายมันไม่มีธาตุไม่มีธาตุสมบูรณ์มันคนนิ่งอยู่ในห้องแอร์ทลายออกมาในตัวซีดหมดอ่ะมันแข็งแรงพุทธเจ้าทรงเดินด้วยพระบาทเปล่าในต้อง40กว่าพรรษาก็แข็งแรงคนในสวนนี่พวกคนไม่แก่ในแข็งแรงคนหนึ่งมีธรรมะอายุ90กว่ายังเดินไปสวนทุกวันเหรียญอันหนึ่งพายเรือไม่ใช้เรือเครื่องเราต้องเอามือพายออกกำลังกายชอบคุยธรรมะสวดมนต์นี่สวดได้หมดธรรมจักรอาทิตย์นั้นแกบวชแล้วแกศึกษาออกมาแกก็ยังศึกษาแกยึดธรรมะเป็นหลักแต่งงานแล้วภรรยาตายตั้งแต่อายุยังไม่เท่าไหร่แกก็เลี้ยงลูกส่งลูกร่ำเรียนเป็นเจ้าเป็นนายคนหมดแกยึดหลักธรรมะไม่กินเหล้าเมาสุราไม่ไปทางอื่นตั้งตัวได้แล้วแกก็ใช้แบบบริหารแล้วแกชอบเหมือนกันเช้าแล้วทานข้าวแล้วเข้าสวนถากก็ตำทองร่องแล้วบริหารร่างกายตัวเองไม่ยอมนอนอยู่เฉยๆอายุ90กว่าจึงได้ตายอยู่แข็งแรงเดินได้พายเรือได้90ไปยังดูแล้วยังเหมือนคนสัก70ดูเหมือนไม่แก่ตอนนั้นแกดีๆก็มาคุยด้วยนะมาวัดมาทำบุญมาคุยธรรมะธรรมะนี่นะมันเป็นยารักษาโรคเป็นธรรมะเป็นธรรมโอสถถ้าเราคิดอะไรมากๆเนี่ยเราพยายามเอาธรรมะเข้ามาคิดหาหนังสือเข้ามาอ่านหรือทำสมาธิเพื่อพยายามควบคุมอารมณ์เนี่ยมันจะใจเย็นความเจ็บความปวดความเมื่อยความชราเนี่ยจะน้อยลงสมาธินี่เขาบอกว่าถ้าทำตั้งแต่อายุหนุ่มๆสาวๆเนี่ยจะไม่ค่อยแก่เพราะมันปรับระบบจิตใจไว้ดีคนเวลาไม่มีสมาธินี่เวลาโกรธเนี่ยหายใจจะแรงใช่ไหมหายใจเนี่ยฟืดฟาดฟืดฟาดแสดงว่าเลือดนี่ต้องสูบฉีดเข้าหัวใจเข้าปอดมากต้องวิ่งต้องใช้พลังมากเหมือนเครื่องยนต์ที่คนขับมันรถยนต์คนที่ขับไม่เป็นใช้ไม่เป็นตีนหนักในการเหยียบคันเร่งปล่อยคลัตช์อะไรเงี้ยแบบใช้เร่งมากๆเครื่องก็พังเร็ว
แต่ถ้าคนรู้จักใช้เนี่ยเครื่องก็ทนุถนอมใจคนเราเหมือนกันนะถ้ามีความคิดอะไรที่มันรุนแรงขึ้นมาถึงก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยนั่นแหละทุกข์มากผายผอมซูบซีดแก่เร็วเลยบางคนมีปัญหาครอบครัวเนี่ยพอไม่ได้เจอกันปีทั้งปีไม่โอ้โหทำไมจึงแก่เร็วเหลือเกินคิดจนผมงอกเลยนั่นเพราะไม่มีสมาธิเพื่อนไม่ได้เจอไม่กี่ปีแล้วกลับมาเจอคนหนึ่งยังไม่แก่เลยคนหนึ่งแก่เลยเพราะคิดจะจนแก่เลยตอนนั้นเรียกว่า

องสมาธินี่ไปปรับระบบหัวใจไม่ให้คนเราเนี่ยเสียพลังเกินไปจะทำให้ใจในเยือกเย็นอยู่เรื่อยๆคนหนึ่งหมอเขาตัดปอดแล้วแกก็นึกว่าแกตายตัดปอดออกเราตายแล้วอยู่ไปก็ต้องตายแน่นอนทำสมาธิเลยเลิกลาออกจากงานเลยทำสมาธินึกว่าตัวเองตายตลอดเวลาทำไปทำไปหมอเขาบอกว่าไม่มีทางรอดหรอกอยู่ต้อง 2-3 ปีเข้ามาโรงพยาบาลมาตรวจหมอบอกอยู่ได้ยังไงมันอยู่ไม่ได้โรคอย่างนี้อยู่ไม่ได้ตัดปอดทิ้งอย่างนี้ต้องตายอยู่ไม่ได้ทุกวันเองอยู่เลยเขาบอกเขาไม่มีลมหายใจให้เพื่อนๆเอานิ้วไปรอที่จมูกไม่มีลมจริงๆบอกลมเป็นไงบอกลมมันอยู่ข้างในมันอยู่ทุกคุ้มขนเลยไอ้คนบางคนไม่เชื่อเอ้ยคนที่เอามือไปรอที่จมูกเนี่ยเขาก็บอกมันไม่มีลมออกมากระทบที่จมูกจริงแสดงว่าลมมันละเอียดสมาธิมันถึงขั้นไม่ตายได้เหมือนกันรักษาโรคได้เพราะคนเราเนี่ยมันพอคิดมากๆเนี่ยมันต้องใช้ลมแรงใช้หัวใจสูบฉีดมากใช้สมองมากใช้ประสาทตึงเครียดไปหมดมันเป็นเรื่องของความคิดกดดันทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่มาจากใครเลยเพราะร่างกายที่จะต้องทรุดโทรมที่จะต้องเดือดร้อนเนี่ยเพราะมาจากความคิดรุนแรงที่จะทำให้เราเหน็ดเหนื่อยไม่ลาทำให้เกิดทุกข์เนี่ยแต่ถ้าจิตของเราได้ปฏิบัติควบคุมสติเนี่ยมันจะไม่รุนแรงมันเก็บพลังเอาไว้ใช้ฝึกสมาธินี่มีประโยชน์ทุกอย่างอย่างน้อยเนี่ยเราเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ผลมากเลยลองเอาไปใช้กันกันว่าการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเอาสติไปใช้กับการงานกับใช้ชีวิตครอบครัวเราว่าทำอะไรต้องมีสติก่อนต้องยังคิดต้องพิจารณาก่อนไอ้วู่วามที่เคยทำมาแล้วนั้นมันไม่ได้ผลเท่าที่ควรแล้วก็นำหลักธรรมนี้ไปใช้เลยเริ่มต้นได้เลยมันก็จะดีขึ้นไปเองไอ้ความโกรธความโลภโมโทสันอะไรมันก็น้อยลงคนเราพอมานึกถึงความตายในความโลภมันก็เบาคนเราไม่นึกถึงความตายเนี่ยโอ้มันโลภอยากจะได้ทุกอย่างเลยอะไรอะไรมันก็ไม่พอสักทีได้บ้านหลังนึงมันอยากจะได้ใหญ่กว่านั้นได้รถขี่ขันมันอยากจะได้ยี่ห้อดีกว่านั้นได้เงินเดือนเท่านี้มันก็อยากจะได้มากกว่านั้นได้ขั้นเท่านี้ก็อยากจะได้ขั้นมากกว่านั้นไม่มีพอหรอกโยมแต่เรารู้จักธรรมะเนี่ยมันอิ่มพอแล้วก็คนเราเกิดมาก็แค่นี้เนี่ยแม่เราไปเผาคนใหญ่คนโตเห็นไหมไปงานศพนะไปเผาคนใหญ่แค่ไหนพระราชทานเพลิงศพใหญ่ยังไม่แค่ไหนก็ตายหมดเผาหมดไอ้ลาภยศก็หายไปหมดไอ้เงินทองก็หายไปหมดไม่เห็นเอาอะไรไปได้สักคนเดียวแม้แต่ตอนเป็นใหญ่ๆตอนเป็นคนระวางตัวเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยแต่พอตายปุ๊บไม่มีอะไรเลยได้หลงเดียวเท่านั้นเองคนเราก็ต้องคิดอย่างนี้นะจะได้ไปปรงได้บ้างลบโมโทสันมันจะได้มันน้อยลงถ้าเผื่อว่าบาปมันมีจริงเผื่อว่าบุญมันมีจริงเผื่อว่านรกกรรมเวรมันมีจริงเราก็จะได้แก้ไขจะได้ไม่ต้องไปรับกรรมรับเวรอย่างคนอื่นเขารับกันคนที่อยู่ดีกินดีมีความสุขเนี่ยกรรมยังดีอยู่ผลกรรมที่เราทำไว้ยังให้ผลเราดีอยู่แต่คนที่เกิดทุกข์เกิดความเดือดร้อนกรรมดีไม่รักษาซะแล้วกรรมที่ไม่ดีให้ผลเราต้องเป็นโน่นเป็นนี่ถ้าจะแก้กรรมคือการเข้าปฏิบัติธรรมเข้ามาสร้างกุศลสวดมนต์ภาวนาให้มากขึ้นพอจิตใจมันดีขึ้นก็แก้กรรมได้หมดเรื่องร้ายก็กลายเป็นดีทุกคนเราไม่ใช่ไม่กลัวนะเกิดมานี่กลัวกันทุกคนกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายกลัวความทุกข์กลัวสิ่งที่มีจะหายไปทุกคนหวงแหน

สิ่งที่เราได้มาที่เป็นที่รักทุกคนเนี่ยแต่ว่าความกลัวอย่างเงี้ยมันติดอยู่ในกมลสันดานของมนุษย์ทุกคนแต่จะมาจะแก้ได้ความวิตกกังวลพวกนี้ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีธรรมะเนี่ยไม่มีหายเลยวิตกกังวลอันนี้เราจะเห็นเลยใช่ไหมเห็นพวกนักการเมืองใช่ไหมนักการเมืองบ้านเรานักการเมืองต่างประเทศเนี่ยโอ้เวลาจะเป็นใหญ่กันทีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะต้องลงทุนกันด้วยชีวิตจิตใจเลยล่ะเอาตัวชีวิตเข้าไปเสี่ยงเลยล่ะต้องให้หลายป้ายสีกันต่อสู้กันสุดฝีมือมีสติปัญญาเท่าไหร่ก็ต้องไปแข่งขันกันไม่ใช่เรื่องว่าเราเป็นได้ง่ายๆมันก็เป็นทุกคนเนี่ยไม่มีใครว่าเป็น

ไม่ใช่เรื่องว่าเราเป็นได้ง่ายๆมันก็เป็นทุกคนเนี่ยไม่มีใครว่าเป็นแล้วจะสบายถ้าไม่มีธรรมะแต่เป็นบางคนเป็นได้บุญบารมีไม่ลำบากนะเป็นได้บุญบารมีเนี่ยเขาเติมแต่งมาตั้งแต่บุญของเขาเนี่ยเขาไม่ลำบากใจหรอกเขาไม่อยากเขาก็ได้เหมือนอย่างเจ้าไปดินใช่ไหมอย่างเจ้าบดินทร์อย่างในหลวงเราเนี่ยพระองค์ไม่อยากเป็นอะไรก็ได้เป็นยิ่งทำใจให้สบายเท่าไหร่ยิ่งสบายเท่านั้นยิ่งพระองค์ทำศีลสมาธิให้เกิดเท่าไหร่ยิ่งเป็นสุขเท่านั้นเพราะอะไรเป็นมีบุญอยู่แล้วนี่บางคนไม่อยู่ในฐานะที่ดีที่พอดีก็อยากจะเหมือนคนอื่นอยากจะเป็นเหมือนคนอื่นทั้งที่เราก็เป็นไม่ได้แต่เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เดือดร้อนมากคนอย่างนี้เขาเรียกว่าจมไม่ลงเลยโหเดือดร้อนเลยในชีวิตนี้แต่ถ้ายินดีในชีวิตที่เราได้มาเนี่ยเราทำอย่างนี้เราเป็นความสามารถของเราเราภูมิใจของเราเราก็พอใจแล้วนี่เป็นความสามารถเป็นบารมีของเราเราก็ยินดีแค่นี้ก็สบายได้อะไรมาก็เป็นสุขหมดไม่ดิ้นรนถือว่าเป็นบุญที่เราทำไว้ได้แค่นี้แหละไม่เอาที่ได้มากก็คือว่ามันเป็นผลที่เราทำดีไปมากถ้าไม่ได้ก็ถือว่าเราไม่ได้ทำไว้เหมือนคนหนึ่งเขาขุดไอ้เขาขุดหม้อขุดไทยกันที่ราชบุรีสมัยก่อนนะสมัยเมื่อ 3-40 ปีนู่นขุดปลูกผักกันขุดสร้างบ้านกันอะไรทั้งที่สุพรรณที่อ่างทองก็มีคนบางคนก็ขุดปลูกกล้วยปลูกอะไรไปเจอไอ้นั่นเจอหายเงินหายทองอ่ะบางคนเลิกจนไปเลยกลับเข้าไปสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ในตลาดได้เลยทองแท่งบางคนสมัยก่อนมีถึง 3-40 บาทแท่งเนี่ยแล้วก็มีเยอะๆจริงๆเลยคนสมัยก่อนมีเงินมีทองเยอะขวางไว้ไอ้คนนี้ก็อยากได้บ้างคนอยากได้ทรัพย์นะทำไงมาล่อล่ะเหมือนคนอยากถูกหวยเนี่ยขอให้ฝันดีเธอขอให้ได้ถูกหวยงวดนี้เธอแต่ถูกรางวัลที่หนึ่งจะทำบุญสักครึ่งหนึ่งจะเอาไว้กินสักครึ่งหนึ่งจะสร้างโน่นสร้างนี่ยังไม่ถูกเลยเราบอกแหละขอให้ถูกเนี่ยจะทำบุญสักครึ่งหนึ่งเอาบุญมาอันนี้ก็เหมือนกันสมัยก่อนคงยังไม่ค่อยเล่นหวยเท่าไหร่เขาบอกว่าพอตกเย็นกันหน่อยก็สวดมนต์ปักธูปเทียนกันบอกเจ้าที่เจ้าทางขอให้มาช่วยบอกที่มาบอกที่หลุมโซ่หลุมขอให้ได้เงินหม้อทองหม้อเถอะถ้าขุดไปเนี่ยเขาจะสร้างศาลาบ้างสร้างโบสถ์บ้างเหลือนั่นถึงจะไว้กินจะทำแต่บุญก็บอกทุกวันเนี่ยพอตกกลางคืนก็มีคนนุ่งขาวห่มขาวเป็นคนแก่นุ่งขาวห่มขาวมาเข้าฝันมาเห็นตัวเลยมานุ่งขาวเขาบอกกูรำคาญมึงอ่ะจะมาบอกให้มึงเลิกบอกกูสักทีเจ้าที่บอกงั้นมาบอกกูทุกวันเนี่ยจะเอาเงินหม้อทองหม้อไอ้เจ้าที่มันรำคาญไอ้นี่บอกทุกวันบอกโคตรพ่อโคตรแม่มึงทำมาแต่ครั้งไหนเนี่ยมึงจะมาเอาเงินหม้อทองหม้อกันไอ้คนที่เขาได้มันทำไว้ตั้งหักมึงไม่ต้องมาร้องขอหรอกไอ้เจ้าที่มาด่าไอ้คนนั้นมาเข้าฝันด่าตั้งแต่วันนั้นไม่ร้องขอเลยกูคงไม่ได้ทำไปไอ้คนที่จะได้เงินหม้อทองหม้อแสดงทำมาชาติก่อนเป็นเจ้าของทรัพย์ทำบุญมาก็เลยรับจ้างเขากินไปตลอดชีวิตดีกว่าแสดงว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำบุญไว้เลยจึงขุดไม่เจออะไรเลยไอ้คนนี่บางคนเนี่ยไม่น่าได้เขาขุดได้เงินหม้อทองหม้อที่สุพรรณบุรีนั้นมีคนหาบของขายเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนคนจีนนี่แปลกนะมันทำบุญเก่าไว้เขาคนขยันเขาคนซื่อสัตย์แต่เขาคนกตัญญูอยู่ไอ้ทำ

พระคนเดียวจึงทำให้เขารวยได้ซื่อกตัญญูรู้จักบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ไม่เบียดเบียนใครจะไปลักไปจี้ไปป้นไปกินเหล้าเมายาไปทำความเดือดร้อนให้ใครเนี่ยไม่มีพวกคนจีนเนี่ยมาอยู่เลยจะเป็นคนดีทำมาหากินจริงๆแกก็หาบไอ้นั่นอ่ะหาบปลาถูอ่ะหาบของขายจากหนองยาไซไปผ่านน้องอะไรสะเดาไอ้บ้านป่าสะแกแล้วก็ผ่านวัดล้างๆไอ้วัดนี่เป็นวัดไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกวัดสะเมืองเท้าเขาเรียกเป็นวัดเมืองเก่าเป็นวัดล้างมีพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คนก็เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นอ่ะแล้วก็พอผ่านมาก็เจอวัดล้างก็มานอนกราบๆแล้วก็ทีก็นอนหลับไปสบายวัดล้างทีก็มาไหว้แล้วก็เลยผ่านไปทุกวันนะถ้าผ่านทางนั้นก็จะมาไหว้พระแล้วก็ไปตัวเองจนเลยต้องหาปลาถูขายหาของขายข้ามทุ่งไม่มีเวลาเป็นสุขหรอกเพราะตัวเองไม่มีมาจากเมืองจีนก็ลำบากจากนั้นก็ผลที่สุดพอตกกลางคืนไปเข้าฝันเป็นพระพุทธรูปมาแล้วครูสงสารมึงนะมึงลำบากครูจะให้ถอมมึงสักแท่งหนึ่งมึงจะได้สบายพวกมึงไปเอานะตรงนักแข้งกูนั่นน่ะมันเล้าๆอยู่ตรงนั้นน่ะกูมันไปเอาตรงไปแค่ตรงนักแข้งนั่นแหละมันเล้าๆจะเห็นตรงนั้นบางแง่แล้วก็จะเห็นไปเอาก็แล้วกันสะดุ้งตื่นขึ้นมาเอ๊ะเราไม่เคยสังเกตไปไม่เคยสังเกตคราวนี้ไปพอผ่านก็ไปไหว้ไปสังเกตมีรอยเล้าตรงนักแข้งก็เลยลองแงะดูพอแงะดูก็ไปเจอทองขวางอยู่ตรงเท้าตรงนักแข้งผ่าโอ้เงินต้องหลายทองแท่งเบลอเลยยาวด้วยแกก็เก็บได้ก็ไปกลับบ้านเอาไปขายก็ตั้งตัวได้แกก็เอาเงินส่วนที่เหลือส่วนหนึ่งมาสร้างวิหารซ่อมพระพุทธรูปแกก็ทำบุญแกก็เลยพ้นจากจนจากวันนั้นเลยอันนี้คนเขาทำไปไม่ลบก็ได้แล้วก็ที่เนี้ยเสร็จแล้วไอ้พวกผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาล่ำลือกันว่าตะแพะเนี่ยมารวยจากตรงเนี้ยพวกเราเอาดีกว่าเอาให้หมดทุกองค์เลยงั้นฝังตัวนักแข้งเนี่ยมันคงน้อยคงจะฝังบนศีรษะนะมากวางแผนกำนันก็จ้างพวกขี้ยาตัดเสียงพระเลยว่าไอ้พวกขี้ยาก็เอาสิถ้าตัดเสียงมันเป็นมากพระพุทธรูปจะมีทองคำอยู่ตรงเสียงนะเยอะสมัยก่อนจ้างขี้ยาเอาเลยขี้ยาเขาได้เงินก็เอาพวกกำนันก็วางแผนแล้วจะเอาให้รวยกับตะแป๊ะนั่นอีกพอตกกลางคืนก็มาวางแผนตัดคอพุทธรูปฝันเลยฝันปั้งตรงคอพุทธรูปร้องโอ้ยเลยร้องขึ้นมาได้ตกใจร้องเหมือนคนร้องโอ้ยไอ้พวกขี้ยานั้นพละพอพละออกวิ่งเป็นแม่น้ำท่วมหมดเลยท่วมพื้นหมดเลยโอ้ว่ายน้ำก็จะไม่มีคราวนี้อีตอนมาเนี่ยมาแดงมาไม่มีน้ำหรอกพอขากลับนี่ว่ายบางคนถึงตายเลยบางคนก็เจ็บเป็นไข้หัวโกนบางคนก็ตายหน้าอกนี่ปอกมาเลยมันเห็นเป็นน้ำแต่มันตะเกียกกระดินนั่นแหละความรู้สึกมันกลายเป็นน้ำไปได้ไอ้กำนันก็ไม่ดีเลยคราวนี้กำนันก็พิกนักเข้าก็เป็นแบบอัมพาตพิการไปแล้วก็พวกนี้ก็งอยเปียกที่ตายก็ตายส่วนมากจะตายมากก็เลยวันนั้นก็เลยไม่มีใครเอาอีกเลยจนทุกวันนี้ก็ยังอยู่แต่ตอนหลังมีพระกรรมฐานพวกเราเนี่ยไปสร้างวัดกันยอมเชื่อไหมเนี่ยเล่าวันนี้ยอมเชื่อไหมนะไม่ใช่เรื่องโกหกนะเรื่องจริงๆอยู่เรื่องอย่างเรื่องมันเรื่องในประวัตินี่
วัดก็ยังอยู่ทุกวันตอนนี้เขาไปสร้างเป็นวัดกรรมฐานถึงว่าเนี่ยคนเราไม่ได้สร้างไว้นะบุญเนี่ยไม่ได้ทำไว้เอาไว้เอาไปไม่ได้หรอกคนเราต้องมีบุญมีบารมีสร้างกุศลของเราไว้จึงจะเอาไปได้ทรัพย์สมบัติทุกอย่างมันจะเป็นของเราเองถ้าเราทำของเราไว้ถ้าเราไม่ทำเราถ้าเยอทะยานเท่าไรมันก็ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทรัพย์ที่จะเกิดได้ก็ปัจจุบันนะทรัพย์ก็คือมีความขยันสะสมทรัพย์ไว้ใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในอบายมุขในปัจจุบันนี้จึงจะพ้นจากความยากจนอันนี้ก็เป็นส่วนดีในชาติปัจจุบันแต่คนเราจะมีทรัพย์เท่าไหร่แต่ถ้าตกไม่ขยันไม่รักษาทรัพย์และใช้ทรัพย์ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ตกอยู่ในอบายมุขกินเหล้าเล่นการพนันเล่นหวยใต้ดินอะไรอะไรเดี๋ยวก็หมดตัวเป็นนักเลงแล้วนักเลงสุรานักเลงการพนันเจ้าชู้มีเมียคนเดียวไม่พอมีมาอีก2คน2คนไม่พอมาอีก3คนหมดทุกข์ทั้งตายกันนี้เดือดร้อนกับตัวเองมันไม่สันโดษพอไม่สันโดษก็เป็นทุกข์กันไอ้คนมีคนเดียวแม่เป็นทุกข์ทั้งตายไม่มี2คนทุกข์ใหญ่เลยหาว่าเป็นสุขไม่มีสุขหรอกแต่ทําไงขี่หลังเสือแล้วโดดลงไม่ได้ต้องก็ต้องไปไหลไปตามกระแสทุกข์ก็ต้องทนถ้าคนไหนไม่มียิ่งสบายใหญ่คนไหนไม่มีครอบครัวนั้นสบายยกนิ้วให้เลยเป็นพ่อปวงมาลัยถ้าเป็นผู้หญิงก็บานไม่รู้โรยเป็นสาวบานไม่รู้โรยเมื่อไรก็ไม่โรยสักทีเป็นนอสาวอยู่นั่นเองสวยอยู่นั่นเองสาวนั่นเองเพราะอะไรเพราะไม่มีพันธะผูกพันไม่มีใครมาทำใจเราให้ซะให้ไม่มีใครมาเหยียบย่ำใจเราเพราะมันเป็นตัวของตัวเองพอมีครอบครัวแล้วโอ้รับผิดชอบท่วมตัวเลยทำไมรับผิดชอบก็ไม่ได้ก็เป็นคนไม่ดีอีกมีลูกก็ต้องหวังให้ลูกมีอนาคตอีกจะต้องพยายามให้ลูกดีอีกให้ทัดเทียมคนอื่นอีกจะต้องอยู่โรงเรียนดีๆจะต้องใช้เสื้อผ้าดีๆจะต้องเรียนไปในเรียกว่าส่งเสริมให้มันถึงที่สุดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงว่าธรรมะนี่เป็นของแก้ปัญหาได้แต่นี้ถ้าเราเชื่อบุญใช่ไหมเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อกรรมชีวิตเราก็สามารถลงทุนปฏิบัติธรรมได้โดยไม่ท้อถอยเพราะว่าเอาบุญนี่มีจริงเราต้องทำบาปนี่มีจริงเราจะไปทำกรรมเวรนี่มีจริงให้ผลจริงในชาตินี้พอใครทำแล้วได้รับผลทันทีเห็นไหมเป็นอย่างหนังสือพิมพ์ลงอะไรไอ้เท่าแก่อะไรนะที่มันเป็นเจ้าของบ่อนคาสิโนอ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรนะมันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะตกอับเพราะความลืมตัวความหลงตัวไอ้กิเลสตัณหาตัวเองพอกปูนไว้ก็เลยนึกว่าตัวเองสำคัญแม้แต่ตำรวจก็ยังต้องโสหกจะต้องยอมเป็นระดับผู้ใหญ่มาก็เพราะยอมเงินแต่เงินมันเป็นมิจฉาชีพมันสร้างกรรมไว้แล้วมันต้องให้ผลเป็นทุกข์ที่หลังใช่จะว่ากรรมไม่มีถ้ายังถ้าหากว่าถ้าไม่ให้ชาตินี้ชาติหน้าก็ต้องมีแต่ส่วนมากมันจะให้ชาตินี้เลยให้ผลทันทีคนนี้ทำไงโอ้ยคนมีหน้ามีตาเนี่ยโยมแค่เขาเอากุญแจใส่มือเนี่ยมันทุกข์ที่สุดในชีวิตเลยนะยังไม่ต้องไปเข้าห้องขังหรอกคนเคยมีหน้ามีตาเคยตำรวจเคยเป็นลูกน้องเคยเป็นโจหกไปไหนคุ้มครองแต่เขาเอาไอ้คนคนนั้นเอากุญแจมาใส่มือเราหมดอิสรภาพเลยมันโอ้ยิ่งแกจะมาทำร้ายร่างกายกันอีกมันทำร้ายจิตใจที่สุดแหละตกนรกทั้งเป็นเลยฉะนั้นจึงว่าเราไม่ทำพอเราเชื่อกรรมแล้วว่าให้ผลเราก็ไม่ทำเอาคุณพระเป็นที่พึ่งเราไว้บ้างดีกว่าบางทียังจะช่วยได้ทางไหนธรรมะทางไหนคุณธรรมทางไหนเนี่ยเป็นของลึกลับก็จริงแต่มันมีอานุภาพ
เอาแค่มดวัดสังฆทานนะโยมแค่มดวัดสังฆทานยังรู้ภาษาคนนะโยมใช่ไหมโยมต้องทำอะไรไม่ดีมันขึ้นโยมตายนอนไม่หลับเมื่อคืนเนี่ยใช่ไหมแล้วพอบอกเล่ามันโอ้ยหลวงพ่อโตเจ้าที่เจ้าทางลูกกลัวแล้วต่อไปนี้ลูกจะไม่ถามขอให้หมดไปจะขอสำนึกผิดเดี๋ยวหายเกลี้ยงเลยโยมเอาสิมดมันยังรู้ภาษาคนเลยพระบางองค์เนี่ยมันนอนไม่หลับทั้งคืนเลยมดขึ้นเต็มกุฏิหมดต้องบอกเล่าผมบอกเล่าหายไปเหมือนรู้ดีกับคนอีกมดจักรฐานเนี่ยไม่ได้มดสังฆทานงูสังฆทานพวกสัตว์พวกนี้มันรู้ภาษาคนเขาเรียกว่ามันมีญาณของมันญาณของสัตว์ มันรู้ว่าคนนี้ถ้าคิดดีกลิ่นมันก็ดีถ้าคิดไม่ดีกลิ่นมันดีมันเล่นเลยคนนี้กลิ่นไม่ดีมันต้องกัดแล้วคนนี้พระธุดงกลัวมดที่สุดเลยเพราะธุดงจะเจอมดทุกทีสมัยก่อนตมาเนี่ยจะปักตรงไหนต้องพิจารณาก่อนถ้าเข้าพิจารณาแม่ก็ต้องปักตรงมดก็ต้องปักแต่ก็แปลกนะถ้าเราทำใจดีๆเราบอกเล่าอะไรดีมดล็อกกรดไม่ขึ้นหรอกองค์นั้นจะไปแสวงหาเงินเอาเครื่องรางของขลังน้ำมนต์หมอดูเพื่อไปจำหน่ายจ่ายแจกมดขึ้นเต็มกรดทั้งคืนไม่นอนไม่หลับหรอกบาดเบิดเต็มหมดเลยแต่เราไม่เอาอะไรไม่มีมดสมุดที่แสนรู้ที่ทุกกลัวกันดิวันหนึ่งไปปักที่บ้านเขมรมันมีผู้หญิงเขมรสาวสองคนมาตักน้ำให้เราส่งคนหนึ่งมันขาวคนหนึ่งมันดำแต่เราก็ยังอายุเพิ่งบวชใหม่ๆนึกเขมรก็ขาวกันนะหน้าตาดีเราคิดว่าเขมรจะดำคืนนั้นไม่ต้องนอนแล้วหมดขึ้นทั้งคืนนะต้องออกเกียรติกดไปขอขมาขมาปรงอบัติมดจึงได้หายไปคิดถึงเขมรขาวเพราะนั้นแหละให้เราไม่เคยรู้แต่ว่าเขมรเมืองสุพรรณตัวดำๆอันนี้ไปเจอเขมรสุรินทร์บุรีรัมย์ตัวขาวเขาไปคิดเท่านั้นแหละมดขึ้นเลยถ้าเป็นเขมรดำมันคงไม่โดนมดหรอกเจอเขมรขาวมดขึ้นเลยต้องบอกเล่าเลยมดไปแปลกจริงๆทีแรกเราคิดว่ามันจะไปนะปล่อยมันขึ้นเรื่อยๆมันก็ขึ้นมาเรื่อยเอ๊ะมันไม่ยอมไปทำไงเราก็ต้องหาทางแก้ออกจากกฎมาปรงอบัติสารภาพบาปมันจะไม่ทำอีกแล้วมันก็หายไปมดยังรู้ภาษาคนเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเรื่องสภาพวิญญาณจิตใจของคนเราเนี่ยมันละเอียดอ่อนแต่ถ้าเรามองด้วยตาเนื้อหยาบๆเราก็ไม่เชื่อหรอกว่าของพวกนี้จะมีบุญบาปจะมีจริงกรรมเวรจะให้ผลจริงชาติหน้าชาตินี้จะมีจริงเมื่อไม่อะไรมันก็มองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ใช้ญาณไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ถ้าเราได้ฝึกเรามีญาณมีปัญญามันก็มองเห็นไปได้อย่างที่พระบอกจริงๆเมื่อก่อนพระบอกให้เราไม่เชื่อเลยเราห่อล่อเยาะเลยเฮ้ยมันจะมีอะไรสมัยนี้มันหมดไปแล้วแต่พอเราปฏิบัติไปเรากลับมาห่อล่อเยาะตัวเองอีกว่าไอ้เราเนี่ยมันงมงายมันหลงผิดถ้าไม่เชื่อแต่เดี๋ยวก็เสร็จเลยคนนี้หลงทำบาปแน่นอนเลยไม่เอาอะไรไปเลยอาตมาอยู่ดึกทุกคืนอยู่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองทุกคืนไม่ได้นอนดูค่ำหรอกเป็นปกติคือไม่คุยกับโยมก็อยู่ดึกๆทุกคืนแต่ก่อนนี้ต้องนอนแค่วันละ2 ชั่วโมงถือว่าตี2ไปสถานีไปออกรายการตี3ออกรายการตี4ก็หลับไปในรถแต่ว่าตี5กลับวัดมาพักได้หน่อยนึงคือไม่ใช่ว่าคนเราจะต้องนอนอย่างเดียวจึงจะมีความสุขไม่ใช่กินอย่างเดียวนอนอย่างเดียวนะคนเราไม่ใช่ว่ากินอย่างเดียวนอนอย่างเดียวเลยจะมีความสุขคนเราต้องมี

0: มีธรรมะมีจิตใจที่ทำให้ตนเองเกิดความสบายใจเกิดความพอใจในชีวิตในการงานในใจตัวเองนะจึงจะมีความสุขแต่ความสุขที่คนปรารถนาอย่างนั้นมันไม่ใช่หรอกอันนั้นเป็นเพียงคลายความทุกข์กินมากนอนมากมันไม่ใช่เป็นความสุขหรอกมันเป็นเพียงบำบัดทุกข์เท่านั้นเองแต่สุขที่แท้จริงนะสุขคือการไม่วุ่นวายใจทำไงเราจะไม่วุ่นวายใจในเมื่อเรากินเดินนั่งนอนในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่วุ่นวายใจนั่นแหละคือความสุขในชีวิตทำงานก็ไม่วุ่นวายทำงานก็ไม่โกรธคนในงานของเราไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชิงชังไม่วุ่นวายในงานของเราทำใจดีเสมอไปนั่นแหละเป็นความสุขในชีวิตที่บุคคลจะต้องหาหรือบางคนหาไม่ได้ก็มีพอเริ่มทำงานแล้ววุ่นวายทันทีแต่ถ้าเรามีธรรมะก็แก้ไขได้ปัญหาพวกนี้จะเจอความสุขที่แท้จริงดีนะข้าราชการเข้าวัดเนี่ยต่อไปบ้านเมืองจะเจริญบอกถึงผลความดีที่จะเอาศีลธรรมไปใช้วันนั้นที่โรงพยาบาลอะไรที่มินบุรีพวกระดับฝ่ายบริหารทั่วประเทศต้องเป็นหมอบริหารโรงพยาบาลทุกทั่วประเทศมาประชุมทั้งหมดเลยเขาก็นิมนต์พระไปอบรมเอาธรรมะไปสอนเขาก็เอาธรรมะในอบรมทั้งหมดเลยระดับผู้บริหารทั่วประเทศอบรม3เดือนที่เอาธรรมะไปอบรมอ่ะ3เดือนเสร็จแล้วเขาให้ไปดูงานออสเตรเลียรู้สึกเขาเอาจริงจังระดับผู้บริหารฉันนึกดีแล้วนะต่อไปนี้ผู้นำได้มาสัมผัสกับความสงบสุขทางใจนี่เขาจะนำไปใช้บริหารบ้านเมืองได้สงบสุขคนทุกวันนี่วุ่นวายมากเลยเรื่องใจทำไม่ได้นี่โอ้เราปัญหาเยอะคนเราทำใจไม่ได้นี่ต้องมีปัญหากันแล้วก็ยุ่งตรงไม่ตกใช่ไหมเราก็จะเอาอย่างนั้นนี่เอานี่เกิดแข่งแย่งจริงดีกันมันก็เป็นไม่เป็นธรรมมันก็เดือดร้อนในสังคมแบบเหมือนนายอำเภอคนหนึ่งนายอำเภอคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของพ่อปัญญานันทะแกเอาธรรมะสมัยก่อนแกไปเป็นนายอำเภอที่ไหนแกเอาธรรมะไปด้วยธรรมะตัวนั้นแกเอากระทุกติดไปด้วยย้ายไปไหนก็ธรรมาสพระไปด้วยพอไปอยู่อำเภอไหนก็นิมนต์พระมาเทศให้ข้าราชการฟังทุกวันพระทุกวันเสาร์อะไรเงี้ยแล้วก็เกณฑ์พวกข้าราชการผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่การฟังพระพระบอกอาตมาเทศไม่ได้บอกไม่เป็นไรครับท่านหาหนังสืออ่านแล้วท่านก็พยายามให้เข้าใจศาสนาแกก็ไปฝึกพระอาเทศได้ประโยชน์อำเภอไหนก็ส่งเสริมอำเภอนั้นแล้วพวกโจรขโมยก็ไม่มีเพราะอะไรมันรู้ตัวหมดผู้ใหญ่บ้านกำนันมามีธรรมะซะมาฟังเรื่องบุญเรื่องบาปมันก็เบาลงข้าราชการที่จะช่อราชบังหลวงอะไรก็เบาลงเพราะอะไรเพราะมารู้ว่ามันเป็นบาปมันเป็นกรรมอย่างในอำเภอมีธรรมาสน์ไปที่ไหนก็เอาธรรมาสน์ไปด้วยแม้แต่ปลดเกษียณก็อย่าเอาธรรมาสน์ติดไปที่บ้านแกปกครองแบบเหมือนพ่อปกครองลูกมีความสุขร่มเย็นมากเลยแต่มันมีคนเดียวไม่ได้เอาธรรมะไปใช้กันทุกคน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เวลาทุกขณะเวลาทุกวินาทีเป็นเครื่องมือของกิเลสและของธรรมะคือในขณะที่เราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายกุศลเรียกว่าเรากำลังเจริญธรรมะแต่หากเราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายตรงกันข้ามก็เรียกว่าเรากำลังเจริญอธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสติคือเครื่องเจริญของกุศลทุกขั้นตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาล้วนต้องมีสติเป็นรากฐานและผู้ใดพึงมีสติอันรักษาดีแล้วทุกเมื่อผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอันเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วตามทางที่พระบรมศาสดาทรงวางไว้สติคือการระลึกได้ระลึกอะไรก็ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้และที่นี้นั่นคือสติเมื่อเราระลึกได้แล้วเราก็รู้ว่าในขณะนี้เราทำอะไรคิดอะไรเรียกว่าสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันสติสัมปชัญญะคือการรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันใจนึกคิดเคลื่อนไหวก็รู้กายยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอริยบทใดก็รู้คือต้นทางของการปฏิบัติสติมีเกิดมีดับจึงต้องอาศัยความต่อเนื่องคือฝึกการรู้การเคลื่อนไหวของใจคือใจที่มันคิดก็เพียงแต่รู้เท่าทันไม่ใช่บังคับให้คิดหรือไม่ให้คิดฝึกการบริกรู้การเคลื่อนไหวของกายในอิริยาบถ4ไม่ใช่บังคับให้เดินช้าเดินเร็วเพียงเดินช้าก็รู้เดินเร็วก็รู้ทานข้าวก็รู้อาบน้ำก็รู้ทำงานอะไรต่างๆในแต่ละวันก็รู้เพียงรู้สภาวะนั้นตามความเป็นจริงรู้แบบเบาสบายไม่กดบังคับไม่สงสัยปราศจากนิวรณ์จึงเป็นสัมมาสติจิตใจที่ไม่มีสติเปรียบเสมือนดังเรือที่ขาดหางเสือย่อมไม่แล่นได้อย่างใจหวังจึงไม่อาจหาที่สุดแห่งฝั่งสาครได้ส่วนจิตใจที่มีสตินั้นเสมือนเรือที่มีหางเสือย่อมข้ามพ้นสาครได้ดังใจหวังฉะนั้นดังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดมีสติผู้นั้นคือผู้ไม่ประมาทอยู่ผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วส่วนผู้ใดไม่ประมาทย่อมถึงซึ่งความไม่ตายคืออมตะรส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปก็เชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: และมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอกราบนมัสการแด่พระมหาเถรานุเถระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขออํานวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องชาวบ้านน้องโดกทั้งหลายโดยทั่วกับท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะเพิ่งมีในวันนี้ประการแรกนั้นอาตมาภาพขอใช้สิทธิส่วนตัวขององค์บรรยายอนุญาตให้ท่านทั้งหลายที่กำลังนั่งพนมมืออยู่วางมือลงซะวางมือไว้ในตักของท่านแล้วก็นั่งอยู่ในอิริยาบถที่ถนัดคนช่วยให้เบรกของทิกมาทีหนึ่งช่วยรู้สึกเสียงแก่เล็กพี่น้องทั้งหลายวันนี้อาตมารู้สึกเป็นสิริมงคลลดวอลลุ่มของเอาท์พุตลงที่ได้มีโอกาสได้มากล่าวปาฐกถาธรรมได้มาพบญาติพี่น้องชาวบ้านน้องโดกซึ่งอาตมาจะขอพูดความจริงอันหนึ่งว่าอาตมานี่มีความรู้สึกได้เป็นพันธะภาคีของพี่น้องชาวบ้านน้องโดกคือมีส่วนแห่งความผูกพันในชีวิตของอาตมากับท่านน้องโดกซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะยังไม่รู้และเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาที่บ้านน้องโดกนั่งรถผ่านทีไรก็เห็นทางแยกเข้ามาบ้านน้องโดกบ่อยๆนึกว่าเรานี่เคยไปไกลๆจนทั่วโลกอาตมาเคยไปแม้แต่ประเทศรัสเซียที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของโซเวียตของรัสเซียก็เคยไปนอนเคยไปอยู่ทางยุโรปทางตะวันตกทางแอฟริกาตะวันออกกลางเดินทางไปจนจะทั่วโลกแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสมาที่บ้านน้องโดกแต่อาตมานั้นมีส่วนผูกพันกับบ้านน้องโดกเป็นพันธะภาคีแห่งชีวิตมีส่วนผูกพันอย่างไรจะขอเท้าความสักหน่อยหนึ่งเมื่อกี้ท่านคงจะได้ยินท่านผู้จัดการการไฟฟ้าพังโคนได้พูดถึงเรื่องราวอาตมาว่าอาตมานั้นจบชั้นป.4มีความรู้น้อยวิทยาฐานะต่ำต้อยพ่อแม่ยากจนแต่ในการศึกษาที่จบป.4ของอาตมานั้นครูของอาตมาคือท่านอาจารย์คำฟองนารินรักตั้งแต่ป.1ป.2พอต่อมาป.3มาป.4อาจารย์อาคมไก่สอนศรีซึ่งก็คือคนบ้านน้องโดกทั้งสองท่านนารินรักในท่านอาจารย์นิตินั่งไหนกันใช้นามสกุลนารินรักทุกวันนี้ทุกปีอาตมาจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูของอาตมาคืออาจารย์คำฟองมีความซาบซึ้งถึงคุณค่าของครูเพราะอะไรอาตมานี่จบชั้นป.4ได้รับความรู้ได้การศึกษาจากครูทั้งสองท่านนี้มีครั้งหนึ่งเมื่ออาตมาเรียนอยู่ชั้นป.3แล้วก็ยังไม่จบดีจากวาริศกลับมาอยู่ที่บ้านอาจารย์คำฟองพ่อได้ไปขอบอกว่าให้มันออกโรงเรียนเสียไปฉันมันบ่ได้อย่างมันปึกจะเพิ่มมันเล่นถอดฉันไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายซอยพ่อซอยแม่เอ็ดให้เอ็ดหน้าอาตมานั้นหัวไม่ดีจำอะไรไม่ค่อยได้ตอนเด็กๆได้รับการกระทบกระเทือนหนักพ่อแม่ยากจนอาหารที่จะมาหล่อเลี้ยงสมองนี่คงจะไม่มีวิตามินไม่มีโปรตีนมันก็เลยเรียนหนังสือไม่เก่งพ่อก็ไปขอออกเพราะอาตมาก็ขี้เกียจเองด้วยเรียนหนังสือทีนี้ อาจารย์คำฟองว่าเฮ้อมันเล่นต่อจนมันจบมันสงสารมันเพราะมันใหญ่มากไปไทยแต่ก่อนก็ว่าไปไทยตั้งแต่ก่อนไปกรุงเทพนะไปเที่ยวเมืองไทยไปทำงานเขียนจดหมายมาบ้านกับบรายอ่านจดหมายทางบ้านกับบุคคลจักรีตนมันเฮ้อมันเล่นหนังสือสักก่อนจนจบอาตมาได้จบชั้นป.4ไม่รู้สอบได้หรือไม่ได้สอบปั๊บก็ดีใจโลดมันสอบแล้วเหรอได้บ่ได้ก็ย่าโหมันออกโลดบัดนี้ครบเครื่องอาตมาเกิดมาจึงไม่เคยได้พบใบประกาศไม่มีใบประกาศชั้นไหนเลยเขาว่าจบก็จบกับเขาไม่รู้ว่ามันได้หรือไม่ได้คงจะหามไปโรงเรียนอีกก็ไม่ไปไม่อยากไปเพราะเหตุนั้นเมื่อโตมาตนเองได้ไปอยู่หลายที่พอโตมานี้ได้ไปอยู่ศาสนาคริสต์ได้ไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลตั้งแต่เยนิซีชัวฮันมัททายบรโคลูกาอยู่ในกรุงเทพสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยที่นี่ก็มีความคิดหลายสิ่งหลายอย่างตลอดเวลา3ปีที่อยู่ในวงของศาสนาคริสต์มีวันหนึ่งวันสุดท้ายเขาอ้อนวอนให้อาตมาในอาบน้ำรับศีลบัพติศมาหลายคนและเกลี้ยกล่อมไม่ยอมวันนั้นก็ฝรั่งมาเกลี้ยกล่อมด้วยเขาจะให้ไปเรียนเมืองนอกด้วยอาตมาก็ไม่รู้จะให้เหตุผลยังไงเขาก็จะให้อาบน้ำเลยนึกขึ้นเล่นๆมาอันหนึ่งว่าเออเราก็เรียนมาแล้วศาสนามันดีๆด้วยกันทั้งนั้นถือคริสต์บ้างพ่อแม่พาถือพุทธมาบ้างก็กราบพระนึกถ้าอย่างนั้นก็อาบเถอะอาบก็เหมือนอาบน้ำธรรมดานี่แหละก็ตกลงอาบพอไปอาบน้ำในอ่างที่เขาทำพิธีไว้ทุกๆวันพระจะได้อาบวันสบาโตวันฮอลิเดย์ปรากฏว่าน้ำมันแห้งเขาบอกว่าคุณสมเสียใจด้วยนะวันนี้น้ำของเราแห้งไปหมดต้องเป็นวันพระหน้าอาตมาขนลุกขนพองชูชันโลมาชาติคือขนนี่ลุกเปรียวเลยน้ำตาไหลซึมออกมาแปลกใจว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้หรือว่าพระรัตนตรัยซึ่งพ่อแม่ของเราเคยเคารพบูชานับถือมาท่านไม่ต้องการให้เราเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็ตีตัวออกห่างไม่เข้าไปอีกเมื่อไม่เข้าไปอีกก็มีความคิดขึ้นมาอีกว่าเอศาสนาพุทธเราเนี่ยน่าจะมีอะไรดีๆแต่เรายังไม่ได้ศึกษาเรามาเรียนแต่คัมภีร์ไบเบิลเราน่าจะได้รู้พอดีกลับมาบ้านนี่พ่อไปบวชแล้วพ่อไปบวชที่วัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลก็ตามไปเพราะว่าพ่อกับอาตมาไม่ถูกกันทำไมจะไม่ถูกกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหน่อยคือลูกทุกคนเนี่ยเขาดีหมดในตระกูลแม้จะยากจนแต่ก็มีศีลมีธรรมพี่ชายทุกคนไม่มีใครสูบบุหรี่ไม่มีใครกินเหล้าไม่มีใครเล่นการพนันแต่อาตมาเนี่ยเป็นมดสูบยาบานกินพวกสูบกัญชาเนี่ยเขาต้องยกเขียงหนีจากกินเหล้านี่ปานให้หนูเก่งมากเลยพ่อก็ไม่ชอบตีมุ้ยก็เก่งไหนเบื้องหน้าเบื้องตาเนี่ยมีแต่บาดแต่แผลมีแต่ตีมุ้ยเก่งขนาดวันหนึ่งไปนอนเจ็บไปต่อยมวยมาพ่อบอกว่าหนีไปตายบนอื่นคนว่าท่านยังมาตายอยู่เฮือนผมว่าจะเห็นเหมือนกันคำเดียวที่พ่อพูดมาละอายที่หนักไปกว่านั้นคือแม่เจ็บปวดรวดร้าวเป็นแผลตามเนี่ยเขาตีกลางคืนพ่อโดดพ่อด่าแล้วแม่สมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าน้ำใจของแม่เอากระบองมาไตมาเบิ่งมาลูบลูกเอ้ยเลี้ยงมาหมดบ่ฮึไตให้บ่ฮึตอมใหญ่มากคือเขาค้าเขาตีเนาะโลกอ่ะอาตมานี่กัดฟันน้ำตามันไหลออกมาสะอื้นอยู่ในอกไม่พูดทำท่านอนหลับนึกตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ทำให้แม่เราร้องไห้แม่นี่ร้องไห้ด้วยตื่นออกมาวันใหม่ก็แผลยังไม่ดีพ่อแม่เมื่อหน้าเบิดขายหมูน้อยตัวหนึ่งได้80บาทสมัยนั้นลักหนีไปกรุงเทพที่ไปตายเอาทั้งหน้าวะฉันหลังจากนั้นอาตมาก็ว่าจนไปเข้ากับหมู่ศาสนาคริสต์ไปทำงานของการพ่อกลับมาได้ทราบข่าวว่าพ่อไปบวชซึ่งพ่อนั้นไม่ถูกกันอยู่แล้วไปบวชแล้วนี่คือระบบหายก็พยายามก็ตามไปเยี่ยมที่อุบลบังเอิญที่อุบลนี่พวกฝรั่งเขามาบวชเยอะเลยกับอาจารย์ชาว่าหนองป่าพงอาตมาก็ไปเห็นพวกฝรั่งเยอะมาบวชสมัยนั้นโรเบิร์ตเมโทเข้ามาบวชก็ไม่นานนักแล้วก็ชาคาโรจากออสเตรเลียมีพระฝรั่งประมาณสัก10คนก็เห็นเวลาฉันข้าวอย่างเงี้ยฝรั่งก็ฉันข้าวข้าวเหนียวเอาใส่ในบาตรฉันแบบพระท่านฉันวันเนี้ย อาตมาเห็นแล้วก็เอ๊ะผอืดผอมกินแนวนี้มันละแซ่บแล้วนู่อยู่ว่าคึดในใจเลยมันละแซ่บอยู่ว่ากินอันนี้ฝรั่งขึ้นมากินได้ประธานกินข้าวเหนียวก็เลยไปถามบอกท่านฉันอย่างนั้นมันอร่อยไหมถามว่าท่านพูดไทยได้ไหมถามก็เลยก็บอกว่าได้ก็เลยถามว่าท่านฉันอย่างนั้นอร่อยไหมฝรั่งก็บอกว่าไม่ได้กินให้อร่อยอย่างนี้ฝรั่งเริ่มจะเทศให้ฟังแล้วบอกว่าไม่ได้กินให้อร่อยอ๋อบอกกินให้แซ่บมันไปกินเอ็ดยังมันนี่ขึ้นในใจฝรั่งบอกว่าไม่ได้กินให้อร่อยอาตมาก็เลยถามว่าทำไมท่านพูดอย่างถ้าไม่กินให้อร่อยแล้วกินให้มันเป็นอะไรฝรั่งก็บอกว่ากินให้มีชีวิตตั้งอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมตรงนี้สะอึกเลยในความรู้สึกว่าโอ้โหนี่ฝรั่งนี่เขามีความรู้สึกต่อพระพุทธศาสนานี่สูงมากเลยเรายังไม่รู้เรื่องเลยเราเนี่ยไปนับถือศาสนาคริสต์อยู่อาตมาก็ถามว่าฉันอย่างนั้นมันไม่เสียท้องเหรออาหารหลายๆอย่างปนๆกันไปเรียกว่ามันเอกเลขก็คือหากหมาเนี่ยว่าง่ายๆจะไปฝรั่งว่าคุณกินที่บ้านคุณไม่เสียท้องหรือ

อาตมาก็บอกว่าไม่ได้กินรวมกันอย่างนี้เนี่ยก็จะกินถ้วยนั้นอันไหนชอบก็จะกินกินทีละครั้งไปรวมกันในท้องพลังก็บอกว่ากินทีละครั้งก็ไปรวมกันในท้องอย่างเดียวกันอาตมาก็มาคิดว่าเออจริงนะในท้องนี่มันบ่ได้เป็นมองตรงลองแตงแรงอันนี้เสื้อต่ำมักโถอันนี้เสื้อแก่งหน่อไม้วันนี้เสื้อเขาละซ่องวันนี้เสื้อเขาฟุ้นมันบ่ได้ว่ามันก็ลงไปร่วมกันคือฝรั่งว่าโอ้มันแม่นอะไรเด้อาตมาก็คิดหลังจากนั้นก็สนทนาธรรมกันเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาว่าเออเราน่าจะได้บวชน่าจะได้บวชน่าจะศึกษาหลังจากนั้นอันนี้เป็นจุดแรกที่ทำให้อาตมากลับมาสู่พุทธศาสนาหลังจากนั้นก็มาศึกษาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาจนเกิดความดื่มด่ำแต่ก็หัวก็ยังไม่ดีอยู่ดีมาถึงท่านสอนเรื่องสมาธิเปิดพระไตรปิฎกถึงเล่มที่9มันมีอยู่45เล่ม 21,926 หน้ามีอยู่45เล่มพอมาถึงเล่มที่9พระพุทธเจ้าจะพูดเรื่องอนุภาพพวกสามัญญผลผลอันจะพึงได้รับจากการบวชการประพฤติที่ถูกต้องท่านพูดไปถึงบทว่าเมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยสามารถโน้มน้าวจิตไประลึกชาติหนหลังได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติ10ชาติ20ชาติ50ชาติ100ชาติ1000ชาติจำได้ว่าเราชื่ออะไรนามสกุลยังไงมีอาหารอย่างไรมีที่อยู่อย่างไรหลังจากนั้นก็ยังสามารถโน้มน้าวจิตไปรู้จักสัตว์ที่จุติที่เกิดที่ตายไปนรกไปสวรรค์นอกจากนั้นก็มีฤทธิ์มีเดชมุดเหมือนดำลงไปในน้ำเดินไปในอากาศเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าทะลุผ่าฟ้าทะลุกำแพงรูปคำดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ขี้ขุ่ยบ่ยังคิดอยู่ได้น่ะยังบ่จักเสื้อแต่ก็จักร้องเบิ่งก็มันแม่นอีหลีบ่แต่พอมาอ่านมาในเล่มที่9นี่ไม่สอนวิธีทำแต่สอนผลอันจะเกิดมาจากการประพฤติปฏิบัติพอมาเข้าถึงจากทีฆนิกายแล้วจะมาถึงมัชฌิมนิกายเริ่มเข้าอุปริปันนาตมัชฌิมปันนาตไปนี่มีเรื่องปฏิบัติละเอียดยิบเลยเป็นขั้นเป็นตอนทำจิตยังไงเพ่งยังไงอาตมาก็ลองไปล่องของเมื่อก่อนหน้าแม่นเดียวไปให้ไปหน้าก็ไปหานั่งบ่นจับจ้อบ่นคนบ่มาเห็นยักอายเขาไม่ล่องเบิ่งเสียก่อนทำไปทำมาบ่อยๆเข้าปรากฏว่าเอหัวสมองนี่มันจำมันเริ่มจำจอกหลอกแจกแหลกชื่อตั้งแต่น้อยๆไปร่วงเล่นอยู่กับเพื่อว่าฤทธิ์อาจารย์อาคมเนื้อหมู่พวกหรือใส่เห็นมัดนักเขาฮอดน้อยๆแม่ไปซ้อนกุ้งซ้อนซิ่วมั่มมกเขากินนอนไข่อยู่กินนมวาวาหันเป็นก็ยังชื่อใดขึ้นมาเองทีนี้ถ้าจะพูดเลยไปฟากน้อยๆลงไปถึงชาติก่อนนู่นจะหาว่าขี้คุยก็เลยว่าต้องชื่อมันชื่อมันแค่นี้สักก่อนที่จะมาเชื่อไม่มีความสงสัยเลยว่าเรื่องจะระลึกชาติคนหลังได้นั้นทุกคนทำได้มัดไหนเนี่ยถ้ามีสมาธิมากๆในหัวเขามองเฮ้าเนี่ยคือกันกับเพื่อนไงเหมือนกับโกดังใหญ่ๆเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้เนี่ยมาหลายแสนชาติแล้วเสร็จแล้วลืมบ่นไหวบ่แม่นมันฮี้ลืมบ่นไหวคันมือดีขึ้นดีเฮาบ่ไปหั่นมานี่แล้วอยู่เฮือนเก็บบ่ทันเอ้าอันนี้อยู่นี่บ่สัตว์ว่าแม่นมันฮี้แล้วเพิ่นยังเห็นอยู่เมื่อใดจิตท่านสงบลงไป 20% ท่านจะระลึกย้อนหลังไปสู่อดีตประมาณ 20% ถ้าสงบมากถึง 50% มันจะย้อนคืนไปอีก 50% ถ้าเลย 60 70 80มันจะฟากตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยตั้งแต่พ่อแม่นี่มันจะคลื่นไปอีกไปเห็นพ่อแม่ผูกก้อนบนบ้านเมืองบ้านมีรถมีเลือดตักขั้นขี้เกณฑ์หื่นเป็นนั้นมันอยู่นี่ไม่แปลกทุกคนเนี่ยมีได้ไม่ใช่เราลืมแต่มันทับถมหมักหมมกันมากแล้วมันขุ่นมัวเพราะเหตุนั้นเอาแค่ชื่อหนังสือได้เก่งๆชื่อนั้นชื่อนี้ได้นี่ก็ว่าพ่อแล้วอาตมาก็เลยไม่สงสัยว่าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยที่สูตรได้จริงๆเอปัสสิโกหลังจากนั้นก็ตั้งใจว่าเราน่าจะต้องบวชมันยักชาติหนึ่งแต่กระบอกแน่ใจย้ายมันยักซิกเห็นผู้สาวงามๆผัดขึ้นมักน้ำเขาอยู่หน้าตำอิดนะขันโบ้แล้วมันยักซิกเนี่ยเอ็ดเดียวได้เข้าเนี่ยขันโบ้เนี่ยบอกต้องเพราะฉะนั้นอาตมาจึงต้องไม่บวชทนมาอยากบวชมาประมาณ10กว่าปีไปอยู่ต่างประเทศ6ปีเอาพระไตรปิฎกใส่เครื่องบินไปอ่านอยู่นั่นแหละตอนหลังมาก็เบื่อหน่ายชีวิตมากขึ้นทำงานมากรับผิดชอบมากเงินเดือนมาก
ตั้งแต่เงินเดือน 10,000 20,000 30,000 ขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นปัญหามากขึ้นเบื่อหน่ายมากขึ้นในที่สุดมาบวชนี่ปกครองใจดวงเดียวดวงนี้บ่ต้องไปปกครองหลายคนคือเดี๋ยวนี้คิดในใจเดี๋ยวนี้อายุ41ปีบวชมาได้ 6 พรรษายังใหม่ในธรรมวินัยยังไม่ได้เป็นพระเถระยังเป็นเถระยังเป็นน้อยๆอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าตะเลิดตะเลยมาตั้งแต่บ้านหนองดอกเมื่อบวชมาแล้วเนี่ยยิ่งระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์มันจำนั่งสมาธิไปสงบไปถึงความอาภัพที่เรายากจนที่เราไม่ได้เรียนเป็นเจ้าเป็นนายนึกถึงครูบาอาจารย์อาจารย์คำฟองนารินรักอาจารย์อาคมไกสอนศรีอาจารย์เหล่านี้ท่านเคยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เล่าเรียนไม่ได้รับความเมตตาปานีจากท่านพ่อไปขอออกท่านให้ออกเราก็คงอ่านหนังสือไม่ได้เดี๋ยวนี้อ่านได้แม้กระทั่งภาษาฝรั่งเขียนก็ได้ผู้ภาษาฝรั่งเทศได้บันทึกเสียงได้นี่เดือนนี้วันที่24ปลายเดือนที่ผ่านมาฝรั่งจากประเทศเนเธอร์แลนด์เขียนจดหมายมาจะขอมาฝึกสมาธิเข้าคอร์สที่วัด45คนท่านอาจารย์จะรับไหมแต่มันเป็นผู้หญิงเดี๋ยวนี้ไม่แตกกันนะเมืองไทยเมืองนอกฝรั่งก็สนใจธรรมะมากส่วนมากก็เป็นผู้หญิงอย่างนี้แหละผู้ชายน้อย45คนจะมีผู้ชาย5คนนอกนั้นเป็นผู้หญิงท่านอาจารย์จะรับไหมอาตมาก็ได้ตอบจดหมายไปแล้วว่ายังไม่รับเพราะว่าไม่มีที่ให้อยู่ที่แน่ๆเดี๋ยวนี้มันเป็นเวลาอากาศร้อนพวกฝรั่งกลัวร้อนขันย่ำฮ้อนมาละแกทรงแกเสื้อเหลือแต่กางเกงในง่างไปอาบน้ำละพระทรงเจ้าละเป็นบ้าตายพอดีอาตมาก็เลยไม่กล้ารับพวกฝรั่งซึ่งปีที่แล้วเขามาฝึกอยู่สองคนชาวฮอลแลนด์ส่วนมากก็เป็นสาวอยู่15วันอาตมาให้ไปก่อนคือพวกฝรั่งเขาไม่มีวัฒนธรรมแบบเราเขาอย่างนุ่งยังไงเขาก็นุ่งเขาอย่างนั่งยังไงเขาก็นั่งอยู่ดีๆสั่นหัวเข่าขึ้นที่นี่จะว่ายังไงเนี่ยผู้หญิงสาวๆน่ะมันก็เลยไม่เข้าท่าเพราะว่าอยู่เมืองนอกนั้นต้องจ้างอย่างโยมอยากจะไปฝึกสมาธิจะต้องไปจ้างครูเดือนหนึ่งหา45วันเดือนครึ่ง 40,000 บาทเฮานี่มีแต่เพิ่นจ้างสําเมื่อกี้อาตมาไปอบรมอุบลราชธานีชาวเมืองอุบลมานิมนต์ให้อาจารย์สมภพเนี่ยไปเปิดวัดเคลื่อนที่อบรมสมาธิภาวนาเขาจ้างรถบัสให้5คันรับคนจากที่นี่ไปด้วยถ้าใครสนใจ5คันนี้ก็ตกเป็นเงินไป 9,400 บาทขนาดนั้นลงทุนจ้างให้คนไปฝึกอาตมาไปฝึกอบรมเขาอยู่7วันมีผู้เข้าไปบวชเนคขมจารีอยู่963คนนี่พวกเรายังไม่ตื่นตัวกันในด้านนี้เท่าที่ควรโดยเฉพาะจังหวัดสกลนครเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้มาพูดกันในวันกตัญญูว่าเรากตัญญูกันจริงหรือไม่ถ้ากตัญญูมันต้องไกลไปกตัญญูต่อพระรัตนตรัยต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เดี๋ยวนี้เมืองสกลนครของเราถือว่าได้เปรียบจังหวัดต่างๆสถาบันพระมหากษัตริย์มีกระทั่งที่แปลพระราชทานภูพานราชนิเวศเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เสด็จมาบ่อยๆกว่าที่อื่นแต่เขาได้วิเคราะห์ออกมาแล้วจากนักวิชาการจากนักสังคมวิทยาจังหวัดสกลนครนี่ต่ำกว่าเขาหมดเลยเรื่องเซนซิทีฟในทางนี้ทางศาสนาก็ดีทางสถาบันก็ดีความรู้ทางศาสนาก็ต่ำกว่าจังหวัดกะเลกะลาดอื่นๆด้วยซ้ำนี่คืออะไรเรากตัญญูกันจริงหรือไม่ทีนี้เราก็มาดูต่อไปว่าจังหวัดสกลนครมีคนรู้จักมากอาจารย์ดังๆอย่างอาจารย์มั่นอาจารย์ฟั่นอาจารย์วันที่ท่านมรณภาพไปแล้วในอดีตหรืออาจารย์แบนในปัจจุบันอาตมาไปเทศถึงปักใต้ผักเหนือเขาก็ถามถึงอาจารย์แบนแสดงว่าสกลนครเราเนี่ยมีคนรู้จักมากมีบุคคลที่มีคุณภาพแต่ตัวคนโดยทั่วไปประชาชนเรามีเซนสิทีฟทางนี้ต่ำมากเลยได้วิเคราะห์ออกมาแล้วทีนี้อาตมาลองประกาศอบรมวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมที่วัดอาตมา2ปีปีก่อนปีแรกๆมีคนประมาณ500นี่จากต่างจังหวัดส่วนมากสกลนครมีไม่ถึง5%ประกาศปีนี้อีกทำหนังสือถึงพุทธสมาคมด้วยในนั่งในนายกเพื่อนยังไม่เคยเห็นใครไปพุทธสมาคมแต่คนมาจากปักใต้ถึงภูเก็ตภาคเหนือถึงแม่ฮ่องสอนปีนี้ซัดเข้าไป800กว่าคนสกลนครเราก็5%ยังไม่ได้เท่าที่ควรแสดงว่าเรามีเซนซิทีฟทางนี้ต่ำอยู่ยังมองไม่เห็นคุณค่าท
ีนี้การเลี้ยงคนจำนวนมากอาตมาประกาศไปวันแรกฝรั่งแกมาเลี้ยงฝรั่งเยอรมันบอกผมขอเลี้ยง1วันคนจำนวนนี้มาปฏิบัติธรรมอาตมาก็บอกว่าไหวหรือเพราะว่า maybe more than 700 people บางทีอาจจะมากกว่า700คนนะคุณเลี้ยงไหวไหมฝรั่งบอกผมซื้อเรากินหมดมากกว่านั้นผมขอเลี้ยงเอาบุญพอเขาจริงๆมากกว่า700มากกว่า800 800กว่าเฉพาะโยมพระอีก200พระนี่มาจากต่างจังหวัดเยอะจากภาคใต้จากภาคเหนือจังที่อาตมาไปแสดงทางเข้ามาปรากฏว่าคนต่างจังหวัดที่มาเนี่ยเทปที่บันทึกเสียงไป5วันยังไม่ถึง7วัน5วันนี้เราหมดเทปไป 2,700 ม้วนแล้วเราก็ไม่สามารถทำให้อีกก็เลยให้สั่งไว้ก่อนแล้วเราค่อยทำผลิตส่งไปให้นี่คือความตื่นตัวที่เขายอมรับสถาบันทางศาสนาเพราะมันมีคุณค่ามีความหมายแต่พวกเรานั้นถ้าตามที่เขาวิเคราะห์มาแล้วก็น่าเป็นห่วงมากที่สุดสถาบันพุทธศาสนาก็ดีสถาบันหลักของชาติอย่างพระมหากษัตริย์ก็ดีท่านมาที่นี่บ่อยๆกว่าเมืองอื่นเลยอันนี้จะไม่อาตมาได้คิดมากว่าเมืองสกลนครของเราเนี่ยน่าจะมีคุณภาพทางจิตใจมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามบ้านน้องโด่งเราเนี่ยควรจะยกไว้ได้มองเห็นหน้าเห็นตาจำนวนมากมองดูมีแต่บุคคลที่สำคัญสำคัญท่านอาจารย์นิติท่านนายอำเภอท่านผู้จัดการท่านปาลัดโอ้ยสารพัดอาตมาคิดถึงพระพุทธเจ้ายิ่งได้ยินท่านกล่าวในที่ประชุมนี่จะจัดหาทุนหารอนเพื่อการศึกษาเดี๋ยวนี้จัดแล้วแจกแล้วเราจะจัดกันต่อไปเป็นแนวคิดที่ดีในการสร้างสรรค์มีความคิดถึงพระพุทธเจ้ากับพี่น้องชาวบ้านน้องโดกเราพระพุทธเจ้าของเราครั้งหนึ่งท่านเดินขึ้นไปบนภูเขากับโมภิกษุเป็นจำนวนมากท่านไปเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งต้นสาละสาละพวกเรามักแปลว่าเป็นต้นรังกำลังแต่รังมันคนละพันธุ์สักหน่อยหนึ่งเกือบเหมือนกันในอินเดียต้นสาละอยู่เชิงเขาทีนี้มันใหญ่มีกิ่งก้านสาขาดอกบำต้นใหญ่พระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าภิกษุทั้งหลายต้นสาละใหญ่ได้อาศัยภูเขาศิลาล้วนและป่าทั้งหลายที่ล้อมรอบมันย่อมเจริญด้วยเปลือกด้วยกระพี้ด้วยแก่นเจริญด้วยกิ่งก้านสาขาและดอกใบในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันทีนี้ท่านเปรียบเหมือนสังคมมนุษย์ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันในกลุ่มชุมชนใดก็ตามมีบุคคลชั้นหัวหน้าภาษาบาลีท่านเรียกว่านัลละปฏิสาธุอนุโมทนาเคยไปเทศบ่อยๆบางแห่งได้เรียกกินน้ำเพราะว่าอาตมานี่เสียงไม่ดีลมอักเสบไม่ใช่เขาใจจืดใจดำไม่อยากให้กินน้ำเขาดีใจเขาลืมเมื่อวานนี่ก็ไปเทศวานเซินที่อำเภอนาว่าชั่วโมงครึ่งคอแหบแล้วแหบอีกคนก็แต้ไม่มีน้ำกินโอ้ยอดไม่ไหวไม่มีเสียงถ้ามีน้ำสักแก้วจะดีโอ้กูรีกูจอมาให้ไม่ใช่เขาไม่อยากให้เขาดีใจบ้านน้อยๆนาคูน้อยนึกว่าท่านอาจารย์สมภพจะไม่ไปเขามานิมนต์อาตมาบอกพระพุทธเจ้าท่านเดินไปเทศคนฟังคนเดียวท่านก็เทศนั่งเทศนอนเทศวิ่งเทศยืนเทศวิ่งเทศก็มีองคุลิมาไล่ฟันทั้งวิ่งทั้งเทศยืนอยู่ไม่ได้มันจะฟันหัวท่านเอาถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าวันที่ท่านจะตายท่านเดินไปเทศไปหนทาง25คาวุธจากปาวากุสินาราพักตรงไหนรากตรงนั้นอาเจียนตรงนั้นเทศตรงนั้นถึง25แห่งจนเวลาจะตายยังยกคอขึ้นมาเทศอามันตยามิโวภิกขเวก่อนจะตายไปไม่ได้กันเทศสักบาทดอกแต่พอได้กินน้ำสักขันหนึ่งก็เอาขอแล้วเพราะฉะนั้นพอใจอาตมาพอใจถ้ามีใครจะฟังเทศนั้นคนเดียวก็เทศขอกันเทศกันเดียวเท่านั้นคือเงียบนั่นก็คือกันเทศที่อาตมาปรารถนาที่สุดเราจะได้เข้าใจกันมิฉะนั้นเหนื่อยเปล่าทีพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอายถาหิปภะโตเซโลอรัญญสมิงพลหาวันเนตังลุคาอุปนิสัยวัฏฐันเตเตวนปติต้นไม้ทั้งหลายอาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่ย่อมงอกงามขึ้นมาได้เป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าได้ชั้นใดวันนับปฏิท่านอาจารย์นิตินั่งท่านเก่งบาลีวันนับปฏิคือเจ้าป่ายิ่งใหญ่ในป่าต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นยูงต้นยางต้นไม้ใหญ่ๆมาจากต้นเล็กๆมาจากต้นเล็กๆต้นเล็กๆก็มาจากต้นใหญ่ๆอาศัยปกคลุมหุ้มห่อท่านที่เป็นนายอำเภอมาแล้วท่านที่เป็นปลัด
ท่านจะเป็นผู้จัดการท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ๆก็มาจากคนธรรมดามาจากความเป็นเด็กบ้านนอกอย่างที่ท่านนายอำเภอสุพจน์เล่าให้ฟังว่าเดินไปโรงเรียนไปสมัครเรียนหนังสือที่อุดรด้วยเท้าเปล่าๆนั่นเดินไปถึง3วันกว่าจะไปถึงในความยิ่งใหญ่ของท่านเดินไปด้วยความอดทนในขณะเดียวกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีสายเลือดในความอดความทนในการเสียสละท่านมองเห็นคุณค่าอันนี้ท่านจึงต้องมาเก็บมาหอมมารอมารีบมาชักชวนกันสร้างทุนเพื่อการศึกษาแก่ลูกแก่หลานนี่มันจะปกคลุมหุ้มห่อกันคนโบราณอีสานของเราพูดไว้คำหนึ่งน่าเคารพไม่ใหญ่หน่อยเดียระดาษเป็นทันร่วมกันเป็นดงสูงโมขายุ่งย่างเสือเพื่อเขาเกี่ยวเลี้ยวลงทางลมผัดยังมีผมหน่อยทางเพื่อนจอจีไม่มูนี่แม่นเสียห่างไกลกันคว่ำสัมพันธ์มันมีหากดุฟงมูยุ่งย่างใหม่ใบหนาได้เป็นหมให้แกซุ่มมูหน่อยทางเพื่อนได้ซุ่มเย็นนี่พวกนี้ต้นยูงต้นยางใหญ่หันมาหาหันอาจารย์สุพจน์ท่านผู้จัดการการไฟฟ้าท่านปลัดทั้งหลายเนี่ยเหมือนต้นใหญ่ๆแล้วทีนี้จะเป็นร่มเงาให้แก่ต้นน้อยๆยุ่งย่างใหม่ใบหนาได้เป็นห่มให้แก่ซุ่มหมูหน่อยทั้งเพื่อนได้ซุ่มเย็นซุ่มหมูหน่อยก็คือดังเดียวกันได้ร่วมกันปกคุ้มให้ซุ่มเย็นทั้งเงาให้แก่ลูกโคเฒ่ามหันโตต้นใหญ่มีชีวิตอยู่ได้สบายบางดังกันลูกหลานที่ดีที่งามปกคลุมหุ้มห่อแวดล้อมจิตใจให้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่มีความสุขใจดูความเจริญเติบโตของลูกของหลานดูความดีความงามของลูกของหลานมีอายุยืนมีสุขภาพพลานามัยถ้าลูกหลานเป็นเปรตเป็นผีไปไหนมาไหนให้นั่งเล่นไพ่เล่นไฮโลกินเหล้าเมายาสมเลเทเมาดมกอกดองเกาพ่อแม่ตกนรกแล้วเหงาลงเหงาลงเหงาลงทุกวันนี้จะอยู่ในลักษณะเช่นนี้ตอนที่ลูกจะเสียก็เสียมาจากพ่อจากแม่นี่แหละมากกว่าไม่ได้พูดถึงบ้านน้องดอกนะพูดถึงที่อื่นที่อื่นนี่ผู้เฒ่ากำลังจะเป็นกำพร้าแล้วทุกวันเนี่ยกำพร้าลูกก็แม่นกำพร้าพ่อกำพร้าแม่ลูกมันมีจากห้ามไว้ก็ไม่ฟังบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังบางทีพ่อแม่พูดดีๆมันไม่ดีด้วยพูดจากระโชกโหกหักพ่อแม่กุ้มใจไม่มีทางออกหันหน้าเข้าฝาร้องไห้เช็ดน้ำตานี่ผู้เฒ่านี่แห้งให้ไว้เฒ่ามาแล้วใจเบาเขียดง่ายใจดีทอหมักฝ่ายใจหายทอหมักตูมเลี้ยงลูกเต็มบ้านเลี้ยงหลานเต็มเมืองด้วยความยุ่งยากลำบากก่อนที่บ้านเมืองจะเจริญอย่างนี้มันสบายเมื่อไหร่ไหนจะต้องตำข้าวไหนจะต้องตักน้ำบ่าแบกหลังหนุนอุ้มลูกใส่เอวทั้งหาบกระตาลงไร่ลงนายากไม่เหมือนสมัยนี้เฒ่ามาแล้วมันมาเว้าเฮ้ยง่ายๆมันละเคสละเว้าเนาะยู่ซื่อๆเด้ว่าฉันยู่สมเฒ่าแน่จะสิเว้าหลายว่าฉันเพียงแค่นี้ก็หันหน้าก็ฝ่าพญากรรมพญาเวียนเอ้ยมาเอาผู้ค้าไปเถอะเดี๋ยวตายว่าฉันจะได้อยากตายแล้วมันโยมไม่ไหวเอิ้นหาพญากรรมพญาเวียนวันดีคืนดีลงมาวัดอุ้มหลานมาด้วยเห็นหลานกำลังน่ารักกราบพระกราบแล้วกราบอีกสาธุทอนขอให้ผู้ค้าอายุยืนยืนได้อยู่น้ำลูกน้ำหลานไปดนดนจักอยากยืนจักอยากตายไม่รู้จะเอาอย่างไรพูดท่อมันอกอาบมาหมดแล้วเห็นไหมลักษณะเช่นนี้ถ้าพ่อแม่ดีลูกเต้าจะดีตามอาตมามองเห็นแล้วว่ามาที่บ้านน้องโดกเนี่ยมีเชื้อที่ดีมีเผ่าพันธุ์ที่ดีพ่อแม่ดีเหมือนต้นยูงต้นยางใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่ต้นน้อยที่อยู่ข้างล่างต้นน้อยเหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตทีนี้อาศัยหลักจากผู้ใหญ่แล้วก็ต้องมีผู้หลักเขาเว้าอยู่ซึกอยู่ว่าเศร้าเราเป็นผู้ลักเป็นผู้ใหญ่เราก็อาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนที่เราจะเจริญมาง่ายซื่อๆว่าเป็นลักก็มีได้นี่ถ้าใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งเป็นหลักผู้ลักผู้ใหญ่อย่างคือนายอำเภอของเฮาเนี่ยคือท่านอาจารย์สุพจน์ท่านอาจารย์นิติอย่างเนี้ยเป็นผู้ใหญ่พร้อมเป็นผู้ลักลักอย่างลักจิตหลักใจกระทําในสิ่งที่ดีที่งามเป็นแบบเป็นอย่างแก่ลูกแก่หลานคู่มือนี่เด็กน้อยบ่ดีนี่เฮาคาดลักลักจิตลักใจอาตมานี่พูดจนเหนื่อยแล้วเหนื่อยเองนึกบางครั้งเมื่อไหร่น้ำบ้านเมืองจะสงบประเทศไทยประเทศลาวมองเห็นภูเขาเขียวๆอยากจะแบกกดข้ามฝั่งโขงไปหาความสงบเมื่อยเว้าน้ำคนเว้าวันนี้ไปจาดวันนี้ไปจาดวันนั้นคืนมาทางนี้ไปอีกแล้วหลังคนเหมือนนบเพื่อตายมีตายแต่ได้อาจารย์สมภพนี่ก็ได้ทั้งวันนี้วันนั้นไม่ใช่ตารักบ้านรักเมืองทุกวันนี้บ้านเมืองของเรากำลังสูญเสียดุลยภาพทางจิตอย่างใหญ่หลวงไม่มีผู้หลักมีแต่ผู้ใหญ่คนโบราณเพิ่นเอิ้นอยู่ได้เพิ่นจำเนี่ยผ
ผู้ลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้โอ้ผู้โผผู้ผาผู้ตาติดในผู้ใจติดหม้อบ่คือผู้เฒ่าตาติดในใจติดหม้อเป็นผู้เฒ่าคือเป็นแนวนี้นี่เฒ่าแล้วเกิดโดน

เอาวัดเขาว่าหูจักบาปบุญคุณโทษประโยชน์บ่แม่นประโยชน์มีโอกาสแนะนำคำสอนเว้าเฮือลูกเฮือหลานฟังสมัยก่อนมีแต่ผู้เฒ่าผู้เฒ่ายังไงสมัยก่อนผู้เฒ่าเข้าวัดเขาว่าฟังธรรมจำศีลตกเย็นๆมาผ้าพาดบ่าลงวัดนี่สมัยพ่อใหญ่แม่ใหญ่ของพวกเรากลับคืนเมื่อบ้านเมื่อเฮือนกลางคืนลูกหลานหุ้มนาหุ้มหลังมันบ่มีโทรทัศน์เบิ่งเขาบ่มีวิทยุเบิ่งคุมือนี่เขาบ่ห่มดอกเขาเบิ่งหุ้มเบิ่งโทรทัศน์บีบขาบีบแข้งเย็บปวดบันไดเจ้าปวดบันไดบีบผู้เฒ่าเว้านิทานให้ฟังนิทานก็ไม่ใช่อะไรมีแต่เรื่องบาปบุญคุณโทษนิทานชาดกที่ไปฟังมาจากพระลูกหลานฟังแล้วค่อยซึมซาบสู่จิตสู่ใจอายชั่วกลัวบาปอยากจะเป็นพระเอกที่มีธรรมะไม่อยากจะเป็นยักษ์เป็นมารระบบจริยธรรม

จะเป็นพระเอกที่มีธรรมะไม่อยากจะเป็นยักษ์เป็นมารระบบจริยธรรมสัมพันธ์มีผู้หลักมีผู้ใหญ่มีผู้เฒ่ามีผู้แก่แต่เดี๋ยวนี้ผู้เฒ่าหมดไปมีแต่ผู้โอผู้โอเนี่ยโอ้ละเนาะบันไดไปก่อนหมู่ซุ่มเนี่ยไปก่อนห่อนเล็กน้อยคาร้อหมอล่ำมากแล้วได้ไปสันประกาศสามทุ่มจังละล่ำไปตั้งแต่บ่ฮั่นได้ค่ำเอากระต้ามากห้อยแขนซอกขันผู้ยิ่งก็ได้ว่าอุ้มศาสตร์จุงเล็กน้อยไปน้ำเจ้าเป็นยังไม่เท่าข้าเด็กน้อยไปเบิ่งหมอล่ำพนะเอาเด็กน้อยได้มาอ้างเด็กน้อยมันไม่ได้ดูดอกสามทุ่มของเขาล่ำมันนอนหลับก่อนกับผู้เท่านะเบิ่งคือเก่าคุณมือจะมีทางเมืองน้องคายไม่ใหญ่สิ่งวะสันนี่มาไม่ใหญ่สิ่งแล้วก็ไม่เถอะขันร้องยามบุญวะสันบุญพระเวทเนี่ยฟ้อนออกหน้าโลกหลานผมต้องยังตัวยายเลยฝุ่นตลบกบตลาดหายใจเอาฝุ่นก็ไปเติมปอดแล้วทำได้ลูกหลานก็จะเอาอย่างนี่มันจะทนได้ที่ไหนโอ้โหเหลือใจเด๋อเสลเตบานคำเห็นไม่ไงเต้นบ่ำล้านหน่อยอยากแลนนี้บ้านเมืองมันไม่เหมือนเก่ามันก็มีแต่ผู้โอ้โอ้โอ้อ้าวโอ้ยเสียดายเด้อยากเป็นคือจังสี่เด้ตะกี้เห็นเจ้าของเถ่าแต่ยินเสียงหมอลำเปิดผาตั้งแจ้งสว่างในตาจังว่าหัวเสียมง่าจังแต่งงานกันหน่ออายผู้เฒ่าปี๊เป็นตะกันโยงคงบังขูดแก้วทะทาดปานเพื่อทั้งไงคนว่าเขาล่ำเกี่ยวกันเรื่องหัวแซมง่าไปเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้โอผู้โพผู้ผาเฮเรียกว่าผู้โพผู้ผานี่พวกผู้เฒ่ามาฟังเทศรุ่นเดียวกันเนี่ยมูมาฟังเทศเจ้าของออกนอกห่างหาปูหาปลาเข้าป่าเข้าดงตั้งมันได้ยังเทศมันได้ประโยชน์อย่างมันจะหาปลามากินหาเนี่ยยู่เนี่ยกินนี่เขาเรียกว่าโพผาผู้ไทยเฒ่าแต่ก่อนคันงูโดยใดมันตื้นว่ายมันโพเท่เด้งูสุ่มนิ้วสันผ้าเกลแลนค่าไทยแลนด์หาราคาคำบุญหันมาสันคนที่มันโผล่มันผานั่นคือเวลาเพื่อนฝูงพาทำในสิ่งที่ดีที่งามเป็นแบบเป็นอย่างแก่ลูกแก่หลานกับพาออกนอกทางโผล่พาออกไปตาติดในใจติดมอก็คือกันเขาเห็นในสมัยนี้วิกฤตการณ์ทางด้านจิตใจมีมากขึ้นที่ไหนมีผู้หลักที่ไหนมีผู้ใหญ่ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นผู้ใหญ่เป็นแบบเป็นอย่างแก่ลูกแก่หลานลูกหลานเขาจะแม้เขาจะไม่ฟังเขาก็เกรงใจเขาก็เกรงใจในชั่วที่เขายังหนุ่มยังแน่นไฟมันยังแรงพอเขาแก่มานิดหนึ่งเขาจะนึกถึงภาพที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเคยพาทำนี่อาตมาเชื่อว่ายังมีเปอร์เซ็นต์สูงที่ฝังอยู่ในสายเลือดพี่น้องชาวบ้านน้องโดกเราวันแรกไปนิมนต์อาตมาบอกว่าจะให้มาเทศอาตมาถามมาเทศงานหยังสักเอ็ดบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่นไผ่เนี่ยผู้ค่ำสีแล้วเอ็ดตั้งใส่ตั้งถึงเฮิร์นไว้ฉันอาตมาแอนตี้ทันทีว่าไปตั้งวัดดีกว่าเพิ่นอยู่วัดที่มันก็กว้างขันเฮาแล้วฟังเทศใต้ห่มไม้ห่มไรอาตมาจำได้เมื่อปีที่แล้วในวันเทศที่บ้านหนองบัวเนี่ยแจกข้าวนิมนต์อาตมามาอย่างดีขึ้นไปเทศบนบ้านคนเต็มมองเข้าไปในครัวนี่มีแต่เนื้อแดงไปหมดเลยข้าวงัวตัวหนึ่งเหม็นขาวเนื้ออื้อๆเลยตักฟักลาบฟักก้อยไปหลกโปกเปกทั้งประเทศละสอนคนฟังทั้งเมาอาตมานึกถึงพุทธเจ้าถ้าท่านมีชีวิตอยู่พระองค์ต้องสายพระพักสายพระเศียรแล้วก็โบกมืออำลาจ้างกับประเทศแต่เราเป็นลูกศิษย์ชั้นปลายแถวทำยังไงมาถึงขั้นอย่างนี้ก็เลยชักชวนท่านทั้งหลายว่าเรามาเอากันที่วัดดีกว่าทีนี้ทางท่านนายอำเภอก็บอกว่าเอาเป็นวันรวมญาติวันกตัญญูอาตมาก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นสิริมงคลแก่เราที่จะได้มีโอกาสไปที่บ้านหนองโดงเพราะเรานั้นทภาคีมีส่วนผูกพันกับบรรพบุรุษที่นี่อยู่ก็เลยนึกที่นี่บังเอิญสุขภาพอาตมานั้นมันไม่ไหวจริงๆเป็นนิ่วอยู่ในไตนี่8ลูกเจ็บปวดมาตั้งแต่วันที่10วันเปิดอบรมวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมแสดงธรรมจบลงมามันปวดมากคุณโยมพิชิตบานตำบลเอาไปหาหมอเห็นแล้วจัดเตียงเลยอาจารย์ไปไม่ได้หนักมากแต่ต้องอยู่ที่นี่อาตมาบอกอยู่ไม่ได้เพราะคนเต็มอยู่วัด800กว่าคนขอให้ฉีดยาพออยู่ได้จะไปทำงานศาสนาในที่สุดตั้งแต่วันนั้นมายังไม่มีโอกาสสุดท้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลเมืองอุบลได้4วันหมอมาเฉพาะวันพุธหมอที่สลายนิ้วด้วยเครื่องอันเตอร์ซาวกลับมาไปกรุงเทพไปโรงพยาบาลเดชาเขาก็ไปตรวจไปพบนิ้วแปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านอาตมาเคยพูดโดยเฉพาะความจริงแล้วอาตมานั้นไม่กลัวตายดอกตายก็สมิเฮ

อยู่กับบ่ได้เศร้ามีเฮียงจักเถื่อไปหั่นมื้อนี้ตายเศร้ามีเฮียงแต่นี้ญาติโยมเขาเป็นห่วงโยมทางกรุงเทพโยมทางอุบลเขาบอกกี่หมื่นกี่แสนขอเสียเป็นเจ้าภาพในที่สุดคุณโยมวิรัตตะยางคนนท์ที่เคยเป็นอดีตสสแกไปติดต่อโรงพยาบาลเดชาไว้มารับอาตมาไปคืนหนึ่งเป็นพันเฉพาะโรงพยาบาลอาตมาก็เสียดายเงินแทนโยมบอกว่าจะไปปู่มันนะป้าให้มันตายซ้ำสนามมันไม่มีเวลาพอเนี่ยในที่สุดหมอเขาเอ็กซเรย์พบหมอไม่สามารถทำอะไรได้ต้องประชุมทั้งโรงพยาบาลมันไม่เคยเห็นนิ้วแปลกประหลาดมีกระเป๋าใส่ว่าง่ายมีกระต้าใส่นี่นี่ไตอาตมาก็เลยพูดว่าปกตินี่สัตว์ทั้งหลายเขาก็เป็นนิ้วเหมือนกันเขาไม่มีโรงพยาบาลเขาไม่มีหมอไม่มีแพทย์ไม่มียากินแต่ไปห้องว่าเอิญนิ้วเขาเอิญว่าขุดไก่ขุดโง่ขุดควายขุดอึ่งขุดกบขุดเทศมันเป็นขี้หินอยู่ในท้องมันนิ้วมันเนี่ยอะเพราะเหตุนั้นเราก็มีขุดเหมือนกันของดีด้วยนี่วะเดี๋ยวจะไปผ่ามันออกให้หนังขุดในที่สุดก็เขาบอกว่ามันเป็นกระเป๋าใส่ทำยังไงปรึกษากันทั้งโรงพยาบาลไม่รู้จะทำยังไงต้องทำหนังสือไปเชิญอาจารย์สอนแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมาดูว่าจะทำยังไงอาจารย์ใหญ่มาดูก็บอกว่าอย่างนี้ผ่าไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในกลวยใจที่จะผ่าแล้วควักออกมามันเหมือนถังขยะจะเอาถังขยะนี้ออกเนี่ยยากเขาบอกต้องผ่าหัวไตเนื้อไตลงมาเลยเสี่ยงมากเขาก็เลยไม่ยอมเขาบอกว่ามีวิธีเดียวก็คือสลายด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ที่โรงพยาบาลรามาตกลงก็ส่งไปสลายที่นั่นตลอดเวลา5วันอยู่ในห้องแอร์นะเดินมานั่งสมาธิอยู่สบายเดชมีแห่งพอไปสลายพอดีไม่ได้ทำอะไรเลยมันย่านคุดเครื่องขละขยายเครื่องสลายยิงจุ้ยเดียวพังไปเลยเครื่องพังไม่ใช่นิ้วพังหัวเลเซอร์พังไปเลยเขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้ต้องสั่งอะไรจากฝรั่งเศสท่านอาจารย์ต้องรออีกถึงวันที่7อาตมาติดงานเมืองอุบลวันที่1ถึงวันที่6ในที่สุดต้องขึ้นเครื่องบินกลับมาไปอุบลหมออุบลก็เป็นห่วงมาหาแล้วก็เอายามาให้บอกท่านต้องฉีดยานี่ครบ20เข็มออกจากนี่ต้องนอนโรงพยาบาลอาตมาบอกไม่มีเวลานอนเพราะยังมีงานจะต้องมาที่บ้านน้องโด่งนี่อีกจะต้องไปที่ศรีสงครามเขาก็เลยให้ยามาฉีดเมื่อเช้าที่ท่านรอคอยสายหน่อยจะมาไปฉีดยาหมอพาไปฉีดยาที่วันแรกวันละ2เข็มเดี๋ยวนี้แต่พวกในบวมหมดแล้วยืนใครแน่จักหน่อยถ้านั่งนานแล้วก็ปวดมันฉีดมากวันที่15จะต้องไปที่เมืองอุบลเพื่อจัดการกับนิ่วเขาซื้อเครื่องใหม่มาคงจะไม่พังทีนี้อาตมาได้มาที่บ้านน้องโด่งนี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเรานี่มีสิริมงคลอย่างน้อยได้มาเยี่ยมมาเยือนบ้านเกิดเมืองนอนของครูบาอาจารย์มาทำประโยชน์มาเห็นท่านอาจารย์นิติมาเห็นท่านอาจารย์ท่านนายอำเภอสุพจน์มาเห็นท่านผู้จัดการนั่นบลัดหลายต่อหลายคนก็นึกถึงว่าอนาคตลูกหลานของเราคงจะแจ่มใสจะดีงามเพราะมีผู้หลักมีผู้ใหญ่เป็นแบบเป็นอย่างพี่น้องทั้งหลายเคยไปที่ภูเพชรกันบ้างหรือไม่ถ้าท่านเคยไปภูเพชรท่านลองสังเกตดูความเป็นจริงอันหนึ่งบนหลังภูเพชรเนี่ยจะมีหินมีอะไรเป็นดานๆมากต้นไม้ไม่ค่อยเขียวหน้าแล้งจะตายแต่ข้างล่างระหว่างเชิงเขาเนี่ยต้นไม้จะเขียวชอุ่มเลยให้ความชุ่มเย็นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้นไม้ทั้งหลายที่อาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่ย่อมงอกงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าได้ชั้นใดในหมู่มนุษย์หัวหน้าองค์กรหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าตระกูลหัวหน้าของกลุ่มชนภาษาบาลีท่านใช้คำว่ากุลปฏิกุลปฏิแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในวงนั้นในตระกูลนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลจาคะปัญญาด้วยธรรมสี่ประการนี้อันงดงามปุตตะทาลาจะอามัจจายาติกาจะอามัจจายาติสังฆาจะเยจัตตะอนุชีวิโนบุตรก็ดีภรรยาก็ดีญาติก็ดีสายเลือดก็ดีตลอดทั้งผู้คนที่ได้เข้าไปอาศัยเลี้ยงชีพเยจัตตะอนุชีวิโนเขาได้เห็นตัวอย่างจากผู้เป็นหัวหน้าจากผู้หลักจากผู้ใหญ่จากตระกูลนั้นเขาได้เห็นอย่างประจักษ์ชัดว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้มีการเสียสละเป็นผู้มีคุณธรรมอย่างนี้เขาก็จะประพฤติตามเมื่อเขาประพฤติตามเขาเหล่านั้นก็จะเจริญรอยตาม
นี่ท่านบอกว่าอย่างนี้เขาจะประพฤติตามหลังประพฤติธรรมเหล่านั้นเขาก็จะเป็นผู้เจริญเขาจะเป็นผู้เจริญตามนั้นเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายมารวมกันเป็นวันกตัญญูนอกจากวันที่เราจะระลึกถึงบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่เป็นต้นตระกูลของเราในหมู่บ้านนี้เราอาจจะท้าความไปไกลถึงการอบพยพโยกย้ายพัดภาคจากจรจากเมืองนู่นผาตั้งวังเวียงเมืองบกเมืองวังอะไรเห็นภูไทยของพวกเราที่มาได้มารวมกันอยู่ตรงนี้ได้มาสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากนั้นได้ประพฤติดีประพฤติชอบได้ทำสิ่งที่ดีที่งามลูกหลานได้เจริญรอยตามจนเกิดเป็นหมู่บ้านเป็นชุมนุมชนเกิดโบสถ์เกิดวิหารวัดวาอารามใหญ่โตล้วนแต่แสดงออกมาทางรูปธรรมของบรรพบุรุษความสมัครสมานสามัคคีกันชนิดที่เทวดาไม่สามารถจะทำลายได้แหละเพราะเหตุนั้นเมื่อเราระลึกถึงอันนี้เราก็จะต้องมาคิดต่อไปอย่างชนิดที่คนโบราณของเราว่าขั้นสิไปทั้งหนาให้เลี้ยวหลังของเก่าขั้นบรรลุทูตเถ่าเศร้าถอนยาสุไปหลานเอ้ยเดี๋ยวนี้เราได้ก้าวหน้ามาถึงนี้แล้วเราจะก้าวหน้ากันต่อไปแล้วมาหยุดยืนอยู่ในปัจจุบันแล้วมองย้อนหลังถึงอดีตที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ได้เสียสละได้เมตตาปานีได้สร้างสังคมของเราขึ้นมาท่านสร้างมาด้วยคุณธรรมอันใดโดยการเสียสละโดยการรู้จักประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามเป็นมงคลแก่ชีวิตแก่สังคมที่เราก็จะมองต่อไปว่าลูกหลานของเราที่จะรับช่วงต่อไปเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรและเราควรจะทำอย่างไรโดยวิธีใดก็เลยได้มาประชุมกันปีหนึ่งได้มาพบกันวันหนึ่งมีความอบอุ่นใจมีความสุขใจเมื่อญาติพี่น้องมารวมกันพระพุทธเจ้าของเราสมัยเมื่อท่านมีพระชนมายุอยู่พี่น้องของท่านจะฆ่ากันสองฝากฝั่งแม่น้ำพี่น้องฝ่ายพ่อฝ่ายแม่น้ำโลหินีพากันกั้นเขื่อนร่วมกันพอถึงเวลาหน้าฝนตกใหม่คนนี้ก็ตกกล้าคนนั้นก็เอากล้าเพราะชีวิตนั้นผูกพันกับเกษตรกรแย่งน้ำกันพวกนึงบอกว่าเจ้าอย่าเผาเอาคือค่อยเอาก้อนอันค่อยนั่นว่าหันได้หดกล้าเจ้านั่นได้หลายแล้วพวกนึงบอกเจ้าว่าหันได้ก็อดไว้สักก้อนกล้าค่อยละตายมันตายแล้วมันแห้งแล้วบ่มีข้าวปลูกก็เลยแย่งน้ำกันเอาไปเอามาก็รบกันทะเลาะกันทุกปีเรื่องน้ำวันหนึ่งยกทัพไปเลยจะไปฆ่าไปแกงกันนี่ก็พี่น้องเท่านั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านเสด็จไปท่านไปยืนตากแดดอยู่ใต้ต้นไม้กำลังจะตายแห้งโกรนท่านไปยืนตากแดดพี่น้องทั้งหลายก็ไปเห็นไม่กล้ารบกันก็ไปกราบท่านบอกว่าทำไมพระองค์จึงเสด็จมายืนตากแดดอยู่ร่มเงาไม้กลางอย่างนี้ทำไมไม่ไปอยู่ร่มใหญ่ๆเย็นๆนู่นพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าร่มอะไรจะให้ความร่มเย็นเท่ากับร่มเงาแห่งญาติพี่น้องสายเลือดของเราฉันมายืนตากแดดฉันก็เยือกเย็นเมื่อพี่น้องของเราได้มาพร้อมเพียงกันพวกเราคงจะอบอุ่นคงจะเยือกเย็นเมื่อพี่น้องมารวมกันในวันนี้นอกจากวันนี้ไปก็จะมีวันสงกรานต์อีกในวันพรุ่งนี้วันสงกรานต์นั้นก็ไม่ใช่วันอะไรจะว่าไปแล้วก็คือวันแห่งความรักแต่พวกเราไม่พอใจจะเรียกอย่างนั้นเรารับวัฒนธรรมนี้มาจากอินเดียชาวอินเดียก็คือพวกเราเนี่ยคือเขาร้อนบ้านเขาเมืองเขาในหน้านี้เขาก็ร้อนอาตมาเคยไปประเทศอินเดีย 5-6 ครั้งเมืองอินเดียถึงหน้าร้อนก็ร้อนมากเหมือนกันถึงหน้าหนาวก็หนาวมากเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเพียงแต่ศาสนาพุทธนะอิสลามแถบประเทศปากีสถานเนปาลบังคลาเทศก็รดน้ำเหมือนกัน water throwing ceremony คือรดน้ำให้แก่กันคือมันร้อนคนเอเชียของเรานั้นได้รับวัฒนธรรมจากลุ่มแม่น้ำสินธุวัฒนธรรมจากพุทธศาสนาวัฒนธรรมก่อนหน้านี้ล้วนแต่เป็นวัฒนธรรมที่ให้ความเมตตาปานีความรักเพราะฉะนั้นในเวลาหน้าร้อนขึ้นมาไม่มีอะไรดีเกินที่เอาน้ำเย็นๆมารดให้แก่กันประเพณีอันนี้จึงดีงามมาตลอดรดน้ำเย็นๆให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีน้ำในเปรียบเสมือนน้ำใจใจไม่มีรูปร่างไม่มีลักษณะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทูรังคมังเอกะจรังอสรีรังคูห้าสยังจิตนี้ท่องเที่ยวไปไกลจิตนี้ไปดวงจิตนี้ไม่มีรูปมีร่างจิตนี้อาศัยอยู่ในถ้ำเพราะนั้นจิตไม่มีรูปร่างเหมือนกับน้ำไม่มีรูปร่างไม่มีสีไม่มีกลิ่นใครไปดมกลิ่นน้ำแล้วจะไม่มีกลิ่นเลยพอกินเข้าไปก็ไม่รู้ว่ามันหวานมันเปรี้ยวแต่รู้คำเดียวว่าแซ่บนี่แซ่บกว่าหมูได้ไงแซ่บคันซื้อเนี่ยกินจานละ 1,000 โด
กินเซอันจานละ1,000จะกินน้ำได้กินอิ่มแล้วได้อยู่บ่บ่ได้บ่แล้วต้องกินอันแซ่บๆก็หมูนี่แนวแซ่บคือน้ำแล้วถ้าไม่ได้กินหน่อยเดียวตายท่านเชื่อไหมว่าเมื่อตอนพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโชคดีอันหนึ่งของอาตมาคือทางมันขาดหมดฝนตกมากแขกไปไทยมาก็ไปไม่ได้ไปทางไหนก็ทางขาดหมดเป็นโชคดีอาตมาก็เลยพักผ่อนบอกลูกศิษย์ลูกหา3เดือนจะได้พักเต็มที่เดือนแรกโยมวิเชียรมาจากเมืองอุดรขออุปถัมภ์อาหารเจอาตมาบอกขอกินผู้เดียวอาหารอื่นเอาไปให้พระอื่นจะฉันเจคนเดียว1เดือนเพื่อเป็นการศึกษาทำไมทะเลาะกันดีนะ1เดือนอาตมาฉันเจพอถึงเดือนที่2หยุดเจเอาไว้ฉันทุกอย่างอะไรก็ได้พอเดือนที่3ไม่กินมันสักอาหารเจก็ไม่เอาเนื้อก็ไม่เอากินแต่น้ำเนี่ยตาก็ไป20วันยังไม่มีวี่แววว่าจะตายยังสบายสบายอยู่แต่จะต้องออกมาเทศที่จังหวัดอบรมพวกสาธารณสุข20วันถ้ากินน้ำอย่างเนี้ยถ้าจิตใจปกติไม่ถูกบีบคั้น3เดือนก็ไม่ตายไม่มีทางที่จะตายได้เลยถ้าไม่เอาปืนมายิงค่อยมีน้ำกินเพราะน้ำนี่วิเศษคนโบราณไม่สามารถจะเรียกจิตใจว่าอย่างไรก็เลยเรียกว่าน้ำใจน้ำใจน้ำไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่ถ้าเอาหวานมาใส่ในน้ำพร้อมที่จะหวานเอาส้มมาใส่พร้อมที่จะส้มเอาสีแดงสีเขียวมาใส่ก็เปลี่ยนสีแล้วให้ความยุติธรรมเวลาเราเอียงอย่างนี้น้ำก็ให้ความเสมอไม่เอียงไปกับแก้วจิตใจคนที่ยุติธรรมใสสะอาดมันควรจะเป็นอย่างนี้เอาใส่กะลามะพร้าวไม่รังเกียจเอาใส่แก้วเจรไนเพชรนินจินดาก็อยู่อย่างนี้เอาใส่เบี้ยวเบี้ยวแก้วเบี้ยวเบี้ยวมันก็เบี้ยวไปด้วยเวลาเอาไปใส่กันหลายห้วยหลายหนองมันก็ไม่แยกออกจากกันวันนี้จิตใจเราหลายร้อยดวงชาวบ้านน้องดอกที่ไปไกลกลับมาเยี่ยมบ้านถึงพรุ่งนี้ยิ่งจะหลายดวงเมื่อมารวมกันเข้านี่มาแล้วลึกถึงบรรพบุรุษของเรามาทำบุญส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนอกจากนั้นก็มาสร้างสรรค์สังคมมารวบรวมการเสียสละเพื่อเป็นการสร้างบุคลากรคุณภาพของคนลูกหลานพี่น้องชาวบ้านน้องโดกของเราทุกวันนี้ไปไหนมาไหนเรามักจะเห็นเขาเลี้ยงงัวเขียนลูกพันโน้นพันนี้หูยาวตาสาหูข้อพันข้อพันต้องไปซื้อน้ำเชื้อแต่คนพ่อพันมีบ้างไหมแม่พันเราควรจะมาสร้างพ่อพันแม่พันของคนนี้ที่ดีที่งามดังที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเยจัสสะอนุชีวิโนบุคคลที่ได้เข้าไปอาศัยเลี้ยงชีพกับคนที่มีศีลมีธรรมย่อมจะเป็นเหมือนบุคคลเช่นนั้นพุทธทาราจะพันธวาอามัจจายาติสังฆาจะบุตรก็ดีญาติก็ดีภรรยาสามีก็ดีสายเลือดเดียวกันก็ดีคนร่วมงานก็ดีเมื่อได้อาศัยผู้ที่เป็นแบบเป็นอย่างที่ดีคือมีพ่อพันธุ์ดีแม่พันธุ์ดีคนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นคนดีอุปนิสัยวัฒนติเมื่อเข้าไปอาศัยอยู่ในนั้นย่อมเจริญเพราะเห็นแบบเห็นอย่างเพราะเห็นนั้นพี่น้องทั้งหลายการที่เรามารวมญาติวันกตัญญูนี้พระพุทธเจ้าท่านถือเป็นบทบรรทัดฐานเป็นที่ตั้งของคนดีคนเราจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าหากไม่มีความรู้สึกกตัญญูระลึกถึงบุญคุณผู้ที่มีบุญมีคุณแก่เราบุคคลนั้นยังไม่นับเนื่องอยู่ในกลุ่มของคนดีในสมัยพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียเขาจัดลูกไว้3ประเภทเขาจัดลูกไว้3ประเภทก่อนที่พุทธเจ้ายังไม่เกิดเขาบอกว่า1อภิชาตบุตรบุตรที่ดีกว่าตระกูลมีความรู้กว่ามีเงินทองมากกว่าอย่างที่เราเห็นพ่อแม่เป็นชาวนาลูกอาจจะเป็นนายอำเภอก็ได้แต่อย่าลืมว่าพุทธเจ้ายังไม่ยอมรับนะต่อมาบุตรที่มีความสม่ำเสมอกับตระกูลที่ว่าอนุชาตบุตรมีความรู้เท่ากันมีเงินมีทองเท่ากันดำรงฐานะทางสังคมเท่าเทียมกันต่อมาอนุชาตบุตรที่เลวกว่าตระกูลร่ำรวยก็ไม่เท่าพ่อเท่าแม่ความรู้ความสามารถไม่เท่าพ่อเท่าแม่ทีนี้เขาปรารถนาอภิชาตบุตรบุตรที่มีความรู้ความสามารถมีเงินมีทองมากกว่าตระกูลแต่พระพุทธเจ้าแทนที่ท่านจะบอกว่าอย่างนั้นดีแล้วท่านยังไม่ยอมรับนะพระพุทธเจ้าท่านกลับพูดอีกคำหนึ่งที่เราทั้งหลายควรจะได้คิดท่านบอกว่าเศรษฐโถปุตตานมัสสโวบุตรที่ฟังนั้นแหละคือบุตรที่ประเสริฐพ่อเป็นชาวนาลูกเป็นนายอำเภอพ่อไม่ได้หนังสืออ่านกอไก่ไม่ออกลูกอาจจะจบปริญญาเอกแต่ในขณะกันลูกคนนั้นไม่เชื่อฟัง
ไม่เทิดทูนไม่บูชากับกระทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพ่อกับแม่หรืออาจจะพูดจาดูหมิ่นพ่อแม่นี่โง่เสือไดโนเสาร์เต่าล้านปีทำไมพ่อแม่เนี่ยต้องน้ำตาหลั่งน้ำตาไหลเพราะการกระทำนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญเลยว่าลูกนั้นจะดีกว่าพ่อกว่าแม่ดีกว่าได้แต่ไม่ประเสริฐข้าประเสริฐมันดีกว่าดีธรรมดาสูงสุดเพราะเหตุนั้นทำอย่างไรเราจึงจะได้เศธโธปุตตานะมัสสโวบุตรที่ประเสริฐเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็เชื่อได้ว่าเป็นบุตรประเสริฐพอสมควรในวันเช่นนี้อยู่ไหนอยู่ไหนก็มาร่วมกันอยู่คนละทิศละทางซึ่งแยกย้ายกันไปทำงานทำการต่างจังหวัดตามวิถีทางชีวิตวันหนึ่งในจำนวน1ปี365วันหยุดมันสักวันหนึ่งแล้วมารวมกันถ้าอย่างนี้ก็มีแต่ความเจริญมีแต่ความเจริญเหมือนต้นไม้ที่อาศัยภูเขาศิลาล้วนภูเขาศิลาล้วนที่พูดถึงว่าข้างบนศิลานั้นมันตากแดดมันร้อนแต่ข้างๆของมันนี่กลับให้ความชุ่มเย็นมันเอาหลังคามันรับแดดเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกิดมานานสร้างคุณงามความดีเห็นทุกข์เห็นยากเห็นอะไรตัวอะไรมามากแล้วรับความทุกข์ความยากมามากมองเห็นปัญหาของสังคมของลูกของหลานก็เลยหลากความอบอุ่นความชุ่มเย็นคุณธรรมเงินทองที่มีอยู่พอจะได้เจียดกันมาเป็นทุนเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างลูกสร้างหลานการสร้างอย่างนี้อาตมาฟังแล้วก็น่าชื่นชมอนุโมทนายิ่งได้ยินท่านนายอำเภอสุพจน์บอกว่าสร้างมหารับมหาสองคนสอบได้ประโยค7แล้วแต่นั้นอาตมาอยากจะพูดว่าให้ท่านดีใจแต่อย่าไปเพิ่งชื่นชมยินดีอนุโมทนาประโยค9ก็ยังไว้ใจไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพราะถ้าหากเขาไม่มีคุณธรรม4ประการเดี๋ยวนี้อาตมากำลังจะพูดถึงคุณธรรมที่รีบด่วนและจำเป็นของสังคมชาวพุทธ4ประการถ้าเป็นมหาฆาประโยคยังไม่มีธรรม4ประการนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ยังบอกว่ารับประกันไม่ได้มาเหมือนนกก็ตามถ้าขาดธรรม4ประการนี้เคยได้ยินข่าวนิกรธรรมวาทีไหมยิ่งใหญ่เดินดังเก่งแค่ไหนแต่เขาขาดธรรม4ประการอันนี้เท่านั้นธรรม4ประการนี้คืออะไรพระพุทธเจ้าตอกย้ำมากให้พระได้ไปเที่ยวสอนชาวบ้านด้วยธรรม4ประการนี้เยเตภิกขเวอนุกัมปยาทาเยจะโซตพังมันเยยุงมิตตาวาอามจาวายาติวาสาโลหิตาวาเตภิกขเวจะตูสุโซตปฏิยังเคสุสมาทเปตภาวิเนเซตภาปฏิท่าเปตภาดูก่อนที่สุดทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์อย่างอาตมามาวันนี้มาเพื่ออนุเคราะห์ท่านชนทั้งหลายเหล่าใดที่พอจักฟังคำสั่งสอนรู้เรื่องมิตาวามิตรก็ดีอามัจจาวาอำมาตย์คนร่วมงานกันก็ดียาติงวาญาติก็ดีซาโลหิตาวาสายเลือดก็ดีเธอทั้งหลายจงไปแนะนำเธอทั้งหลายจงไปพร่ำสอนเธอทั้งหลายจงไปชักชวนแนะนำผู้ที่พอแนะนำได้พร่ำสอนผู้ที่พอรู้เรื่องกันได้ชักชวนผู้ที่จะอนุเคราะห์ได้ให้เขาตั้งอยู่ในธรรมสี่ประการธรรมสี่ประการนี้คืออะไรหนึ่งศรัทธาสองศีลสามจาคะสี่ปัญญาธรรมสี่ประการนี้มีความหมายลึกซึ้งมากซึ่งถ้าไม่อธิบายแล้วท่านคงจะเข้าใจว่าตนเองเข้าใจแล้วศรัทธาเราก็เข้าใจว่าความเชื่อศีลและวาจาจาคะการเสียสละการบริจาคปัญญาความรอบรู้ท่านคงเข้าใจได้เพียงแค่นี้แต่ความหมายของมันลึกไปกว่านี้9ประโยคถ้าไม่มีสี่ประการนี้โดยเฉพาะตัวจาคะจาคะมันจะสลัดอารมณ์ที่ไม่ดีฝืนตนเองเว้นชั่วฝืนใจทำสิ่งที่ดีเพราะความชั่วมันทำง่ายใจมันอยากทำฝืนเว้นความดีมันทำยากใจไม่อยากทำฝืนทำการฝืนชนิดนี้สลัดส่วนที่มันไม่ดีออกไปเรียกว่าจาคะทำสี่ประการนี้พุทธเจ้าสอนมากพ่อแม่ก็เหมือนกันจะสอนลูกให้สอนอันนี้ลูกจะสอนพ่อแม่ก็ให้สอนทำอันนี้ซึ่งอาตมาจะได้ขยายบทบาทแห่งธรรมอันนี้ต่อไปให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเราจะสร้างลูกสร้างหลานของเราจะทุ่มทุนขึ้นมาเป็นแสนล้านไม่แน่ว่าเขาจะมีธรรม4ประการนี้หรือไม่อาตมาจะยกตัวอย่างปัจจุบันนี้นะและจะยกตัวอย่างในสมัยพระพุทธเจ้าก็ได้อาตมาเนี่ยรักศาสนาพอๆกับท่านนายอำเภอสุพจน์ตั้งแต่อาตมาเริ่มศึกษาศาสนาพุทธแล้วไปทำงานในประเทศไทยเนี่ยเงินเดือน 7-8,000 บาทสมัยก่อนเนี่ยอาตมามีเงินเดือนในประเทศไทยถึง 8,000 บาทครูที่เขารับใหม่ๆเขาได้600บาทสมัยก่อนซึ่งกลับมาบ้านเคยคุยอวดกันกับเพื่อนเขาเป็นลูกครูบาอาจารย์บอกนี่ตัวนั้นเป็นลูกคู่ตัวมีเงินตัวได้เลี้ยงจนจบจนได้เป็นคู่ตัวได้เงินเดือนละ600
เดี๋ยวนี้เข้าจบป.4เข้าได้เดือนละเฉพาะเงินเดือนเข้าก็3,000เงินอื่นอีกตกไป7-8,000

ตัวทำงานจักเดินอยู่หรอท้องเคยคุยบอกเขาอย่างนี้สมัยก่อนนั้นเคยพูดกับเขาอย่างนี้นี่อาตมาก็พอจะหาเงินได้ตอนเป็นโยมพอไปอยู่เมืองนอกยิ่งเงินเดือนเยอะทีนี้มีความรักศาสนาซื้อที่สร้างวัดเองได้วัดอยู่ทุกวันนี้ซื้อสร้างเองซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยซื้อเองเสาเลยซื้อเองเท่านั้นเมื่อเงินเป็นหลายหมื่นบาทเป็นแสนมีศรัทธาพอทีนี้ทำยังไงหนอเราจะได้คนดีให้แก่ศาสนาอาตมาก็เอาลูกให้บ้านแท่นเนี่ยที่ทุกข์ยากเนี่ยบางทีก็พ่อไม่มีมีแต่แม่มันเรียนดีไปบวชแล้วก็ส่งเรียนพอเขาเรียนจบแล้วทำตีโทอาตมาก็ไปส่งขอนแก่นบ้างกรุงเทพบ้างพ่อแม่ไม่ให้เดือดร้อนส่งให้เองอยู่เมืองนอกเขียนจดหมายมาเอาลูกในร้านเนรอยากได้อะไรเขียนจดหมายมาส่งเงินจากเมืองนอกมาให้สี่คนห้าคนจบประโยคห้าประโยคหกสอบดีๆทั้งนั้นบางมีบางคนหัวดีมากเลยการที่หัวดีมันสมองดียังเป็นเครื่องรับประกันไม่ได้ว่าเขาจะเป็นคนดีสอบปีหนึ่งสามชั้นก็ได้อภิธรรมได้นักธรรมได้มหาได้เก่งมากแต่เสร็จแล้วเป็นยังไงรู้ไหมเขากลับมาบ้านทีเนี่ยไม่นอนวัดเป็นมหามาแล้วห้าประโยควัดไม่นอนถือกระเป๋าหนีบจักรแล่พูนคือนอนทั้งเฮือนพูนเอนี่มันอะไรยิ่งเรียนสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเละลงมาเองพออาตมามาบวชก็เรียนส่งเข้าไปกลับมาวัดทีเนี้ยมีวันหนึ่งมาเห็นไปนอนในบ้านอาตมาบอกว่าเนี่ยแกเรียนตั้งประโยค5ประโยค6แล้วนะน่าจะรู้จักอะไรมากต่อมากแล้วการกระทําเช่นนี้นอกจากทําลายตนเองทําลายศาสนาทําลายคนอื่นคือให้คนอื่นเอาอย่างเธออย่าไปนอนในบ้านแล้วมานอนในวัดมาดูที่ว่าครูบาอาจารย์ในวัดเนี่ยท่านต้องตื่นกันตีหนึ่งตีสองบริหารอารามนอกจากนั่งสมาธิภาวนาสว่างแล้วมาบริหารอารามเนี่ยพระเนรในวัดทุกคนเนี่ยไม่ได้สบายเหมือนเธอนะฉันไปเทศไปสอนชาวบ้านถวายมาฉันไม่ได้ใช้เงินทองหรอกฉันเก็บไว้เพื่อพวกเธอแต่ถ้าเธอไม่มาอยู่ที่นี่เธอจะไม่เห็นความทุกข์ยากลำบากเงินที่เธอได้ไปเรียนเนี่ยเธอจะไม่รู้จักคุณค่าของมันเธอได้ง่ายเกินไปเธอจะไม่รู้จักคุณค่าของมันเธอต้องมานอนดูอยู่ที่นี่ไม่มาพอไม่มาแม่มาวัดอาตมาก็ฝากบอกแม่ไปว่านี่ลูกชายของเราจะไปกันใหญ่เลยทำไมไม่มานอนที่วัดไม่มาเห็นความรู้จักทุกยากลำบากของครูบาอาจารย์มันจะไม่รู้จักคุณค่าในที่สุดอยากได้ก็มาขอเอาขอเอานางนะเข้าแม่ก็โกรธด้วยหาว่าด่าลูกบอกให้ลูกกลับไปบอกให้ลูกกลับไปไปแล้วไม่ต้องลาอาตมาหลังจากนั้นพวกมหาทั้งหลายเนี่ยบางคนก็สึกขาละห้าคนไม่เคยมาบอกมาลาเลยมันนึกถึงว่าโอ้นี่เองลูกกาเหว่าที่แม่กาเอามาฟักเอามาเลี้ยงเขาเห็นว่าเขาเป็นมหาและครูบาอาจารย์นี่ไม่ได้แม้กับนักธรรมตรีอาตมาไม่ได้นักธรรมตรีแต่เคยไปเทศให้มหาเก้าประโยคฟังมามากต่อมากแล้วในตำหนักสมเด็จที่กรุงเทพเสร็จแล้วเป็นไงรู้ไหมถ้าจะพูดแล้วมันไม่เป็นสิ่งที่น่าพูดเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญอย่าว่าเห็นเลยก็แล้วกันว่าฝันก็แล้วกันอาตมานั่งไปก็หลับว่าฝันไปฝันเห็นมีคนมาบอกว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแม่เขาจะเป็นอย่างนั้นลูกเขาจะเป็นอย่างนั้นอาตมาเติมมาก็สงสารทำยังไงเนาะไม่ต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นเลยครั้งหนึ่งเขียนจดหมายมาขอเงินเองขอเงินอาตมาก็เฉยไม่พูดอะไรพอเกิดเรื่องราวนิกรอ่อนปวีนามาเขียนมาขอเงินเองบอกว่าอยู่กรุงเทพบินทบาทไม่มีใครใส่บาตรให้กินเลยแต่นี่อดอยากที่สุดพอเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเขากลังเกียจพระขอเงินข้อเงินค่าลดข้อเงินอาตมาก็เฉยถ้าจะให้ไปเท่าไหร่ก็ยิ่งจะไม่ดีเขายิ่งจะทำบาปทำกรรมปล่อยให้เขาไปตามยถากรรมถ้าเขาสำนึกได้เขาจะกลับมาขอโทษขอขมาปรากฏว่าในความฝันที่เห็นนั่งฝันไปนะไม่ได้นอนฝันว่าเขาจะเป็นไข้ปีนี้จะสอบตกแม่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสอบก็ตกหัวดีๆแล้วไข้เข้าโรงพยาบาลแม่นั้นไม่มีพ่อขายไร่ขายนาหลายแปลงเข้าไปช่วยกันอาตมาก็เชยอยู่เดี๋ยวนี้เขียนจดหมายมาอายอยากจะมาบ้านก็อายอาตมาก็เลยบอกว่า อยากจะมาก็มาที่แผ่นดินไทยอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่มีใครเข้าจะว่าขอให้เราจะได้มีพันธสัญญาอันใดมีความรู้สึกอันใดที่ดีที่งามก็จงทำเถิดจงแสดงออกเถิดฉันเป็นผู้ไม่มีเวรมีภัยไม่ได้โกรธได้เกลียดอะไรหรอกการกระทำนั้นมันให้ผลของมันเองนี่มหาหลายคนที่อาตมาส่งไปเรียนแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยต่อศาสนาซ้ำ
จึงมาคิดว่าการที่เราจะช่วยให้คนได้รับการศึกษาสูงๆนี่กับการช่วยคนได้มีการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่งามขึ้นมาเนี่ยอันไหนจะมีคุณค่ากว่ากันเพราะเหตุนั้นอาตมาจึงจัดเปิดอบรมสมาธิภาวนาพัฒนาจิตหลังฤดูการเก็บเกี่ยวมาเถิดอาตมาไม่เคยไปแผ่พี่น้องชาวบ้านเดียวไม่เคยแผ่ตู้บริจาคจักไม่มีในวัดอาตมาใครไปหาเห็นจะได้รางวัลไม่เคยมีแล้วอาตมาก็อธิษฐานใจปุเรนตัมโพธิสัมภาเลอธิษฐานถึงเทวดาฟ้าดินที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่คุ้มครองศาสนาถ้าผู้ใดในโลกนี้เคยร่วมบุญร่วมกุศลกันจะมาช่วยคุ้มครองศาสนาด้วยกันก็ขอให้มาคนจำนวนมากนี่ขอให้พอมีอยู่มีกิน700 800คนที่มาอบรมเนี่ยพอถึงวันปั๊บมีคนมาจองละคนนี้จองวันนึงคนนั้นจองวันนึงคนนั้นจองวันนึงเดี๋ยวนี้จองล่วงหน้าถึงปีหน้าแล้ว3รายจองทำไมเราแจกข้าวคือฮอดพ่อฮอดแม่เยอะแจกเขาทำบุญอาตมาก็บอกดีแล้วถ้าเราอยากแจกข้าวทำบุญคนจำนวนมาก800 900มาทั่วสารทิศมานอนกับดินกินใต้ร่มไม้ชั้นในภาชนะอันเดียวตื่นตีสองทำสมาธิไม่น้อยกว่าวันละ6ชั่วโมงบุคคลเหล่านี้ไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นเขามาเพื่ออบรมตนพระพุทธเจ้าบอกว่ามาเสมาเสสหัตเตนะโยยะเชทสตังสมังเอกันจะภวิตัตตานังมุหุตตัมปิปูชเยซาเยวะปูชนาเสยโยยันเยวัสสตังหุตังผู้ใดปรารถนาบุญจักพึงให้ทานบูชาอย่างอื่นสิ้นทรัพย์สิ้นเดือนละ 1,000 1,000 ติดต่อกัน100ปียังได้บุญไม่เท่าครั้งเดียวที่ได้บูชาบุคคลผู้ฝึกตนบุคคลที่มานุ่งขาวห่มขาวมาฝึกตนเอกันจักภวิตัตตานังมหุตตัมปิปูชเยการบูชาเพียงครั้งเดียวต่อผู้ที่ฝึกตนนั้นมีคุณค่ามากกว่าการทำบุญอย่างอื่นสิ้นทรัพย์เดือนละ 1,000 ติดต่อกันเป็น100ปีเพราะฉะนั้นเราคิดถึงพ่อแม่ดวงใจ800 900ดวงรวมกันเป็นพลวะปัจจัยเป็นพลังจิตพลังใจเอื้ออำนวยให้แก่พ่อแม่เราข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวแก่ผู้ที่หอยหิวที่มาปฏิบัติธรรมกินข้าวนู่น 4:00 นเช้าตื่น 2:00 นมันย่อมมีคุณค่ามีความหมายพระอินทร์ก็ไหวไหว้บุคคลผู้ทำบุญชนิดนี้เยกหัตถาปุญญกลาสิริละวันโตอุบาสกาอุบาสกเราใดผู้ทำบุญคฤหัสถ์เราใดที่ทำบุญอุบาสกเราใดผู้หนุ่งขาวห่มขาวประพฤติธรรมอยู่ยังนมัสสันติมาตาลีติมาตาลีเราไหว้บุคคลเหล่านี้เทวดาฟ้าดินก็ยังไหว้เอาเถิดท่านคิดถึงพี่น้องมาทำบุญอย่างนี้ที่ว่าเราไปทำบุญอย่างอื่นอาตมาเคยเปรียบเทียบอย่างสมมติว่าเราจะแจกข้าวให้พ่อแม่กองบุญหนึ่งไปซื้อกองบุญมา 2,000 3,000 บาทหลังจากนั้นเราก็ฆ่างัวฆ่าควายอย่างที่อาตมามาเทศที่บ้านน้ำหนองบัวเนี่ยหนองบัวเนื้อเต็มในบ้านเสร็จแล้วถวายกันเทศโดยอาตมาก็ขอถวายคืนเอาไปเป็นค่าเนื้อค่าปลาเถอะสงสารแล้วมันจะได้บุญตรงไหนอาตมายังคิดอยู่จ้างหมอลำมาให้คนฟังจ้างหนังมาให้คนดูซึ่งตกนรกทั้งนั้นเชื่อหรือไม่ว่าตกนรกจ้างหนังจ้างหมอลำมาให้คนดูถามท่านอาจารย์มหาเนี่ยก็ได้นายตาลบุตรลูกคนฟ้อนลำเป็นนักร้องเป็นหมอลำเป็นนักเต้นอย่างดีไปไหนเขาจ้างชื่อเสียงโด่งดังแล้วคนอินเดียสมัยนั้นเขาเชื่อว่าได้บุญการไปฟ้อนไปลำให้คนดูคนฟังให้เขาลืมทุกข์ลืมยากเขาได้บุญบุคคลนั้นตายได้ขึ้นสวรรค์วันหนึ่งนายผลลูกคนฟ้อนลำนี่ก็มากราบพระพุทธเจ้าพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญกับผมขับร้องฟ้อนลำประคมดนตรีให้คนฟังสนุกสนานผมจะได้บุญมากไหมจะขึ้นสวรรค์ชั้นไหนพระพุทธเจ้าชี้หน้าว่าอย่าถามเราได้ไหมแล้วก็อยากให้เราตอบปัญหานี้นายนี่ก็กุ้มถามอยู่นั่นน่ะถึง3ครั้งครั้งที่4ขู่พระพุทธเจ้าอีกดูถูกไกลๆว่าไหนว่าพระองค์รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงสัพพัญญูสัพพทัสสาวีท่านเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงถ้ารู้ก็บอกนี่แสดงว่าไม่รู้ทำไมไม่บอกว่าผมจะได้บุญมากไหมที่ผมฟ้อนดูนั่นผมทำให้เขาสนุกสนานลืมทุกข์ลืมยากพระพุทธเจ้าทั้งกันเลยบอกว่าเนี่ยเราบอกแล้วนะว่าอย่าถามปัญหานี้และอย่าให้เราตอบแต่เธอก็ยังขยันกระยอบัดนี้เราจะตอบบุคคลใดขับร้องฟ้อนรำละเล่นต่างๆให้คนอื่นดูให้เขาร่าเริงเขาจนลืมเขาจนประมาทหรือไปจ้างให้คนอื่นขับร้องฟ้อนรำให้เขาดูก็ตามตกนรกทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพูดขึ้นก็ร้องให้โฮโฮโฮโฮเลยแล้วสุดท้ายมาขอบวชกับพุทธเจ้าบอกว่าหลงทางมานานถูกเขาหลอกธรรมดาคนในโลกเขาหลงอยู่แล้วเขามีโลภะมีโทสะมีโมหะอยู่แล้วเราก็มาเพิ่มโลภะเพิ่มโทสะเพิ่มโมหะให้เขาปกติคนมันมีอยู่แล้วเอาหนังมาจ้างเขาดูแก้ผ้าออกมารักกันก็กอดกันจูบกันสารพัดทุกวันนี้ไม่ใช่นุ่งน้อยห่มน้อยธรรมดาเปื่อยหมดเลยเดี๋ยวนี้ในวัดในวา
เหมือนกับว่าศาสนานี่ถูกเหยียบแล้วเหยียบอีโก้ขึ้นมาเหยียบจมหัวเดี๋ยวนี้หนังไม่ใช่ธรรมดาแต่ก่อนเปื่อยข้างบนบ้างเปื่อยวับๆแบมๆเดี๋ยวนี้เปื่อยหมดเลยการเสพการสมหนังเซ็กหนังโปอะไรมีหมดสิ่งต่างๆเหล่านี้นอกจากดูวันเดียวแล้วเด็กมันจะเอาไปคิดเป็น10วันเป็นเดือนหนึ่งยังไม่ลืมแต่ก่อนนั้นบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีสิ่งเหล่านี้มาฆ่าเขามามอมเมาจิตใจเขาเดี๋ยวนี้เรากำลังฆ่าลูกฆ่าเต้าเราทางอ้อมเราจะให้เขาเรียนจบ10ปริญญาถ้าไม่แก้ไขสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางจะทำให้เขาดีได้สมัยก่อนรุ่นแม่ใหญ่แถวเนี้ยอายุ10ปีเนี่ยแก้ผ้าอาบน้ำนำกันได้ไดแต่ก่อนต้นน้ำนำห้วยนำหน้าได้ตามตามเดี๋ยวนี้ได้อยู่บ่เจ้าไม่ได้5ปี10ปีมันจะเป็นผัวเป็นเมียกันหมดแล้วมันเห็นคนโบราณบอกว่าการระนับมือสวยหลายปีเป็นอันต่างพระเพิ่นเทศเทศไหวพ่ายสอยศาสนาหญิงไส้สวย13ปีสิมีลูกนักปากท้อมแม่น้ำหน้าที่กว่างขาดเขินเดี๋ยวนี้บ่แม่น13ปี10ปีก็มีลูก11ปีก็มีลูกเพราะอะไรมันเห็นในมุ้งในหม้อในนังในหม้อลำในอะไรต่างๆมันทำลายจิตใจทำอย่างไรเราจะพัฒนาคนของเราให้ดีให้งามมาอันนี้อาตมาพยายามที่สุดที่จะแนะนำที่จะพร่ำจะสอนให้พี่น้องทั้งหลายได้คิดคนโบราณเขาพูดไว้คำหนึ่งว่าเมื่อศาสนาเสื่อมไปศีลธรรมเสื่อมไปศาสนาได้ตกต่ำศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่าศาสนาลวงเขา 2,000 ปีปลายเศษทรงอยู่ห้องเห็นแจ่งหยอดถ้ำหากสิยังเลือหน่อยในข้องพุทโธวาดส่วนหลายไล่ล่าถิ่มข้องสงป้าปล่อยวินัยถือแต่หน่อยพ่อได้หูหอมล่วงหลังจากนั้นมันจะเกิดวิกฤตการณ์ที่คนโบราณบอกว่าอัศจรรย์ใจโอเขาสานอยู่โอสิย่อข้อตอดไก่ปลาย่างอยู่หิ่งทะย่านเต้นสวบแมวแมวสิเลือใจแท้แท้หัวไปบวชนูสิ่งตาสวดสิเป็นแมวออกคำตำเขาทรงเห็นเขาสารยูโอย่อข้อตอดไก่ปลาอย่างยูหิ่งตะย่านเต็นสวบแมวแล้วแดงเลี้ยงลูกไก่ใหม่ไพเป็นขี้วันเดือนปีสวยงวกแขว่งหาหยาตุนสนีจากหยาหน้าอ่อปลาแซงสิ่งต่างๆเหล่านี้คือความเสื่อมลงและขาดธรรมสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาเป็นยังจังว่าปลาอย่างสวบแมวนี่แต่แมวด้วยเราไปกินปลาอย่างเนาะเขาคือคนบ่เต็มบาทปลาอย่างสวบแมวแต่ก้อนแมวกินปลาย่างแต่ก้อนนี่ซ้ำพอเท่าแม่เท่าทั้งหลายนั่งอยู่เนี่ยผู้บ่าวจะคุยง่าขนาดเป็นสาวไปเอาบุญบ้านนั้นบ้านนี้นี่นั่งสงบเสงี่ยมเป็นสาวนี่ทำเนียมมั่นคองตีนผมลำเพียงตีนสินลำเพียงงามเท่าใดแห้งคุยง่านั่งอยู่กับป้ากับอากับผู้รักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้บ่าวจะคุยง่าเลาะตู้เป่าแค้นออมจ่ายพญาเจ้าผู้วัวบานบางกลางสะพังต้นเตียวผู้งามเอ้ยฟุ้งมูแม่งผู้เผิงผสมกลัวกินละอองเฮ็ดคอยาวคนโลดไปใส่จะคุยมันคุยบ่ได้จ่ายพญาหลอกเฮี้ยมนี่คือจังกบเขียดหน่อยง่อยก็ฟังหิ้มน้องพ่อได้มองเป็นควรตากะว่าบุญหลายแล้วอย่างน้ำโตคนเก๋สกุลมีศาสตร์ตำร้อนได้มาพอๆเห็นเจ้ากะว่าบุญผู้งามเอ้ยอย่าคุยอย่านั่นแมวเวียนกินปลาย่างเดี๋ยวนี้ปลาย่างสวบแมวขี่มอเตอร์ไซค์ฟาดไปน้ำกันรอดผู้บ่าวผู้สาวหนาวเกือบตายนุ่งส่งขาสั่นๆไปเอาบุญเจ้าคือบ่มาค่อยหลุดท่าเจ้าไปท่านว่าท่านปุ่นบ้านนั้นบ้านนี้ปลาย่างสวบแมวผู้หญิงจะต้องไปหาผู้ชายแล้วไปหากันแล้วบุญบ้านนั้นบ้านนี้พ่อแม่ห้ามไม่ฟังอย่าไปได้ลูกเอ้ยบุญบ้านสังมิ่งบุญบ้านนั้นบ้านนี้ถ้าเอาบ้านเฮาจักหน่อยก็ฮอดมือรวมญาติมือกระตันอยู่เจ้าจะไปเออเจ้าหลังหูจักอย่างผู้นั้นผู้นี้ก็เราไปยื้อซื่อๆเด้ป่ะไปนี่บ่มากก็ได้เด้ไปกรุงเทพสําไหนซั่นเอากรุงเทพมาคู่อีกแม่ก็ฮอดเข้าไปอีกมานี่มันไปบ่มาละเอ็ดแล้วไดเมาหลายก็ไปอีหลีซ้ําไปกรุงเทพหั่นไป1มา2มา3ก็มีบัดนี้เอามาฝากเฮาไปผู้1พอได้มา2มาฝากของฝากก็เหลือว่า3อย่างนี้พ่อแม่นี่เป็นยังไงศีลธรรมมันเสื่อมขนาดนี้เพราะเขาได้เห็นสิ่งเหล่านั้นยั่วยวนจิตใจเขาเขาไม่มีศรัทธาคือความมั่นใจศรัทธาตัวนี้แปลว่ามั่นใจมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติมั่นใจนำบาปนำบุญอันไหนเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ทำเพราะเหตุนั้นคำว่าศรัทธานี่มีความหมายมากพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาแต่ยังไม่เต็มพร้อมที่จะล้มละลายเราจึงจะต้องมาเติมศรัทธาเติมศีลเติมจาคะเติมปัญญาอย่างที่บอกว่าปลาอย่างสวบแมวน่ะมันขาดศรัทธาไม่เชื่อมั่นในพ่อในแม่ไม่มั่นใจกับพ่อกับแม่มันต้องไปอย่างนั้นมันขาดศีลไม่สามารถควบคุมจิตใจได้รู้ว่าสิ่งที่พ่อแม่สอนนั้นดีแต่ฉันทนไม่ได้ฉันจะต้องไปอย่างนี้นี่มันขาดอันนี้ขาดศีลคือการควบคุม
ขาดจากการเสียสละอารมณ์อันนี้มันบ

ม่นยักเย็ดประเดี๋ยวสละมันออกไปมันไม่มีอันนี้เราจะต้องตามสังคมของเราให้มีทำอันนี้คืนมาให้ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเกิดปัญหาอย่างนี้ปลาย่างสวบแมวแล้วแดงเลี้ยงลูกไก่มันยังแล้วแดงเลี้ยงลูกไก่ถ้ามีทำสี่ประการนี่แล้วแดงเลี้ยงลูกไก่บ่ได้นี่อีกหน่อยถึงวันคัดเลือกผู้แทนราษฎรแล้วแดงมาแล้วนั่งรถเก๋งถือกระเป๋าเจมบอลหิ้วเงินมาแจกไก่หน่อยแล้วแดงข้อการซุ่มนั่นเอาค่อยได้เบอร์นั้นเบอร์นี้หัวละร้อยสองร้อยหญ้ากันเศร้าไก่น้อยเอามาค่อยได้ค่อยเราเอาเจ้าเนี่ยดีบุดีก็ตามได้ป่านนี่ว่าที่กินเหล้ามีมากบอกมาแล้วแดงเลี้ยงลูกไก่เพราะเราไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละว่าไม่เอามันหรอกเสียสละเงินแค่ร้อยสองร้อยไม่ได้เลือกผู้แทนฉันก็หาได้ฉันจะเลือกคนที่ดีทุกคนอยากได้ผู้แทนดีแต่ก็อยากได้เงินฟรีๆมากกว่าในที่สุดไม่มีจาคะไม่มีสินที่จะควบคุมจิตใจของตนเองได้ไม่มีศรัทธาคือความมั่นใจในสิ่งที่ดีที่งามได้ไม่มีปัญญาเห็นคุณเห็นโทษสิ่งเหล่านี้และทางออกจากมันมันก็ดีไม่พ้นแล้วแดงเลี้ยงลูกไก่การแก้ปัญหาการซื้อเสียงก็ไปสู่รัฐสภาถ้าไม่แก้เอาธรรมะอันนี้คืนมาออกมาเถอะกฎหมายยังไงก็แก้ไม่ได้หลังอย่างนั้นไม่ไผ่เป็นขี่ไม่ยังไม่ไผ่เป็นขี่กอไผ่เป็นขี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยต้นไผ่ตายบรรเทาเป็นขี่คำนั้นเป็นขี่แล้วมันตายศาสนาเปรียบเสมือนกอไผ่พระสงฆ์องค์เจ้าที่ไม่ปฏิบัติตามศีลตามธรรมนั่นเป็นขี่จะฆ่ากอไผ่ให้ตายเห็นไหมขี่นี่ก่อนขึ้นมาตัวเดียวนะขี่นั่นขี่นี่ขึ้นมาพระที่ไม่ดีไม่งามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนนั่นเอามาสอนกลับไม่สอนคนอย่างศรัทธาอย่างศีลอย่างจาคะอย่างปัญญาที่กำลังพูดเนี่ยมีไม่น้อยกว่า500แห่งในพระไตรปิฎกไม่มีใครอยากจะเอามาตอกมาย้ำกันแต่มีจังเก่งก็ยุให้ทานเจ้าท่านสีท่านหายได้เป็นเทวดาบนสันฟ้าย้อนย้อนเยอะให้ยอมทานทานมากๆเจ้าของมีรถเก๋งผลขี่ฝากธนาคารไว้เงินเป็นแสนเป็นล้านแล้วอย่างนั้นทำยังไงคนจะเอาเงินมาให้มากๆรอเข้าไปรถน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกระมอมเซกบาลเครื่องรางของขังหนังศาสตร์บอกเลขบอกเบอร์มันก็ถือใจคนไม่โคตรถือตากระหอกคนว่าพระแกล้งก็หลอกถือตาพอออกไม่ออกบ่งจักศีลจักธรรมเฮ็ดให้มันสีคือแน่จังหน่อยไปแล้วในที่สุดเมื่อได้เงินพระมีเงินมากพระจะคิดเหมือนชาวบ้านพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราไม่กล่าวว่าปริยายใดๆที่เธอทั้งหลายจะเป็นผู้แสวงหาทรัพย์สมบัติหาเงินหาทองนี้ว่าจะเป็นการดีเพราะนั้นเมื่อมีเงินหมื่นคิดแบบหมื่นเมื่อมีแสนคิดแบบแสนมีล้านคิดแบบล้านคิดจะซื้ออันนนท์คิดจะซื้ออันนี้แบบชาวบ้านด้วยเหตุนี้ไม่ไผ่เป็นขี่แล้วกอไผ่จะตายเมื่อพระปฏิบัติไม่ดีตรงนี้แหละศาสนาจะตายโอเคพวกเรานี่ไม่เป็นไรพวกผู้เฒ่านี่ยังเซ้อว่าบาปมีบุญมีบาปอยู่กับผู้ทำกรรมอยู่กับผู้เฮ็ดเฮาท่านไปแล้วเฮาก็ได้บุญเพิ่นเฮ็ดแนวใดเพิ่นตกนรกตายสร้างหัวเพิ่นโอเคพวกเราไม่เป็นไรเราเชื่อเรายังคุ้มของแต่ลูกหลานของเรารุ่นใหม่ที่จะมารับมรดกทางจิตใจเขาจะเริ่มไม่เชื่อแล้วเขาไปเรียนปริญญามาจบปริญญาตรีโทเอกเอ้พ่อแม่ของเราทำบุญศูนย์เปล่าไม่มีประโยชน์ดูสิพระเหมือนกับพวกเรามียังดีเกินห้องมีแต่นุ่งผ้าเหลืองเท่านั้นไปท่านยังเอาเงินเฮ้อลูกเฮ้อเต้าเฮ้อไปเรียนหนังสืออยู่ดีกินดีเพราะเฮ้อเพื่อนก็มีรถขี่ติดองค์ติดแอร์อย่างดีคนรุ่นใหม่เขาจะไม่เอาด้วยทีนี้มันจะเกิดอาการแตกแยกทางวัฒนธรรมตรงนี้สานต่อกันไม่ติดไม้ไผ่ที่มันเป็นขี่ขึ้นมามากๆกอไผ่จะตายเมื่อใดพระสงฆ์องค์เจ้าออกนอกลู่นอกทางจากศีลจากธรรมเมื่อนั้นมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์ลงติดต่อกัน3วันละวัดป่าสุทาวาสของเราเผากุฏิกันนี่ๆซื้อมาวันนี้ก็ยังเห็นอยู่ในหนังสือผลประโยชน์นั่นเห็นไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นเราจะต้องมาคิดกันต่อไปว่าไม้ไผ่เป็นขี่เมื่อพระเลวแหลกขึ้นมาชาวบ้านเริ่มมองหาศาสนาอื่นตีอาตมาได้รับจดหมายจากฮอลแลนด์ร้องห่มร้องไห้ผู้หญิงฝรั่งเขียนจดหมายมาเสียใจเมื่อได้ข่าวเรื่องพระนิกรไม่ยอมศึกแล้วหนังสือพิมพ์มันตีข่าวรอยเตอร์ออกนอกประเทศออกต่างชาติพวกฝรั่งกำลังนับถือศาสนาพุทธก็มีมากอย่างที่มาฝึกอาตมาเนี่ย 2-3 คนกลับไปคุยว่าศาสนาพุทธดีอย่างโน้นอย่างนี้ประชาชนเสียสละโอ้ยจิตไปคุยให้พวกสก๊อตรู้เลยอีกหน่อยตีข่าวรอยเตอร์ไปแล้วพระนิกรมีเงินทองมากมีโลกมีเมียอะไรต่ออะไรตีกันเจอะเลยจดหมายให้หนังสือมันลงไปในที่สุดพวกฝรั่งที่เขาไม่นับถือเขาโจมตีเห็นไหมเลยดีบ่หันเขาว่าในที่สุดฝรั่งว่าผู้หญิงแกร้องไห้เลยเขียนจดหมายมาหาอาตมาฉันเขียนจดหมายร้องไห้ด้วยน้ำตาไหลหนองหน้าทำไมจึงทำกับศาสนาของฉันอย่างนี้กลุ่มเดียวที่ขอมาเนี่ยปีนี้ก็ขอมาอีก45คนจะมาปฏิบัติธรรมมาฝึกเป็นคอร์สมันเป็นอย่างนี้จึงเอิญว่า
ไม่ไผ่เป็นขี้วันเดือนปีสวยงัวควายหายากทุกวันนี้หายากแล้วงัวควายไปเป็นลูกชิ้นหมดแล้วมีแต่ควายคูโบต้ายันมาตอกๆๆๆๆๆคนบ่หากินกับบ่ได้ควายซุมนี่คนบ้านจึงบอกว่าหมาปงเขาเสาปงดอกไม่ยิ่งออกนอกบ้านม่านท้องกองน้ำตาคนดีชอบเบิ่งบ่าเขาปลาหาเพิ่นเงินไปเป็นราคาหาบ่กินควายตู้เอาควายตู้พี่บ้าใช้มาให้มันกินมีแต่ควายตู้ตอกๆๆจึงหากินบ่ได้คนไม่มีศีลมีธรรมต่ำซามคนดีชอบเบิ่งบ่าเขาปาหาเพิ่นวัดวาอารามเนี่ยเป็นที่สถิตอยู่ของพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นศูนย์รวมน้ำใจเป็นที่ประดิษฐานอยู่แห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือจะนำไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ดีที่งามพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ที่นี่เป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณแต่เดี๋ยวนี้วัดวาอารามเกือบจะหมดกู๊ดวินเพราะอะไรพุทธานุภาพสัมมานุภาพสังขานุภาพอนุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีกันแล้วหรือพอจะจัดงานที่ย่านคนบอกเข้าวัดเอาหมอลำมาตั้งในวัดเอาหนังเข้ามาในวัดยิ่งจ้างแพงเท่าไหร่ยิ่งแก้ผ้าได้มากคันสองหมื่นยังแก้น้อยหนึ่งคันหอด30,000แก้ได้หมดอันหมอลำมันก็ได้เพราะนั้นยิ่งเสียเงินไปจ้างแพงเท่าไหร่ยิ่งโป้ได้มากหนังก็เหมือนกันเพราะนั้นวัดวาอารามเดี๋ยวนี้กำลังอาตมาพูดในเต็มปากกำลังถูกเหยียบแล้วเหยียบอีกเหยียบด้วยอบายมุขเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสมายั่วย้อมมาเรียกคนเข้าวัดหมดแล้วหรือธรรมานุภาพอาตมาพูดที่วัดอาตมาเนี่ยอาตมามาอยู่นั่น5 ปีไม่ให้มีครั้งหนึ่งโรงเรียนมัธยมแห่เทียนพรรษามาเอาเด็กนักเรียนฟ้อนนักเรียนผู้หญิงเข้ามาในวัดมาถึงเสร็จถวายอาตมาก็เทศให้ฟังทีหลังถ้าจะมาทอดก็มากันสงบสงบนะไม่ต้องมาฟ้อนเยอะๆหยาบหยาบตากแดดตากลมเด็กเผื่อไหลใครหยดมันจะเป็นลมตายอยู่แล้วมันบ่เป็นง่ายมันได้ฟ้อนได้ฮัดกันตั้งหลายมือฮัดแนวดีกว่านั้นบ่ได้บ่อยู่ซื่อๆหั่นมันบ่ได้ฮัดยากดูเงียบก็มาในวัดตั้งใจฟังถ้าอย่างนั้นจะมาอีกนะเขาไม่มาทอดอีกเลยก็ดีเหมือนกันสาธุอนุโมทนาเป็นหยังจะมาสอนแนวดีกว่านั้นคนโบราณเพราะว่าเป็นอย่างน้อจังพากันตนลงห่วยหากินตั้งแต่เต่าสังบ่ขึ้นคอกว่างหาต่างทีหลังเลยเนาะอันดีๆทำไมไม่ฝึกกันนะว่าฝึกแต่แนวนั้นเอานักเรียนมาฝึกฟ้อนเยอะๆหยาบๆมาออกแบบตัดผ้าตัดผ่อนให้สินเขาเขินเขินเขินขึ้นจำนี่เล็กน้อยก็ขึ้นถึงหัวเขาจังน้อยก็เลยขึ้นจังน้อยก็เลือกขาความความอยู่น้อยก็คู่คุ้มคืนนักเรียนบัดนี่มากขึ้นมากขึ้นคู่คุ้มคืนนักเรียนจะเอาใครมาเป็นหลักเป็นฐานครูก็เละพระก็เละเข้าไปเอกบัดในวัดในวาเอาหนังเอาหมอลำหนังโป้เดี๋ยวนี้โอ้ยบุญพระเวทีนี่มันเสพมันสมกันให้เห็นเลยพระสงฆ์องค์เจ้ากับเบิ้งน้ำกันบาดเนี่ยมันเป็นพระอิฐพระปูนเห็นแล้วก็ขวากว่าให้กันบ่ข้าผ่านเลื้องกันบ่เครื่องหัวโหลนจากโตนพ่นไปใส่ได้น้อหม่อมพรรษาบ่นอบ่ขาดเนี่ยก็ไปแล้วบาดเนี่ยเห็นบ่ล่ะซ้ำกันแล้วก็ไปแอวพระให้จักสิมาแล้วประมาณจมจะเม้นบ่มีพระคู่มือเนี่ยว่าซั่นพระบ่แก่นวัดว่าซั่นเฮ็ดแนวใดละมีพระแกนจังได้ไปแอวเอาเบิดปานแอวกบยําแดงฝนตรงไม้กบหันห้องแล้วไปเอาไม้ไผ่ไปไม้ไผ่มาเป่าเวกๆๆๆๆกบมันก็ห้องไปขุดเอามาต้มอันนี้คือกันเนี่ยคู่ดูดีๆผัดไปแอวเฮิ่นเอาหมอลำนั่นซินเซอร์มันก็เอ็ดบ่ทันแล้วแกกหน้าแกกหลังไปนุ่งแล้วเต้นซะกันย่องห้องฟังงอกทั้งหน้าเปิดทั้งหลังเฮาเบิ่งยาวเนี่ยคู่ก็นับในมือท้าแล้วเว้ยนานออกพรรษานานอย่างแท้นับวันที่จะแข็งแรงนี่ถูกเหยียบย่ำทำลายอาตมาจึงบอกว่าเอ้าในว่าอาตมาจักไม่มีสภาพเช่นนี้พอประกาศอบุญ7 วันคนก็ง่ามานอนกับดินกินใต้ร่มไม้เป็น1,000 คนว่าเห็นได้มีหมอร้องหมอลำยังมาธรรมานุภาพทำให้มันมีขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เราเอาบุญนั่นน่ะมาอ้างหน้ากันอย่างนี้มันก็เลยทำลายกันเสียหายกันย่อยยับลงไปหนังเอ่ยละครเอ่ยอะไรตัวอะไรต่างๆนอกจากนั้นเราจะได้เห็นต่อไปว่านับวันที่ลูกเต้าจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่เข้าทำนองที่บอกว่าคนดีชอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพิ่นพี่ป่าด้วยนะพวกหมอหลองหมอลำนั่นพระพุทธเจ้าว่าการขับร้องเป็นอาการร้องให้ในธรรมวินัยพระอริยะการฟ้อนลำเป็นอาการของคนบ้าในธรรมวินัยพระอริยะพี่ป่าขักๆมาตัวเขาสั่งทรงเสื้อเฮ็ดบ่ทันแล้วเอามานุ่งไหนเขาเบิ่งคู่มือนี่กางเกงดีๆนักร้องมันไม่นุ่งมันนุ่งกางเกงขาดปะหน้าปะหลังผมยาวไปเป็นกระเซิงหลังเธอไม่ยิ่งเห็ดสงผมสงพังผวาหันผมยาวๆผู้ชายก็ได้สมัยโบราณอย่าไปใกล้มันได้บักผีบ้าผมยาวหันนี่ไกลๆได้พระฉันคู่มือนี่แห่งไปเบิ่งจ้างออกมาร้องเพลงนี่กำกับปั้นกัดแขวคือจะให้เขาพ่อตู้ใส่จู้สิไปใส่ท่านแกงหัวปานคอมันจะขาดสาขยองเขาบังตู้สิไปเฮ็ดให้หรือสิไปเฮ็ดดากัดแขวจะพอมันให้มันร้องเพลงไปจ้างเบิ่งกันว้ายมันเป็นบ้านด้วยกันเบิ่นหมู่เลยว้าเดี๋ยวทำไมคิดอยู่เนี่ย
คนว่าคนดีชอบบางบ่าเขาป่าหาเพิ่นเงินจะเป็นราคาหาว่ากินข้อยตู้ว่าซั่นพอเห็นนั้นท่านซะด้วยเราจะสร้างสังคมเราแล้วจะต้องสร้างพื้นฐานให้มั่นคงให้คนมีศีลมีธรรมการที่เราจะเอาเงินกันมาเป็นกองทุนเพื่อการศึกษานั้นอาตมาอยากให้คิดไปไกลกว่านั้นนะว่ากองทุนเพื่อการปฏิบัติธรรมจะดีบ้างไหมล่ะอบรมสมาธิภาวนาอาตมาเคยอบรมฝรั่ง7เดือนสู้ได้เฮา7มือบ่ได้ดอกคันอบรมสมาธิอีหลีนำกันเบิดหมู่นี่เฮว่าเอ็ดบ่เป็นเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยคันเอาไปจับอบรมใส่กันอีหลีเป็นคอร์สเนี่ยเฮานี่7มือเก่งกว่าฝรั่ง7เดือนแต่ว่ามันบ่เก่งบ่เอ็ดเท่านั้นน่ะแต่เฮานั้นบ่เฮ็ดยันตายเอ็ดไม่ได้ดอกผู้ค้านี่เฮามากินข้าวทีเดียวเป็นโรคกระเพาะตายคักๆนั่งอยู่มันจะเป็นโรคอัมพาตเพิ่นว่าพยามารมันขู่หัวไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้ทำหรอกมันจะเป็นหยังเขาเล่นไฮโลบัดคืนเขานั่งอยู่บ่เห็นเขาเป็นอัมพาตไม่มีศรัทธาเท่านั้นเองนั่งเล่นดัมมี่ว่าซั่นมืดคืนยังแก่งบ่เห็นเป็นอัมพาตจักเทื่อเล่นใดพวกฝรั่งมันมาอยู่กับอาตมาเนี่ยฝึกสมาธินั่งหัวเข่าก้งของน้องขึ้นเทิงไปบ่เคยนั่งแต่เขามันจับหัวเข่าโคตร not go down ว่าซั่นหัวเข่าค่อยนี่มันบ่ลงว่าซั่นบ่ลงนั่งได้5นาทีก็ละตายแล้วเลยเห็นคนไทยเฮานี่มันอ่อนซ่อนทำไมคนไทยไม่ปฏิบัติทำสมาธิบอกถ้าฉันนั่งได้เหมือนคนไทยเนี่ยฉันจะดีที่สุดเลยจะดีใจยิ่งเพราะนั้นฝรั่งนั่งหัวเข่าโง่ขึ้นข้างบนไป not go down ว่าซั่นมันไม่ลงมาใหม่ๆอาตมาให้เนนมากดเอาไม่จะให้เนนมาช่วยคนละขาเอ้าว่าซั่นเอาเนนน้อย2คนมากดหัวเข่าลงให้มันหักห้องตายไว้ๆก็ได้ว่าซั่นได้ฝรั่งนี่แปลว่าตายแล้วฝรั่งมันพอเว้าภาษามันได้เนนน้อยไม่เข้าใจนึกว่าได้ปรากฏง่ายเลยฝรั่งให้โฮ่เลยคนละใดไทยเฮาเนี่ยมันบ่ได้ให้ผู้ใดมากดให้เว้ยมันดีปานนี้เพราะเหตุนั้นต่อไปเรามาฝึกกันในทางศีลสมาธิปัญญาการที่จะสร้างคนให้ได้รับการศึกษาทางทักษะทางวิชาการนั้นก็พอทำได้ไม่ยากแต่จะสร้างให้เป็นคนดีเนี่ยสร้างยากดังที่อาตมาได้พูดมาแล้วว่าเนนที่ส่งไปเรียนเป็นมหาทั้งเยอะลูกศิษย์อาตมาไม่ดีเลยสักคนผู้ที่จะดีมันเป็นซุนนี่ซุนที่อยู่นำเนี่ยจะพาตื่นตั้งแต่ดึกตั้งแต่ตีสองนั่งสมาธิภาวนาตื่นแต่เช้ากินข้าวสายๆอบรมกลับเป็นคนดีมากเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยมาห้อมมาล้อมมาบีบมานวดต้องบอกไปพากันไปทำกิจของตนเองเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเขาก็รู้จักคุณค่าอันนี้เขาให้ซื่อๆเอาให้ไปหลุดได้ซื่อๆเงินนี่หลุดง่ายเอากระดกกระดีหลุดบ่ค่อยคิดถึงคุณค่ามันอาจารย์ชาอยู่ที่เมืองอุบลพี่น้องไปดูเถิดนอนเป็นโรคอัมพาตมา6-7 ปี 9 ปีแล้วกระดูกกระดีไม่ได้กินเองไม่ได้ต้องป้อนใส่ในปากเอาสลิงนี่ฉีดเข้าไปลูกศิษย์ลูกหาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเวรกัน5 คนต่อ 10 ฟัน5 คนต่อ 10 ฟัน5 คนนี้ 10 วันเปลี่ยนเวรกันเข้ารอคิวที่จะอุปถากอาจารย์ทั้งฝรั่งทั้งญี่ปุ่นทั้งคนต่างชาติเป็นหยังเขาจังเอ็ดน้ำดีสักผ้าขี้ตีผ้าเงี่ยวเอ็ดเบิดป้อนเขาฉีดยาอยู่ในหัน5 คนต่อ 10 วัน5 คน 10 วันพวกอยู่อเมริกาอยู่ออสเตรเลียอยู่แคนาดาก็เรียงหน้ากันเข้ามาถึงคิวคันแม่นลูกเฮาบ่แม่นมันเอายาเบิกกินเพื่อตายแล้วบ่ตั้ง9 ปีนั่นตายหลายไปจังก็บ่ได้เพราะอะไรเพราะเขาได้สิ่งที่ดีที่สุดจากอาจารย์ชาสิ่งนั้นคือธรรมะศีลสมาธิปัญญาที่ท่านสอนให้เขาเขาจึงรักเขาจึงเคารพเขาจึงเทิดทูนบูชาเหมือนพ่อของเขาเพราะพ่อนั้นให้ได้แต่เพียงกายให้ได้แต่เพียงสมบัติภายนอกแต่อันนี้เป็นพ่อทางจิตทางใจเป็นแม่ทางจิตใจให้สิ่งที่เขาไม่ได้พบไม่ได้เห็นเป็นสมาธิภาวนาถ้าใครได้พบความสงบเพียงแค่ปฐมฌานเบื้องต้นนี้เมื่อนั้นน้ำตาไหลจะระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่จนอดกั้นอดทนไม่ไหวคนโบราณของเราเนี่ยพูดไว้คำหนึ่งเวลา ก่อมลูกนอนไปเคยได้ยินคนโบราณเพิ่นก่อมแม่อาตมานี่ก่อมจนจื้อได้เขาเขียนไว้ในโตถ้ำใบลานเรื่องขุนทึ่งขุนเทืองนี่เป็นคนเป็นมนุษย์ไปได้เมียไปพบผู้หญิงสวยอยู่ในป่าริมน้ำสวยเหลือเกินเธออยู่ไหนฉันไม่เคยพบเคยเห็นพูดไปพูดมาเกิดรักกันอยากจะไปเห็นบ้านฉันไหมจับมือฉันไว้แล้วหลับตานานๆทัดเดียวอนุภาพของนางไปโผล่ที่เมืองนางล่มท้ายจมหัวเป็นเมียผัวกันใต้บาดาลในที่สุดต่อมาก็มีท้องพอมีท้องแล้วก็แพ้ท้องธรรมชาติคนเรามี
พอแพ้ท้องแล้วมันจะมีอาการแปลกๆอยากจะกินก็อยากหลายน้ำลายไหลทนไม่ได้ถ้าอยากอะไรขึ้นมามันเป็นลักษณะของลูกในท้องนางคนนี้ก็อยากอาบน้ำในแม่น้ำผัวก็เป็นห่วงไม่ให้อาบจะตักมาให้อาบเอาไม่อาบจะไปอาบในน้ำยากเหลือเกินคงจะมีความสุขใจผัวก็ทนไม่ได้ปล่อยให้ไปอาบเปิดหน้าต่างส่องดูเป็นห่วงกลัวเมียจะเป็นล้มฟาดพอท้องใหญ่ๆพอไปถึงน้ำแกกลายเป็นงูใหญ่ก็เห็นงูตัวผู้ตัวอะไรเกี่ยวกอดเกี่ยวพันกันทำให้ผัวนี่เกิดสลดใจว่าเอ๊ะเมียของเราเนี่ยไม่ใช่คนนะนี่เป็นงูแท้ๆแล้วเรามาได้ยังไงเนี่ยคนที่เราพบเราเห็นในเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เราเคยรู้จักเรานี่หัวเดียวกระเทียมรีบแท้ๆกลางคืนเมียก็มานอนด้วยกันผัวนี่นอนไม่หลับนึกถึงภาพที่เมียเป็นงูพอเมียพลิกมาหาผัวก็กิ้งหนีนอนไม่หลับนานๆก็ถอนหายใจออกมาตามภาษาคนอุ๊กอั่งคนอุ๊กอั่งมันเป็นในนี้ขนอนบ่รับมางั้นนี่เขาไล่เงินบ่มีให้กระเตะแดดสหกรณ์นำอีหยังต่างๆในที่สุดเมียก็เลยถามว่าเธอเป็นอะไรพี่เป็นอะไรไปหรือบอกฉันนอนไม่หลับทำไมพี่นอนไม่หลับพอเมียขยับมาใกล้บอกอย่ามาใกล้ฉันนะพลิกหนีฉันกลัวเธอเมียก็ลุกขึ้นนั่งตกใจทำไมพี่พูดอย่างนี้ไม่เคยได้ยินฉันกลัวเธอฉันเห็นเธอลงไปในน้ำเธอไม่ใช่คนเธอเป็นงูแท้ๆเลยฉันไม่ได้ฝันเมียก็ร้องไห้เลยสารภาพว่าเป็นงูเป็นหน้าผัวก็เลยบอกว่าฉันจะรอจนกว่าเธอจะคลอดถ้าเป็นคนฉันจะเอาไปเลี้ยงถ้าเป็นงูก็ขอเอาไว้กับเธอหลังจากนั้นแกก็ไม่กินข้าวกินน้ำหวาดกลัวแต่รอดูลูกเพราะความรักลูกเมียก็สงสารผัวก็เลยไปหาใบตองใหญ่ๆมาบ้านเราเรียกว่าใบตองทึ่งแล้วก็เลยล้วงเอาลูกออกมาเนี่ยลูกเป็นคนห่อไว้เมื่อเอาไปถึงบ้านแล้วเนี่ยเมื่อกระดกกระเด็กได้ค่อยแก้ออกมาเอาใส่แห่เพราะเมียก็ไปส่งหมอล่ำเขาล่ำหิวอ่อนตอนตองตุ่มหอมบ่ว่างคุณก็เอาตนเขาดงเล่าเหลียบปลาเราได้ยินเสียงนกเป่าห้องใจสลังฟังเว่คาเคล้องเริ่มจังน้ำตาพังคือหอดโคแนวน่องเป็นก็เลยด้วยลูกนั่งวันศีแกก็ดีแกก็เลี้ยงลูกคุณเถืองเอาสเปรย์กล่อมเหในคำกล่อมนั้นเขาเขียนไว้ดีมากเป็นการสอนธรรมะในสมัยโบราณพ่อแม่ของเราเนี่ยเขาเลี้ยงลูกเป็นเขาพัฒนาคนมาตั้งแต่ในท้องพัฒนาตั้งแต่อยู่ในท้องพัฒนาเมื่อเกิดใหม่ๆพวกเรานู่นลงเลี้ยงชั้นป.5 ป.6 จะขึ้นไปบวชนี่ภาคฤดูร้อนดื้อพอแห้งแล้วบินทบาทไปก็เปิดด่ากันไปพาสบงซับมากอกกันไปกินไปน้ำพร้อมเขาว่าท่านได้พร้อมที่จะบวชเอามาบวชเสียหายอาตมาไม่เอาบวชเนรภาคดูร้อนต้องบวชพ่อขาวน้อยภาคแล้วดูร้อนให้มันนุ่งขาวห่มขาวดื้ออยู่ในวัดยังดีกว่ามันยังไม่น่าเกลียดกว่าในคิดอย่างนี้ในที่สุดคนโบราณนั้นเขาพัฒนามาตั้งแต่ในท้องเป็นสาวเป็นนางมีผัวมีลูกท้องใหญ่ๆเขาก็บอกแล้วย่ามเจ้าท้องใหญ่ถือผ้าคาดท้องเจ้าย่าไปสถานยานกลัวบ่อนมันวาดมันกลัวเด้อบ่อนบ่ดีบ่งามเขาฆ่าเขาตีกันบ่อนใดอย่าไปให้ไปวัดไปว่าฮักต้องไม่บูชาใส่บาตรจังหันฟังเด็กฟังถ้ำพ่อก็เหมือนกันเขาจะสอนผู้ที่เป็นผู้ชายเมื่อเมียมีท้องให้เอาใจใส่ค่อยพูดค่อยจาเอาอกเอาใจประเล่าประโลมพูดกันด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีก่อให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูดดื่มเพื่อจะแวดล้อมวิญญาณปฏิสนธิน้อยๆไม่ให้กระทบกระเทือนด้วยความชั่วอันนี้อย่างเมียท้องใหญ่ๆผัวว่ายังมากินข้าวอยู่เฮือนเลิกลงเลี้ยงเลิกงานผลโกยเขาบ่นได้มีไฟมีแสงสีวาบๆเว่อๆเพื่อนๆแล้วไปกินทั้งนี้ละเอ็ดเนี่ยกินไว้ท้าบ่มาแล้วกลับมาฮอดมากินอันเมียเอ็ดฝานเอาตีนเฮ็ดถลักจะเป็นบ่แซ่บถลักผัวกับเมียนี่จะเอาใจกันอย่างนุ่มนวลที่สุดเมื่อมีเมียก็เหมือนกันแต่ก่อนเขาไม่ไปหรอกในสถานที่ไม่ดีไม่งามเมื่อท้องใหญ่แต่นี่ท้องบักไงไปนั่งเบื้องหนังตามล่า 30,000 ไมล์ป่ะวะแค่นี้ต้องชำระค่ามันให้หมดจะให้มีเหลือไม่แต่คนเดียวป่ะวะไอ้ลุงซินตึ้งบ่เดียวว่าอินซีห้องเต้มันต้องตายป่ะวะทางเธอไปเบื้องหนังกอดจูบนั่งรูปนั่งกำซ่าครับเด็กน้อยออกมาโห่ท่อกำปั้นนี่จับไม้ได้นอนกินคมลมคมลมจักมันละเป็นพระเอกหรือมันละเป็นโจรใหญ่มาเนี่ยมันดูมาตั้งแต่ในท้องของแม่พาไปดูแล้วคนท้องบักไงผัดไปนั่งเล่นดำมือบาดนี่เมื่อคืนยังแจงลูกออกมาเป็นเสี้ยนเลยหัดไหวแล้วจะเอาเวลาไหนมาพัฒนาคนพอลูกคลอดออกมานอนอยู่ในเปกล่อมแห่ให้ลูกนอนเปคนโบราณเขาสอนอย่างเรื่องนางอ่อนศรีกล่อมลูกพี่น้องแกจำไว้บ้างก็ได้เอาไปกล่อมทุกวันนี้มันกล่อมยังไงไม่ทราบนอนศาลารับตาแม่สิกล่อมคำแพงแม่นี่เอ้ยคำแพงแม่นี่เอ้ยแล้วจะแห่

ลุยง่อมไตกระบองเสียงทมทมขี้เหนียวใส่แม่เลี้ยงลูกน้อยแม่นมันยากมันซาพ่ออยากพาลูกคัวไปบวชสร้างผนวดในศาสนาเจ้าเป็นยิ่ง

คำกล่อมนี้ถ้าฟังให้ดีมีความหมายมากแบ่งเป็น3ตอนตอนแรกแม่เล่าเรื่องถึงแม่ไปนอนอยู่ในไร่ในนากับพ่อชีวิตที่ยากแค้นลำเค็ญในป่าเขาลำเนาไผ่เป็นการกลั่นกองคำพูดจากอกจากใจแม่สู่สมองน้อยของลูกที่กำลังนอนลืมตาอยู่ในเปลให้แม่กล่อมให้ลูกได้ทราบว่าเดี๋ยวนี้ตอนแรกๆนั้นแม่ลำบากอาหารการกินของที่ดีที่งามแม้แต่ผลหมากรากไม้ในป่าในเขาแม่ได้มาแล้วเอาเข้าป่าแล้วต้องคายออกมาแม่ไม่เคยหิวในเมื่อลูกยังไม่อิ่มแม่ไม่เคยจะหลับนอนในเมื่อลูกยังไม่หลับอารมณ์แรกที่แม่ตื่นขึ้นมาคือความห่วงคือความรักที่มีต่อลูกอารมณ์สุดท้ายเมื่อแม่จะหลับแม่ก็หลับไปด้วยความห่วงแม่จึงบอกว่าเลี้ยงลูกหน่อยแม่นมันยากมันซ่าพ่อจากป่าลูกผัวไปบวชสร้างผนวดในศาสนาแต่ว่าแม่ก็ไปไม่ได้เพราะแม่นั้นรักลูกของแม่สมัยโบราณเขาไม่ได้สบายอย่างนี้ต้องตำข้าวต้องตักน้ำไม่มีไฟฟ้าลูกน้อยไห่ง่อมไต่กระบองแม่เลี้ยงหม่อนเข่าปลาสวนม่อนเด็กอ่อนซ่อนมันลุกมันเตือนแต่ก่อนตลาดเนี่ยเราไม่เคยไปซื้อผ้าต้องตำหูกต้องเลี้ยงม้อนเลี้ยงไหมต้องปั่นฝ้ายต้องเข็นฝ้ายแม่ลำบากมากปัจจัย4ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหารต้องหาเอาเองกว่าที่จะเลี้ยงลูกใหญ่แม่พูดมาคำนี้ลูกยังเล็กๆลูกยังไม่มีแนวคิดแต่เมื่อลูกโตมาถ้าลูกจำคำกล่อมนี้ได้ลูกจะได้คิดยังอาตมาเป็นต้นอาตมาพูดกับท่านทั้งหลายไม่อายเลยว่าอาตมาเดินจงกรมอยู่วันหนึ่งความคิดอันนี้มันพลั่งพลูออกมาจิตมันสงบมากคิดถึงคำกล่อมของแม่คิดถึงสภาพแม่ที่ยากไร้พาเราอยู่น้ำตามันไหลออกมาโดยไม่ต้องร้องไห้เลยเป็นก้อนจุกคอคนทั้งหลายเดินมาอาตมาอยากอายเขาเอาผ้าเช็ดแต่มันก็กั้นไม่อยู่มันเกิดมาเองเมื่อจิตมันสงบแม่จึงสอนไว้ให้ลูกจำว่าแม่นี่อยากจะไปบวชพ่อเลี้ยงลูกมันยากแต่ไปไม่ได้เป็นห่วงลูกสุดท้ายบทขับกล่อมตอนสุดท้ายแม่ก็ฝากความหวังลูกจะเป็นอย่างไรก็ตามลูกของแม่จะรวยหรือจะจนก็ตามขอให้ลูกของแม่จงเป็นคนดีอย่างน้อยได้บวชในศาสนาเมื่อบวชแล้วให้ยิ่งยวดจึงบอกว่าเจ้าไงมาให้เจ้าไปบวชให้ยิ่งยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์ถ้าเรายิ่งยวดในศีลในธรรมมันจะดึงจะแก่ขึ้นสวรรค์อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อบุญนาของเราเนี่ยท่านบวชมาตั้งแต่น้อยพ่อแม่พี่น้องบรรพบุรุษของท่านก็ได้ดึงไม่ใช่เอามือไปดึงการกระทำของท่านคำพูดของท่านช่วยพูดช่วยจาการกระทำที่ลูกที่ดีงามนั้นเมื่อประพฤติให้ดีงามอย่างน้อยให้ได้ซึมซาบในธรรมที่บอกว่า

ถ้าไม่ยิ่งยวดในศีลในธรรมไม่สามารถดึงแก่ขึ้นสวรรค์จะลากพ่อลากแม่ตกนรกพ่อแม่จะตกนรกหลุมหนึ่งชื่อว่าปุตตะนรกจำนวนมากมีชื่ออยู่หลุมหนึ่งชื่อว่าปุตตะปุตตะอันนี้แปลว่าลูกพ่อแม่จะตกนรกพ่อลูกลูกไม่ดีลากพ่อลากแม่ไปสู่ความเร่าร้อนใจไปตีบ้านทานเมืองลักเล็กขโมยน้อยลักใจขโมยตัวไปคบเพื่อนไม่ดีถูกจับเข้าคุกเข้าตารางพ่อแม่ไม่อยากไปคุกพ่อแม่อับอายชาวบ้านแต่พ่อแม่ก็ไม่ใจจืดใจดำพอเพราะลูกไปอยู่ในนั้นซะแล้วต้องก้มหน้าอับอายเดินเข้าไปเยี่ยมลูกในคุกบางครั้งไม่ใช่วันที่เขาเปิดให้เยี่ยมพ่อแม่ต้องไปเกาะลูกกงลูกเอ้ยทนเอาบาปกรรมเจ้าได้กระทำบางทีขายไร่ขายนาไปต่อสู้คดีความเอาลูกเอาหลานของตนเองกลับคืนมาเพราะเหตุนั้นการกระทำเช่นนี้มันลากพ่อแม่ลงนรกตั้งแต่ยังไม่ได้ตายลูกเกิดมาแล้วตายซะยังดีกว่าที่เป็นแล้วทำชั่วให้พ่อแม่เป็นทุกข์กินน้ำตาอยู่ทั้งเป็นเพราะเหตุนั้นลูกตายนั้นยังดีกว่าลูกชั่วทีนี้ถ้าเกิดลูกดีการได้บวชเนี่ยถ้ายิ่งประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าจิตใจของผู้นั้นสงบโดยเฉพาะในเรื่องสมาธิภาวนาจิตที่สงบลำงับดำดิ่งลงไปความสุขใดที่จะเหมือนในโลกไม่เคยมีได้พบความสุขชนิดที่ไม่ต้องซื้อด้วยเงินมีเงิน800,000,000ซื้อเอาไม่ได้เมื่อถึงตรงนี้น้ำตาจะไหลพรากออกมาเลยคิดถึงผู้ที่มีบุญมีคุณโอ้ยชีวิตเราเกิดมาไม่ตายเพราะพ่อแม่เลี้ยงเรามาได้พบสิ่งที่ประเสริฐถ้าเรามีเงินเป็น100,000,000เอาไปถวายให้แม่ให้พ่อไป

ซื้อเอาความสุขชนิดนี้ท่านซื้อไม่ได้ท่านซื้อไม่ได้ท่านจะต้องมีวันเป็นทุกข์ความสุขชนิดนี้จะต้องได้ฟรีๆคือการประพฤติปฏิบัติที่ถูกที่ว่าลัทธามุทธานิพุติงคุณชมนาได้นิพพานนี้มาฟรีๆโดยไม่ต้องซื้อในที่สุดลูกผู้เช่นนั้นแหละจะกลับไปสอนพ่อสอนแม่อาจารย์ชาต้องกลับไปอาจารย์ฟั่นต้องกลับมาอยู่ที่บ้านนาหัวช้างเพราะเหตุแห่งผู้มีบุญมีคุณท่านอยู่ตรงนั้นจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามจะเอาทางตรงไม่ได้ท่านจะเอาทางอ้อมไปช่วยไปดึงไปแก่ให้ขึ้นสู่สวรรค์เดี๋ยวนี้เราบวชบางที10ปียังไม่สามารถช่วยดึงแก่พ่อแม่ขึ้นสวรรค์ทางอำเภออากาศอำนวยบวชอยู่วัดท่าเชิงชมเนี่ยเมื่อ 4-5 ปีก่อนจบนักธรรมเอกศึกไปวันเดียวหัวยังล้นๆไปอยู่กับพ่อวันต่อมาป้นอย่างนี้มันช่วยอะไรได้เพราะนั้นการบวชธรรมดานั้นเรายังเชื่อแน่ว่าจะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ไม่ได้ดอกถ้าจะให้ตอบบุญแทนคุณต้องดึงแก่พ่อแม่ดึงยังไงดึงให้พ่อแม่ไม่มีศีลไม่มีศีลพ่อแม่ไม่มีศรัทธามีศรัทธาพ่อแม่ไม่มีจาคะมีจาคะพ่อแม่ไม่มีปัญญาให้มีปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล2คนในโลกนี้เป็นบุคคลที่เธอหาไม่ได้2ท่านนั้นคือใครคือบิดาและมารดาบุคคลใดสามารถเอาบิดามารดามานั่งบ่า2ข้างให้ขี้ราดให้เยี่ยวรสป้อนข้าวน้ำให้อิ่มวันละ3เวลาท่านได้บีบได้นวดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นั่งบาทตลอด100ปีหรือสถาบันนาท่านให้เป็นอิสราที่บดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจของเราการกระทำอย่างนั้นเรากล่าวว่าตอบบุญแทนคุณแต่ไม่สาสมไม่สาสมเลยบุรุษใดกุลบุตรใดกุลธิดาใดทำพ่อแม่ไม่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาให้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญากุลบุตรกุลธิดานั้นเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ประดิษฐานไว้บนสวรรค์ท่านทั้งหลายฟังไว้อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายให้คิดที่อาตมาจะอธิบายเรื่องศรัทธาเรื่องศีลเรื่องจาคะปัญญาเดี๋ยวนี้เรายังไม่เข้าใจนะว่าเราเข้าใจศรัทธาขนาดไหนศรัทธาที่ลูกจะทำให้พ่อแม่ได้เนี่ยมีเรื่องเล่าไว้ในพระธรรมบทในสมัยพุทธเจ้าอาตมาเคยไปเทศที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาได้ถามปัญหาอาตมาผู้หญิงเป็นสาวเรียนปริญญาตรีแล้วถามว่าท่านอาจารย์คะการตอบบุญแทนคุณบิดามารดาค่าข้าวป้อนน้ำนมผู้ชายนั้นถือว่าบวชแล้วได้ตอบบุญแทนคุณค่าน้ำนมส่วนผู้หญิงไม่ได้บวชเขาเคยแนะนำว่าให้ไปซื้อหนังสืออภิธรรม7คัมภีร์มาถวายพระแล้วเป็นอันตอบบุญแทนคุณแทนค่าน้ำนมข้าวป้อนเพราะพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมนี้ตอบแทนพุทธมารดาบนสวรรค์จริงหรือไม่จะตอบแทนบุญคุณของมารดาบิดาได้หรือไม่อาตมาก็เลยถามว่าคุณได้ตอบหรือยังล่ะเขาบอกว่าหนูได้ซื้อหนังสือนี้ถวายวัดแล้วเป็นการตอบบุญแทนคุณบิดามารดาค่าน้ำนมแต่หนูไม่ได้บวชเหมือนผู้ชายอาตมาก็เลยถามเขินว่าคุณซื้อกี่บาทเขาบอกว่า30บาทหนังสือยอดพระกันไตรปิฎกก็ดีหนังสืออภิธรรมก็ดี30บาทเล่มน้อยๆแบบพับๆท่านทั้งหลายอย่าไปซื้อให้เสียเงินตอบไม่ได้ดอกคนที่ได้คือคนขายเจ๊กหนุนเป็นคนได้เงินทีนี้อาตมาก็ถามว่ากี่บาทเขาบอกว่า30บาทเอาล่ะคุณซื้อ30บาทตัวของคุณนี่จะขายไหมขายไหม30บาทเขาบอกไม่ขายจะขายเท่าไหร่เขาจะซื้อไปขาบไปแกงไปทำอะไรก็ตามคุณจะขายเท่าไหร่ตัวคุณไม่ขายขาย8ล้าน10ล้านก็ไม่ขายจะซื้อไปฟักเป็นประแดกบองขายไหมเราบอกไม่ขายสิ่งที่คุณไม่ขายเนี่ยแสดงว่ามีค่ามากจนประมาณค่าไม่ได้แล้วคุณได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่แล้วทำไมคุณต้องไปตีราคาพ่อแม่30บาทเท่าหนังสืออภิธรรมนั้นมันคุ้มกันเลยไหมมันเป็นปัญญาชนหรือมันเป็นโง่ชนพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยแต่เขามาดัดแปลงคำสอนเหล่านี้เพื่อการค้าเท่านั้นแล้วยังมั่นใจไม่ได้ว่าบวชแล้วจะแทนค่านะทำบวชเป็นพระธรรมดาฉันเช้าเอ็นฉันเพลนนอนตกเย็นมาดูหนังดูละครโทรทัศน์วันเสาร์วันอาทิตย์หัวจุ่มเสียกันเจ้าเสียเอามุมไหนเน้นน้อยคอยเอาเลยได้เขาทรายคอยสิโตเจ้าเอาบ่อไงวายเตรียมตัวตกนรกให้ดีๆเนี่ยนะมันสิตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้หาบหนึ่งแล้วถึงตอบได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านเล่าให้ฟังว่าในสมัยพุทธเจ้ามีพระองค์หนึ่งเอาขอเล่าตัวอย่างให้ฟังนิดพระองค์นั้นเป็นลูกเศรษฐีลูกโทนมีเงินอยู่80โกฏ80โกฏนี่ก็800ล้านทีนี้วันหนึ่งท่านได้ไปฟังเทศพุทธเจ้าอยากบวชขอบวชกับพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่อนุญาตกุลบุตรกุลธิดาใดบวชเมื่อไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อจากแม่ในที่สุดเด็กหนุ่มคนนี้ก็กลับไปหาพ่อแม่ไปขอบวชเงิน80โกฏลูกโทนคนเดียวพ่อแม่บอกลูกเอ้ยถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วนั่นแหละพ่อและแม่จะให้เจ้าบวช
การที่เจ้ามีชีวิตอยู่พ่อแม่มีชีวิตอยู่จะได้พัดพากจากกันเลยทรัพย์ตั้ง80โกรลูกจะให้ทานเท่าไหร่ทานไปเถิดพ่อแม่ไม่ยอมเอาไปเอามาเด็กหนุ่มคนนี้ทำมันนอนลงกับดินถ้าไม่ได้บวชตายเสียดีกว่าพ่อแม่ก็หมดปัญญาในที่สุดก็ปรึกษากันว่าทำยังไงลูกเราเนี่ยให้มันบวช ดีกว่ามันตายนะมันไม่ยอมกินข้าวกินน้ำตกลงว่าให้บวชแต่ให้มาบิณฑบาต ที่บ้านในที่สุดก็เลยบอกลูกเอ้ยพ่อแม่ยอมแล้วให้เจ้าบวชแต่เจ้าต้องมาบิณฑบาตให้แม่เห็นทุกวันพ่อเห็นทุกวันลูกลุกขึ้นกราบตีนพ่อแม่เลยดีใจแล้วก็ไปบวชไปบวชอยู่ที่เชตวันกับพุทธเจ้า5ปีมาบิณฑบาตทานบ้านตนเองทุกวันได้ข้าวที่นั้นทุกวันพ่อแม่ก็ได้เห็นเมื่อครบ5ปีท่านทำไงรู้ไหมพ้นนิสัยมุตตกะคุ้มครองตนเองได้แล้วถ้าคิดว่าเราอยู่ที่นี่ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยผู้คนทั้งพระเถระทั้งหลายการเจริญสมณธรรมเราไม่ก้าวหน้าเราขอลาไปอยู่ในป่าไกลๆไปลาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปอยู่ป่าไกลมากอยู่ชายแดนนะไกลจากเมืองสาวัตถีมาก18ปีไม่สามารถทำโลกุตตรธรรมสัจธรรมให้ปรากฏคือยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนเลย18ปีทีนี้วันหนึ่งมีพระมาจากเมืองสาวัตถีมาหาท่านท่านถามว่าผู้เจริญท่านมาจากเมืองไหนมาจากเมืองสาวัตถีโอ้ยดีแล้วต้อนรับขับสู้พระอาคันตุกะเสร็จก็เลยถามว่าท่านไปบิณฑบาตในเมืองท่านเคยผ่านตระกูลเศรษฐีตรงหน้าของเชตวันไปไกลกว่าที่จะถึงทางเลี้ยวหัวมุมตระกูลเศรษฐีตรงนั้นท่านเคยผ่านไปไหมตระกูลนั้นยังอยู่เย็นเป็นสุขอยู่แลหรือคือท่านถามหาพ่อหาแม่ท่านพระองค์นั้นก็เลยบอกว่าท่านผู้มีอายุท่านจะถามหาตระกูลนี้ได้ไหมเพราะว่าตระกูลนี้น่าสงสารมากเขามีลูกคนเดียวลูกเขาบวชมา20กว่าปีแล้วแต่บัดนี้ตระกูลนี้ได้ยากจนไม่มีใครเสิร์ฟตระกูลคนใช้บ้างคนงานบ้างขโมยเอาบ้างลักเอาบ้างอะไรตัวอะไรเขาหมดเนื้อหมดตัวเขาได้ไปยืมเงินเพื่อนฝูงแล้วก็ไม่มีเงินใช้เขามายึดบ้านยึดช่องยึดอะไรหมดสองผัวเมียเศรษฐีที่ร่ำรวยนี้กลายเป็นคนจนมากนุ่งผ้าขาดขาดเที่ยวขอทานตามตรอกซอกซอยท่านถามหาตระกูลอื่นซะจะดีกว่าพอท่านได้ยินอย่างนั้นท่านทนไม่ได้กั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวท่านร้องไห้โฮขึ้นมาเลยโถพ่อแม่สุดที่รักของลูกไหนว่าบวชแล้วได้ตอบบุญแทนคุณการบวชของเรา20ปีไม่สามารถช่วยพ่อแม่ได้เลยเราขอกลับศึกไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มอบวัดให้แก่พระที่มาใหม่ท่านบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยพรุ่งนี้ท่านค่อยไปเพราะว่าวันนี้มันมืดแล้วผู้นี้ช้าไปบิณฑบาตได้ฉันแล้วท่านก็มอบวัดวัดอย่างนี้ท่านจงอยู่วัดนี้ผมถวายให้หมดผมจะกลับผมจะศึกผมจะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านก็รีบเดินมาถึงเมืองสาวัตถีใช้เวลาหลายวันพอมาถึงเสร็จก็มานึกได้ว่าเออเราจะไปหาพ่อแม่ก่อนหรือจะไปหาพระพุทธเจ้าก่อนเราจะมาอยู่กับพ่อกับแม่เราไปลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาในโลกทีนึงเนี่ยต้องใช้เวลานานมากเป็นหมื่นๆปีก็ไปลาพระพุทธเจ้ากลับไปลาพุทธเจ้าแล้วว่าจะศึกมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่ยากจนพระพุทธเจ้าก็สอนว่าภิกษุเธออย่าศึกไปเลยเธออย่าหมุนจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำเราอนุญาตให้เธอบิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เธอได้เราอนุญาตให้เธอไปทำกระท่อมเก็บผ้าจากกองหยากเยื่อปฏิกูลผ้าบางสกุลเอามาซักเอามาเย็บเป็นผ้าให้แก่พ่อแก่แม่เธอได้ดูก่อนภิกษุแม้เธอจะศึกไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เธอจะเอาพ่อแม่นั่งบ่าสองข้างให้ขี้ราดเยี่ยวรดป้อนข้าววันละ3เวลาเปลี่ยนผ้าอาบน้ำบีบนวดตลอด100ปีหรือจะเชิญท่านเป็นอิสลาธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยอำนาจของเธอเราไม่กล่าวว่าการตอบบุญแทนคุณเช่นนั้นจะสาสมยังไม่คุ้มแต่ผู้ใดทำให้พ่อแม่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาไม่มีศีลให้มีศีลไม่มีจาคะมีจาคะไม่มีปัญญาให้มีปัญญาผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ตอบแทนอย่างสาสมเหมือนอัญเชิญพ่อแม่ไปประดิษฐานไว้บนสวงสวรรค์ถ้าฉะนั้นเธอจงไปบิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่และพร่ำสอนธรรมพระองค์นี้ดีใจเช้ามาท่านฉันข้าวต้มเสร็จท่านไปบิณฑบาตได้ข้าวแล้วท่านก็สมสารไปเที่ยวตามตอกโน้นซอยนี้หาพ่อหาแม่ท่านไม่พบไปถึงตอกล่างๆแห่งหนึ่งในย่านของคนจันทานยากจนท่านก็เดินไปพอดีสองผัวเมียกำลังนั่งอยู่จับเจ้าขอทานไม่ได้วันนั้นแล้วก็มีแต่หนังหุ้มกระโดกมีผมพ่อเป็นกระเซิงเสื้อผ้าขาดขาดกระล่องกระเล่นโยมผู้หญิงเอามือป้องหน้าเห็นพระมายืนอยู่ใกล้ๆส่วนผู้ชายนั้นยังนอนอยู่กับพื้นในสุขลุกมาพนมมือใกล้ๆ
เห็นพระนึกว่าพระมาบิณฑบาตธรรมดาบอกนิมนต์ไปเถิดเจ้าค่ะในตอกนี้มีแต่คนยากคนจนไม่มีใครใส่บาตรนิมนต์พระคุณเจ้าไปโปรดข้างหน้าเถิดพระลูกชายนี่ก็ยังไม่ไปเอ๊ะนี่แม่ของเราหรือเปล่า18ปีแม่ของเราทำไมผอมมากนักใช่หรือเปล่าดูใกล้ๆท่านก็พูดอีกว่านิมนต์ไปโปรดข้างหน้าเถิดเจ้าค่ะที่นี่ไม่มีใครใส่บาตรมีแต่คนจนพวกฉันยังไม่มีอะไรจะกินเลยส่วนโยมผู้ชายได้ยินก็ลุกขึ้นมาทำมือป้องหน้าว่าไม่ใช่พระลูกชายเราหรือจึงมายืนอยู่นานๆลูกชายเราบวชตั้งนานอาจจะมาเยี่ยมเราก็ได้พอพูดเท่านี้เองลูกร้องไห้โฮโฮออกมาเลยพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยทำไมจึงยากจึงจนเช่นนี้ทรัพย์80โกรธของพ่อช่วยไม่ได้การบวชของลูกก็ช่วยพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ก็ดีใจด้วยร้องห่มร้องไห้เมื่อได้สติลูกก็บอกพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยไม่ต้องเดือดร้อนใจจากนี้ต่อไปลูกจะบิณฑบาตมาเลี้ยงพอจบก็เอาอาหารจากบาตรนี้มาให้พ่อแม่กินพ่อแม่ได้กินอาหารในบาตรหลังจากนั้นก็เลยบอกว่าจากนี้ต่อไปพ่อแม่ไม่ต้องไปขอทานลูกจะหามาให้ท่านก็เที่ยวจาริกบิณฑบาตมาแบ่งพ่อแม่เมื่อเหลือจากพ่อแม่แล้วท่านจึงฉันบางวันไม่เหลือท่านก็ไม่ได้กินบางวันเหลือน้อยท่านก็ไม่อิ่มหลังจากนั้นท่านก็ไปสร้างกระท่อมทำกระท่อมเล็กๆมุงหญ้าแอมฝาใบตองให้แล้วก็ไปหาเก็บผ้าที่เขาทิ้งเขาห่อคนตายไปทิ้งเอาไปต้มให้สะอาดเอาไปเย็บให้พ่อแม่นุ่งห่มแล้วก็เที่ยวมาแสดงทำให้พ่อมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญามีศรัทธาในพระรัตนตรัยพ่อแม่ก็เข้าถึงพระรัตนตรัยแต่ตัวท่านผอมลงผอมลงเพราะไม่ได้กินบางวันก็หิวบางวันไม่อิ่มบางวันไม่มีเลยที่สุดทั้งหลายก็แปลกใจก็เลยถามว่าท่านเมื่อตอนมาจากป่าใหม่ๆนั้นท่านอ้วนท้วนสมบูรณ์มีผิวพรรณผุดผ่องอินทรีย์แจ่มใสแต่วันนี้ทำไมท่านผอมท่านคล้ำท่านดำไปหมดเลยเส้นเอ็นสะพรั่งท่านเป็นไรพระองค์นี้บอกว่าท่านผู้มีอายุเมื่อก่อนผมอยู่ป่าโน้นผมสบายผมบิณฑบาตพอได้อยู่ได้กินแต่ผมมาอยู่ในเมืองนี้ผมกินข้าวไม่อิ่มผมผอมลงเพราะอาหารน้อยพระทั้งหลายก็ถามว่าเอ๊ะเมืองนี้เขาทำบุญดีขนาดนี้ท่านยังผอมทำไมเรียกว่าอาหารน้อยท่านก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าบิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ภิกษุเหล่านั้นไปฟ้องพระพุทธเจ้าหาว่าท่านทำผิดเพราะว่าตามปกติแล้วพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้พระเนี่ยรับของจากชาวบ้านแล้วไปให้คนอื่นก่อนเมื่อตนเองยังไม่บริโภคอย่างโยมมาใส่บาตรให้อาตมาเนี่ยอาตมาจะเอาไปให้คนอื่นกินไม่ได้ต้องหลังจากอาตมากินอิ่มซะก่อนถ้าการทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นการประทุษร้ายของทานเราเองต้องกินซะก่อนเหลือนั้นจึงให้คนอื่นเขาแต่ทีนี้ท่านไม่ได้กินเองท่านไปให้คนอื่นก่อนพระทั้งหลายก็รุมกันโจมตีว่าการกระทำของท่านนั้นมันไม่ถูกต้องมันเป็นการประทุษร้ายของทานเขาดูหมิ่นเหยียบย่ำทำไมท่านเอาไปให้คนอื่นก่อนจนตนเองหงอยหิวไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกเข้าพบประชุมสงฆ์และก็ถามต่อหน้าสงฆ์ท่านก็เล่าให้ฟังการบิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าพนมมือขึ้นบอกสาธุสาธุอนุโมทามิดีแล้วดีแล้วฉันยินดีด้วยคำว่าสาธุนี่แปลว่าดีแล้วอนุโมทามิแปลว่าอ่อนซ้อนแปลเป็นภาษาเฮาว่าอ่อนซ้อนเด้ยินดีนำเด้จะแม่นเอ็ดดีเด้เธอได้ดำเนินตามปฏิปทาที่เราได้เคยทำมาที่สุดทั้งหลายเมื่อก่อนเราก็ได้ทำอย่างนี้ตอนที่เราเป็นสุวรรณสามพ่อแม่ของเราทั้งคู่ท่านตาบอดหมดเราได้หาบท่านใส่ตะกร้าเราได้เลี้ยงท่านชีวิตของท่านภิกษุนี้ได้เดินตามเส้นทางของเรามาเธออย่าไปกล่าวจ้วงจับโจมตีเธอเลยเธอกระทำดีงามแล้วที่สุดทั้งหลายเธอจงเอาเป็นแบบอย่างเธอจะเลี้ยงพ่อแม่ตอบแทนต้องให้พ่อแม่มีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาเมื่อพุทธเจ้าแสดงธรรมจบพระองค์นี้ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วพ่อแม่ของท่านเข้าถึงพระรัตนตรัยอันนี้คือทำสี่ประการนี้สำคัญมากทีนี้เมื่อมีเวลายังเหลืออยู่คงท่านคงจะไม่ฉันเพลนะที่วัดนี่ฉันเพลนไหมเป็นฉันก็ไม่เป็นอันว่าไม่ต้องเป็นห่วงคือถ้าฉันเพลนจะได้หยุดให้ท่านฉันเพลนอาตมาก็ฉันเวลาเดียวมาตลอดทีนี้ก็จะขอขยายความทำสี่ประการนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจศรัทธาขนาดไหนศีลขนาดไหนจาคะขนาดไหนปัญญาขนาดไหนทำสี่อันนี้ท่านเรียกว่าโสตะปฏิยังคะองคุณแห่งผู้เข้าถึงโสดาบันพี่น้องทั้งหลายสามารถเป็นโสดาบันได้อย่าเข้าใจว่าโสดาบันนั้นต้องมีหูทิพย์มีตาทิพย์มีฤทธิ์มีเดชเห็นเลขเห็นหวยและลึกชาติผลหลังได้เหมือนพระนิกรธรรมวาทีนะทำอันนี้ไม่เกี่ยวกับพวกฤทธิ์พวกเดชทำของโสดาบันนางวิสาขา
เข้าถึงธรรมอันนี้ตั้งแต่อายุ7ปีมีลูกตั้ง20คนชาวบ้านก็เป็นโสดาบันเป็นถึงอนาคามีเยอะแยะในสมัยพุทธเจ้าศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวชนิดที่ใครๆนำไปไม่ได้จะขอเล่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังเองนิดหนึ่งตอนเย็นๆวันหนึ่งที่เชตวันพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องเทวดาที่สุดทั้งหลายเมื่อเทวดาจักตายนี่ฟังให้ดีนะว่าเทวดาก็ตายเป็นเทวดาจักตายมีบุพนิมิต5ประการผิวพรรณเศร้าหมองดอกไม้เหี่ยวแห้งเสื้อผ้าเศร้าหมองที่นั่งที่นอนร้อนรนกระวนกระวายหลังจากนั้นเหื่อไหลออกจักระแลปัญจสปุพพนิมิตตานิปาตุภวันติบุพนิมิต5ประการเกิดขึ้นเทวดาจักตายแต่มนุษย์ทั้งหลายไม่มีเรียกว่าอนิมิตตธรรมมนุษย์ไม่มีเครื่องหมายว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายด้วยโรคอะไรจะตายตรงไหนตายแล้วจะไปยังไงเหตุการณ์พัดพากจากกันโรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อไรในหมู่มนุษย์ไม่รู้เป็นอนิมิตตธรรมแต่เทวดานั้นรู้เมื่อเขาจะตายบุพนิมิต5ประการเกิดขึ้นเทวดาในสวรรค์จะมารวมกันหมดมาอวยพรว่าง่ายๆก็เป็นไทยบ้านเฮาคือฮู้จักมื้อละตายกันห้ามือล่วงหน้านี่คืออะไรออกจากที่แห่นี่หลังจากนั้นก็บ่นั่งบ่นอนห้อนห้นอันเสื้อผ้าเศร้าหมองดอกไม้เหี่ยวแสดงว่าละตายเทวดาจะมาอวยพรกันสาธุเด้อขันเจ้าตายแล้วให้เจ้าไปสู่สุคติเด้อเมื่อไปสู่สุคติแล้วขอให้ได้พบลาภอันประเสริฐเมื่อพบลาภอันประเสริฐแล้วขอให้ตั้งอยู่ในลาภนั้นนานๆที่สุดทั้งหลายเทวดาย่อมให้พรกันเพียง3ประการนี้พระองค์หนึ่งนั่งอยู่ต่อนาท่นบ่ได้ปะคือเว้าแนวนี้อันคนละตายตายแล้วก็ยังเขียนพ่วงรีดเฮากันมาให้เจ้าไปสู่สุคติสุคติของคนแม่นสวรรค์สุคติเทวดาอยู่ไสเทวดาตายจากสวรรค์แล้วคนไม่ได้ก็เลยถามพุทธเจ้าพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญสุคติของเทวดาอยู่ไหนลาภอันประเสริฐของเทวดาอยู่ไหนการตั้งอยู่ในลาภนานๆนั้นอยู่ไหนพระพุทธเจ้าท่านก็ยิ้มๆและท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายตามที่เทวดาทั้งหลายตายแล้วจะได้เกิดเป็นมนุษย์หายากมากฟังให้ดีเด้แต่เฮานี่บุญหลายเลยเด้เทวดานั้นตายแล้วส่วนมากตกนรกเทวดาย่อมให้พรกันขอให้ไปสู่สุคติให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปี้ยเสียขาแต่เฮานี่ปากบ่วากดังบ่วึกตาบ่บอดหูบ่หนวกบุญหลายเลยเด้อย่ามาจมทุกข์จมยากเด้ห้าละธรรมเนี่ยมันดีตื่มขึ้นสองให้ได้พบลาภอันประเสริฐคือพบศาสนาพุทธสามให้ตั้งอยู่ในลาภอันนานมีศรัทธาศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาทันห้าอสังห้าริมาสมณเณรวาพามณเณรวาเทเวนวามาเรนวาเกณสิวาโลกจามิ่งว่าภาษาบาลีเนี่ยจังหน่อยมหาคนนั่งไกลถ้าว่าอาจารย์เขาบอกเองมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมูลชาตาปฏิทิตามีห้ามูละแปลว่ารากมีรากเป็นคุณชาติอย่างลงแล้วสมณเณรวาพมณเณรวามาเลราวาเทเวสมณะมารพรมเกณจิวาใครใครในโลกนี้นำไปไม่ได้แค่เฮานี้ม่านเด้พอออกไม่ออกฟังให้ดีเฮานี่ครับบ่ฟังก็ครับสิบ่เข้าใจม่านมันนำหนีสมมติว่าสิไปทำบุญนี่มาเนรวามารมันนำหนีคันละไปนั่งสมาธิน้ำเพิ่นจะไปฟังเทศมันมาซีมลัดหน้ารถเนี่ยไปได้ฟังเทศน่ะเมื่อยเท่าไหร่นั่นเศร้าเท่าไหร่ยังรับจักนอนได้มันฟังอยู่เฮือนพี่ก็ได้มันซีมไว้ก่อนโลดพญามารมันนำหนีต้องเข้าใจว่ามันนำไปได้จะต้องมีศรัทธาชนิดที่ว่าทันหาอสังหาริมานำไปไม่ได้ทีนี้หลังจากนั้นคำว่าให้ตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐและจะได้มาพบกับคือให้มีศรัทธามั่นคงทีนี้ท่านทั้งหลายลองคิดดูพวกเรานี่มีบุญแล้วตาไม่บอดหูไม่หนวกเป็นผู้พบศาสนาพุทธแต่มันจะมาคาตรงสุดท้ายว่าจะตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐคือมีศรัทธามั่นคงศรัทธาตรงนี้แหละที่เรากำลังพูดถึงกันพวกเราขอให้ภูมิใจว่าโชคดีพี่น้องคงจะเคยได้เห็นดนตรีตาบอดมั่นนามาโป้เคยมาเล่นที่นี่ไหมอาตมาซื้อเครื่องอิเล็กโทรนให้ทุกวันนี่ไปหากินนะฝีมือที่อาตมาซื้อให้ยกกันเทศที่อำเภอพังโคนให้ปีกายนี่เพราะอะไรตาบอดเหล่านี้มาหาอาตมาบ่อยๆลองดูอาตมาสัมภาษณ์เอาตาบอดมาเทศให้พี่น้องฟังอาตมานี่ถามจกโลกแรกๆไหนตามานี่มาใกล้ๆเอิ้นมาลูกจูงมาพ่อก็แม่ตาบอดลูกบ่บอด2อันนั้นเขาบ่บอดดอกเอากันก็ได้ลูกอยู่กระจูงกันมา
ข้อจูงม้าแล้วเนี่ย

0: นั่งนั่งเคยๆเนี่ยนั่งไกลๆเนี่ยไผบอกจะนอนไปบอกให้มันเศร้าจะนอนจะซื้อดอกหลังจากนั้นเมื่อตาบอดมาใกล้อาตมาก็ถามอาตมาก็แสดงธรรมให้ฟังเทศให้ฟังเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเกิดมาตาบอดนี่ก็อย่าไปทำบาปนะให้ทำแต่สิ่งที่ดีเราบาปพอแล้วจนตาบอดบาปเนี่ยใดเขาบอกผมตาบอดผมเลยไปทำบาปเนี่ยใดได้อาตมาก็บอกว่าบาปนี่ทำได้ตาบอดก็ทำได้มันยากมันไม่ยากเหมือนทำบุญบาปนี่เกิดจากใจซะก่อนแล้วสู่วาจาเกิดมาเคยตัวผู้นั้นผู้นี้อยู่บอดตาบอดเฮงตัวเก่งได้อาตมาบอดเจ้าจะตกนรกอีกสามสันดับเบิลบอดผู้นี้เพราะไปประมาทตาบอดไฮเมนอลีได้ผมก็ตัวเก่งว่าสันไปเล่นดนตรีก็อุ๊บกินเงินกันระหว่างตาบอดกับตาบอดนั่นเองบอดแล้วก็เขาแล้วบอกตาบอดมันก็มีกิเลสบอกเจ้าต้องฟังให้ดีบอดแล้วมันจะบอดตื้มในสารน้อยทีนี้อาตมาก็ถามต่อไปว่า
1: ทีนี้อาตมาก็ถามต่อไปว่า
0: เจ้าตาบอดเนี่ย
1: เจ้าตาบอด
0: จะเกิดอยู่บอกคันมันตายไปแล้วว่าสันโอ้ยบ่จะเกิดว่าสันตาทุท้อนอย่าได้เกิดมาอีกท้อนคันเกิดมาตาบอดตาจับเนี่ยนี้บ่เห็นหุ่งบ่จะเกิด
1: นี้บ่เห็นหุ่งบ่จะ
0: แล้วอาตมาก็ถามอีกว่า
1: แล้วอาตมา
0: ถ้าตายแล้วได้เกิดอย่าเกิด
1: ตายแล้วได้
0: ทุท้อนตายแน่มื้อนี้เกิด
1: มื้อตายแน่มื้อนี้เกิด
0: คันตาดีว่าสัน
1: คันตาดี
0: ในพวกเราเนี่ยตาดีเนี่ย
1: มีบุญมาก
0: ตอนซอนหลายคนตาบอดเขา
1: อ่อนซอนหลายคนตา
0: บอดนี่อาตมาก็ถามอีกถามจกแหลกๆนะอาตมาเนี่ย
1: ถามจกหลอก
0: เจ้าฝันอยู่บ่ยังเพิ่นขึ้น
1: เจ้าฝันอยู
0: ่ตาบอดฝันบ
1: ่ตาบอดฝัน
0: นี่บ่ฝันเธอนึงไปหาน้อใหม่
1: นี่บ่ฝันเธอนึงไป
0: โผก็บ่ว่าฝันเธอนึงอยู่เสียงใหม่
1: โผก็บ่ว่าฝัน
0: อาตมาก็ถามว่าไปหาจังได๋หาน้อใหม่อ
1: าตมาก็ถามว่าไปหาจังได๋
0: เห็นหึงอยู่บ่ยามฝัน
1: ตาบอดคือกัน
0: เหมือนกัน
1: งมหาว่าซั่น
0: คือกัน
1: ว่
0: าจังว่าบ่จะเกิด
1: หาว่าซั่น
0: จัง
1: ว่าบ่จะเกิด
0: ฝันก็บอดเนาะก็เลยบ่ฮู้จักสีแดงสีขาวสีเหลืองเลยตั้งแต่เกิดมาทีนี้ฝ่ายชายก็บอกว่าฝันว่าเขาบีบคออยู่เชียงใหม่ตกใจร้องเขาเลยตื่นอาตมาก็ถามต่อไปว่าเจ้าเคยไปอยู่เชียงใหม่ป่ะอยู่เชียงใหม่4ปีไปเรียนดนตรีก่อนจะไปอยู่เชียงใหม่อยู่ในอยู่กรุงเทพ6ปีโรงเรียนคนตาบอดพญาไทอาตมาก็ถามอยู่ว่ากรุงเทพกับเชียงใหม่นี่อันไหนงามกว่ากันบ่เห็นว่าซั่นบ่เห็นมัดทั้งกรุงเทพทั้งเชียงใหม่ว่าซั่นแล้วอาตมาก็ถามต่อไปว่าอันเจ้าเสื้ออยู่บอกว่าเชียงใหม่มีตัวผมไปอยู่ตั้ง4ปีมีแนวใดล่ะเจ้าบ่เห็นกระยาแต่ว่ามันมีอยู่ผมไปอยู่4ปีกรุงเทพเด้ก็มีบ่มีนี่สิ่งที่เราไม่เห็นมันมีก็ได้เหมือนกรุงเทพมีเชียงใหม่มีคนตาบอดไม่เคยเห็นแต่มันก็มีชาติหน้าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์คนสมัยนี้กำลังปฏิเสธเขาบ่เห็นคือคนตาบอดบ่เห็นเชียงใหม่นี่นะบ่มีดอกเฮาบ่เห็นตายไปแล้วบ่เห็นผู้ใดเกิดนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าขาดทุนแล้วบุคคลเช่นนี้ไม่พบลาภอันประเสริฐตายไปชาติหน้าก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เจริญบุคคลที่ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีวิสัทธะปะระโลโกมีโลกหน้าอันปล่อยปะละเลยเสร็จแล้ววิสัทธะสมาทุกขติงโลกังอุปจติแต่กายทำลายขันแล้วเขาจะไปบังเกิดในทุกขติเขาจะไปสู่ทุกขติไปสู่นรกเพราะเหตุนั้นพวกเราต้องเชื่อไว้ก่อนประกันความเดือดร้อนไว้ซะก่อนกันไว้ดีกว่าแก้คนโบราณบอกว่าอันวสาดหนานนี่ว่ามีผู้ใดเห็นว่ามีไผยืนยันว่าสิมีจริงแท้คันเฮาหวังดีแล้วทําดีไว้ก่อนประกันความเดือดร้อนดีกว่าแก่บัดเธอรุ่นเนื้อตกไตเบิดแห้งพอดีทาผ่าบ่เข้าฟันเจิมไว้แต่ไกลต้องมีศรัทธาศรัทธาชนิดที่เรียกว่าใครนําไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เรามีศรัทธาแต่ถ้าใครมาชวนไปได้นี่เจ้าเศร้าเสียเด้อจะไปวัดจะไปนกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อยเฮ้ยเจ้าสักห้าล้านเจ้าเศร้าโลดกินแต่นี่ไปหาตายกับมนุษย์เข้าละเอาอยู่บอกลองตั้งปัญหาถามใจตนเองและให้คำตอบอย่างยุติธรรมถ้าเราบอกว่าเอาเว้ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ช่วยอะไรเราไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่มีศรัทธาชนิดนี้ยังไม่ถึงโสตปัจจยังคะถ้าเป็นพระยกตัวอย่างอย่างนายนิกรธรรมวาทีนี่ถ้าเขามีทำอันนี้เขามีศรัทธามั่นใจอย่างนี้มีศีลมีจาคะมีปัญญาอย่าว่าแต่เอาปืนมาจี้ให้ผูกข้อต่อแขนถ่ายลูกเขายอมตายตายเถิดยิ่งค่อยไปโลดค่อยยอมตายนอนหลับๆกลางคืนมีผู้หญิงสวยๆบุกขึ้นไปหาเอาปืนจี้เป็นผัวค่อยแน่ยิ่งค่อยโลดค่อยยอมตายดีกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิติตาเทวดามารพรหมที่ไหนนำไปไม่ได้จะยกตัวอย่างศรัทธาที่มั่นคงในสมัยพุทธเจ้านี่มีคนหนึ่งเป็นโรคขี้เลื่อนขี้ทูดกุดถังมือมิกมืองอนนี่ไปหาขอกินแม่งวั่นตอมเป็นฟุ้งเลยชื่อว่านายสุภพุทธะมือหนึ่งเห็นคนมาฟังเทศหลายๆคือเฮาเนี่ย
1: โอ้เขาคือแต่งตู้ดีแท้นี่เขาละไปเอาบุญบ่นำไปขอเขาคือหลังเฮือข้ามดีพอไปถึงพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอนุบุพพิกถา5แล้วก็อริยสัจ4แกนั่งฟังฟังไปฟังไปแกบรรลุธรรมถึงโสดาบันโสดาบันมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาอย่างมั่นคงแล้วพวกกลับไปหมดกลับไปหมดเสร็จปั๊บแกมากราบพระพุทธเจ้ากราบมืออีกแล้วมากราบบอกว่าผมไม่จนแล้วชาตินี้อัฏฐลิโทติตังอะหุอะโมคันตัสสะชีวิตังชีวิตนี้ไม่ว่างเปล่าไม่เป็นหมันเกิดมาได้พบสิ่งที่ดีผมมั่นคงแล้วผมได้เข้าถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญาพระพุทธเจ้าของเราก็เลยบอกว่านิอวินิปาตะธรรมโมนิยะโตสัมโพธิปรายาโนเธอไม่มีทางตกต่ำเที่ยงแท้แน่นอนที่เธอจะบรรลุธรรมในพระอรหันต์ได้เธอไม่มีทางตกนรกอีกแล้วคือมีธรรมสี่ประการที่ปิดประตูนรกนายคนนี้แกก็กราบพระพุทธเจ้ากลับไปเมื่อกลับไปแล้วแกก็พูดเป็นภาษาบาลีเพราะคนอินเดียเขาพูดภาษานั้นร้องเป็นเพลงเลยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแกก็พูดของแกไปตามทางทีนี้เทวดาลองนี่คือบอกว่าเทเวนวามาเนนวาเทวดามารพรมนำไปไม่ได้ถ้ามีศรัทธาจะนี่เทวดามาลองดูว่ามันจะแน่นอนสักขนาดไหนปลอมตัวเป็นคนร่ำรวยมาตัวเว้าหยังเดี๋ยวนี้ไปฉันป้อยก็ว่าไปตามภาษาเข้าในแล้วได้ฟังเทศมันนี่หลุดดีใจย่างง่ายขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแต่นี้ต่อไปคนนี้ก็เลยเอาเงินเธอเจ้าเอาไปสักพันหนึ่งไปซื้ออยู่ซื้อกินบ่ต้องไปขอท่านเขากินโห่คือให้หลายแท้แต่ว่าเจ้าอย่าเว้าได้พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมมังสังฆังเนี่ยอย่าเว้าสร้อยเอียงไม่ได้ดอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเอาเงินไปหลอดนี่สร้อยเจ้าได้เงินนี่สร้อยได้นายคนนี้แกมองนะเอาคืนไปฉันไม่เอาหรอกในที่สุดเขาก็ขึ้นให้อีกหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งในที่สุดให้เป็นชั้นแสนกหาปณะเป็นล้านฉันให้เธอเพียงอย่างเดียวว่าเธออย่าเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเธออย่าเข้าวัดอีกเลยนายคนนี้ก็มองหน้าว่าท่านเป็นใครเราเป็นเทวดาเราสงสารท่านพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยอะไรท่านไม่ได้ดอกเราจึงอยากจะช่วยท่านเงินเป็นโกดโกดนี่ท่านเป็นเศรษฐีได้นายคนนี้ชี้หน้าเทวดาเลยอเปหิเทวเตเตเทวดาชาติช่วงใสหัวไปให้พ้นทัพพาเอกรัชเชนะสักขัสสะคมเนนวาสพโลกาอธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าทิพย์ไตใดๆในโลกล่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆเมื่อเข้าถึงกระแสธรรมอันนี้เธออย่ามาจ้างเลยหนีไปให้พ้นเทวดาชาติชั่วแต่พวกเรานี่ก้าวประโยคแล้วเขามาซื้อให้ไปแปลคัมภีร์ศาสนาอื่นเป็นภาษาบาลีต้องขายตนเองเพราะเหตุนั้นบวชมานานๆยังไม่มั่นใจว่าจะถึงธรรมอันนี้พระพุทธเจ้าจึงเน้นให้ไปสอนธรรมอันนี้แก่ประชาชนบ้านเมืองถ้ามีธรรมอันนี้อยู่เย็นเป็นสุขสังคมเป็นสุขตัวเขาเองไม่มีทางตกนรกอวินิปาตะธรรมโมทีนี้ศรัทธาชนิดเนี้ยถ้าเข้าถึงแล้วมันไม่กลัวเทวดาฟ้าดินทุกอย่างไม่นบหาเทวดาเลยถ้าคนมั่นใจในบาปในบุญจะนบหาแต่คุณงามความดีถ้าฉันไม่ดีจริงให้ฉันตายไปเลยจะไม่นบหาดังสมัยพระพุทธเจ้าของเราเป็นมหาชนกเรือแตกลอยคออยู่ในทะเลเมื่อเรือแตกปั๊บเนี่ยพวกไปค้าด้วยกันเป็นพันๆในเรือสำเภานะเขานบหาเทวดาฟ้าดินพระอินทร์พระพรหมยมราชาธิราชทั้งหลายมาช่วยข้าพเจ้าคุณพ่อคุณแม่นบหาหมดส่วนพระมหาชนกพระมหาโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราท่านทำดีของท่านมาตลอดท่านมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาท่านก็เห็นเขาร้องไห้ละงมเขานบจบท่านก็กินอาหารที่มันมีอยู่หลังจากกินอาหารอิ่มแล้วท่านก็เทเอาน้ำมันเนยนี่เทราดตนเองปีนขึ้นไปเสากระโดงเรือจมลงพวกที่นบหาเทวดาฟ้าดินจระเข้กินบ้างปลากินบ้างตายหมดเหลือแต่ท่านคนเดียวหลังจากนั้นท่านก็โดดลงน้ำเมื่อเรือจมลงไปแล้วท่านก็ลอยน้ำในทะเลเรียบราบท่านอธิษฐานจะว่าสาธุข้าพเจ้าเกิดมาข้าพเจ้าเชื่อบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีข้าพเจ้าสร้างคุณงามความดีมาตลอดไม่ได้ทำชั่วเลยถ้าคุณงามความดีข้าพเจ้ามีพอเพียงพอก็ขอให้คุณงามความดีนี่คุ้มครองอย่าให้ตายเลยแต่ถ้าข้าพเจ้ายังไม่ดีพอเชิญตายได้อะไรจะกินก็มากินเถิดไม่นบหาเทวดาดินอะไรเลยท่านลอยคออยู่ในทะเล7วันในขณะเดียวกันที่นั่งที่นอนของพระอินทร์หินปันทุกรรมพลศิลานุ่นร้อนพี่น้องทั้งหลายถ้าคนเราทำดีถึงที่สุดนะไม่ใช่ดีนิดเดียวเมื่อตกทุกข์ได้ยากจะเดือดร้อนสั่นคลอนเทวดาจะต้องมาช่วยเท
0: ทวดามีสองประเภทเทวดาสัมมาทิฏฐิคอยช่วยเหลือคนดีที่ตกทุกข์ได้ยากคอยให้คำแนะนำแต่เทวดามิจฉาทิฏฐิคอยกักกันคนดีกลัวจะประเสริฐกว่าเขามันมีสองพวกพระอินทร์ร้อนที่นั่งก็เลยคิดว่าในโลกนี้มีอะไรเดือดร้อนมองลงมาเห็นมหาชนกว่ายน้ำอยู่ในทะเลก็เลยถามว่าใครเป็นคนคุ้มครองโลกดูแลโลกนอกจากท้าวจตุโลกบาลบัดนี้เป็นเวรของใครจึงได้รู้ว่าเป็นเวรของนางมณีเมฆลาทำไมมามัวไล่ลำอยู่บนสวนนันทวันสวรรค์ไปสิคนดีเขาจะตายไปช่วยนางนี่ก็หอกไปในทะเลเห็นพระมหาชนกลอยคออยู่ก็เลยถามว่าท่านว่ายน้ำทำไมไม่เห็นฝั่งเห็นฝาฝั่งข้างหน้าก็ไม่มีข้างหลังก็ไม่มีท่านไม่เห็นอ้อนวอนให้เทวดาที่ไหนมาช่วยไม่เห็นฝาเห็นฝั่งท่านยังว่ายอยู่ท่านจะว่ายไปทำไมเทวดาถ้าไม่เห็นท่านอ้อนวอนให้มาช่วยมหาชนกบอกว่าคนที่เขาอ้อนวอนเทวดาเขาตายหมดแล้วเหลือแต่ฉันคนเดียวนี่ยังไม่อ้อนวอนฉันมีคุณงามความดีเพียงพอถ้าฉันตายในขณะนี้ฉันไม่ได้เป็นหนี้ตายด้วยความภาคเพียรพยายามวิริยะบารมีของฉันได้เพิ่มพูนฉันทำดีมาตลอดตายแล้วอย่างไม่เป็นหนี้นางนี่พูดนานไม่ได้หัวมันจะแตกร้อนหัวจะแตกเป็นเจ็บเสียงต้องรีบช่วยขึ้นมาเนี่ยมันต้องมั่นใจในคุณงามความดีอย่างนี้เหมือนนายสุปปุทธะโลกเลื้อนไล่เทวดาหนีเลยที่มาดูตัวอย่างศรัทธาอีกอันหนึ่งศรัทธาชนิดที่มั่นคงชนิดเนี่ยเราจะหาได้ถ้าเข้าถึงอันนี้แล้วรับรองปิดประตูนรกไม่มีทางตกนรกอีกเลยและจะเป็นตัวอย่างแก่ลูกแก่หลานอนาถาบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัด80โกฏิ800ล้านเลี้ยงพระวันหนึ่งเป็น500เป็นพันติดต่อกันเป็นเวลา20ปีที่นี่ทรัพย์สมบัติมากๆนะจนลงอย่าเข้าใจว่าทำบุญแล้วมันรวยรวยรวยรวยนะทำมากๆจนลงพระพุทธเจ้าจึงปรับอาบัติพระที่ไปเอาของที่ชาวบ้านเขาศรัทธามากและมีโภคะน้อยเขาจะทานจนหมดปรับอาบัติทุลักใจเพราะฉะนั้นใครจะมาทานอาตมามากๆต้องถามซะก่อนว่าเจ้าว่าเดือดร้อนอย่างบ่นั่นบ่เอาได้เคยไปเทศอยู่ในเมืองอุบลเนี่ยเทศยังไม่จบคนหนึ่งใส่ซองขึ้นมาเลย 20,000 ถวายให้ขุดสระทุกวันเนี่ยอาตมาไม่กล้ารับต้องถามคืนซะก่อนตอนหลังรู้ว่าเขาเป็นข้าราชการบำนาญทั้งผัวทั้งเมียขอทำบุญด้วยเพราะวัดมันไม่มีน้ำเดี๋ยวนี้ก็แห้งอีกหมดแล้วต่อมาก็เลยในสมัยนั้นอนาถาบิณฑิกเศรษฐีแกจนลงพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าดูก่อนคือหาบดีท่านยังทำบุญให้ทานอยู่แลหรืออนาถาบิณฑิกเศรษฐีแกเข้าถึงโสดาบันแล้วมีธรรมนี้มั่นคงศรัทธาสินจาคะปัญญาบอกผมไม่เคยอิ่มในการให้ทานแต่เดี๋ยวนี้เศร้าหมองทานของผมมีข้าวสุกกับน้ำต้มผักดองเท่านั้นอันอื่นก็ไม่มีมันหมดเงินมันจนลงพระพุทธเจ้าประวัติสาธุการให้ทานเธอข้าวสุกน้ำผักดองนั้นได้บุญมากกว่าเวลามาพามให้ช้างให้ม้าอย่างละ 84,000 ตัวให้ถาดทองคำ 80,000 ชี 4,000 มีเพชรนิลจินดาเต็มเพียบได้บุญน้อยกว่าข้าวสุกกับน้ำผักดองของเธอเพราะเวลามาพามไม่ได้ให้ด้วยศรัทธาแต่เขาให้เพื่อหาเสียงเพื่อชื่อเสียงเพื่อเอาหน้าเอาตาอนาถาบิณฑิกเศรษฐีว่าใครจะเป็นเวลามาพามได้ให้ทานมากๆเรานี่เมื่อก่อนเราเป็นเวลามาพามเราได้ให้ทานมากแต่ไม่ได้บุญมากเท่ากับข้าวสุกน้ำผักดองของเธอเลยเพราะเธอนั้นเป็นผู้มีศรัทธานัตถิจิตังปะสั่นนัมหิอปกานามะทักขินาเมื่อจิตเริ่มใส่แล้วบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยไม่มีเธอจงให้ทานเถิดในที่สุดในเมื่ออนาถาบิณฑิกเศรษฐียากจนเล่าพระพุทธเจ้าฟังกลับไปบ้านทรัพย์เทวดาที่เขาปลูกศาลไว้อยู่ในซุ้มประตูบ้านกำแพงไปหาอนาถาบิณฑิกเศรษฐีกลางคืนก่อนว่าเห็นบ่เจ้ามีแต่ท่านให้แกยะคู่แล้วเจ้าก็จนลงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สร้อยอย่างเจ้าใดเทวดาเจ้าเคยบูชาเจ้าก็บ่บูชาเคยเส้นเคยสวงเคยบวงเคยบ่นไว้บ่เอ็ดอีกคือพอเข้าถึงแล้วไม่เลี้ยงเทวดาพวกเราทุกวันนี้ไปดูในกรุงเทพยิ่งงมงายกว่าบ้านเราตึกสิบชั้นนี่ชั้นสามนี่ห้องพระแต่เทิงลังคาชั้นสิบฝุ่นหอศาลพระภูมิเทวดาอยู่เทิงหูพระพุทธรูปอีกเขาเริ่มใส่เทวดาหลายกว่าทีนี้อนาถาบิณฑิกเศรษฐีเทวดามาบอกเห็นบ่เจ้าจนลงเพราะมัวแต่เลี้ยงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยอะไรได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยอะไรไม่ได้เมื่อก่อนท่านให้เทวดาพลีท่านเลี้ยงเทวดาบูชาเทวดาท่านก็ร่ำรวยถ้าท่านอยากรวยท่านเลิกบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลิกให้ทานได้แล้วท่านจงมาเลี้ยงเทวดาอย่างเราจะได้ช่วยท่านพออนาถาบิณฑิกเศรษฐีตื่นขึ้นมาปั๊บเรียกคนใช้เลยเอาไฟไปเผาทิ้งเทวดาชาติชั่วมายุให้เราเลิกให้ทานให้เราเลิกนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เขามีศรัทธาชนิดนี้ใครไม่ได้เฮาแล้วฟ้าวไปเลี้ยงกระคักบาดเนี่ยเยอะทึกเลขแต่ทุกท้อหลังวันที่หนึ่งหลังวันที่สามมาบอกผู้ค้าได้เด้อหลดแล้วไฟเผาทิ้งมันฟันอนาถบิณฑิกเศรษฐีไฟเผาทิ้งเทวดาร้องไห้ไม่มีที่อยู่เพราะอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่เป็นโสดาบันแล้วมีศีลที่บริบูรณ์ อำนาจศีลอำนาจคุณงามความดีได้แผ่เผาเทวดาร้องไห้ร้องให้ไปหาเท้าจตุโลกบาลสร้อยคอยเด้สร้อยแนวใดบ่มีบ่อนอยู่เขาเผาที่หมด

ร้อยไปขอโทษขอขมาเจ้าไปเอ็ดอย่างคือเขาตามปกติแล้วคนมีศีลมีธรรมเขาไม่เบียดเบียนแสดงว่าเธอไปทำอะไรไว้เทวดานี่ก็เล่าให้ท้าวเจตโลกบาลฟังว่าไปบอกเพื่อเราเศร้าท่ามเราทุกข์เราอย่างเพื่อเราเอ็ดเทวดาพี่เอามาเลี้ยงเทวดาอย่างเดียวกับพ่อเล่าหลุดจะหายเราหลุดเผาทิ้งประสันท้าวเจตโลกบาลบอกบ่ได้แกพูดอย่างนี้ฉันก็ไม่กล้าไปขอโทษฉันกลัวไฟไหม้ป่าจนดำเนี่ยมหมดแล้วฝนตกมายังเกิดแต่ผู้ใดถูกผู้มีศีลมีธรรมแผดเผาด้วยการเบียดเบียนด้วยคำพูดเหล่านี้เราจะชิบหายไปว่าฉันไม่กล้าหรอกถ้าเธออยากจะพ้นจากโทษฉันจะแนะนำให้ขึ้นไปหาพระอินทร์บนสวรรค์ให้พระอินทร์พาไปขอโทษกับเศรษฐีก็เศรษฐีนั่นเป็นโสดาบันบุคคลแล้วมีศรัทธามีศีลมีจาคะบัญญัติแล้วขึ้นไปหาพระอินทร์พระอินทร์ก็ถามอีกก็บอกว่าอย่างเก่าโอ้ยคอยกับบกกาไปคือกันเนอฉันจะไปเอ็ดแนวนั้นมันจะบาปกินหัวคนมีศีลมีธรรมไปว่าส่วนนึกเขาเศร้ากินเศร้าทานมันพิษขันเจ้าจะพ้นโทษพ้นภัยคอยระบอกเฮ้อซับ18โกดอนาถาบินทิกเศรษฐีเคยฝังไว้ตะลิ่งน้ำเซาะจมลงไปในน้ำเขาชิบหายไปแล้ว18โกดเขาเคยลงทุนค้าสำเภาเข้าหุ้นกับเพื่อนเรือแตก18โกดทรัพย์จมน้ำคนขอยืมไป18โกดโกงไปเลยไม่เอามาใช้รวมแล้ว54โกดเธอไปตามคืนมาให้เขาให้หมดแล้วจึงไปขอโทษเสร็จแล้วเทวดานี่ก็ไปเอาทรัพย์ในน้ำทรัพย์ในดินทรัพย์ที่เขาโกงไปดลใจให้เขาเอามาคืนให้หมดได้รวยขึ้นมาอย่างเก่าแล้วก็มาบอกอนาถาบินทิกเศรษฐีว่าข้าพเจ้าไปช่วยมาแล้วขอท่านจงให้อภัยอย่าถือโทษโกรธเคืองข้าพเจ้าจะขออยู่อาศัยในซุ้มประตูเศรษฐีก็เลยให้เขาไปปลูกให้เอ้าอยู่ด้วยกันเดี๋ยวจะมาบอกให้เศร้าท่านอีกเลยเผาที่นี่เลยบาดนี้วะฉันนี่ท่านหลายฟังอย่างนี้เห็นไหมระดับศรัทธาขนาดนี้เทวดานำไปไม่ได้มารนำไปไม่ได้ที่นี้ท่านอาจจะสงสัยแม่นอีลีบ่เทวดาจะไปเอามาในน้ำในดินในอย่างเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้มาดูในปัจจุบันเนี่ยเอาอาตมาจะยกตัวอย่างถ้าท่านมีโอกาสไปจังหวัดหนองคายนั่งรถจากอุดรไปผ่านด่านบ้านหนองบ้านน้ำสวยเลยด่านน้ำสวยไปสักนิดหนึ่งทางซ้ายมือท่านจะเห็นบ้านหลังเขียวสีฟ้าเป็นปูดังใหญ่แล้วมีรั้วรอบขอบชิดมีสวนมะม่วงมะพร้าวร่มรื่นจอดรถเข้าไปนั้นเลยคนเจ้าของบ้านจะใจดีมากเขียนชื่อว่าห้างหุ้นส่วนธรรมเจริญเท่าแก่แสนประจงสารคนนี้เคยเป็นหมู่เป็นเพื่อนกับอาตมามาก่อนอาตมาแต่ก่อนเคยรวยมีรถแท็กเตอร์มีรถสิบล้อมีรถเก๋งรับเหมาตั้งแต่ก่อนที่จะบวชไม่เคยยืมเงินใครไม่เคยมังสังขยาเพราะเงินเดือนเยอะสมัยไปอยู่ต่างประเทศก็เอามาซื้อเองหลังจากนั้นก็เคยค้าขายร่วมกันตอนหลังมาเห็นการโกงบ้านโกงเมืองของข้าราชการก็เลยไม่พอใจที่อยู่ในระบบนี้อาตมาไม่คิดว่าตนเองจะจนถ้าเป็นคารวาสหาเงินเขายิ่งสอนวิธีโกงให้ไปทำมาหากินกับพวกเจ้าพวกนายอย่างงานกอซอชงซอชอรวยมีเครื่องจักรแล้วนี่ไม่เอาไม่ได้เกิดมาเพื่อจะรวยไม่ได้เกิดมาเพื่อจะตกนรกฉันจะเกิดมาเพื่อจะเป็นคนดีเลยขายทิ้งสร้างวัดสร้างวาไปเลยเท่าแก่แสนนี่เคยเป็นเพื่อนกันคนนี้ทำบุญมากพิมพ์หนังสือทีละเป็นแสนเล่มหนังสือธรรมะวัดไหนเอาบุญใหญ่ๆแกเอารถสิบล้อแกบรรทุกไปส่งข้าวมีรถบาสหลายคันมีรถนคสรถบาสอีกหลายๆคันตอนหลังมาที่อาตมาบวชแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมกันได้ข่าวว่าเขาแก่แสนนี่เจ๊งจนเพราะอะไรเขาโกงไปยืมเงินธนาคารมา15ล้านมารับเหมาอีกถูกคนน้องโกงคนที่โกงเข้าแก่แสนเจ๊งจนคนไทยในที่สุดธนาคารจะมายึดเรื่องเงินอยู่5ล้านนัดแล้วนัดอีกหายังไงก็ไม่พอจะมายึดโกดังยึดรถลาอะไรต่างๆเท่าแก่แสนนอนร้องไห้น้ำตาเปียกหมอนเลยเป็นบ้าไปพูดกับต้นมะพร้าวกับมะม่วงหลาเอ้ยพอบ่ได้อยู่น้ำเจ้าเด้อพอเบิดบนเจ้าอยู่น้ำเจ้าไม้เด้อหลาเด้อเป็นบ้าร้องไห้หลังจากนั้นวันหนึ่งแกนึกขึ้นมาได้แหมเรานี่ทำบุญทำทานมาแล้วเนี่ยถ้ามันรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า5ล้านเหล้าแกก็ไม่กินบุหรี่แกก็ไม่สูบเลขก็ไม่ซื้อการพนันถ้าพระพระไปบอกเลขแกเห็นพระผ่านบ้านไม่ได้นะแกจันทินนิมนต์เข้าบ้านบ้านแกสามชั้นมีสวนมีอะไรแกเป็นคนสนใจธรรมะมากในโกดังในเขียนปริศนาธรรมยิ่งกว่าบทถ้าพระองค์ใดไปอยู่ในบ้านแกเอาใจใส่และแกจะสนทนาธรรมฟังเทศถ้าไปบอกเลขให้แกนิมนต์หนีทันทีเลยไม่กราบเลยด้วยซ้ำไปพระบอกเลขแกบอกว่าพระยังไม่เข้าถึงธรรมที่นี่มีคนขอทานไปขอทานแกให้เงิน30บาทขอทานได้เงิน30บาทบอกเลขให้เจ้าซื้อในเดือนตัวนั้นเอาเงินกูขึ้นมาไปงานเงินเขามึงทุกข์กับตายมึงยังมาตัวให้กูทุกข์อีกบอกเขามึงรู้จักมึงคือบ่ซื้อเองว่าสันแกไปแย่งคืนมาไม่เคยซื้อเลขเส
ีนี้ตอนนี้แกจนลงเขาจะยึดบ้านยึดช่องไม่มีทางออกเหลืออีก20วันวันที่1ถึงวันที่20เขาจะยึดแกก็นอนร้องไห้น้ำตาเปียกหมอนต่อมาถึงวันที่5นึกขึ้นมาได้เข้าห้องพระอธิษฐานใจสาธุสันธานในโลกนี้มีพระอริยเจ้ามีพระอริยเจ้าอยู่ในโลกนี้ขอนิมนต์มาบ้านข้าพเจ้าภายใน7วันข้าพเจ้าจะถามข้าพเจ้าจะซ่อจะซักไซไล่เลียงบาปมีหรือไม่บุญมีหรือไม่ข้าพเจ้าทำบุญมามากต่อมาทำไมข้าพเจ้าจึงจนทำไมจึงถูกคนโกงข้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจักไม่เชื่อบาปเชื่อบุญอีกแล้วถ้าพระอริยะเจ้ามีในโลกนี้นิมนต์มาบ้านของข้าพเจ้าภายใน7วันถ้าไม่มีภายใน7วันมาข้าพเจ้าไม่เชื่ออีกเลยเลิกทำบุญอธิษฐานใจต่อมาวันใหม่ตอนบ่ายอาตมาเสือกไปกับลูกศิษย์ฝรั่งคนหนึ่งตะพายย่ามให้เป็นพ่อขาวฝรั่งแกมารับดีใจมากเลยว้ายพระอริยเจ้ามาแล้วว่าสันอาตมาก็เลยบอกเจ้าเป็นบาปบาปนี่เจ้ามีสิทธิ์ยังมาตั้งข่อยเป็นพระอริยเจ้าอย่าไปบอกจักเถื่อว้ายผมอธิษฐานอยู่สันจักเถื่อเจ้าบ่อธิษฐานข่อยก็สิมาอยู่แล้วข่อยคือหอดเจ้าข่อยได้ยินข่าวโอ้อาจารย์สมภพต้องเป็นพระอริยเจ้าว่าคันได้ก็คันนึงว่าสันอาตมาบอกเจ้าเป็นบ้าบอกเจ้าอย่าเว้าอีกจักเถื่อเด้อบาดนี่เจ้าบ่มีสิทธิ์ยังมาตั้งข่อยเป็นพระอริยเจ้ามันเป็นปัจจตังเรื่องเหล่านี้ข่อยก็คือข่อยธรรมดานี่ไปว่าอีกจักเถื่อเด้อเขาสิว่าแต่เฮาพากันเป็นบาปผู้ไปผู้มามาลูกแข่งกว่าบอกเลยให้ได้ทอดว่าซั่นบอกเลยให้ได้ทอดว่าซั่นบ้าบอกพระอริยเจ้าผีบ้าบ่สิมาบอกเลขให้คนมันเป็นอริยกันตะศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญคือไม่บอกเลขไม่บอกหวยไม่ทำเครื่องรางของขลังหนังทางในไสยศาสตร์ไม่มีการเสกเป่าไม่มีเดรัจฉานวิชาการกระทำเช่นนี้พระอริยเจ้าเว้นขาดหัวเด็ดตีนขาดไส้ลากดินท่านก็ไม่ทำข่อยคอยเป็นพระอริยเจ้าข่อยก็บอกว่าได้อันนี้ดีที่ข่อยบ่เป็นพระอริยเจ้าข่อยบ่ฮู้จักเลขข่อยคอยฮู้จักก็ยังสิบ่บอกซ้ำข่อยอดได้ครับนี่มันบ่ฮู้จักในที่สุดแกก็เล่าเรื่องความทุกข์ของญาติอาตมาก็บอกเอางี้แล้วกันไปขึ้นชั้น3นู่นไปดูชั้น3มันมีดาดฟ้าชั้น3ก็ปลูกอีกหลังหนึ่งอาตมาก็สอนให้แกหัดทำสมาธิบอกว่าได้หาบมานำอยู่บ่โกดังนี่เงิน15ล้านที่ยืมเข้ามาลดราต่างๆมื้อเกิดได้หาบมานำบ่แล้วนี่มาตายสิหามันไปนำอยู่บ่ซุ่มนี่บ่ไม่มีใครได้ใครเสียอะไรเลยในโลกนี้บุญมีวาสนามีสร้างสมมีมันได้เท่านี้เวลาตายแล้วต้องทอดทิ้งไม่มีใครเอาไปได้ด้วยอัฏฐาจะทริธาจะสัพเพมัจจะปรายนาทั้งคนรวยคนจนล้วนแต่จะตายด้วยกันทุกคนนมิยะมานังธนะมันเวติกินจิเมื่อคนและสัตว์ตายไปสัพสักนิธาตามเข้าไปด้วยไม่เจ้าจะเอาไปจากไหนก็เลยขึ้นไปเอาจากสี่ซะเจ้าทุกข์เจ้ายากเนี่ยเจ้าอย่ามาขอเลขขอเบอร์น้ำข่อยอย่าไปหาขอเลขขอเบอร์น้ำพระเจ้าทำบุญมาหลายแล้วเดี๋ยวนี้มันเหมือนเมฆหมอกแห่งชีวิตไหลมาปิดบังไม่ให้ความสว่างจิตใจก็ว้าวุ่นมาหัดทำสมาธินั่งทำสมาธิอานาปานสติดูลมหายใจเข้าออกมือบ่ต้องนอนห้องบัดคืนอย่างแจ่งหายเจ้าเป็นแล้วมืออื่นต่อไปเจ้าเฮ็ดเองเมื่อมีบุญมีวาสนามันสงบลำงับเมฆหมอกชีวิตผ่านไปเลขก็จะมีเองดอกคันเจ้ามีบุญเจ้าเฮ็ดหลายปานนี้เลขจะเกิดมาเองอาตมาพาฝึกสมาธิทั้งคืนคนนวลหายใจหืดหาดหืดหาดเผลอหลับไปโกนท่าทั้งนั่งเลยมาไปยังปกมาใส่กันยันแจ้งกึกแล้วอาตมาก็ถามว่าเป็นจังไดเจ้าทำบุญมันนี่จื้อได้บ่ว่าสิเบิดเงินหลายปานใดประมาณ5ล้าน5ล้านกำลังสมาธิ1คืนนี่อันใดยากกว่ากันอันนี้ยากกว่าแล้วว่ะเพราะเหตุนั้นการเจริญสมาธิจึงเหนือกว่าทานใดๆมีเงิน10ล้านทานได้10ล้านแต่มีเงินแสนล้านซื้อเอาความสงบในใจไม่ได้เพราะนั้นเจ้าต้องทำอันนั้นเฮ็ดมาหลายแล้วพระพุทธเจ้าเคยบอกอนาถบินทิกะเศรษฐีตาวัตเกเนวตุทิกรณียามายังจะได้พอใจเพียงเท่านี้เพียงแต่ทานนี้กาเลนะกาลังปะเวปวิเวเกจงแสวงหาวิเวกความสงบอันเกิดขึ้นในการอันควรเถิดอาตมาก็สอนหาเจ้าสงบได้บาปทั้งหลายสงบลงไปน้ำบุญสิโพขึ้นเลขเลิกขันเจ้ามีบุญปานเจ้าก็จะมาเองดอกเศร้ามากยังบ่วายกลุ่มถามอาตมากระเทียนไปเฮ็ดจังซี่แล้วเฮ็ดจังซี่ยังสิเกิดขึ้นมันสิเกิดขึ้นเองมันไก่ฟักไข่มันบ่ได้ไปตอดให้ลูกมันออกมาดอกฟักบ่ยาบ่ซอมมันสิครอบลูกมันหาเจ้าฟักแนวนี้ไปจนฮอดมือเขามันยึดบ้านพุ่นเด้อแล้วอาตมาก็มาแกก็ทำสมาธิปรากฏว่าใกล้จะถึงวันหวยออกเท่าแกแสนนั่งสมาธิหลับงอกนอนเลยพอนอนหลับไปอาตมาก็เคยบอกเวลานอนเจ้าอย่านอนซื่อๆอย่านอนคือคุ้ยนอนขี้ตมแล้วตามลงไปหลอดนอนอย่างมีสติลงไปแล้วกำหนดลมหายใจเข้าใจออกจนมันหลับตื่นมาก็เอาอันนี้ซะก่อนจังสิลุกไปทำอันนี้มาจับลมหายใจไว้แล้วค่อยลุกไปดูลมหายใจไปติดได้ชาร์จไว้ตรงนี้เวลานอนก็ดูมันไปจนหลับเอาตาในดู
แล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเองแกก็ทำตามแกนอนลงแกก็ดูไปใกล้เลขจะออกวันหนึ่งแกบอกว่าฝันเห็นน้ำท่วมมาเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นตรงที่ตนเองอยู่นั่งอยู่ในน้ำไม่ท่วมเป็นโกนจกโลกขึ้นไปแล้วมีคนคนหนึ่งโยนดาบมาให้เคี้ยวเหมือนมรกตจับได้เหาะดิ้งไปเลยแล้วมาบ้านเจ้าของมาเห็นเด็กหน่อยผู้หนึ่งนั่งให้เอามืองุ่มแก้มว้าวเจ็บแก้มเด้เจ็บแก้มแกว่ามันลูกพูดได้พ่อแม่ไปใส่มานั่งเจ็บแก้มมึงก็น่าแก้มมึงเป็นหยังเปิดดูแก้มมันเป็นฝีบอกกูสิพาไปโรงพยาบาลเปิดมาเห็นเลข3ตัวแดงๆอยู่ในแก้มเด็กมาบอกเดี๋ยวโยมไปซื้อเลขชิมหายไปหมดในที่สุดแกก็พลาดเช้ามาไปซื้อเลขไม่เคยซื้อสักทีซื้อมักเลยมีเท่าไหร่กลับมาแล้วก็มานอนนอนเอาตีนสีกันแก้ก็แก้คือเห็นแต่เขาจะมายึดบ้านทีนี้ลูกแกน่ะหลายคนเรียนปริญญาโยมเขาจบมาเขาไม่สนใจก็เห็นพ่อเอาแต่ร้องไห้มีลูกสาวล่ากำลังเรียนปริญญาอยู่วันจดแม่ก็บอกว่าล่าเอ้ยลิตนพ่อเจ้านี้พ่อนั่นเอาแต่ห้องเอาแต่ไหนลูกกูได้ก็บอกหัวซ่าเอาเสือเอาผ้าเอาส่งเอากางเกงพ่อไปซักในล่าไปลูกสาวหน่อยก็ไปซักไปซักกางเกงก็นึกขึ้นมาได้ปะอีพ่อมีเงินหลายบาทมาพันอยู่ในกระเป๋าแล้วคือเอาแต่ไหนก็เลยเปิดกระเป๋าพ่อมาดูไม่มีเงินสักบาทไปเห็นบินเลขก็เลยบอกฮิวสิบอกอีเมย์พ่อซื้อเลขว่าฉันวิ่งไปพ่อก็ไล่แย่งจะไปบอกก็ได้อยู่ว่าฉันแม่มึงจะให้กูว่าฉันแล้วลูกสาวก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกโอ้ยสั่งสิตายเท่าเครือเสือสิตายเท่าหาเราเราบ่เคยสื่อเราเจ็บจนมาเราเจ๋งมากเราก็สื่อไปยาวาแล้วเราสื่อตัวได้เดียวปะวะถามลูกสาวเองลูกสาวก็บอกเมียก็ไปซื้อลูกก็ไปซื้อพอถึงวันหวยออกเท่าแก่แสนไม่เคยซื้อเลขเลยไม่รู้จักถึงวันหวยออกแล้วตอนเย็นๆไล่ข้าคนงานรถสิบล้อไปเอาข้าวบรรทุกข้าวไปส่งประเทศลาวค้าขายต่างประเทศด้วยมันเหลือรถคันเดียวเขาบอกไปเขาหัวจุ่มกันกินเหล่าสู้เฮ็ดอยู่นี่คือมากินตัวเหล่าจ๋าปักมันถึงเลขไปท่านมันถึงได้ร้ายมันได้300กินน้ำมันเนี่ยมันออกตัวได้เนี่ยก็บอกออกตัวนั้นตัวนี้เท่าแก่แสนจะเป็นบ้าพาวเวอร์พาวเวอร์ตนที่ตนเองซื้อนึกถึงธรรมอาจารย์ตนพ่อบอกเป็นบ้าแล้วบ่บาดนี่ว่าซ่วงว่าท่านซ่วงเขาไปห้องน้ำไปล้างหน้าอาบน้ำเฮ้กูถึงเลขอีนี่บ่นี่ก็ล่ะเกือบเป็นบ้าเลยขับรถไปที่อุดรได้ล้าน900,000บาทเขาไม่โกงเลยสักบาทหนึ่งแล้วก็เอามาใช้หนี้ธนาคารยังไม่หมดลูกก็ถูกบ้างเมียก็ถูกบ้างนี่คืออะไรบุญมีไหมทีนี้ยังไม่พอแต่ก่อนแกเป็นคนขายเป็นตัวแทนจำหน่ายโรงสีด้วยคนที่ซื้อโรงสีไปน่ะเขาโกงเขาบอกกับแกแสนอยู่ในสินในถ้ำโกงแล้วก็มาจับเข้าดอกสันเอาหน้าโคขี่ก็ตายตกโลกตะเล็กเลาะทางรถไฟให้ราคา 50,000 เขาเอาทุ่งนาให้ไปถามขาย 5,000 ก็บ่มีผู้ซื้อสมัยนั้นเป็น40 50ทุ่งเขาให้ค่าโรงสีนี่ไปขายแล้วเขาไม่มีเงินให้เขาก็เอานาให้ประกาศขาย 5,000 ก็ไม่มีใครซื้อพอถูกหวยใช้หนี้ยังไม่หมดต่อมาโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขงขึ้นที่เท่าแก่แสนที่เคยประกาศขาย 5,000 ไม่มีคนซื้อเขามาถามซื้อแปลงละ4ล้าน5ล้านแต่นี่ขายแปลงละ40ล้านก็มีนี่คือทรัพย์ในดินนี่คือทรัพย์ในน้ำนี่คือทรัพย์ในอากาศของบุคคลผู้ทำคุณงามความดีถึงที่สุดมันมีมาเองเดี๋ยวนี้ต้องขยายสาขาค้าขายรถเทรลเลอร์ใหญ่ตั้งหลายคันมีหลายพันลืมสินลืมทำอีกแล้วได้บัดนี้ตั้งแต่ก่อนนั้นเพิ่นถือเลขขับรถมาอาตมาเศร้าหงอบหงอบหงอบเฮ้ยไปท่านไกลกระดกกระเดียกกันมาหอดสองเถื่อตายคักๆไปท่านยังคือมาอยู่ไกลแต่อาจารย์ขาดแค่นยังพอนะบ่ขาดแค่นยังข่อยขาดแค้นแต่เจ้าที่เจ้าเป็นรวยเขาบอกคือมาอวดดีมาถามมาขาดแค้นป้าผมถือเลขตัวน่ะโอ้ยถือกับของเราไปใส่นี่ฮ้อนบอกในที่สุดถามอะไรอาตมาไม่ขาดแค้นแกก็ซื้อบาทสแตนเลสซื้อพวกผ้าจีวรไตรหนึ่งมีกดมีรองเท้าเอามาถวายอาตมาบอกทีหลังคันถือก็ไปใส่นี่เด้ออย่ามาถวายเขาเด้อขอบอกขาดแค้นยังคือเจ้ารอกบอกนี่คืออะไรท่านทั้งหลายศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาทันห้าสั่งห้าริมาศรัทธาชนิดนี้มั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษเดี๋ยวนี้เฮามันบ่ทันมีปานนั่นขันมาจังหันปั๊บมาทำบุญปั๊บคือบ่ถึกเลขจักเทื่อน้อเพราะว่าผู้อื่นคือมาถึกดีตายแต่เขาบ่เข้าวัดเข้าวาจักเทื่อบุญผู้ขานมีอีหลีบ่เพราะว่าจักหน่อยเอาไปเอามาบ่ทำดีได้ดีมีที่ไหนเพราะว่าได้เพิ่นทำชั่วได้ดีมีถมไปมันดียังไม่ถึงดีทำดีเพราะแอแง่นี่ตั้งแต่ดำหน้าปั๊บลงไปกันยังไม่ได้เกี่ยวเข่ามือเดียวกันยังว่าทาเอาเข่าดอเข่างั้นจนสามเดือนสี่เดือนอันนี้ไปทำปั๊บผัดก็ถือทนรางวัลที่หนึ่งเด้อสามตัวเด้อขันบ่เถิกผัดเอ้ยทำบุญก็มีได้บุญดอกเด็กก็เถอะไปสันอันนี้ผลนี่เรียกว่าเราทำดียังไม่ถึงดีทำให้มันถึงดีที่สุดมีศรัทธาอย่างนี้มีศีลศีลยังไง
ศีลคือการควบคุมกายวาจาให้ปกติศีลชนิดนี้ไม่ได้ไปขอจากพระยาจา

0: ยาชนิดมีอยู่ตลอดอริยกันตัดสินจาคะการเสียสละพี่น้องทั้งหลายต้องเข้าใจเสียสละว่าเสียสละไม่ได้หมายถึงเอาเงินไปทานถ้าจาคะหมายถึงการให้ทานอย่างเดียวคนจนก็จาคะไม่ได้จาคะหมายถึงการเสียสละอารมณ์ผัวเมียด่ากันเมียโกรธมาผัวจาคะเสียสละให้เมียด่าซะสักหนึ่งมือหนึ่งเศร้าไปสันคอยเถียงเจ้าหรอกค่อยย่อมเจ้าเลวไปสันย่อมได้บ่เดี๋ยวนี้มันไม่ยอมกันมีแต่ผู้จะชนะมันก็เลยตีกันยักษ์ขึ้นบ้านหัวล้างข้างแตกยักษ์ชีนีกับยักษ์โคโนเห็นไหมไปอุตส่าห์ไปฟังเทศฟังธรรมเนี่ยกลับเมื่อบ้านเมื่อหอดบ้านสวยๆเนี่ยพ่อเจ้าเฮือนยืนท่าเฮ้ยมาแล้วสู่เจ้าต้อนบุญมาแล้วผลเพิ่นไปฟังเทศฟังธรรมเพิ่นคือว่านอนอยู่วัดแด่เพิ่นตอนกินขึ้นมาเนี่ยมาบอกแม่แก่เมื่อวันไม่ข้าเลี่ยมน้อยที่ไปทำบุญมันจะมันเยอะมากเยอะไปยักษ์ขึ้นบ้านพอดีเลยยักษ์ขีนีขึ้นแล้วยักษ์โคโนรออยู่ที่บ้านดีการเนี่ยเจ้าน้อยกับลูกยักห้องให้สนั่นเลยป่ะเนี่ยแม่กับพ่อยักตีกันเราต้องยิ้มไปแต่ไก่พูนเจ้าตอนบุญมาแล้วสูได้หลายเถนาะบุญหาบมาหลังก้งยังบ่นอนอยู่วัดยิ้มไปแต่ไก่ข้ายักยักกลัวยิ้มนะยักบริยานไม่ข้าเล่มน้อยเด้สาธุค่อยละขึ้นหอดเจ้าเทค่อยเอาบุญมาฝากเจ้าอยู่ดีมีแห้งไว้ถ้าอย่างนี้มันก็สบายใจยิ้มไว้ก่อนเลยอย่างนี้เรียกว่าจาคะสละอารมณ์ที่ไม่พอใจมันจะก่อให้เกิดความทุกข์แผดเผาถ้ามันมีอย่างนี้ลูกเต้าทั้งหลายก็มีทำอันนี้พ่อแม่มีทำมันก็ดีกันงามปัญญารู้จักเหตุจักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลาพระพุทธเจ้าเรียกว่าแว่นส่องธรรมแว่นส่องหนาเบิ่งหูเห็นธนัดบอคอนเห็นสาญ่าเพศทีสังหายมีทอสัทธาสินจาข้าพร้อมปัญญาเป็นแว่นเงาสวดีและหายใจเจ้าสิส่องเห็นสิบ่ต้องนรกกันย้อนทำอันนี้เพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายศรัทธาศีลจาคะปัญญา4ประการนี้พ่อแม่บรรพบุรุษของเราได้สืบทอดมาจนถึงพวกเราเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นสังคมพวกเราจะรักษาสืบไปพวกเราที่อยู่เป็นผู้แก่ผู้เฒ่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปจะล้มแต่ตายพากันทำสิ่งที่ดีที่งามให้ลูกให้หลานของเราชักชวนอวนต้านลูกหลานเราเริ่มต้นตั้งแต่พวกเรานี้แหละเป็นต้นไปก็จะเป็นการดีกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นำพ่อนำแม่สู่ศีลสู่จัตศรัทธาสู่จาคะสู่ปัญญาดังอาตมากล่าวมาด้วยเวลาอันยืดยาวคงจะสมควรแก่เวลาแล้วท่านทั้งหลายได้สร้างขันติบารมีอดทนนั่งปวดแข้งปวดขาบ่เคยได้นั่งโดนฝันนี้ได้นี่เนาะบัดนี้นพเศร้าอยู่กับมีเอาละเนาะสมควรแก่เวลารัตนตยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญนี้ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ประสบแต่ความสุขความเจริญหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมสุดท้ายไซขอศรัทธาศีลจาคะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไป

จะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่
คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยๆเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้ผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับแล้วก็ปล่อยวางเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้ผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับแล้วก็ปล่อยวางเฉยๆเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้ผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับแล้วก็ปล่อยวางเฉยๆเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารณ์

จารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่ว่าวิจารณ์ธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารณ์เมื่อวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่ว่าวิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขเป็นบานลื่นนับลมหายใจก็ได้ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับหนึ่งให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

ความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุ

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองง่วงนอนก็ทนไปหน่อยพุงสั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

็ต้องดูกายดูจิตของเรามันมีหน้าที่ดูทะเนียดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ถามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคลายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมกลัวเล็บกลัวหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่ง

ก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสรุปสรุปกระดูกขานี่มือนี่เท้าเราเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุเขาพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะยกไปซ้ายจะยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตแล้วก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันก็จะดับ

ก็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนาเนี่ยก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากาย

เป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็ดูผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

มินาสการนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสระนัง

0: กัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆัง

0: เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงติตัสสมาสิรังสโสตะเย
1: สาธุ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศิลาสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูบาฎีกานุพดลสันธรรมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680-710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ภิกษุสงฆ์และญาติโยมได้มาพร้อมใจร่วมกันทำบุญให้แก่อาตมาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ50ปีเต็มย่าง51ถือว่ากึ่งศตวรรษพอดีแต่ว่าอยู่ไม่ได้กึ่งศตวรรษก็ถือว่าชีวิตได้ร่วงโรยมายาวนานในฐานะของที่อยู่ในชีวิตประพฤติปฏิบัติมาฉะนั้นก็ดีใจที่พระและญาติโยมยังแสดงมุทิตาความเคารพด้วยความเกื้อกูลกันฉะนั้นทุกวันนี้คนเราจะอยู่ด้วยกันก็คงต้องอยู่ด้วยจิตใจมากกว่าอย่างอื่นแต่คนเราทุกวันนี้ยังมองเรื่องด้านจิตใจน้อยกว่าวัตถุที่จริงวัตถุเนี่ยตามมาจากจิตใจไม่ใช่วัตถุเป็นผู้นำหน้าวัตถุเป็นผู้ตามฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าวัตถุเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเกินกว่าจิตใจแต่ทุกคนก็ต้องอาศัยวัตถุเนี่ยเป็นเครื่องอาศัยเป็นที่พึ่งพาอาศัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกความหมายของจิตใจของคน เหมือนอย่างคนที่ถืออาวุธเข้ามาเงี้ยก็บ่งบอกว่าคนนั้นเป็นคนร้ายเงี้ยวัตถุอันนั้นคือบ่งบอกว่าคนนั้นถืออาวุธเข้ามาถือว่าเป็นคนร้ายคนถือดอกไม้ทุกเทียนเข้ามาก็ถือว่าเป็นคนดีวัตถุก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคนนั้นดีและคนละคนนั้นร้ายอย่างญาติโยมเข้าวัดมาเนี่ยไม่ได้ถือวัตถุอาวุธเข้ามาก็ถือแต่วัตถุที่เป็นมงคลคือถือธูปเทียนเข้ามาก็ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีไม่ใช่ใจร้ายฉะนั้นสังคมทุกวันเนี่ยจะต้องอยู่กันด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่กันด้วยความเห็นอกเห็นใจกันเมื่อก่อนอาตมาไม่อยู่สังฆทานเนี่ยมาอยู่ใหม่ๆก็มองคนเพียงว่าคนไม่กี่คนก็รู้จักกันง่ายรู้จักกันง่ายคุยกันง่ายถึงจะว่ายากแต่ก็ไม่กี่คนพอมีเรื่องอะไรเราก็เรียกมาคุยมาพูดกันก็ปรับความเข้าใจกันง่ายแต่พอเวลามาอยู่นานๆแล้วคนเริ่มมากขึ้นขนาดจิตตังบางทีก็มาอยู่ด้วยกันไม่มีโอกาสพูดคุยกันไม่มีโอกาสสังสรรค์กันความขยายกว้างของการอยู่ด้วยกันก็มากขึ้นก็เป็นสังคมใหญ่ขึ้นมากขึ้นเมื่อก่อนคนที่อาตมามาอยู่เนี่ยคนที่พระจะกลัวก็กลัวคนเพียงคนไม่เชื่อไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปหรือว่าเป็นคนไม่เอาศีลเอาธรรมทั้งนั้นที่พระจะกลัวว่าบุคคลนั้นน่ากลัวบุคคลนี้น่ากลัวแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่กลัวอย่างนั้นเริ่มกลัวมากขึ้นญาติโยมก็เหมือนกันญาติโยมก็เริ่มกลัวสิ่งแวดล้อมน่ากลัวมากขึ้นจากสังคมทุกวันนี้ก็น่ากลัวมากขึ้นจากคนเดี๋ยวนี้ที่ขาดศีลธรรมขาดความเมตตาแล้วก็ความที่คนต้องการวัตถุมากขึ้นคนที่ต้องการวัตถุมากขึ้นนี่เริ่มเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะเอาเปรียบคนอื่นเราจะไปเที่ยวบ้านนอกเนี่ยเที่ยวบ้านนอกในย้อนคนบ้านนอกในเหมือนย้อนกลับไปสู่40ปีที่แล้วมาคนบ้านนอกเขาจะไม่กระตือรือร้นอะไรคนบ้านนอกเขาจะเป็นคนที่มีวัฒนธรรมของเขาอยู่กันอย่างสงบร่มเย็นความเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่มีถ้าเรามาย้อนดูทุกวันนี้สังคมเราที่อยู่ในที่เจริญนี้ความกระตือรือร้นความเปลี่ยนแปลงคนเริ่มมี
มีมากขึ้น จากคนที่ทิ้งวัฒนธรรมทิ้งศีลธรรมทิ้งความดีงามของความเป็นคนไทยหรือคนชาวพุทธไปมากฉะนั้นศีลธรรมเนี่ยเราไม่ควรทิ้งมันเป็นหลักประกันชีวิตตัวเองเป็นหลักที่ประกันตัวเองและตลอดชีวิตอาตมามาอยู่สังฆทานตอนนั้นมีพวกคนตกรถอุ้มลูกมาบอกตกรถจะกลับบ้านไม่มีเงินเอาเราก็ให้ไป300ไปเบิกเงินให้บางคนบอกว่า เดี๋ยวมาอีกเป็นผู้หญิงมาทีนี้มาเป็นผู้ชายมาเอาตกรถอีก3ลูกไปอยุธยาเราก็ให้ไปเอาก็จะมีคนแบบนี้ฮะคนหลอกลวงก็มีแค่นี้เองโยมแค่ตกรถ300 500เท่านั้นนะโยมเจอประจำแต่ตมาก็ไม่บอกใครว่าคนหลอกลวงมีก็จะมาเงี้ยว่าคนแต่งตัวแบบนั้นแต่งตัวนี้ก็จะเจอแต่คนแบบที่มาหลอกลวงก็เพียงแค่200 300บาทพอวัดเราเริ่มเจริญมากขึ้นก็มาอีกแบบเป็นราชการแต่งตัวไปราชการมาบอกว่าไปช่วยชายแดนสร้างโรงเรียนช่วยชายแดนทหารตำรวจที่รบให้หลวงพ่อช่วยโทรศัพท์มาโน่นโทรมาจากในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมอะไรนั่นอ้างแล้วมีเลขาโทรมาก่อนเป็นผู้หญิงแต่เดี๋ยวผู้ชายจะรับเสียงเอาห้าวหน่อยบอกผมเป็นในพลชื่อนั้นอะไรชื่อในพลชื่ออะไรชื่อไวชื่ออะไรฮะพันธมาก็ไม่จำชื่อ บอกกำลังสร้างโรงเรียนอยู่ชายแดนขออาจารย์ช่วยหน่อยโดยมากพออาตมากลับมาจากอินเดียหรือกลับมาจากไหนไกลๆแต่ก็จะโทรศัพท์มาขอ 4-5 หมื่นเพื่อช่วยชายแดนทุกครั้งไปแล้วบางทีก็แต่งตัวมาเป็นนักการมารับเลยเราก็ถามโทรไปทางกระทรวงก็ไม่มีคนนั้นคนนี้ถูกไล่ออกไปมั่งเป็นข้าราชการสัญญาบัตรแล้วระดับเป็นยศขั้นในร้อยเอกอะไรก็มีเป็นกระทรวงทีนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่ประจำก็ถ้าโทรไปถามกรมศาสนากรมศาสนาก็บอกจับเลยเอาตำรวจจับติดคุกเลยก็เริ่มพอวัตถุมันเจริญขึ้นคนก็เปลี่ยนจากขอค่าตกรถมาเป็นการสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลช่วยตำรวจทหารชายแดนเป็นเรื่องการกุศลที่ไม่มีตัวตนแต่มีกลุ่มอันนี้นี่สังคมเราเริ่มเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเปลี่ยนเพราะว่าต้องดิ้นรนบางคนแต่ที่ตมามันนึกว่าคนพวกนี้ทำไมจึงเปลี่ยนแปลงคิดว่าบางคนที่มานะฮะเขาดูอดีตเขาแล้วเคยเป็นข้าราชการเก่าเขาเมามาด้วยเขามาขอเงินแล้วมาเอาเราบอกให้มาเอาสิโทรมาจากกระทรวงแล้วเราบอกให้มาเอาเขามาเอาตมาบอกโยมต่อไปนี่หากินสุจริตนะทำมาหากินอย่าเชื่อไปหลอกลวงกันนะมันบาปนะคนเรายังมีทีนีมือเนี่ยรับรองไม่จนเราได้กินเหล้านี่ลุกหนี ไม่เอาแล้ว นี่คือสังคมคนเริ่มต้องการวัตถุมากขึ้นคิดว่าอบายมุขเนี่ยทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาคงไปเล่นการพนันเสียกินเหล้ามากไปแล้วครอบครัวของเขาไม่มีศีลธรรมคิดว่าภรรยาและลูกคือตัวเขาไม่มีศีลธรรมเขาจึงตกอยู่ในคนหลอกลวงคนที่นี่จะมาเจอประจำบางคนก็มาขายหนังสือกฎหมายบ้างขายหนังสือธรรมศาสตร์บ้างทั้งที่ธรรมศาสตร์เขาก็มีขาย 4-5 พันจะมาบอกเดี๋ยวจะมาไปทำบุญที่ธรรมศาสตร์ไปซื้อที่ธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะมีมานี่นี่เรียกว่าแผนการหลอกลวงพระเนี่ยหลอกลวงง่ายต้องตุนง่ายมากเลยจะมามันนึกแต่เราก็รู้ทันทุกทีนะใครมาเนี่ยเราก็รู้ทันทุกทีอะแต่ก็ให้พอควรรู้ว่าพวกนี้มาหลอกลวงรู้มองออกเข้าใจนี่คือว่า
แสดงว่าคนไทยเราเนี่ยคนที่มาวัดที่มาทำบุญเนี่ยที่มีศีลมีธรรมเนี่ยพวกนี้คนที่ว่าพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้เป็นผู้รวย คนที่มาหลอกลวงที่จะมาเอาเขาเนี่ยเป็นคนยิ่งจนทุกวันจนมากขึ้นเราก็น่าสงสารว่าทำไมวัฒนธรรมศีลธรรมเหล่านี้ช่วยคนได้นะคนเราควรจะเข้าถึงศีลธรรมถ้าใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเวลาคนมากๆก็มาแล้วงานบวชได้มาแล้วปลอมเป็นฉีมาแล้วปลอมเป็นนักบวชมันปรากฏแล้วใครเผลอกระเป๋าว่างหยิบขโมยแม้แต่รองเท้าก็เอาอะไรเงี้ยวัดไหนมีคนเข้าไปมากพวกนี้เข้ามาละโยมที่ต้องมีสหมีตำรวจเพราะอะไรก็มีคนพวกนี้เข้ามาโยมทำไมจึงจะหมดคนพวกนี้ไปได้โยมวัดเราจะได้ไม่มีไม่ต้องห่วงกระเป๋าทิ้งไว้ตรงไหนก็ไม่หายรองเท้าทิ้งไว้ตรงไหนไม่หายถ้าบ้านเราถ้าไม่มีคนพวกนี้นะจะเจริญมากโยมประเทศไทยแต่เพราะมีคนไร้ศีลธรรมพวกนี้เข้ามาอยู่มาปนกับพวกเราโยมเข้ามาปนทำมาเป็นนักบุญมาทอดประปาก็เอาใส่ไป5บาทหยิบออกมา500บาทนี่มาประจำที่วัดตั้งฐานนะโยมจะต้องให้คนคอยนั่งดูอยู่นั่นนะโยมกว่าจะรู้มาทั้งแต่งตัวเรียบร้อยมาทอดใส่ไป5บาทเอาออกมา100บาท500บาทนี่เป็นประจำได้อาตมาว่าทุกวัดคงโดนกันนะนี่คนมิจฉาทิฐิคนที่ไม่เอาศีลธรรมน่าสงสารเขาจะต้องทำตัวอย่างนี้จนเขาถึงคุกถึงตารางแต่ทำไมพวกโยมไม่ทำพวกโยมมาวัดทำไมไม่เห็นทำเป็นอย่างนั้นโยมทำไมมาวัดจึงทำบุญได้ทำเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้แล้วคนพวกนั้นนะมีชีวิตเดียวเกิดก่อนโยมก็มีเกิดพร้อมกับโยมก็มีทั้งที่โอกาสเขาก็มีแต่ทำไมเขาจึงเป็นคนอย่างนั้นไปกลายเป็นคนที่เข้าวัดแล้วก็ไปตอดเล็กตอดน้อยเพื่อหาโอกาสจะเจ็บหยิบฉวยของที่เขาเผลอเพื่อเป็นรางวัลชีวิตของตัวเองเพื่อได้ไปเลี้ยงครอบครัวแล้วไปกินไปเล่นเขาจะไม่มีความสุขเลยเมื่อเขาเข้ามาวัดแต่พวกโยมมีความสุขใช่ไหมมาวัดได้ทำบุญนะโยมก็สบายใจ5บาท10บาทร้อยโยมมีเงินที่จะทำบุญได้ทุกครั้งเมื่อมาวัดไปวัดไหนก็มีเงินทำบุญแต่คนพวกนั้นนะอภัพโยมไปที่ไหนก็คอยจ้องลักจ้องขโมยรองเท้าสักคู่ดูยี่ห้อดีๆก็เอานี่อาตมาก็มันสงสารที่พูดอย่างสงสารว่าเราน่าสงสารคนพวกนี้เขาไม่มีศีลห้าโยมเขาไม่มีพื้นฐานพ่อแม่เขาไม่เคยสอนให้เสียสละหรือบางทีเขาตกอยู่ในอบายเขาอยู่ในน้ำเมาซะอยู่ในการพนันเสียชีวิตเขาเป็นดวงแตกอย่างนั้นเสียแล้วเขาเลยไม่มีความสุขเข้าวัดถ้าจะมาวัดอย่างพวกลุงโยมเนี่ยโยมก็มีความสุขเวลาเข้าวัดแล้วก็มีที่จะให้คนอื่นขโมยได้ด้วยบางทีมีคนอื่นขโมยได้ด้วยเพราะรู้แล้วว่าพวกเรามีเขาจึงได้มาแล้วก็ไม่หมดนะโยมนะไม่หมดคนพวกนี้ฉะนั้นทั้งที่เขาเป็นคนไทยเป็นชาวพุทธเขาน่าจะหยุดการกระทำอย่างนี้เสียการหลอกลวงการต้มตุ๋นการทำเป็น18มงกุฎเนี่ยควรจะหมดไปจากประเทศไทยเราควรจะเอาศีลธรรมทำมาหากินเขาจะได้มีความสุขก็ตอนนี้ทุกวันนี้ไม่งั้นน่ะพระก็ไม่กลัวนะโยมก็ระวังเพราะพระไม่มีสมบัติอะไรแต่พระกลับมากลัวคนอีกแบบหนึ่งทีนี้พระก็ไม่ไว้ใจโยมโยมก็ไม่ไว้ใจพระนะพอพระมาเฮ้ยพระพวกไหนเนี่ยพวกยันตาหรือเปล่าเงี้ยเอาอะคอยท้อถอยก็ไปหมดเลยพวกพระพวกนั้นหรือเปล่าเงี้ยโยมทีนี้ก็เกิดระแวงพระก็ระแวงโยมพยมแต่งตัวดีเฮ้ยพวกนี้พวกแบกเมย์พระหรือเปล่าเนี่ยจะเอาพระไปขายหรือเปล่าพระก็ไม่กล้าคบโยมคนนี้กลายเป็นว่าโยมกับพระนี่สังคมเราเริ่มแยกกัน
เริ่มแยกพระก็เริ่มหวาดกลัวโยมโยมมีความรู้หน่อยโยมมีความสามารถหน่อยพอไม่คุ้นหน้าก็พระก็ชักหนีแล้วกลัวแหละถ้าโยมพอก็กลัวพระอีกพระที่โด่งดังพระที่มีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเหมือนกันสังคมเราเริ่มกระทบกระเทือนแต่คิดว่าสิ่งที่กระทบกระเทือนนะคือเป็นจุดค้นหาความจริง

เป็นจุดที่เราจะเข้าหากันในสุดท้ายว่าทุกคนก็คงจะเข้าหาจุดยืนของการตัวเองว่าทุกคนต้องการสิ่งที่ถูกต้องต้องการพระดีต้องการโยมที่เข้าวัดซื่อสัตย์สุจริตที่มีศีลธรรมแล้วก็โยมก็ที่เข้าวัดก็ต้องการพระที่มีศีลธรรมที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ก็ต้องการอย่างนั้นไม่ระแวงจะทำบุญทั้งทีก็ต้องมองกันให้ลึกซึ้งก็เกิดปัญญามากขึ้นพระก็เริ่มหูตากว้างไกลขึ้นก็เริ่มมองอะไรออกขึ้นว่าจะวางตัวยังไงที่จะสังคมกับญาติโยมหรือไม่ใช่ว่าโยมมาทำเป็นคนรวยมาก็เอาทำมีความรู้ก็เอาคนที่สุดก็กลายเป็นพระก็เป็นเครื่องมือโยมได้เหมือนกันโยมก็เป็นเครื่องมือพระได้เหมือนกันแต่เมื่อจุดยืนอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยต่างคนต่างเริ่มฉลาดขึ้นเพราะอะไรเพราะสื่อมวลชนทุกอย่างเนี่ยมันเร็วไวสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวแทนเราจะเป็นโทรทัศน์เป็นวิทยุเป็นหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องของด้านปัญญาก็จะทำให้ญาติโยมเนี่ยเกิดความฉลาดความเลือกสรรเอาได้ว่าอะไรคืออะไรก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับญาติโยมเพราะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยโหจะไปหาพระทีก็ต้องปีนต้องไปลำบากเดี๋ยวนี้สบายไปไหนก็สบายขึ้นรถลงเรือแต่ก่อนต้องไปไกลเข้าป่าเข้าถ้ำไปจะไปหาที่วิเวกไปยังงนแต่ถ้ารวมสรุปแล้วเนี่ยสังคมเราเนี่ยพระอยู่ที่ไหนพระเนี่ยอยู่ที่ตัวเราถ้าโยมทุกคนเนี่ยปฏิบัติธรรมนะเอาธรรมะไว้ในใจในอริยสัจ4มรรคองค์8ได้ปฏิบัติธรรมแล้วโยมจะรู้จักคำว่าเป็นพระที่ใจโยมจะไม่หวั่นไหวเมื่อก็โยมทำความดีเนี่ยสมมติว่าบ้านนี้เขากินเหล้าเนี่ยคนเนี้ยชาวพุทธกินเหล้าเมื่อก่อนมันเข้าวัดแล้วกลับมามากินเหล้าเนี่ยแล้วโยมจะกินเหล้าตามเขาไหมโยมจะกินเหล้าตามเขาไหมไอ้คนพวกเนี้ยเป็นชาวพุทธไม่ดีฉันไม่นับถือฉันเลิกเป็นชาวพุทธดีกว่ากินเหล้ากับมันดีกว่าประชดเลยไม่ทำบุญเลยถูกไหมโยมเมื่อเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีเราไปชดทำไม่ดีได้ไหมเมื่อเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีเราก็ต้องทำดีเพราะความดีนี่พุทธเจ้าสอนไม่ใช่คนเมามาสอนเราเมื่อเห็นพระอะไรที่ท่านไม่ดีเนี่ยเราจะเลิกทำบุญได้ไงโยมพระไม่ดีพระดีต้อง 200,000 กว่าองค์พระองค์ไหนเสียไปก็เสียแค่องค์เดียวเราจะเลิกทำบุญไม่ได้นะถ้าเกิดว่าโอ้ยพระนี่ไม่มีดีเนี่ยเลิกทำบุญทำไงโยมและเผื่อคนอื่นที่เขายังไม่เลิกทำบุญทำไงโยมคนที่เขายังมั่นคงรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาอยู่เขาก็ไปสวรรค์โยมคนนั้นมันก็ตายจากเราไปแล้วเนี่ยแต่คนที่ไม่มีปัญญาที่บอกตัวเองมีปัญญาพอรู้ว่าใครไม่ดีปุ๊บเลิกทำบุญเลิกเข้าวัดเลยนะอย่างนั้นคนไม่ฉลาดนะคนโง่นะแต่คนฉลาดเนี่ยใครจะเลวจะชั่วตัวเราก็ยังดีอยู่พระที่ดีก็ยังอยู่เราก็ต้องทำบุญต้องทำบุญต้องตักบาตรทำบุญให้มากกว่าเดิมใจมันจะได้ผ่องใสเข้าวัดมากกว่าเดิมใจจะได้ผ่องใสมันจะได้ศรัทธาเต็มเปี่ยมสมัยก่อนพระเทวทัตลายกับใครทั้งหมดโยมกิ้งก้อนหินทับพุทธเจ้าเอาธนูมายิงนายขมังธนูมายิงพุทธเจ้าช้างมาชนพุทธเจ้าแกล้งให้พุทธเจ้าทุกอย่างแต่คนก็ยิ่งทำบุญมากขึ้นยิ่งทำบุญมากขึ้นกลัวจะนิสัยไปเหมือนเทวทัตรู้ว่าคนไม่ดีมากเนี่ยเขาจะไม่เป็นคนไม่ดีเขาจะเป็นคนดีเลยรู้ว่าสิ่งดีเนี่ยเลิกทำไม่ได้แต่สิ่งไม่ดีเนี่ยเราต้องเลิกทำแต่นี้ชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยเป็นชาวพุทธที่ไม่ใช้ปัญญาในทุกวันเนี่ยบางคนนะพอรู้ว่าพระมีเรื่องความพระกูไม่ทำบุญแหละเลิกแหละไม่ไปวัดถ้าอย่างนั้นเท่ากับเราเดินลงนรกก็สิอย่างนั้นชาวพุทธอย่าทำนะทำไม่ได้นะเท่ากับเราพากันเดินลูกหลานลงนรกกันใหญ่เลยไม่ทำบุญไม่ให้ทานรักษาศีล
ครจะเลวใครจะชั่วก็ส่วนดีของตัวเรามีคำสอนพระพุทธเจ้ามีเราต้องทำบุญทำมากขึ้นข้างบ้านเขากินเหล้าเราก็กินเหล้าเขาเราก็ตกนรกกติยมชาวบ้านเขากินเหล้าเราก็ไม่กินเหล้ารู้ว่าเหล้านี่เป็นโทษยิ่งเห็นโทษใหญ่เรายิ่งสอนลูกสอนหลานว่าอย่าเอาอย่างชาวบ้านนะพอชาวบ้านกินเหล้าไม่ดีเราก็ต้องไม่กินเหล้าเราจะพ้นนรกได้ใช่ไหมโยมไอ้นี่ชาวพุทธมีสองชาวพุทธเนี่ยมีสามประเภทหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างก็เฉยก็ไม่หวั่นไหวข้าก็ทำมันเข้าไปไอ้ประเภทหนึ่งหวั่นไหวสะท้านมากมายเลิกทำบุญเลยไอ้ประเภทหนึ่งทำมั่งไม่ทำมั่งคือครึ่งกลางเอียงซ้ายเอียงขวาไม่แน่ใจลังเลสงสัยแต่คนที่ปฏิบัติมั่นคงที่คนที่ศึกษาพระธรรมแน่นอนเนี่ยเอาพูดง่ายๆเหมือนพระเนี่ยพระสงฆ์สองแสนกว่าองค์เนี่ยท่านยังบวชอยู่ท่านยังปฏิบัติอยู่นี่ท่านมั่นคงตั้งแต่สังฆราชลงมาถึงพระทุกวันเนี่ยท่านยังมั่นคงท่านยังทำบุญอยู่ท่านยังรักษาศีล207ท่านยังปฏิบัติกรรมฐานท่านยังปฏิบัติเหมือนเดิมอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงพระและทายกทายิกาทุกวัดที่นั่นก็ยังปฏิบัติอยู่แต่คนที่เข้าไม่ซึ้งธรรมะของพุทธเจ้าพวกนั้นสิหวั่นไหวพวกนั้นที่จะละความดีไปเอาชั่วเขาแล้วสงสารคนพวกนั้นที่ไม่รู้จริงจะเลิกทำบุญยังพวกโยมนี่ไม่มีปัญหาที่อาตมาพูดเนี่ยเพื่อโยมจะได้ถ่ายทอดปัญญาอันนี้หรือความรู้อันนี้ไปพวกโยมแน่นอนโยมถึงไงโยมก็ต้องทำบุญเพราะบุญเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่คนทำคนอื่นนะเราต้องเข้าใจนะคนอื่นก็ทำไม่ดีแล้วเราจะไปทำตามเขาไม่ได้เราจะไปท้อถอยไม่ได้เราก็ต้องเป็นเราอยู่เสมอไปต้องสวดมนต์ในนาตักบาตรทำบุญให้มากขึ้นโอ้ยุคเข็นคนสมัยนี้สิ่งแวดล้อมมันน่ากลัวเงี้ยใช่ไหมเหมือนพระบางองค์บอกไปเที่ยวอินเดียโหกิเลสไม่มีเลยบอกโผไปอินเดีย15วันนี่กิเลสไม่มีเลยอินเดียมันตรงสังขารหมดเลยไปกิเลสนี่ไปอินเดียนี่แหมสงบจริงๆพอกลับมาถึงเมืองไทยกิเลสเต็มมาหลงสนามบินกิเลสเยอะเลยแสดงกิเลสในเมืองไทยไม่เบานะโยมพอลงสนามบินกิเลสทั้งนั้นเลยงั้นออกแต่ไปอยู่อินเดีย15วันกิเลสไม่มีเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติมองแล้วไม่ปรุงมองแล้วมันปรุงใช่ไหมฉะนั้นต้องเป็นนายโยมนะเขาอย่าเพราะทุกคนยังไม่หวั่นไหวนะพระสองแสนก็องค์ยังปฏิบัติดีอยู่โยมยังบริสุทธิ์อยู่ไปที่สนามบินเนี่ยโยมเข้าไปบอกไปไหนบอกไปอินเดียอ้าวไปทำอะไรบอกไปไหว้พระอ้าวเจ้าหน้าที่สนามบินถามว่าแล้วพระเมืองไทยไม่มีเลยโยมนี่ก็ไม่ตอบอะไรไอ้เจ้าหน้าที่บอกอ๋อพระเมืองไทยไม่มีแล้วมีแต่แพะท่านที่สนามบินพูดมีตะแพะนี่พอลงพอขึ้นไปบนเครื่องบินนะสมาขึ้นไปบนเครื่องบินมันให้พระเราเนี่ยนั่งมั่วกับผู้หญิงเลยนะนั่งปนกันเลยพวกเจ้าหน้าที่มันหมดศรัทธาเลยนะธรรมดาจะจัดให้พระเนี่ยนั่งกับพระพิเศษเลยมันปล่อยให้พระเนี่ยนั่งสิบพระของเราเนี่ยคณะอื่นพระทั้ง12องค์ปล่อยให้นั่งปนกับผู้หญิงหมดเลยอาตมาก็ยกมือบอกอาตมาร้องเรียนไอแอร์มันกลัวจะร้องเรียนหนุ่มนะร้องเรียนภาคพื้นดินเอาภาคพื้นดินมาอาตมาบอกอาตมาร้องเรียนพระนั่งไงกับผู้หญิงได้ไงจัดใหม่นะไอภาคสนามบินผิดใช่ไหมเพราะเขาเริ่มจะทำให้พระนี่เข้ากับชาวบ้านแล้วปล่อยมันเถอะนั่งไงก็ได้มีปัญหาพระองค์เดียวปล่อยเลยผลสุดภาคพื้นดินผิดก็นิมนต์พระเราไปนั่งเปิดคาร์ดหมดเลยคนนี้อาตมาไม่ไปองค์เดียวเพราะเราร้องเรียนแล้วก็นั่งที่เดิมเดี๋ยวจะหาว่าเราร้องเรียนเพราะอยากจะนั่งดีเราบอกไม่ได้อย่างนี้ให้พระไปนั่งปนกับผู้หญิงหมดเลยเขาไม่จัดเขาเริ่มเอาละกลับมาโดนอีกกลับมานี่ลงแล้วก็เอสนามบินนี่มันเริ่มศรัทธาพระหมดแล้ว
พอลงมาปุ๊บธรรมดาเนี่ยพระเนี่ยนะก็พระแก่เราก็สงสารนะแก่ก็เราก็มีเขาให้ขึ้นรถใหญ่เลยปนกับฝรั่งคนกับคนไทยเลยพระต้องมานั่งขยโมบางองค์ก็โหนธรรมดาก็จะมีรถพิเศษรับขันมันปล่อยแล้วแต่นี่อาตมาไม่จะร้องเรียนใครก็ปล่อยแต่ว่าหลวงก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อเหนื่อยไหมบอกไม่เหนื่อยแล้วนี่นายโยมสังคมไทยเราเริ่มบอกกูถ้างี้เราสงสารพระมากพระที่ไม่ได้ทำอะไรโดนหมดเลยฮะขึ้นเครื่องบินมาให้นั่งปนกับพวกผู้หญิงลงมาไม่ให้เกาะรถมาปนกับพวกโยมเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงสังคมไทยอันนี้จะมาไม่ได้ว่าสนามบินนะแต่ตมาก็ที่จริงวันนั้นถ้าหากลงมาถ้าเจอเจ้าหน้าที่ก็ร้องเรียนตอนนี้มันมีตัวเล็กๆตัวใหญ่ไม่มีก็บอกนี่เห็นแล้วโยมเปลี่ยนแปลงเลยโยมคนเริ่มเปลี่ยนแปลงที่จริงเขาน่าสงสารเขาน่าจะทำบุญนะพระที่ไปนี่ก็พระดีทั้งนั้นเลยอย่างหลวงพ่อสังวานอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ก็ไปไหว้พระไปนั่งโคนโพกันสองคืนเนี่ยไปนั่งกันอดหลับอดนอนมันไปถึงที่สาวัตถีก็ไปนั่งกันสองวันนะไปทำกรรมฐานกันไม่ได้ไปเที่ยวหรอกเที่ยวก็ไปไหว้พระบุญยังมากมายมหาศาลคนไม่มีบุญไปไม่ถึงตรงนั้นนะโยมแต่ไปนะก็ไม่ได้ไปสนุกไปภาวนากันเขายังมองไม่เห็นดูสิเขาไม่ได้ไปกับเราเขาก็ดูถูกพระสิฮะนี่สังคมเราเริ่มพระกับโยมเราเริ่มแบบเริ่มจะแบบมองกันแหละครั้งนี้เอพวกใครสังฆทานเนี่ยเสียตั้งขึ้นตั้งล่องนะโยมนะอีตอนเขาดังเลยเขาก็ดึงคนไปหมดเลยนะพระเพลอะไปหมดอีตอนมีเรื่องคนก็ไม่มาวัดอีกทำไงดีโดนตั้งขึ้นเลยตอนเขาดังเขาก็ไปหมดเลยไปก็ไม่แถวมันสถานธรรมไม่ไปครึ่งวัดเนี่ยพระเพลอะไปกันพอมีเรื่องปุ๊บมันก็ไม่มาอีกคนนี้ทำไงโยมโดนปิดบาตรอีกแสดงว่าคนที่ไปมาเนี่ยคนไม่มีเหตุผลนะคนไม่มีเหตุผลคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมจริงๆโดยที่ว่าตนเองเข้าฌานได้เข้าสมาธิได้เจริญวิปัสสนาได้จริงๆเข้าฌานได้จริงๆอย่างเงี้ยเขาเข้าปิติสุขเอตกตาได้จริงเขาจะไม่ไปไหนหรอกโยมถ้าก็เข้าฌานมัชฌิกฐานได้เนี่ยคนนั้นจะไม่ใช่วิ่งไปวัดโน้นวันนี้หรอกหรือก็เข้าที่วัดอื่นได้เขาก็ไม่วิ่งไปวัดโน้นนี้คนที่เจริญวิปัสสนาได้เนี่ยเขารู้จิตเห็นจิตเองได้ปัญญาเนี่ยเขาก็ไม่ใช่วิ่งไปไหนหรอกโยมแสดงให้คนที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยฌานก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้ใช่ไหมไอ้คนที่เข้าใจพุทธศาสนาไม่ได้เนี่ยนะอาตมาว่าเขาไม่เข้าสมาธิเขาไม่มีสมาธิเขาไม่เคยเข้าสมาธิเขามานั่งที่นี่ปีเขาไม่เคยมีสมาธิเขาก็นั่งคิดไปเรื่องงานเรื่องการเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียแล้วก็บอกว่านั่งตั้งปีไม่ได้อะไรกูไปวัดอื่นดีกว่าจิตเขาไม่เคยเป็นหนึ่งนิวรณ์เขาไม่ดับแล้วเขาจะบอกว่าเขาซึ้งในศาสนาพุทธได้ยังไงเขาเจออะไรดีกว่านั้นเขาก็ต้องโดนดึงหลังไปบางคนไปเปลี่ยนเป็นศาสนาอื่นก็มีจากคนที่เข้ามาวัดแล้วไม่มีสมาธินั่นแหละเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่เข้าวัดแล้วเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่เกิดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเปิดพระไตรปิฎกไม่ได้ตู้มันปิดแต่ถ้าหากว่าสองคนเนี่ยนะเข้าถึงสมาธิขั้นแค่ปฐมฌานเนี่ยเอาเถอะคนเราแค่ได้ปีติสุขเอกตาเนี่ยได้แค่ปฐมฌานใครจะดึงไปไหนเขาไม่ไปแล้วเพราะเขาความสุขเขามากกว่าเงินทองการนั่งสมาธินะเขามีความสุขมากกว่าเงินทองนะเขาได้ความสุขมากถือเขาจะสึกไปหรือเขาจะออกไปจากวัดนี้เขาก็เอาธรรมะนั่นไปใช้เขาไม่เปลี่ยนเป็นอื่นหรอกฮะหรือเขานั่งจริงเขาเกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาได้รู้จิตเห็นจิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยได้มีปัสนาเนี่ยถ้าเขาตามอารมณ์เขาได้คุมควบคุมจิตเขาได้เขารู้ว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยได้อย่างนี้เมื่อก่อนเขาไม่เคยรู้อารมณ์ตัวเองเลยคิดอะไรคิดเรื่อยเปื่อยไปเขานั่งจริงเขาเกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาได้รู้จิตเห็นจิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยได้มีปัส

ศาสนาเนี่ยถ้าเขาตามอารมณ์เขาได้คุมควบคุมจิตเขาได้เขารู้ว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยได้อย่างนี้เมื่อก่อนเขาไม่เคยรู้อารมณ์ตัวเองเลยคิดอะไรก็คิดเรื่อยเปื่อยไปสารพัดแต่พอเขามารู้จิตเห็นจิตเขานี่เขารู้สึกว่ากิเลสเขาเบาบางโลภโกรธหลงเขาเบาบางเขาทันกิเลสเขามองเห็นกิเลสเขารู้จักจิตที่พุทธเจ้าสอนจิตเจตสิกรูปนิพพานเขาเห็นมรรคองค์8เขาเห็นอริยสัจ4ที่พุทธเจ้าแสดงในจิตเขาก็มั่นคงนะโยมไม่โลไปเลมาอย่างนี้เขาไม่เปลี่ยนศาสนาไม่เปลี่ยนการทำบุญนั้นท่านถึงว่าเรายังมีดีอยู่เยอะโยมญาติโยมเนี่ยยังมีดีอยู่ที่เข้าถึงธรรมะพระก็ยังมีดีอยู่ยิ่งถึงเข้าถึงธรรมะไม่ใช่หมดไม่ใช่เสื่อมโยมยังไม่มีใครเสื่อมโยมเสื่อมเพราะความโง่เท่านั้นเองความหลงผิดเท่านั้นเองนะแต่ถ้าปัญญามันเกิดขึ้นจะเสื่อมได้ยังไงถ้าศีลมีจะเสื่อมได้ยังไงสมาธิมีจะเสื่อมได้ยังไงปัญญามีจะเสื่อมได้ยังไงศาสนาไม่เสื่อมเสื่อมจากคนไม่มีศีลสมาธิปัญญาทั้งหักจะใครเสื่อมล่ะตัวเองไม่มีความสงบตัวเองมีความโลภความโกรธหลงก็เสื่อมสิฮะพระท่านก็ยังเป็นพระของท่านอยู่ยังบวชอยู่เนี่ยยังไม่มีใครคิดว่าจะเป็นอย่างอื่นนะแต่เพียงว่ามันสะท้อนจิตใจคนกระทบกระเทือนจิตใจคนทำให้คนที่ไม่มีปัญญามั่นคงนั้นหวั่นไหวไม่มั่นคงกับหวั่นไหวเท่านั้นเองแต่คนที่มีปัญญาแล้วมีสมาธิได้สัมผัสกับธรรมะพุทธเจ้าแล้วเป็นเรื่องเฉยๆธรรมดาไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรน่าวิตกก็เป็นปกติใช่ไหมก็เหมือนกับข่าวไอ้อะไรการโรคอินเดียนั่นน่ะโหยกลัวกันทุกประเทศเลยโยมฮะพอข่าวการโรคมานี่คนแขกก็ไม่ให้หลงแผ่นดินไทยเครื่องบินก็กลัวหนูจะติดมาบนเครื่องบินเนี่ยคนเรามันกลัวก็เลยหวั่นไหวมันมีที่ไหนเรายังไม่จัดการโรคเลยเพราะเรากลัวจนไม่มีเหตุผลอาตมาไปมันก็ไม่เจอสักคนอย่างเดียวการโรคก็ไม่เห็นมีคนอินเดียก็ยังกระมดอยู่ในทุกวันเนี่ยคนมากกว่าคนจีนนี่มั้งเป็นพันๆล้านมั้งตกสำรวจฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราต้องเข้าใจนะเราเป็นชาวพุทธใครเขาทำยังไงเราก็เป็นพุทธของเราต่อไปปฏิบัติให้เข้าถึงสมาธิโยมอยากจะรู้เรื่องของพุทธเจ้าโยมต้องฝึกให้สมาธิเกิดให้ปัญญาเกิดคนเราต้องหาว่าเข้าสมาธิได้มีปีติสุขเอตกตาถ้าทำจิตให้ละนิวรณ์ได้ต้องมาเชื่อว่าทุกคนต้องเข้าใจพุทธศาสนาลึกซึ้งเอาแค่ปฐมฌานผ่านไปเนี่ยทุกคนต้องเปลี่ยนจิตใจตัวเองจากคนไม่รู้เป็นคนรู้ได้เลยคนไม่เห็นเป็นคนเห็นได้มั่นคงได้เยอะท่านจะครูบาอาจารย์สอน3เดือน3ปีแต่แค่นั่งสมาธิ7วันได้สมาธิเนี่ยครูบาอาจารย์สอนเป็นปีๆก็ยังสู้กับที่ท่านสอนให้เราเข้าสมาธิไม่ได้เลยเราจะเข้าใจท่านตรงนี้เองเพราะเรื่องการปฏิบัติเป็นเรื่องของตัวเราทิ้งไม่ได้เราต้องทำศีลทานภาวนานี่เราต้องทำแล้วอย่าไปท้อถอยนะเข้าใจใช่ไหมโยมเราต้องตักบาตรทำบุญทำให้มากมากกว่าพ่อแม่เราทำด้วยพ่อแม่เรานี่ห่วงลูกกลัวว่าลูกจะอดกลัวจะยากเลยทำเงินทำบุญแค่ไม่กี่บาทแล้วก็ตายพ่อแม่บางคนไม่ทำเลยผลที่สุดพ่อแม่บางคนไม่ได้เอาเงินกลับไปเมืองผีเลยไม่ได้อะไรไปเลยเพราะห่วงลูกเก็บไว้ให้ลูกทำบุญลูกบางคนก็มาทำบุญลูกบางคนก็ไม่ทำบุญสู้เราทำเองดีกว่าโยมนะเราทำเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราทำเองในชาตินี้ดีกว่าอย่าไปรอให้ลูกหลานทำเลยถ้าเรามีเงินทำให้เราเห็นแต่ที่เหลือไว้นั่นเราไม่ได้หรอกโยมลูกหลานเอาไปหมดถ้าคนไหนอยากจะเอาสมบัตินี่ติดตัวไปนะอริยทรัพย์ภายในไปต้องทำก่อนตายอย่าไปรอให้ลูกหลานทำให้เรา
มีเท่าไรทำเท่านั้นทำให้มากกว่าที่ทิ้งไว้เพราะลูกหลานมันไม่ได้ทำให้เรามันก็ไปทำอย่างอื่นหมดดูสิฮะเรามีนาเรามีสวนสัก10ขนาดในโยมตายเราไม่ได้สักขนาดเดียวทิ้งไว้ลูกหลานเสียดายเราเลยเป็นคนจนไม่มีสวนสักขนาดเดียวฮะเขาถ้าจะขายทำบุญนะก็ลูกมันก็อดตายอ่ะกลัวลูกอดก็เลยเราเลยเป็นกลายเป็นคนจนทำบุญไม่ได้เลยไม่มีแผ่นดินไปเลยเพราะเสียดายกลัวลูกจะจนบางคนมีนาเป็นร้อยไร่ก็ทิ้งไว้ให้ลูกหลานหมดตัวเองไม่ได้เลยสักไร่เดียวเพราะตัวตนีมีบ้านหลังใหญ่ไม่เอาไปเลยสักนิดเดียวพอที่สุดไปแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีบ้านอยู่เพราะจะทำบุญก็กลัวว่าลูกหลานไม่มีบ้านอยู่ก็นี่เราไม่เข้าถึงบุญไม่ฉลาดก็เกิดมาแล้วก็เลยต้องมาทำใหม่มาเป็นคนจนใหม่มาลำบากใหม่ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องทำให้แก่ตัวเราให้พออย่าไปรอให้ลูกหลานทำให้นะเราไม่ฉลาดลูกหลานทำให้เขาก็เอาไปหมดที่เขาจะเกิดตามไปให้เราได้ไงเราต้องเอาไปเองแต่เราทำยากโยมเพราะความโลภความตณีอยู่ในใจโยมทุกคนยากที่จะทำก็เสียดายไอ้ความรักความห่วงสมบัติความห่วงญาติมันมากมันเป็นกรรมได้นะเราทำไปแล้วมันก็เป็นส่งผลอย่างก็มีเรื่องหนึ่งเนี่ยพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเรานี่สร้างบารมีเป็นโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นช้างเป็นม้า ก็จะต้องมีศีล5ต้องมีเมตตาไปอยู่กับใครก็ต้องไม่พยาบาทไม่โกรธไม่อิจฉาใครท่านก็ไปเกิดเป็นพญาฉัตรทันเป็นช้างใหญ่ในป่าหิมพานต์ตัวใหญ่งาใหญ่งายาวแล้วก็พอถึงวันพระอุโบสถ8ค่ำ15ค่ำถืออุโบสถช้างถืออุโบสถถือหมดมีเมีย2ตัวมีเมีย2มีมเหสีก็เรียกเป็นพญาเมียน้อยเมียหลวงรักเมียน้อยมากคนเราก็ต้องรักเมียน้อยมากใช่มั้ยไอ้เมียหลวงก็รักน้อยหน่อยรักเมียน้อยมากไอ้เมียหลวงก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาพลักเมียน้อยมากแต่พระยาชัดทันเนี่ยก็ถือศีลอุโบสถสมัยนั้นมีพระปัจเจกโพธิ์พระปัจเจกโพธิ์เนี่ยกับช้างเนี่ยจะรู้จักกันเพราะบารมีเนี่ยจะโปรดพวกสัตว์ให้มีเมตตาก็อยู่ในป่าพระปัจเจกโพธิ์ก็คงจะอาศัยอยู่ตามเชิงผาเชิงเขาอะไรสายอาศัยดอกบัวสายเง่าบัวพวกนี้ถวายอย่างเงี้ยก็เคารพพระปัจเจกโพธิ์พระปัจเจกโพธิ์นี่ก็เหมือนพุทธเจ้าแต่สอนใครไม่ได้ตรัสรู้เองเสร็จแล้วก็ พญาชัตรทันอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยไปอยู่ใต้ต้นหลังต้นหลังดอกมันดีดอกมันเยอะออกก็จับหักกิ่งหลังเอามาโรยใส่หลังไอ้มเหสีไอ้ช้างตัวเมียหลวงก็เอาดอกไม้คล้ายๆว่าฉันมอบดอกไม้ให้คุณนั่นแหละช้างมันก็มีความรู้สึกว่าฉันจะเอาดอกไม้มาประพรมตั้งแต่หัวยันหลังให้ไอ้เมียหลวงก็ดีใจว่าสามีตัวเองรักแล้วก็ไอ้ความลำเอียงตัวเองก็ไปคิดถึงเมียน้อยว่าคนตุ๊ดทองก็ต้องให้มากก็ไปหักกิ่งดีๆมาไอ้กิ่งดีมันเกิดมีไอ้มดแดงเข้าไปอ่ะมดแดงกับช้างมันไม่ถูกกันเนี่ยมดแดงวิ่งเข้างวงช้างกลัวมดแดงมากก็ไปหักมดกิ่งที่มดแดงก็ไปพรมเมียน้อยเขาเกิดมดแดงมันก็เข้างวงกัดตาหูโกรธเลยดูสิไอ้ผัวนี่ลำเอียงอิจฉาผัวเลยอิจฉาเมียหลวงเลยว่าเนี่ยไอ้ดอกดีๆก็ให้เมียหลวงดอกมดแดงก็มาให้เราก็เจ็บใจพอเจ็บใจก็พยาบาทคือใครว่าความเสียใจเนี่ยกลั้นใจตายเลยช้างไอ้ตัวเมียน้อยก็ตายว่าจะขอจองล้างจองผ่านผัวกับเมียเนี่ย
ทุกชาติคือรักลำเอียงแต่ที่จริงเราไม่ใช่ลำเอียงไรผัวก็คงจะเป็นกรรมกันไอ้เมียนี่มันก็มีบุญนะเพราะมันถือศีลอุโบสถน่ะถือศีลอุโบสถทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำไอ้คนที่มีศีลอุโบสถในเวลาอธิษฐานมันมีความหลังนะมันก็ไปเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินไปเกิดอยู่ในกองเงินกองทองก็พอเป็นสาวรุ่นขึ้นมาก็นิมิตฝันเห็นตาช้างงางามใจนี่อยากจะได้นอนงาช้างจังเลยนอนเสื้อนอนหมอนดีๆก็นอนไม่มีความสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับพ่อก็ถามบอกแม่ลูกบอกลูกไม่อยากกินอยากนอนเลยบอกนอนไม่สบายไม่มีความสุขบอกอยากนอนไงอยากนอนงาช้างงางามๆแล้วก็เดี๋ยวพ่อจะหาให้บอกงาอื่นก็ไม่เอาต้องเอางาใหญ่ๆบอกที่ไหนบอกอยู่ป่าหิมพานต์บอกโอ้โหใครจะไปมันป่าลึกบอกถ้าไม่ได้นอนงาช้างนี่ตายดีกว่าไอ้ความหลงรักลูกนะต้องหาให้ได้เจ้าไปดินนะก็เป่าประกาศว่าใครเจอช้างงาใหญ่บ้างให้ไปเอาจะให้รางวัลยังงามใครๆก็บอกโอ้ยไปเอาไม่ได้หรอกช้างสุทนเนี่ยช้างใหญ่เนี่ยเป็นช้างที่ใครเข้าไปก็ตายเท่านั้นแหละฝูงเข้าไปนี่มีช้างบริวารต้องหลายร้อยตัวเข้าไม่ถึงช้างนี่ช้างโพธิสัตว์ช้างมีบุญถือศีลทุกวันพระเนี่ยใครทำไม่ได้ไม่ได้เจ้าไปดินก็ถือว่าเจ้าไปดินต้องมีบารมีมากกว่าช้างก็เป่าประกาศคนที่ในพรานช้างนี่รับอาสาเคยเจอช้างตัวนี้งาใหญ่มากเลยกระหม่อมฉันจะรับอาสาไปเองแต่เข้าถึงยากแต่จะเอาเลขกลเนี่ยเข้าไปให้ได้ก็รับอาสาพระเจ้าดินก็ติดรางวัลจะเอาเสบียงเท่าไรก็เอาเถอะก็ไปส่งถึงเชิงเขาอันนี้ก็เตรียมเลื่อยไปเลยเตรียมธนูอาบยาพิษคนเราไม่เคยฆ่ากันเนาะไม่เคยมีกรรมกันไอ้เจ้ามเหไอ้เจ้าลูกสาวเจ้านี่ก็ดีใจนะว่าจะได้นอนงาช้างจะมีความสุขในชีวิตนี้ก็ช้างนี่เข้าไปไม่ได้ต้องปลอมตัวต้องเอาจีวรพระปัจเจกโพธิ์เนี่ยห่มไอ้พรานนี่มันก็เลยไปเอาจีวรเนี่ยของพระเนี่ยมาห่มทำไปย้อมฝาดแล้วก็ห่มก็เข้าไปช้างมันก็ไม่สงสัยมันนึกว่าปัจเจกโพธิ์มันก็ไม่ทำอะไรเพราะว่าพระพวกนี้ไม่ทำอะไรช้างก็ไปผกก็ขุดหลุมเข้าไปพอช้างเห็นก็ไม่มีอะไรก็วันหลังก็ไปหมกตรงว่าช้างตัวเนี้ยอยู่ตรงไหนพอตอนกลางวันเนี่ยพอแดดเที่ยงก็จะมาอยู่ตรงโคนต้นหลังต้นไม้ใหญ่ก็ขุดหลุมตรงนั้นเลยพอช้างไปเลยก็ขุดหลุมตรงนั้นขุดแล้วก็ใบไม้โปะกะว่าช้างนี่ยืนตรงไหนจะยืนตรงนั้นแล้วก็เอาใบไม้โปะแล้วก็พลางตัวเองก็พอรุ่งขึ้นเช้าตัวเองก็หาอาหารการกินพร้อมเสร็จแล้วก็ไปมุดอยู่ใต้หลุมนั่นแหละกะสายเดี๋ยวช้างก็เข้ามายืนพอเที่ยงช้างก็จะมายืนเสาร่มตรงนั้นก็บริวารก็มาก็เจียวจาวหลายร้อยตัวนะไอตัวพญาชาทันนี่ก็มายืนตรงนั้นอย่างเดิมก็รู้ว่าช้างใหญ่อย่างนี้ยิงตรงไหนก็ไม่ตายต้องยิงตรงท้องพอช้างมายืนก็เอาธนูลั่นไปตรงท้องเลยปุ๊กก็ไปตรงท้องมันบางอะตรงนั้นนะตรงขั้วตรงหัวใจอะมันบางปุ๊บขุนช้างก็ตกใจร้องเว้ยเลยร้องลั่นเลยไอ้ช้างทั้งหลายที่กำลังหากิน 4-500 ตัวก็กรูเข้ามาลุมเลยลุมช้างใหญ่ไอ้ตอนที่พอร้องแล้วตัวเองก็เอาตีนเนี่ยปิดหลุมไว้ก็ลวงไอ้ตัวปิดหลุมไว้ตัวเองรู้แล้วว่าอาวุธนี่มันมาจากใต้ท้องแสดงว่าคนที่ยิงเราอยู่ใต้ท้องพอลองตกใจตัวเองก็ได้สติว่าเราถูกอาวุธร้ายแล้วเราคงไม่รอดแต่ก็ไม่อยากทำอันตรายคนนี้เอาเท้าปิดไว้แต่แล้วก็บอกให้พวกบริวารไปไหนให้หมดไม่ต้องมาห่วงเขาตกใจนิดเดียวเขาไม่มีอะไรหรอกพอบริวารตายใจไปหมดแล้วตัวเองก็ควักเอาไอ้พญาชทันเอาพรานนั่นมาพรานโซดอร์นะขึ้นมาอาตมาจำไม่ค่อยชื่อไม่ค่อยได้
อาจารย์ตรอขึ้นมาก็ถามพอเห็นผ้าจีวรพระปัจเจกโพธินั้นตัวเองเคารพพระนี่โอ้โหเอ๊ะนี่เราจะฆ่าไม่ได้นี่ใจหนึ่งอยากจะเอาร่างไอ้คนนี้มาฟาดให้ตายเลยพอเจอจีวรพระก็ทำไม่ได้นี่ธงชัยพระอรหันต์งั้นเราทำไม่ได้พระปัจเจนี่เอาจีวรพระปัจเจมาห่มนี่เขาก็เลยบอกว่าทำไมจะต้องทำเราอย่างนี้ก็บอกอยากได้งาบอกงั้นใครจะเอาก็บอกเจ้าหญิงจะเอาเขาก็รู้นะช้างนี่เขารู้เลยว่าแสดงคู่กรรมมาเกิดแหละต้องการจะมาเอาชีวิตเขาเขาก็ไล่บริวารมาหมดเขาก็ช่วยให้เอาให้ไอ้ช้างนั้นไอ้ผ่านเจตบุตรเลื่อยงาตัวเองแล้วก็ช่วยเอางวงช่วยเลื่อยจับเลื่อยจนขาดเลยฮะแล้วก็ไปส่งเชิงเขาไปส่งคุ้มภัยไปส่งแล้วก็เอาไปให้มเหสีตัวเองเพื่อจะได้สมใจไอ้พรานนี่ก็แบกงาช้างทั้งสองงานนั้นไปตัวช้างนี่ก็ขาดใจตายเสร็จแล้วไอ้พรานชดอนี่ก็สุทนพรานนี่ก็เอางาช้างไปถึงเจ้าปิรินก็เจ้าปิรินก็แตกตัวเอามาก็เป็นเตียงเหรอเตียงนอนเลยนางก็เห็นงาเท่านั้นแหละไม่ได้นอนหรอกฮะรู้แล้วว่าแต่สามีตัวเองก็หัวใจวายตายสมใจแต่ก็ตายไม่ได้นอนฮะพอฆ่ากันตายเท่านั้นเองก็ตัวเองก็ตายเศร้าโศกเสียใจเป็นตายอีกเพราะมันญาณถึงกันรู้ถึงกันว่าเนี่ยตัวเองได้ทำงานสำเร็จแล้วพยาบาทมาแล้วได้ฆ่าสามีแล้วแต่ก็ไม่ได้นอนงาช้างไปเองก็ตายแล้วก็มาเกิดกันไงไอ้ตัวในพรานเป็นใครโยมลองถ่ายในใจดิตัวในพรานก็ใครโยมโยมบอกเทวทัตใช่ไหมโยมยักคิ้วเลย ในพรานเป็นเทวทัตไอ้ตัวผู้หญิงอะที่มาฆ่าเป็นนางจินจมาวิกาก็กลับมาตามล้างกันอีกแฮะพระพุทธเจ้าก็คือช้างพญาชทันเนี่ยคือว่าคนเราแล้วมันมีกรรมแต่อดีตนะจึงได้มาทำกันชาติเนี้ยจองล้างจองผ่านเนี่ยเราต้องยอมรับกรรมนะโยมนะถ้าใครทำเราอะแต่ความดีเนี่ยมันไม่สูญความดีที่เราทำไว้เนี่ยศีล8เนี่ยศีล5เนี่ยไม่สูญมันก็ยังเป็นบารมีส่งผลมาได้เรื่อยๆดังนั้นเราอยู่ในโลกกันเนี่ยก็คิดว่ากรรมเนี่ยมันมีจริงก็อย่าไปเบียดเบียนกันถึงกับชีวิตจะเบียดเบียนกันถึงเสียทรัพย์เสียชื่อเสียงเสียน้ำเสียจิตใจเสียอย่าไปเบียดเบียนกันทำลายกันจงสร้างสรรค์สังคมนี้ให้เจริญให้ทุกคนรักกันให้ทุกคนเห็นดีกันนะโยมลองสิคนที่ติดคุกไงโยมเราบอกนี่คนติดคุกทั้งหมดนี่โจรร้ายนั้นเลยโยมบอกตอนนี้เขาจะเกิดจะทำลายศาสนาพุทธแล้วเอามันออกมาจากคุกมันฆ่าคนนั้นหมดเลยนะหัวใจมันเป็นพุทธนะโยมนะฉะนั้นมันติดคุกอ่ะบอกเนี่ยเขาจะเผาวัดเผาวาหมดแล้วเราจะไม่มีศาสนาเอาพวกคุกออกมาสิโยมมันแม่มันไอ้พวกคุกมันไปฆ่าคนเผาวัดหมดเนี่ยเพราะมันรักศาสนามันทั้งที่มันเป็นคนร้ายก็จริงแต่ว่ามันก็รักพระพุทธเจ้าถึงเขาจะติดคุกแต่หัวใจเขาก็เป็นคนเป็นมีศาสนาในหัวใจเขาไม่ใช่เขาเลวไว้หมดนะโยมนะหัวใจเขาเป็นพุทธอาตมาเคยเข้าไปสอนในคุกยังรู้นิสัยเขาบางคนเขาดีเขาชั่ววูบเดียววันพระเขาถือศีลนะศีล8อย่างเงี้ยความเป็นพุทธเขาอยู่ได้ทุกคนโยมนะฉะนั้นเราก็มาเปรียบเทียบในสังคมทุกวันเนี่ยเราอย่าทิ้งวัฒนธรรมที่ดีงามความเป็นพุทธเราจะต้องอยู่ในใจเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งหรอกโลกนิยมโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปพึ่งอะไรไม่ได้โยม
นะอย่าไปพึ่งอย่างอื่นพึ่งเงินพึ่งทองพึ่งบ้านพึ่งเรือนก็พึ่งได้ชั่วคราว